0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนะคะท่านก็พร้อมแล้วอยู่ในสายโทรศัพท์นะตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการทัวร์อยู่นะที่พาสมาชิกนะของ FM 100.5 ไปเที่ยวอยู่เรียกว่าเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะเรามาติดตามข้อคิดเห็นจากท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณเรียนละวันท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะตอนน
3: ี้สวัสดีครับอาจารย
1: ์ตอนนี้อยู่ที่อยุธยาใช่ไหมคะอาจารย
2: ์คุณวิรัตไหมใช่คุณวิรัตใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคุณวิรัตกับดิฉันจัดพร้อมกันค่ะวันนี้ค่ะ
2: คุณวิรัตเนี่ยเคยมาอยุธยาบ่อย
3: โอ้เพิ่งไปล่าสุดน่าจะช่วงผมน่าจะช่วงประมาณปีที่แล้วครับอาจารย์ผมไปช่วงประมาณเมษาครับ
1: เป็นครั้งแรกเหรอ
3: โอ้ไม่ครับโอ้ยไปบ่อยแล้วครับ
1: ไปบ่อย
3: คร
1: ับ
3: ชอบมากครับ
1: อยุธยาก
3: ็มีอะไรหลายอย่างที่ประทับใจมากเลย
1: อยุธยาก็ไม่ไกลจากกรุงเทพดิฉันก็ไปหลายครั้งแล้วก็ชื่นชอบมากเลยนะเมืองประวัติศาสตร์โบราณอยุธยาเนาะเนี่ยนะคะก็ได้รับการขึ้นชื่อและขึ้นทะเบียนจากทางยูเนสโกเป็นมรดกโลกด้วยนะค่ะ
2: เมื่อวานมาถึงช่วงเย็นๆ
1: ใช่ค่ะแล้วอาจารย์บอกล่องแม่น้ำด้วยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ล่องเรือหา
1: ล่องเรือค่ะใช่ค่ะล่องเรือ
2: ล่องเรือหารักคุณได้รับร้องเพลงนี
1: ้ล่องเรือหารักคะ
3: คุ้นครับอาจารย
1: ์อาจารย์ลองขึ้นมาสักหนึ่งนิดนึงสักหนึ่งท่อนหรือว่าสั้นๆ
3: เชิญเลยครับ
2: เรือมาหารักสักคน
1: โอ้ค
2: ่
1: ะ
2: เยอะนักสลักใจร้องเพลง
1: ว้าวเดี๋ยวจบรายการดิฉันต้องเข้าไปดูแล้วฟังให้มันจบเพลงยอดรักสลักใจค่ะค่ะอืม
2: นั่นแหละคุณไปรับต้องร้องสำเนียงของขู่เอื้ออ
1: ่าคุณวิรัตสำเนียงได้เลยนะเวลาเดี๋ยวฉันไปฟังดนตรีสุนทรภพเนี่ยคุณวิรัตขึ้นไปร้องเนี่ยหลายเพลงเลยเนี่ย
2: นั่นแหละคุณวิรัตต้องฟังเพลงนี้แล้วก็เข้าใจเนื้อหาสาระ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็เอาไปประยุกต์เป็นสำเนียงขู่เอื
1: ้อค่ะครูเอื้อนี่ก็ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกนะคะเป็นบุคคลสำคัญของโลกเหมือนกันค่ะในด้านเพลงดนตรีนะคะ
2: ตอนนี้อยู่ที่โรงแรมที่เก่าแก่มากเนี่ยโรงแรมกรุงศรี
1: โรงแรมกรุงศรีเก่าแก่นี่กี่ปีคะอาจารย
2: ์ก็คงไม่เก่าแก่เท่าอยุธยา
1: เอาแน่นอนนะอยุธยานี่โอ้417ปีนะก่อนที่จะถูกเนี่ยเรียกว่าพม่ามาโจมตีแต่ว่าเจ้าตากสินก็กู้เอกราชมาได้เนาะในปี2310ค่ะอืม
2: ก็เลยเนี่ยมาเยือนแล้วโรงแรมนี้วิวสวย
1: ติดแม่น้ำไหมอาจารย
2: ์ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ผมยืนอยู่ริมฝั่ง
1: โอ้โห
3: น
1: ึกภาพไปด้วยนึกภาพไปด้วย
2: ก็เขื่อนมนต์ไหว้พระอยู่นะครับมาสีสุดโทผู้สีสุดโทอยู่ไหม
1: โอ้ค่ะ
2: เรามา
1: เรื่องสถานภาพอาเซียนเวทีสากลแตกรังหรือยังค่ะเมื่อวานอาจารย์ก็ปูพื้นไว้ระดับหนึ่งแล้วนะคะค่ะ
2: คืออาเซียนเราเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่โดยอาเซียนเองแต่เป็นอาเซียนที่ปลุกปั้นขึ้นมาโดยมหาอำนาจของโลก
1: ใช่ค่ะ
2: มหาอำนาจก็คือสหรัฐอเมริกาในห้วงเวลานั้น

0: ะครับก็ถ้าเป็นปีพุทธศักราชก็คือปี2510ปฏิญญากรุงเทพเนี่ย
1: ค่ะ
0: เมื่อวันที่8สิงหาคมนะอีกไม่กี่วันนะฮะอีกไม่กี่วันก็จะครบรอบนะฮะ59ปีเพราะว่าถ้าปีหน้าก็คือ60
1: ก็ปีหน้าก็60นะอาเซียนตั้งขึ้นมาวันที่8สิงหาคมถ้าดิฉันจำไม่ผิด8สิงหาคมค
0: ่
1: ะ
0: ก็ปีหน้าก็ครบ60เกษียณพอดีเลย
1: เกษียณนี่ไม่ได้หมายความว่าจะหยุดทำงานเลยนะอาจารย์นะ
0: คือมันก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับแล้วก็โดยความเป็นตัวเองของอาเซียนเนี่ยมันไม่มีตั้งแต่วันเริ่มต้นแต่มันขับเคลื่อนโดยประเทศมหาอำนาจที่แบกอยู่ข้างหลังนะฮะก็เจตนาของอาเซียนก็คือว่าไม่ต้องการเป็นคอมมิวนิสต
1: ์
0: นะฮะที่ดีทางการเมืองสมัยก่อนเขาใช้คำว่าโดมิโน่ทีโอรี
1: อ่าใช่โดมิโน่ฮะ
0: ก็เพราะว่าวิธีคิดว่ามันจะเป็นโดมิโน่ก็เป็นเพราะว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2นะฮะปี1949วันที่1ตุลาคมจีนก็เป็นคอมมิวนิสต์
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในเอเชียนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อเมริกาก็มองเข้ามาโอ้เมื่อจีนเป็นได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยประเทศอื่นจะเหลือลึกนะฮะแล้วก็จริงๆประเทศที่เปลี่ยนระบอบการปกครองก่อนจีนนะฮะ
1: ค่ะ
0: เวียดนามเวียดนามเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเวียดนามแตกเป็นสองส่วนนะครับก็คือเหนือกับใต้เหนือเนี่ยก็เป็นคอมมิวนิสต
1: ์
0: ใต้ก็ไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต
1: ์ค่ะ
0: นะครับใต้เวียดนามใต้เนี่ยก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นคอมมิวนิสต์
1: ค่ะ
0: นะเพราะอาเซียนเกิดขึ้นมาในเจตนาแบบนั้นนะอเมริกาเนี่ยเข้ามาแบ็คเข้ามาหนุนมาในทุกสิ่งทุกอย่างครับมันก็เลยเป็นพื้นฐานที่ทำให้สังคมไทยนะครับเกิดความแตกแยกทางความคิดความแตกแยกทางความคิดนั้นก็คือว่าปัญญาชนนักคิดในด้านหนึ่งก็คืออยากจะเปลี่ยนการปกครองตัวเองไปสู่สังคมนิยมคอมมิวนิสต
1: ์
0: เพราะฉะนั้นคนที่คิดในแนวทางนั้นก็เลยเป็นปรปักษ์กับวิธีของอเมริกา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับแล้วอเมริกาป้องกันไม่ให้ประเทศเหล่านี้ไปเป็นคอมมิวนิสต
1: ์
0: ก็โดยใช้กำลังทหาร
1: ค่ะ
0: นะครับกำลังทหารเป็นหลักก็หมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าเนี่ยแหละฮะก็ให้มีการรัฐประหารยึดอำนาจแล้วใส่ใครที่มีแนวความคิดที่ตรงข้ามกับที่อเมริกาต้องการก็ตามเข็นฆ่าพวกเขาอะไรไม่อะไรนั่นแหละฮะมันก็เลยกลายเป็นรากฐานอันหนึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่นึกออกไหมฮะพอเราเกิดปีวันที่14ตุลาปี2516มันเป็นยุคแบ่งบานความคิดมากนะฮ
1: ะ
0: บานทางความคิดก็คือนิสิตนักศึกษาเนี่ยมองสแกนเข้ามาแล้วว่าเราต้องเป็นประชาธิปไตยเสรีแต่ทีนี้วิธีคิดของประชาธิปไตยเสรีเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบ่งชัดเจนว่าคุณจะไปอยู่ในฝ่ายไหนของมันนะ
1: ครับ
0: สงสัยขึ้นมาปุ๊บนั่นนะครับปี19วันที่6ตุลาก็มีการปราบนักศึกษา
1: ค
0: ่ะนะฮะที่เขาเรียกว่า6ตุลา19ลูกหลานเยาวชนไทยที่มีความคิดก้าวหน้าวิธีคิดที่ก้าวหน้า มันไม่เหมือนที่อเมริกาต้องการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ต้องถูกปราบแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ในเขาในอะไรนะฮะเนี่ยมาทริปนี้เนี่ยมีพี่หมอคู่หนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สามีภรรยานะครับเป็นหมอทั้งคู่เลยฮะเป็นแพทย์ทั้งคู่เลยและเป็นรุ่นที่เข้าป่าเมื่อปี2519
1: โอ้ฮะ
0: ทุกวันนี้อายุ70กว่าแล้วนะครับ
1: โอ้ฮะค่ะ
0: 70กว่าแล้วก็คือโลกมันกลมก็บนพื้นฐานที่ว่าพี่หมอทั้งคู่เนี่ย

0: ยไปทริปแรกกับผมที่เวียดนาม
1: ค่ะ
0: เมื่อปี2015นานไหม
1: โอ้ค่ะ
0: เป็นไปทริปแรกเลยนะฮะที่อสมทจัดทริปไปที่เวียดนามคู่นี้พร้อมกับคุณแม่ของพี่หมอเนี่ยก็ไปด้วยลองนึกดูนะฮะในวันที่คุณแม่ของพี่หมอไปที่โฮจิมินห์กับเราเนี่ยนะครับคุณแม่นั้นก็เกือบ7เกือบ80แล้ว
1: แล้วตอนนี้ก็90
0: กว่าตอนนี้90กว่าจะ100แล้วครับ
1: ค่ะ
0: ครับก็เลยมานั่งคุยกันในเรื่องความหลังก็พี่ขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดหนึ่งพี่กินนะครับพี่กินจบแพทย์ทันตแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1: ่
0: ค่ะแต่ตอนปีที่พี่กินเข้าไปอยู่ในป่าก็คือภูหินร่องกล้าเนี่ยเดือนแพทย์46แล้ว
1: โอ
0: ้ฮะนะฮะแต่ก็นั่งคุยกันแบบอิ่มเอมเลยนะฮะแลกเปลี่ยนทางความคิดทางอะไรต่างๆแกก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยอาจารย์ตอนที่ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะพี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้กันไล่เรียงให้ฟังไอ้เราก็เป็นมนุษย์สะกดรอยอยู่แล้วนะฮะอยากจะไปตรงนี้นะก็เล็กออกนะฮะเพราะว่ามันมีไมล์แมปอยู่แล้วแอบเปลี่ยนก็เลยเข้าใจเลยนะฮะว่าเราเนี่ยมันก็แค่จิ้งหรีดจริง
1: ๆนะโอ้ค่ะ
0: เราเนี่ยแค่จิ้งหรีดจริง
1: ๆ
0: มันว่าใครจะมาปั่นให้จิ้งหรีดชนกันหรือกัดกันนะฮะไอ้คนปั่นเนี่ยก็คือกำหนดได้เลยว่าเอาจิ้งหรีดตัวนี้หรือถ้าจิ้งหรีดตรงจิ้งหรีดตัวไหนที่มันซุกซนที่มันไม่ยอมเชื่อฟังไม่ไปกัดกันไม่ไปอะไรกันเนี่ยนะฮะก
1: ็
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: ค่ะ
0: เพราะมันเป็นอย่างนั้นแหละ
1: นึกภาพออกเลยนะคะนึกภาพออกว่าเนี่ยไปอยู่เนี่ยภูผาล่องต้าอะไรเนี่ยตรงนั้นก็ตอนนั้นก็ทุรกันดารนะอาจารย์นะว่ามะ
0: โอ้ใช่ฮะ
1: โอ้
0: แล้วดูนะสาเหตุที่พวกเขาเข้าป่าเนี่ยหนึ่งนะครับพวกเขาไม่แน่ใจว่าจะถูกฝ่ายอำนาจการเมืองกำจัด
1: นั่นสิอืม
0: นะครับแล้วก็การพูดอะไรที่ไม่เป็นไปตามอำนาจรัฐเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นฝ่ายตรงข้ามเปิดกว้างทางความคิดไม่มีการแลกเปลี่ยนการวิพากษ์วิจารณ์ไม่มีเลยฮะนี่คือสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้คนในรุ่นนั้น
1: เข้าป่ากันไปเลยโอ้ค่ะ
0: เข้าป่ากันเยอะมากนะฮะทั้งที่พวกเขาเนี่ยคือสมองของประเทศชาติ
1: ใช่ใช่เสียดายจริงๆ
0: แต่ถูกมหาอำนาจเนี่ยมาครอบไปก็คือถ้าครอบแล้วใครไม่เชื่อฟังก็ล้วนแล้วแต่กระด้างกระเดี่ยงต่อมหาอำนาจนั้นก็จะถูกลงทัน
1: นี่คือค่ะอาจารย์เล่ามาแต่นี้ฉันสะเทือนใจนะอยากร้องไห้เลยนะอาจารย
0: ์นั่นแหละครับมันทุกวันนี้มหาอำนาจนั้นก็ยังป่วนโลกอยู่เช่นเลยภาพโดนัลด์ทรัมป์ป่วนโลกนะครับ
1: จริงค่ะอาจารย์
0: เติมได้ทำปวดโลกแต่ว่ามันก็ยังมีข้อดีอยู่ในโลกยุคปัจจุบันคือสายตาของมนุษย์เนี่ยมันกว้างไกลมากขึ้นใครทำอะไรไว้ใครไม่ใช่ของจริงนะครับจะทำผิดพลาดหรือใครจะทำย่ำยีคนอื่นแล้วทำผิดแล้วเนี่ยยังบอกว่าตัวเองเป็นเทพเทวดา
1: เออฮะค่ะ
0: มันปิดไม่ได
1: ้
0: นะฮะเพราะมันปกปิดไม่ได้นั่นแหละครับมันก็เลยมาถึงจุดนี้แล้วอันหนึ่งซึ่งนะก่อนจะเบรกนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้คนที่ไปถล่มคนอื่นนะฮะตั้งบอร์ดออฟฟิศขึ้นมา
1: ใช่ค่ะโอ
0: ้แล้วมันพีชตรงไหน
1: แล้วมันพีชตรงไหนนะอาจารย์ใช่ค่ะ
0: เอาระบงระเบิดจีพนาวุธเอาอะไรเนี่ยไปถล่มคนอื่นนะฮะไปทำลายคนอื่นแล้วตัวเองเนี่ยยังเป็นผู้ตั้งบอร์ดออฟพีซ
1: แล้วเนี่ยเพิ่งประกาศเมื่อวันตาใสไงวันเอกราชของเขาอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยทหารของอเมริกาแข็งแกร่งเนี่ยเข้าไปวันเดียวเวเนซุเอลาวันเดียวก็เสร็จเรียบร้อยอะไรอย่างงี้โอ้ค่ะ
0: แล้วมันพีซตรงไหน
1: นั่น
0: ไง
1: สิคะอาจารย์โอเคอาจารย์ขาเราจะพักกันสักครู่นะเดี๋ยวมาต่อเรื่องของไอ้บอร์ดออฟพีซเนี่ยนะค่ะ
0: เป็นครับเชิญครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการGood Morning ASEANนะคะคุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษอาจารย์คะเมื่อวานใช่ค่ะที่อาจารย์พูดถึงไอ้ Board of Peace เนี่ยนะคะแล้วก็ในอาเซียนเนี่ยก็มีผู้นำสองคนนี่แหละไปปรากฏตัวนะก็คือคุณมาเนตกับท่านโปรโบโวของอินโดนีเซียเนี่ยนะไปเพื่อจะผลประโยชน์ของตัวเองชัดชัดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็โยงไปเนี่ยนะว่าอาเซียนตอนนี้มันแตกหลังแล้วหรือยังนะอาจารย์ค่ะ
4: คือจริงๆอาเซียนนะฮะที่ต้องโยงกลับไปถึงวันที่ก่อตั้งขึ้นมา
3: ค่ะ
4: มันคือเมื่อ 5-9 ปีที่แล้ว
3: ค
4: ่ะไม่มีความเป็นตัวของตัวเองก็ตั้งขึ้นมาบนพื้นฐานที่ว่ามหาอำนาจโลกอีกซิกหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกานะครับไม่อยากให้อาเซียนหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของมหาอำนาจอีกฝ่ายหนึ่งนะฮ
3: ะ
4: ในยุคนั้นก็คือสหภาพโซเวียตนะเป็นภาพใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
4: คือสหภาพโซเวียตในขณะที่สหภาพโซเวียต ก็ทำอย่างเดียวกันกับที่อเมริกาทำนี่แหละนะฮะเพราะว่าความสำเร็จของสหภาพโซเวียตมันก็เลยอยู่ที่เวียดนาม
3: ค่ะ
4: แต่ว่าก่อนหน้าเวียดนามที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนะครับก็ได้เกิดที่จีนแล้วเช่นเดียวกันแต่เบื้องหลังที่จีนเปลี่ยนแปลงการปกครองอันนี้เนี่ยมันทำให้ผู้นำสหรัฐในห้วงเวลานั้นเนี่ยเจ็บใจมากเช่นเดียวกันนะทำไมผู้นำสหรัฐในห้วงเวลานั้นถึงเจ็บใจเรื่องพวกนี้ผู้นำตอนนั้นน่าจะเป็นรูสเวลล์มั้งครับ
3: รูสเวลล์สงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมคะ
4: รูสเวลล์นะฮะรัสเซียเนี่ยไม่อยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าไปอยู่ในขั้วของโซเวียตรัสเซีย
3: คอมมิวนิสต์ไม่อยากให้เป็นนั้น
4: แต่อย่าลืมนะฮะว่าในห่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นไปถล่มจีน
3: ใช่ใช
4: ่ที่เกิดไอ้โศกนาฏกรรม
3: โศกนาฏกรรมแมนจูเรียใช่ไหมนานกิง
4: ก็คือบางถ้าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะญี่ปุ่นไปที่นานจริงเนี่ยก็คือไปยึดจีนนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
4: พอไปยึดจีนเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยถูกฆ่าทิ้งหมดเลย
3: อาจารย์ดิฉันเห็นนะได้อ่านในบางเรื่องไอ้นานกิงเนี่ยเห็นภาพเนาะที่ฐานญี่ปุ่นอ่ะใช้หอกอ่ะทิ่มแทงเด็กอ่ะขึ้นไปแล้วชูดิฉันเห็นภาพนั้นดิฉันแทบกรีดออกมาเลยนะมันอะไรจะโหดร้ายขนาดนั้นนะอาจารย์ค่ะ
4: นั่นแหละครับผู้ชายที่ถูกยิงทิ้งแล้วเอาไปโยนใส่บ่อน้ำนะ
3: โอ้โหแล้วก็ข่มขืนผู้หญิงเยอะแยะไปหมดนะอาจารย
4: ์ผู้หญิงก็เป็นนางบำเร
3: อ
4: นะครับเป็นนางบำเรอความใคร่ของทหารญี่ปุ่นน
3: ั
4: ่นแหละมันคือภาพอัปลักษณ์มากนะครับ
3: ใช่ค
4: ่
3: ะ
4: ลองนึกดูนะฮะในขณะที่ในแผ่นดินจีนเองเนี่ยก็แตกเป็นสองขั้วครับขั้วหนึ่งก็คือคอมมิวนิสต์อีกขั้วหนึ่งก็คือที่เราเรียกว่าจีนคณะชาติใช่ไหมฮะ
3: ชาติใช่ค่ะ
4: มินตังนะฮะเสียงไฮเทคนั่นแหละอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเหมาเจ๋อตุงนะฮะอยู่มาวันหนึ่งนะฮะทั้งเหมาเจ๋อตุงและเสียงไฮเทคเนี่ยไล่ยิงกันเพื่อที่จะบดขยี้ซึ่งกันและกันแต่มันมีศัตรูร่วมก็คือญี่ปุ่น
3: ญี่ปุ่นตอนหลังก็มารวมมือกันก่อนกันกำจัดญี่ปุ่นไปก่อน
4: คนที่ไปเจรจาให้ร่วมมือกันก็คืออเมริกาท่านเหมาท่านเจียงหยุดยิงกันก่
3: อ
4: นนะครับไปสู้กับโจโจ
3: พลเอกโจโจ
4: กับโจโจก่อนนะครับก็ลอง

0: นึกดูนะฮะในห้วงที่อเมริกาไปเจรจากับจีนทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะฮะอเมริกาบอกว่าสู้ๆกับตัวโจรเนี่ยในด้านหนึ่งนะฮะก่อนที่จะมาเจรจากันเนี่ยยังใครเช็คบทขยี้เหมาเสียซุงอย่างหนักนะครับปืนใหญ่ไล่ถล่มยิงตุ้มต้มตุ้มต้มนั่นแหละครับมันก็เลยมีการจลยุทธ์อีกแบบหนึ่งนะฮะที่ถอยการถอยในการสู้รบอย่างสง่างามที่สุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เลยมีคำว่าการเดินทัพทางไกล
1: ที่บอกลองมาร์ชนะฮะ
0: นั่นแหละครับจริงๆเดินทางไกลเพื่อหนีวิถีกระสุนของเจียงไคเช็ก
1: ค่ะ
0: แต่พอมีศัตรูร่วมนึกภาพอย่างนี้นะฮะจินตนาการนึกตามเลยนะครับอเมริกาบอกว่าเอาหยุดยิงกันก่อนแล้วไปยิงกับโตโจดีกว่าไปยิงกับโตโจในขณะที่ในห้วงที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเดินทัพทางไกลเนี่ยนะครับนอกจากจะหนีวิถีกระสุนของเจียงไคเชกแล้วเนี่ยนะฮะก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์สู้เจียงไคเชกไม่ได้แต่จะถอยยังไงอย่างสง่างามก็เลยเป็นคำที่มาของคำว่าลองมาร์ชนะฮะ แต่ในวันที่รุสเวลไปถึงปุ๊บนะฮะรุสเวลก็บอกว่าอ้าวไปค้นดูภาพเก่าๆได้เลยนะครับเราจะเห็นนะฮะเราจะเห็นภาพเจียงไคเชกกับเมาเจ๋อตุงแล้วก็ผู้นำของอเมริกายืนเรียงกันนะฮะเพื่อเป็นพันธมิตรสู้กับญี่ปุ่นลองคิดภาพนะฮะถ้าคอมมิวนิสต์มีอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่เท่ากับฝ่ายของก๊กมินตั๋งแต่อเมริกาเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ไปใส่มือให้กับพรรคคอมมิวนิสต์เพื่อสู้กับโซโจนะฮะจริงๆญี่ปุ่นแพ้สงครามเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะสงครามภาคพื้นดินนะแพ้เพราะระเบิด
1: ปรมาณูใช่ค่ะ
0: นะฮะที่ฮิโรชิมากับนางาซากินะครับ
1: พอโดนถล่ม
0: ใช่นะฮะญี่ปุ่นก็เลยยอมแพ้สงครามในขณะที่สงครามที่อยู่ในแผ่นดินจีนนะครับกองทัพของญี่ปุ่นเนี่ย ก็ต้องวางอาวุธเพราะว่าได้พ่ายแพ้สงครามแล้วนะฮะลองนึกนะฮะอาวุธปืนที่อเมริกาเอาไปใส่มือให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยไม่ได้เอามาคืนอเมริกานะคร
1: ับ อ๋อเก็บยึดขึ้นมาเลย
0: แล้วก็ไล่ยิงกับนะฮะไล่ยิงเจียงไคเช็ก
1: เจียงไคเช็กต้องถอยร่นไปที่ไต้หวัน
0: ค่ะแต่นึกภาพออก
1: นึกภาพออกนึกภาพออก
0: นั่นแหละฮะคือโลกในยุคนั้นนะครับในโลกในยุคนั้นจีนก็เลยเปลี่ยนการปกครองวันที่1ตุลาคม1949
1: ค่ะ
0: นี่แหละครับที่ทำให้อเมริกาเจ็บใจตัวเอง
1: เน
0: ี่
1: ย
0: ไม่น่าเอาอาวุธ
1: ไม่น่าเอาอาวุธไปให้แต่ในช่วงนั้นอาจารย์ก็ต้องให้นะเพื่อที่จะต่อสู้กับญี่ปุ่นนะใช่ไหมคะ
0: ก็ใช่ไงก็ใช่ไงครับนะฮะพอสถานการณ์มันกลับนั่นแหละครับไอ้ฝ่ายก๊กมินตั๋งที่อยู่ติดทะเลก็มีเรือใช่ไหมล่ะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: พอมีเรือเนี่ยก็ลงเรือข้ามไปที่เกาะไต้หวัน
1: ค่ะ
0: ลองในภาพตามนะแล้วไอ้กองกำลังที่ไม่มีเรือทำยังไงนั่นแหละครับคือที่มาของกองพลที่93นายพลต้วนมาอยู่ที่ดอยแม่สลองเพราะไม่มีเรือให้ลงนะต้องเดินทางไกลนะมันเดินบนบกเนี่ยแหละถอยมาจากจุนหนานถอยมาเรื่อยก็พอมาถึงพม่าก็บดขยี้อีกเนี่ยนะฮะไอ้คนเตือนก็เลยมาจบอยู่ที่ดอยแม่สลอง
1: โอ้
0: เราก็เลยมีอะโวคาโดนะครับก็เลยมีลูกท
1: ้อ
0: แต่ที่นายคนเตือนเอามาด้วยเยอะที่สุด
1: เลยมาปลูกเลยมีอะโวคาโดนะ
0: แต่สิ่งที่มากกว่าอะโวคาโดหรือพืชเมืองหนาวมาจากจีนคือฝิ่น
1: ว้าวอันนี้ไม่ดีแต่ก็เนี่ย
0: แล้วคนที่เสริมให้กองพล973ปลูกฝิ่นนะครับคือ CIA ครับ
1: อ๋อนี่ไงย้อนกลับไปตัวเอง CIA
0: ครับคือ CIA ครับเพราะว่า CIA ก็มาสนับสนุนให้กองพล973เนี่ยร่วมมือกับประเทศไทยผู้มีอำนาจของไทยในยุคเพื่อต้านกับคอมมิวนิสต์นะครับกองพลที่973ก็ตกลงกับรัฐบาลไทยปราบพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยร่วมกัน
1: ค
0: ่ะพอปราบพรรคคอมมิวนิสต์ร่วมกันกับรัฐบาลไทยแล้วเนี่ยเขาก็เลยอยู่กันตัวนี้เป็นที่เท่าไหร่แล้วล่ะคิดดูน
1: ะ
0: น่าจะรุ่นที่4รุ่นที่5แล้วนะครับในปัจจุบันนี
1: ้
0: นะฮะแต่สิ่งที่เอาเข้ามาครับสิ่งที่

0: คนต้วนเอามาด้วยก็ปลูกนะฮะดอกบานเลยที่เราเรียกดอกบัฟฟี่บานกระพันนะฮะสวยนะครับจริงๆ
1: ดอกฟินสวยค่ะใช่ค่ะ
0: สวยมากนะฮะบานสะพรั่งนะครับตอนที่มันเป็นฝิ่นมันไม่มีปัญหากับอเมริกาครับแต่มีปัญหากับอเมริกาตอนที่มันเป็นเฮโรอีน
1: ค่ะ
0: นะครับก็มีบุรุษคนหนึ่งที่ทำให้อเมริกาสั่นสะเทือนเกิดขึ้นคนคนนั้นก็คือขุนสา
1: ขุนสานี่เองค่ะ
0: จริงๆรากของการผลิตแปลงร่างฝิ่นเป็นเฮโรอีนนะครับคือไต้หวันนะครับ
1: โอ้นี่นะ
0: พอมันเป็นเฮโรอีนนะครับเฮโรอีนนั้นเขาเรียกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวพอมันเป็นเฮโรอีนแล้วมันเป็นห่วงของสงครามเวียดนามในภาพ
1: อ
0: าหารจีองจีไอเนี่ยมาเต็มบ้านเราหมดเลยนะประเทศไทยเราเนี่ยเป็นฐาน
1: ค่ะแล้วก็สร้างไอเนี่ยเพชรบุรีตัดใหม่ตรงนั้นนะจีไอเดินเกลือนเลยฮะค
0: ่
1: ะ
0: ก็ท่านมิตรภาพด้วยนะฮะเชียงสระบุรีนะเลี้ยว
1: คว
0: น
1: ค่ะ
0: นั้นมิตรภาพก็คืออเมริกาสร้างนะครับชื่อมิตรภาพครับแต่มันเป็นเส้นทางที่ขนอาวุธยุทโธปกรณ์ไปถล่มสามชาติอินโดจีน
1: ครับ
0: แล้วเป็นที่มาของการทิ้งระเบิดตามเส้นทางโฮจิมินห์24นะครับ
1: ที่เรียกว่าโฮจิมินห์เทรลอ่าฮะ
0: ทหารอเมริกาที่ตายในสมรภูมิสงครามเวียดนามนะครับตายทุกวันทุกวันทุกวันก็ใส่ลงศพ
1: ใส่ค่ะ
0: ส่งกลับบ้านนะฮะใส่ลงศพแล้วก็บรรทุกโดยเครื่องบินส่งกลับไปที่อเมริกาคุณสาหวังดีครับบอกว่าฉันฝากเฮโรอีนไปด้วย
1: ใส่เข้าไปในลงศพ
0: นั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วฝิ่นที่เอาไว้เพื่อที่จะทำลายคนอื่น มันก็กลับไปเป็นเฮโรอีนเพื่อทำลายที่อเมริกา
1: ทำลายตัวเองเลย
0: นั่นแหละมันเลยเป็นที่มาของหน่วยงานปราบยาเสพติดของอเมริกากลับมาเพื่อป้องกันปัญหาให้กับตัวเองทั้งที่รากของปัญหาเนี่ยตัวเองเป็นคนสร้างไว
1: ้โอ้นี่เองนี่นะ
0: เห็นไหมครับเรา to be continued
1: เราก็จะต่อกันไปนะคะโอ้ฟังแล้วสนุกมากๆเลยอาจารย์คะได้ความรู้ด้วยว่าโอ้มันมีที่มาที่ไปแบบนี้นี่เองเนี่ยนะคือบางทีเราอ่านด้วยเราก็ยังไม่ทราบมันต้องเจาะลึกเลยนะอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยนะที่มาให้ข้อมูลในเชิงลึกด้วยค่ะกลับขอบพระคุณนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์หน้าเรามาติดตามกันต่อไปเรื่องนี้สนุกแน่เลยนะอาเซียนนี่นะมันจะแตกรังหรือไม่เนี่ยนะคะ to be continued ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะแล้วคุณวิรัตคะฟังแล้วเป็นไงบ้างเพราะคุณวิรัตเป็นคนรุ่นใหม่เนาะคุณอาจจะอย่างที่ว่าข่าวอะไรต่างๆนี่แต่ต้องอ่านแบบที่ได้อ่านเนาะแล้วก็จะเห็นนะเห็นภาพชัดยิ่งขึ้นนะ
2: ใช่ใช่ครับอาจารย์ครับ
1: นะเอาละค่ะนะฟังดูแล้วเรื่องนี้สนุกแน่ๆต้องตามติดกันไปวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้าจะ
2: การส่งให้พลาดเลยทีเดียว
1: ห้ามพลาดไม่ได้เลยนะคะเอาละค่ะทั้งคุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวีรณ์วรรุษก็ต้องลาคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วง9ทันข่าวนะครับแหมผมนึกว่าภาคเที่ยงนะฮะรายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศครับโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับก็วันนี้หลากหลายเรื่องราวเลยนะครับที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยข่าวเศร้ากันก่อนนั่นก็คือกรณีอุบัติเหตุที่เด็กวัย11ขวบเป็นเด็กพิเศษขับรถกระบะของที่บ้านนะครับไปชนคณะของพระธุดงค์มรณภาพไป10รูปและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากครับวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุคำสิงธรรมิโกที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนบุกตาหารดอนตาลขาเข้าเมืองอยู่ที่ตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองบุกตาหารนะครับและตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดสิริธรรมารามอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับเป็นพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้เลยแหละครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับ Daily News มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพในประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุคำสิงที่มรณภาพจากเด็กออทิสติกวัย11ขวบขับรถชนที่วัดสิริธรรมารามอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นในการนี้พระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของพระภิกษุอย่างหาที่สุดมิได้พาดหัวข่าวนะครับปิติพระราชทานน้ำหลวงเพลิงศพพระธุดงค์มรณภาพสังเวยเด็กพิเศษ11ปีครอบครัวพระธุดงค์จากเหตุสลดเด็กพิเศษวัย11ขวบขับรถชนปีติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษขณะที่ประยุทธ์อธิบดีอัยการ4ประสานอัยการในพื้นที่ตั้งจุดช่วยเหลือกฎหมายสิทธิที่พึงได้รับการเยียวยาจากทางญาติเหยื่ออย่างเต็มที่ส่วนไทยโพสต์นะครับก็มีประเด็นนี้ด้วยนะครับพาดหัวข่าวบอกว่าพระราชทานเพลิงศพในหลวงพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่พระเหยื่อรถชนขณะเดินธุดงค์ขณะที่อธิบดีอัยการภาค4สั่งการตั้งจุดช่วยเหลือกฎหมายคดีพระสงฆ์โดนเด็กอายุ11ขวบขับรถชนมรณภาพและบาดเจ็บเต็มที่แม่เผยลางสังหรณ์ก่อนพระคำสิงลูกชายคนเล็กออกเดินธุดงค์พยายามทักห้ามด้วยความเป็นห่วงแต่พระลูกตอบกลับเสียงแข็งว่าไม่ตายหรอกนะ
0: ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เดินทางร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพและเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถชนด้วยนะคะโดยพิธีก็จัดขึ้นที่วัดบ้านน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมร่วมสวดอภิธรรมขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เชิญสิ่งของพระราชทานและกำลังใจญาติผู้เสียชีวิตค่ะโดยเหตุการณ์นี้นะคะหากไม่พูดถึงคลิปหญิงรายหนึ่งที่เข้าช่วยเหลือพระด้วยการทำ CPR คงไม่ได้ค่ะ

0: ซึ่งก็ล่าสุดก็คือคุณวิวัฒน์เหล่าน้อยนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าคายนาแลได้ออกมาเปิดใจนะคะว่าวันนั้นเนี่ยจะขับรถไปทำธุระค่ะแต่ว่าเจออุบัติเหตุก็เห็นคนเจ็บจำนวนมากเลยแสดงตัวเป็นพยาบาลเข้าไปช่วยเหลือนะคะหลังจากนั้นก็ได้โทรแจ้ง1669ยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจยากว่าจะเลือกช่วยพระรูปไหนเพราะว่าอาการรวยรินเหมือนกันหมดและขณะช่วยก็มีคนร้องทักว่านั่นพระสงฆ์นะจึงบอกว่าเขาคือผู้บาดเจ็บค่ะหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนึ่งนะคะส่งโรงพยาบาลตรวจเด็กชาย11ขวบออทิสติกชนพระอนุทินรุดไปร่วมงานศพสภาทนายช่วยคดีเหยื่อส่งแพทย์ตรวจเด็กชาย11ขวบประเมินอาการออทิสติกหากร่างกายพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามกฎหมายแม่พระคำสิงยังเศร้าน้ำตานองบอกเคยทักท้วงเรื่องเดินธุดงค์เพราะห่วงที่เคยรถคว่ำจนสภาพไม่ปกติแต่พระลูกตอบกลับไม่ตายหรอกขณะตำรวจสั่งเข้มดูแลทุกเส้นทางพระเดินธุดงค์ญาติพระที่มรณภาพสุดซึ้งพระมหากรุณาธิคุณในหลวงพระราชทานน้ำหลวงสงศพและพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปลอบให้กำลังใจญาติพระธุดงค์ที่ถูกเด็กชายวัย11ขวบขับรถปิกอัพพุ่งชนมรณภาพรวม10รูปท่ามกลางความเศร้าสลดที่วัดบ้านน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่และก็สังคมกำลังจับตาดูนะครับว่าคดีความของแอร์มีนาที่ขนเฮโรอีนคือรับหิ้วล่ะครับไปที่ออสเตรเลียและถูกจับกุมนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในฝั่งของในประเทศไทยเราเองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งขยายผลของคดีนี้นะครับเมื่อวานนี้ตำรวจไปค้นห้องพักชายสวมฮู้ดสีน้ำเงินที่เช่าห้องพักในจังหวัดอตุยาไว้แพ็คของและก็ส่งพัสดุเฮโรอีนให้กับแอร์มีนาไปออสเตรเลียเบื้องต้นพบหลักฐานสำคัญเป็นผ้าลายช้างแล้วก็มีผงขาวติดจู่จำนวนมากนะครับเจ้าตัวเองก็กล่าวขอโทษแอร์สาวด้วยนะครับที่ล่อลวงหลอกลวงจนทำให้แอร์ถูกจับดำเนินคดีที่ออสเตรเลียนะครับสำหรับประเด็นนี้หยิบยกข้อมูลมาจากเว็บไซต์ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยนะครับเมื่อวานนี้ครับกำลังชุดสืบสวนนครบาลพร้อมตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองพิสูจน์หลักฐานนำหมายสารเข้าตรวจค้นห้องพักในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนายอุทัยอายุ47ปีชายสวมเสื้อฮู้ดสีน้ำเงินซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เช่าห้องนี้ไว้ครับซุกซ่อนแพ็คยาเสพติดในกระเป๋าลายช้างก่อนโทรเรียกชายอายุ59ปีอาชีพขับรถรับจ้างให้ขับรถมารับเพื่อนำพัสดุบรรจุกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนส่งให้กับแอร์มีนาที่คอนโดย่านบางนาเมื่อ22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ตามจับกุมนายอุทัยได้ที่บริเวณสถานีขนส่งเก่าเทศบาลนครพิษณุโลกนะครับตามคำซักทอดของชายวัย59ปีที่ถูกจับกุมได้ก่อนหน้านี้ครับตรวจค้นห้องพักพบหลักฐานสำคัญเป็นผ้าลายช้าง8ผืนที่ยังไม่ได้ถูกเย็บเป็นกระเป๋าเศษผ้าที่เป็นลายช้างถูกตัดแต่งเป็นริ้วๆมีเศษผงสีขาวติดอยู่กับผ้าเป็นจำนวนมากครับมีเงินสดเป็นแบงค์พันโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์กางเกงยีนขาสั้นเสื้อสีน้ำเงินแขนสั้นกระเป๋าเป้ที่คาดว่าเป็นของใช้ที่นายอุทัยใช้ในวันส่งพัสดุเฮโรอีนไปให้กับแอร์มีนาสำหรับหลักฐานทั้งหมดเจ้าหน้าที่ให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบรายละเอียดโดยเฉพาะลายนิ้วมือแฝงที่กระเป๋าลายช้างลายนิ้วมือแฝงในห้องพักผงสีขาวที่เก็บได้จากเศษผ้าลายช้างว่าเป็นสารเสพติดชนิดใดพร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือที่ตรวจยึดได้เพื่อรวบรวมหลักฐานและขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่านายอุทัยรับสารภาพว่า20มิถุนายนได้ไปรับกระเป๋าลายช้าง4ตัว12ใบและก็ลายช้าง2ตัว6ใบมีการบรรจุเฮโรอีนมาแล้วครับจากคนที่ปกปิดใบหน้าที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและรู้ตั้งแต่ต้นว่าเป็นเฮโรอีนเมื่อได้ของมาก็โดยสารรถทัวร์เข้ากรุงเทพครับนำมาเก็บไว้ที่ห้องพักก่อนนำไปส่งให้กับแอร์สาวมีนาที่คอนโดย่านบางนาซึ่งตนเองก็ต้องขอโทษแอร์สาวมีนาด้วยประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิ พิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มีภาพ

0: กอบด้วยนะครับเป็นภาพพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ครับนำทีมเข้าตรวจสอบห้องพักของนายอุทัยในอพาร์ตเมนต์ย่านคลองสวนพลูพระนครศรีอยุธยาครับผู้นำกล่องพัสดุใส่กระเป๋าผ้าซุกเฮโรอีนมาส่งให้กับแอร์สาวหิ้วไปออสเตรเลียซึ่งพบกองเศษผ้าลายช้างมีผงเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่เจ้าตัวระบุไปเอากระเป๋ามาจากจังหวัดพะเยานะครับพาดหัวข่าวใหญ่อย่างนี้ครับขอโทษแอร์สาวมีนาผงขาวผ้าลายช้างมัดอุทัยรับสิ้นสวมฮู้ดน้ำเงินส่งยาตำรวจพาค้นรังได้หลักฐานอื้อขนจากพะเยาอ้างทำ3ครั้งตำรวจลุยค้นแหล่งกบดานหนุ่มม้งส่งของให้แอร์มีนาพบผงสีขาวซุกในเศษผ้าลายช้างแต่คนละล็อตกับที่เป็นข่าวเช้าด้านสำราญนวลมายืนยันไม่ผิดตัวผู้ต้องหารับสารภาพรับกระเป๋าผ้าลายช้างมาจากจังหวัดพะเยาก่อนนำมาบรรจุกล่องอ้างรับงานมาแล้ว3ครั้งจากผู้ใช้ลายชื่อรินได้ค่าจ้างครั้งละ 60,000 บาทโดยเจ้าตัวได้แต่พร่ำบอกขอโทษแอร์สาวด้านกองบัญชาการปศยกระดับอดีตแอร์นะครับขนยาเป็นอาชญากรรมข้ามชาติตั้งคณะทำงานล่าทั้งเครือข่ายปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่งออกอย่างเด็ดขาดครับ
1: ทางด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการควบคุมการรับฝากหรือว่ารับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ 2,569 เพื่อยกระดับมาตรการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการใช้สถานะหรือสิทธิของการเป็นสมาชิกลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนสิ่งของของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงด้านการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของไทยนะคะซึ่งทางด้านของพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเร่งดำเนินการออกประกาศฉบับนี้เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศทุกแห่งมีมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรืออย่างเป็นระบบยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะตำรวจจับคนจ้างไรเดอร์ส่งถุงผ้าให้แอร์มีนาคนห้องเช่าพบผงขาวชี้อาชญากรรมข้ามชาติฝากขังสองผัวเมียค้ายากพท.ห้ามลูกเรือรับหิ้วรวบหนุ่มฮูดน้ำเงินส่งเฮโรอีนให้แอร์สาวบุกค้นห้องพักพบกระเป๋าผ้ารูปช้างหลายใบถูกแยกชิ้นส่วนค่ะส่วนข่าวสดนะคะก็มีประเด็นนี้เช่นกันเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะฮูดน้ำเงินรับสิ้นส่งผงจริงขอโทษแอร์มีนาจนมุมพิษณุโลกคนห้องอยุธยาเจอซุกเฮโรอีนสัดทอดคนจ้างชื่อลายรินทำมาแล้ว3ครั้งรับของที่พะเยาหนุ่มม้งฮูดน้ำเงินรับส่งผงจริงขอโทษแอร์มีนาตำรวจรวบตัวที่บขส.เก่าเมืองพิษณุโลกกลางดึกคุมตัวค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาพบเศษผ้าถูกบดเป็นผงฆ่าทำลายหลักฐานตรวจสอบเป็นผงเฮโรอีนพร้อมลายนิ้วมือแฝงของกลางธนบัตรโทรศัพท์เสื้อผ้าคาดใช้ในวันที่นำพัสดุเฮโรอีนไปส่งให้แอร์สาว DSI นำตัว2ผู้ต้องหาสามีภรรยาเชียงคานเครือข่ายส่งเฮโรอีนฝากขังหลังรับเป็นคดีพิเศษยังยืนกรานไม่เกี่ยวคดีแอร์สาวบช.ปศ.เตรียมยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเป็นอาชญากรรมข้ามชาติตั้งคณะทำงานล่าทั้งเครือข่ายปราบปรามลักลอบนำเข้าและส่งออกค่ะ
0: และเมื่อวานนี้ครับเลขาปปส.พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลก็บอกว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ครับได้เข้าตรวจค้นบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งพบผู้หญิงต้องสงสัยครับนำพัสดุมาติดต่อส่งไปยังไต้หวันมีลักษณะท่าทางพิรุธจึงขอตรวจสอบเมื่อเปิดตรวจก็พบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในถุงกาแฟสำเร็จรูปขนาดใหญ่3ถุงถุงชาไทย1ถุงรวมน้ำหนัก 2,100 กรัมจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ามีผู้ลำเนาอยู่จังหวัดเชียงรายครับเดินทางมากรุงเทพก่อนนำพัสดุดังกล่าวมาส่งไปยังไต้หวันโดยรับถุงกาแฟและชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากพื้นที่เชียงรายพร้อมได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด10,000บาทเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนขยายผลการตรวจยึดครั้งนี้ว่ามีรูปแบบการซุกซ่อนเช่นเดียวกับคดีตรวจยึดเฮโรอีนที่ซุกซ่อนในถุงกาแฟซึ่งปปส.ตรวจพบก่อนหน้านี้ครับจึงเชื่อว่าอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือมีความเชื่อมโยงกันก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึก

นะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดยังคงพยายามใช้ไทยเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดส่งออกไปต่างประเทศอยู่ครับพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้ก็อยู่ในเดลินิวส์ด้วยเหมือนกันนะครับล่ารินรินค้ายาข้ามชาติวงการฮูดน้ำเงินแพ็คเฮโรอีนส่งแอร์สาวหิ้วคนห้องพักเจอเศษผงขาวติดเกลื่อนกระเป๋าผ้าลายช้างคุมตัวอุทัยชายสวมฮูดสีน้ำเงินชี้จุดกด

0: 10,000 บาทแฉเครือข่ายบงการใช้ชื่อโค้ดลับไลน์รินก่อนเดินคอตกฝากคำขอโทษสุดท้ายถึงแอร์มีนาด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะไปที่ประเด็นเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าสืบเนื่องจากทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีการแก้ไขในเรื่องของคะแนนและมีการสุ่มตรวจอย่างที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลไปเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาวันนี้ก็ได้มีข้อสั่งการว่าในส่วนของผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้ว 15,000 กว่าคนจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันว่ามีความผิดปกติของคะแนนเกิดขึ้นของคะแนนส่วนนี้หรือไม่หากพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นก็ต้องดำเนินการต่อส่วนหนึ่งจะส่งข้อมูลประกอบกับหน่วยงานที่ทำร่วมกันคู่ขนานกันไปหากพบว่ามีความผิดพลาดหรือมีการทุจริตจริงๆก็ต้องทำในเรื่องการยกเลิกการบรรจุซึ่งตรงกับมติของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากรรมการกลางก็ได้มีมติมาก่อนหน้านี้ก็คือมหาดไทยเอาจริงนะคะปลัดก็จะจ่อลงนามสอบวินัยร้ายแรง5บิ๊กข้าราชการสอถอซึ่งก็ขอให้มีการตรวจสอบกระบวนการใหม่สำหรับการบรรจุล็อตวันที่1กรกฎาคมก็ยังมีการขอให้ชะลอไว้ก่อนเพื่อรอผลการตรวจสอบย้ำว่าคนที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตหลังจากตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะดำเนินการต่อไปส่วนกรณีที่มีกลุ่มผู้สอบได้โดยสุจริตเรียกร้องขอให้บรรจุตามรอบและตรวจสอบเป็นรายกรณีเนื่องจากได้รับผลกระทบนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าสำหรับการบรรจุรอบที่3หลัง1กรกฎาคมยังยืนตามมติก็คือให้ชะลอเพื่อรอข้อเท็จจริงถามว่าสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือต้องไม่ให้กระทบกับผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถตนเองซึ่งมีระยะรอบัญชีอยู่เมื่อผลการตรวจสอบออกมาก็จะสามารถเรียกใช้บัญชีได้เลยแต่ต้องหลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะ 1.5 หมื่นคนวุ่นหรือผลสอบสอทอเจอพิรุธแก้ฟลาย115ครั้งไล่เช็คย้อนหลังเร่งจบ6กรกฎาคมใครเอี่ยวฟันวินัยแพ่งอาญาเอกนิติย้ำพรบ.กู้เงินจำเป็นปปช.แจงงดออกเสียงงบปี70ข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่ 15,520 คนระทึกสอทอลุยตรวจผลสอบให้จบ6กรกฎาคมหลังพบพิรุธแก้ฟลายคะแนน115ครั้งลั่นเจ้าหน้าที่มีเอี่ยวเจอแน่ฟันวินัยแพ่งและอาญาค่ะ
3: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะครับพาดหัวประเด็นนี้เป็นกรอบรองนะครับบอกว่ายิ่งสอบยิ่งชัดเจนโกงสอบราชการท้องถิ่นสอทอแฉพิรุธแก้กระดาษหรือใหม่หมดบรรจุ 1.5 หมื่นยิ่งสาวยิ่งชัดโกงสอบท้องถิ่นสอทอเปิดผลสอบพบพิรุธคะแนนไม่ตรงต้นฉบับชี้ทุจริตชัดถูกมือมืดแก้ถล่มทลาย115ครั้งชื่อแอปเปลี่ยนแฟลชดราฟและโมเบคะแนนสั่งรื้อใหม่หมดคะแนนภาคกอภาคข 15,520 คนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วขีดเส้น3วันต้องรู้เรื่องยันหากพบใครเอี่ยวทุจริตฝันไม่เลี้ยงทั้งวินัยและอาญานะครับก็เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ด้วยนะครับบอกว่าสทสั่งรื้อคะแนน 15,520 ข้าราชการใหม่ลุยตรวจด่วนใน3วันพบไฟล์ถูกแก้115

0: ครั้งใครผิดปกติสอยทั้งหมดครับ
1: นอกจากเรื่องของการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นแล้วนะคะยังมีประเด็นเรื่องของการทุจริตทะเบียนต่างด้าวด้วยค่ะโดยทางนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.และทางนายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตจัดทำบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แรงงานเมียนมาโดยมิชอบสืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้จับกลุ่มนายหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาซึ่งเป็นชาวโรฮิงญาในความผิดฐานช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มและคดีทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนี่ยวชาวเมียนมาเมื่อ27กันยายน67นะคะตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีบัตรประจำตัว2ตัวต้นก็คือบัตรสีชมพูและบัตรสีขาวตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐของอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงปี 64-65 เป็นผู้จัดทำบัตรให้คนต่างด้าวมากถึง240รายจึงได้นำข้อมูลไปประสานกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อตรวจเปรียบเทียบปรากฏภาพใบหน้าและลายนิ้วมือตรงกับบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่มีหนังสือเดินทาง12รายจึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนายหน้าเจ้าบ้านและแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอย่างน้อย12รายจนนำไปสู่การออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง17หมายและระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมด240รายแล้วค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะบิ๊กรานำทีมจับเครือข่ายโรฮิงญารวบอดีตปลัดและพวกทุจริตสวมบัตรเลข0รองผบตร.นำทีมร่วมปกครองบุกทลายเครือข่ายโรฮิงญาสวมบัตรหัวศูนย์ไปแล้ว240รายอยู่ในไทยก่อนไปประเทศที่3ออก17หมายจับค่ะ
0: มีภาพประกอบอยู่ในแถวรัฐด้วยนะครับเป็นภาพเจ้าหน้าที่นำหมายสารบุกจับกลุ่มนายแพรรัฐบุญฤทธิ์ปลัดอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอดีตปลัดอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสาวนันทพักใจสบายอดีตลูกจ้างชั่วคราวที่ว่าการอำเภอดอนสักพร้อมผู้ร่วมเครือข่ายทุจริตทะเบียนราษฎร์สวมบัตรเลข0ให้ต่างด้าวโรฮิงญามีทั้งเจ้าบ้านผู้รับรองและก็ชาวโรฮิงญารวมทั้งหมด11คนนะครับพาดหัวข่าวไทยรัฐครับจับแก๊งปลัดช่วยโรฮิงญาสวมบัตรเลข0คิดค่าหัว 5-6 หมื่นเข้ามาค้ามนุษย์ให้ออกจากราชการพร้อมสอบวินัยด้วยครับช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ันนี้ห้ามพลาด
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของการเมืองอีกประเด็นหนึ่งน่าจับตาครับเพราะว่าวันที่8กรกฎาคมนี้จะมีการพิจารณาของสภาเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าวาระด่วนเลยนะครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่8กรกฎาคมนี้ครับมีวาระการประชุมสำคัญก็คือการพิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขหรือว่าร่างพรบนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองย้อนหลัง20ปีครับซึ่งนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งบรรจุเข้าวาระการประชุมแล้วก่อนปิดสมัยประชุมสภาวันที่11กรกฎาคมร่างพรบดังกล่าววุฒิสภามีมติแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ30มิถุนายนและส่งคืนให้สภาพิจารณาว่าเห็นชอบกับเนื้อหาที่วุฒิสภาแก้ไขมาหรือไม่หากสภาไม่เห็นชอบด้วยก็จะนำไปสู่การตั้งกรรมาธิการร่วม2สภาเพื่อปรับปรุงแก้ไขจะทำให้การประกาศใช้ร่างพรบนิรโทษกรรมก็ต้องเลื่อนออกไปแต่หากสภาเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขมาครับจะนำร่างพรบดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าต่อไปหนึ่งในเนื้อหาสำคัญที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งมาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาทบทวนคือการไม่ให้นิรโทษกรรมแด่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีหากมีการกระทำผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากเดิมที่ร่างของสภาไม่มีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับพาดหัวข่าวกรอบรองของไทยรัฐครับจอถกกฎหมายนิรโทษเข้าวาระด่วน8กรกฎาคมก่อนปิดสมัยสภาตามที่วุฒิปรับแก้ไอติมซัดรุทธพลเอกนิติประกาศพร้อมลุยเดินหน้าปรับโครงสร้างพลังงาน 200,000 ล้านบาททันทีหากศาลรัฐธรรมนูญไม่สั่งระงับยันพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทมีความจำเป็นช่วยสกัดวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตค่าครองชีพประชาชนพรรคประชาชนกังวลปัจจัยการเมืองกระทบเสถียรภาพเศรษฐกิจติงนโยบายไทยช่วยไทยพลัสไม่ช่วยครอบคลุมทุกส่วนเด็กภูมิใจไทยโดดป้องรัฐมนตรียุติธรรมชิ่งกระทู้ถามสดแจงติดภารกิจสำคัญเลื่อนไม่ได้ซัดฝ่ายค้านจ้องดิสเครดิตไอติมสวนเดือดรัฐมนตรีหนีสภาเลี่ยงตอบคดีหัวสว.หวั่นกกต.และ DSI จับมือเป่าคดีช่วยคนในรัฐบาลโฆษกประชาธิปัตย์แจงงดออกเสียงงบรายจ่ายปี70รับไม่ได้จัดงบแบบหาเช้ากินค่ำจี้เร่งปรับปรุงในชั้นกรรมาธิการครับ
2: ค่ะและก็มีประเด็นเศรษฐกิจอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช่นกันนะคะเอกนิติชูฟาสพาสดันลงทุน1ล้านล้านปีนี้ต้องทุ่มเงินอย่างต่ำ 20% เช็ค5ล้านรายใหม่บัตรคนจนเอกนิติเผยรัฐบาลดันนโยบายปีแห่งการลงทุนชู Thailand Fast Path ผลักดันเม็ดเงินลงทุน 900,000 ล้านถึง1ล้านล้านบาทแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวขีดเส้นผู้รับการส่งเสริมต้องลงเม็ดเงินจริง 20% ในปีนี้ค่ะและอีกกรอบของมติชนนะคะก็เป็นเรื่องของการเมืองค่ะเอกนิติปัดข่าวนั่งนายกส.ศาลาไอติมโต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชิ่งแจงหัวสว.เอกนิติปัดข่าวลือนายกสำรองส.ศาลายันพรก.กู้ 400,000 ล้านช่วยฟื้นเศรษฐกิจค่ะ
1: ส่วนกรณีข่าวระบบสาธารณสุขของไทยติดอันดับ8ของโลกนะครับเหนือกว่าฝรั่งเศสเดนมาร์กนะครับซึ่งในส่วนของสว.เองเนี่ยบอกว่าอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับอันนั้นคือความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการแต่ระบบสาธารณสุขจริงๆแล้วหนักหนาสาหัสมากเลยนะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News นะครับสว.เตือนอย่าดีใจสาธารณสุขไทยที่8โลกของจริงอันดับร่วง83จาก110ประเทศซัดต้องกล้ายอมรับสว.เตือนอย่าดีใจข่าวสาธารณสุขไทยได้อันดับ8ของโลกนั่นแค่การประเมินจากความพึงพอใจผู้ใช้บริการส่วนของจริงที่วัดโครงสร้างพื้นฐานกำลังคนงบประมาณการเข้าถึงยาร่วงพลอยอยู่อันดับ83จาก110ประเทศชี้บุคลากรแบกภาวะไว้จนหลังแอนยอมเหนื่อยเกินกำลังงบประมาณตึงตัวทุกปีโรงพยาบาลแบกหนี้ขอให้กล้ายอมรับปัญหาและแก้ไขนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News เช้าวันนี้ครับ
2: ค่ะขอไปที่ผลฟุตบอลโลก2คู่นะคะก็แข่งกันจบไปแล้วทั้ง2คู่ค่ะคู่แรกเป็นแคนาดาพบกับโมร็อกโกนะคะคู่นี้ก็คือโมร็อกโกค่ะอัดเจ้าภาพร่วมแคนาดา3ประตูต่อ0ทะลุรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะและอี ีกคู่หนึ่งนะคะก็จบลงไปแล้วปารากวัยกับฝรั่งเศสเป็นฝรั่งเศสที่เฉือนชนะปารากวัย1-0เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปค่ะ
1: ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็พูดคุยผ่าน Facebook แล้วก็ LINE เข้ามานะครับได้อ่านทุกข้อความครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสาสิทธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องศีลห้ากับหลักของกฎหมายโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ร่มมาเย็นพักผ่อนหายร้อนอาดร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เป็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นเกล้าเคล้าครุกอยู่ทุกยามร่มอาจารย์กันเขาเกิดชาวกล้าร่มราชากันศัตรูรู้เกรงขามร่มพระธรรมกันร้อนผ่อนลุกลามให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เช้าวันอาทิตย์ที่ดีเริ่มต้นได้จากการเติมธรรมะดีๆให้กับหัวใจเพราะหัวใจที่ดีความคิดดีชีวิตของเราก็จะดีตามเมื่อคนดีสังคมก็ดีเมื่อสังคมดีประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็ย่อมดีตามไปด้วยสำหรับหัวข้อในวันนี้เป็นเรื่องของศีล5กับหลักของกฎหมายสีลังโลเกอนุตตลังศีลเป็นเยี่ยมในโลกศีลกับหลักของกฎหมายทั้ง2 อย่างมีเป้าหมายอันเดียวกันคือทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสงบไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันไม่เอาเปรียบกันและสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้สังคมของเรานั้นเกิดความมั่นคงสืบต่อไปเพราะรากฐานของความดีงามของความยุติธรรมที่แท้จริงก็มาจากหลักของศีลธรรมเพราะถ้าไม่มีศีลธรรมก็จะไม่มีความยุติธรรมเมื่อไม่มีความยุติธรรมก็ไม่เกิดการยุติกรรมเมื่อไม่ยุติกรรมก็ไม่มีการอโหสิกรรมให้แก่กันและกันดูเอาเธอที่ขึ้นโรงขึ้นศาลคดีฟ้องร้องคดีอาญาคดีแพ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของศีล5ทั้งสิ้นไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับศีล5หลักของศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นหลักของกฎหมายสังคมที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมความวุ่นวายสังคมขาดความยุติธรรมเพราะปัจจุบันนี้ศีลธรรมนั้นเริ่มที่จะไม่มีความหมายในสายตาของผู้คนอีกแล้วไม่ได้ให้ความสำคัญแก่หลักของศีลธรรมโลกสังคมจึงถูกขับเคลื่อนไปด้วยกิเลสไม่ได้ถูกขับเคลื่อนไปด้วยศีลธรรมลองพิจารณาดูเถิดว่าหากคนในสังคมของเรามีคนทำร้ายกันโดยไร้เหตุผลมีคนที่ฉกชิงวิ่งราวโดยไม่มีตำรวจโดยไม่มีใครที่จะติดตามหรือไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายล่วงละเมิดศักดิ์ศรีและบุคคลนั้นเป็นที่รักของบุคคลอื่นมัวเมายาเสพติดก่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเราจะอยู่อย่างไรในสังคมเช่นนี้ฉะนั้นศีลธรรมก็มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเรากฎหมายก็เช่นเดียวกันกฎหมายที่บัญญัติขึ้นนั้นก็เพื่อปกป้องคุ้มครองเราให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขให้เราขับรถไปบนถนนได้อย่างปลอดภัยในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งในครั้งที่บ้านเมืองเรายังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกผู้คนมากมายบาดเจ็บล้มตายพิกลพิการมากมาย จนเป็นเหตุให้คณะของคุณหมอกลุ่มหนึ่งได้เห็นถึงโทษภัยของการใช้รถใช้ถนนโดยปราศจากหมวกกันน็อกจึงได้เรียกร้องให้มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกท่ามกลางความเห็นต่างท่ามกลางวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทของหมวกกันน็อกหรือไม่แต่ในท้ายที่สุดต้องขอบบุญขอบคุณที่มีบุคคลผู้ที่ต่อสู้เรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองเราก็ได้มีกฎหมายในเรื่องของการบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมีศักดิ์ศรีมีความสุขแคล้วคลาดปลอดภัยให้ครอบครัวทรัพย์สินของเรานั้นได้รับการคุ้มครองกฎหมายอาญาก็เพื่อไม่ให้ใครนั้นมาทำร้ายชีวิตและร่างกายของเรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินก็เพื่อไม่ให้ใครมาลักมาขโมยย่ำชิงของเราไปกฎหมายครอบครัวก็เพื่อคุ้มครองความมั่นคงของคนที่เรารักกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายแรงงานก็มีหลายบทหลายมาตรารายละเอียดปลีกย่อยร้อยเรียงแตกแขนงไปตามกิเลสของคนแต่เนื้อแท้ของกฎหมายทั้งปวงนั้นก็คือศีล5พระเจ้าอโศกมหาราชธรรมราชาผู้ปกครองบ้านเมืองด้วยศีล5เดิมพระองค์ก็ใช้สงครามและอำนาจในการยึดครองบ้านเมืองจนเกิดความสูญเสียผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากพระองค์ผิดหวังกับการฆ่าและการยึดครองไม่ได้รู้สึกยินดีในชัยชนะเลยแม้แต่น้อยแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าและเจ็บปวดจากการฆ่าการเบียดเบียนเมื่อพระองค์หันมานับถือพระพุทธศาสนาเห็นความสำคัญของศีล5เห็นความสำคัญของหลักศีลธรรมที่มีคุณูปการที่จะทำให้บ้านเมืองนั้นเกิดความสงบสุขจึงได้นำหลักเอาหลักศีล5นั้นมาปกครองบ้านเมืองความสงบเรียบร้อยดีงามในสังคมเริ่มจากศีลข้อที่1คือการไม่เบียดเบียนกันให้ชีวิตด้วยการไม่ฆ่าให้ทรัพย์สินเงินทองด้วยการไม่ลักเล็กขโมยน้อยให้ครอบครัวมีความสุขด้วยการไม่ละเมิดล่วงล้ำก้ำเกินบุคคลอันเป็นที่รักของบุคคลอื่นให้ความจริงด้วยการไม่พูดเท็จให้สติด้วยการไม่ประมาทในของเหมือนเมาการให้การบริจาคทานอะไรก็ตามสู้การบริจาคทานด้วยการสมาทานศีล5นั้นไม่ได้เลยนะความอดทนอดกลั้นที่จะไม่ละเมิดศีล5เป็นมหาทานอย่างยิ่งการรักษาศีล5จึงเป็นทานอันประเสริฐที่หล่อเลี้ยงให้โลกของเรานั้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจคดไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะน้ำเมานี่แหละมีฮิริโอตัปปะอายชั่วกลัวผลของบาปผู้บำเพ็ญมหาทานก็ย่อมได้รับผลมหาศาลดังปรากฏในปุญญาภิสันทสูตรสีเลนะสุขติงยันติศีลย่อมนำไปสู่ความเจริญสีเลนะโภคสัมปทาศีลย่อมนำมาซึ่งโภคทรัพย์สีเลนะนิพุติงยันติศีลย่อมนำไปสู่ความสงบเย็นนี่แหละคือหลักของการครองตนครองคนและครองงานโดยแท้คือการยึดเอาหลักของศีล5มาประพฤติปฏิบัติเป็นหลักพื้นฐานที่จะทำให้ชีวิตนั้นเกิดความเจริญจะร่ำรวยได้ก็เพราะว่ามีศีลชีวิตจะสงบได้ก็เพราะมีศีลแต่ธรรมดามนุษย์ทั้งหลายเราเกิดมาก็ย่อมมีความโลภความโกรธความหลงแต่ความโลภความโกรธความหลงของเรานั้นจะต้องไม่ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนตราบใดที่เราไม่ได้ไปละเมิดบุคคลอื่นกฎหมายก็ย่อมคุ้มครองเราฉันใดศีลธรรมก็ฉันนั้นเมื่อกล่าวถึงศีลโดยลำดับแล้วศีลข้อที่1ปานาติปาตาเวรมณีการตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าการทำลายการเบียดเบียนชีวิตทั้งปวง ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำในทางกฎหมายนั้นบัญญัติไว้ว่าการกระทำใดๆอันเป็นการพรากชีวิตทำอันตรายก่อให้เกิดความทุกข์แก่บุคคลอื่นย่อมได้รับโทษตามกฎหมายส่วนในทางธรรมนั้นย่อมไม่อาจพ้นจากกฎแห่งกรรมนั้นไปได้กฎหมายอาจตามไม่ทันในทุกคดีแต่กฎแห่งกรรมนี้ก็ไม่เคยพลาดแม้แต่กรณีเดียวขณะหนึ่งของความโกรธทำร้ายอีกฝ่ายถึงแก่ความตายกลายเป็นคดีใหญ่ในชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานติดตามจับคุมผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนคดีสำนวนถูกส่งไปยังพนักงานอัยการสั่งฟ้องเข้าสู่ศาลต่อสู้คดีพิพากษาท้ายที่สุดรับโทษจำคุกจากกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพอมาพิจารณาดูก็เห็นได้ว่าเราใช้งบประมาณของแผ่นดินมากมายมหาศาลเสียเงินทองทรัพยากรคนเวลาเด็กกำพร้าครอบครัวลำบากคนชราไร้ญาติคนพิการติดเตียงล้วนเป็นปัญหาของสังคมที่ทุกภาคส่วนจำเป็นจะต้องช่วยกันในการยึดโยงหลักของศีลห้ามาประพฤติปฏิบัติแม้แต่ทางคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมจึงได้มีโครงการหมู่บ้านศีลห้าเพื่อส่งเสริมกระตุ้นประชาชนนำเอาศีลห้ามาเป็นหลักในการใช้ชีวิตประจำวันพร้อมกันนี้ยังได้ประสานระหว่างวัดชุมชนราชการในการขับเคลื่อนหลักของศีลธรรมนั้นและหลักกฎหมายให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์และความสงบร่มเย็นอย่างยั่งยืนเพราะการรักษาศีลห้าเป็นการลดคดีลดความรุนแรงลดงบประมาณของแผ่นดินหากผู้คนให้ความสำคัญกับการรักษาศีลห้าอย่างจริงจังอาชญากรรมก็ย่อมลดลงเมื่อคดีลดลงนักโทษในเรือนจำก็ลดลงภาระงบประมาณของแผ่นดินในการควบคุมดูแลซึ่งต้องใช้งบประมาณมหาศาลก็ย่อมจะลดน้อยถอยลงไปตามด้วยเช่นกันภาษีของประชาชนที่สูญเสียก็สามารถนำมาพัฒนาในเรื่องของการศึกษาดูแลเด็กอ่อนที่เราจำเป็นจะต้องดูแลบุคลากรที่จะเป็นกำลังของประเทศชาติบ้านเมืองในเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องของนมผงที่พัฒนาในเรื่องของสมองยกระดับสาธารณสุขสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะการสร้างคนดีประหยัดกว่าการสร้างคุกสร้างตารางนี่เป็นผลทั้งทางตรงและทางอ้อมของการยึดเอาหลักศีลห้ามาประพฤติปฏิบัติแม้บุคคลผู้ที่กระทำความผิดที่ได้รับโทษไปส่วนอีกฝ่ายที่เป็นฝ่ายความสูญเสียคือผู้เสียชีวิตไม่น่าเชื่อเลยว่าเหนี่ยวไกลเพียงแค่นัดเดียวสร้างความสูญเสียและความเสียหายอีกเยอะแยะมากมายครอบครัวผู้เสียชีวิตก็จะต้องจัดงานศพบำเพ็ญกุศลเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งความรักและก็จะต้องแบกความเศร้าโศกความโกรธแค้นในใจดังเรื่องที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่25คาถาธรรมบทภาคที่1เรื่องของนางยักษินีเดิมทีเป็นหญิงสองคนอยู่ในเรือนเดียวกันฝ่ายหนึ่งเกิดอิจฉาเบียดเบียนอีกฝ่ายถึงกับวางยาทำลายครรภ์อีกฝ่ายก็ต้องตายทั้งแม่ทั้งลูกก ก่อนตายนางก็ตั้งจิตพยาบาทอย่างแรงกล้าปรารถนาจะตามจองเวรเอาคืนให้สาสมจากจุดนั้นเองเวรไม่ได้จบลงไปพร้อมกับความตายเริ่มต่อในวัฏสงสารชาติถัดมาเกิดเป็นแม่แมวกับแม่ไก่เพราะเกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏแม่ไก่ออกไข่มาแม่แมวก็มากินไข่กินแล้วก็กินอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าความแค้นไม่ได้เบาบางลงเลยแม้แต่น้อยกลับยิ่งฝังลึกลงไปตายจากนั้นก็ไปเกิดเป็นแม่เสือเหลืองกับแม่เนื้อฝ่ายหนึ่งคลอดลูกอีกฝ่ายก็ตามไปกินลูกเป็นภาพของการเอาคืนที่ไม่มีวันจบสิ้นยิ่งตอบโต้ก็ยิ่งผูกแน่นตายจากนั้นฝ่ายหนึ่งก็ไปเกิดเป็นหญิงอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นนางยักษินีก็ตามมาฆ่าลูกของกันอีกแม้จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิแต่ใจที่ยังพยาบาทอยู่ไม่เคยเปลี่ยนในทางกฎหมายย่อมมีคดีย่อมถึงที่สิ้นสุดยุติลงได้แต่ในทางศีลธรรมหาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อใจยังไม่อโหสิกรรมก็ยังไม่สิ้นเวรสิ้นกรรมยังต้องดำเนินต่อไปข้ามภพข้ามชาติมนุษย์เราจะหนีกรรมไปไม่ได้แต่สามารถหยุดสร้างกรรมใหม่ได้ด้วยการรักษาศีลครั้นเมื่อใจตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วความคิดย่อมไม่เอ็นเอียงไปในทางทุจริตผู้รักษาศีลย่อมไม่ทำผิดกฎหมายศีลเป็นแก้วมณีรัตน์สีแสงศีลเป็นกำแพงป้องกันชั่วศีลเป็นอาภรณ์ประดับตัวศีลป้องกันความมัวเมาในอบายศีลคุมกายให้ไม่พลาดศีลคุมวาจาให้ไม่ผิดศีลคุมใจให้รู้คิดศีลจึงเป็นนิจประคองตนศีลเป็นกำแพงป้องกันชั่วกำแพงมีไว้ป้องกันภัยจากภายนอกศีลนั้นก็ป้องกันภัยจากภายในเพราะภัยที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่โจรนอกบ้านแต่คือกิเลสในใจของเราเองความโลภที่ทำให้คนลักทรัพย์ความโกรธทำให้คนทำร้ายกันความหลงทำให้คนตัดสินใจผิดความมักง่ายก็ทำให้คนละเมิดกฎหมายศีลจึงเป็นกำแพงกันป้องกันใจไม่ให้ไหลไปตามความอยากคนทำงานมีโอกาสที่จะช่อฉนคดโกงรับสินบนกฎหมายอาจจะยังไม่รู้ผู้บังคับบัญชาอาจจะยังไม่เห็นแต่ถ้าในใจมีศีลรู้ทันทีว่านี่คือของร้อนเงินโกงอาจจะเข้ากระเป๋าเร็วแต่ไฟบาปจะเผาใจเรานานเงินที่ได้จากการไม่สัตย์ซื่อถือคุณธรรมอาจจะซื้อข้าวซื้อของได้ตามสบายใจแต่มันซื้อความสบายใจไม่ได้ศีลเป็นอาภรณ์ประดับตัวอาภรณ์คือเครื่องประดับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทำให้ร่างกายดูงดงามแต่ศีลธรรมงามกว่านั้นเพราะศีลประดับทั้งกายวาจาใจบางคนแต่งตัวดีนะแต่ว่าอากัปกิริยาดูไม่น่ารักนะบางท่านบางคนที่มีศีลมีธรรมก็ทำให้เป็นคนที่มีความงดงามในตัวของตัวเองความงดงามแห่งพระธรรมวินัยแห่งศีลแห่งธรรมยังศรัทธาของบุคคลผู้ไม่ศรัทธาให้เกิดศรัทธายังใจให้ผู้มีศรัทธาอยู่แล้วก็ศรัทธายิ่งขึ้นไปนี่เป็นอานุภาพของศีลธรรมศีลป้องกันความมัวเมาในอบายอบายคือทางเสื่อมทางตกต่ำทางที่พาชีวิตไปสู่ความทุกข์อายบายมุขที่เห็นได้ง่ายสุรายาเมาการพนันเที่ยวกลางคืนเก็บขับผับบาร์ร้านอาหารสถานลมสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นด้วยความสงบแต่ลงท้ายก็ด้วยความเสียหายเสียใจท่านทั้งหลายก็พินิจพิจารณาดูเอาเถิดที่เกิดโทษเกิดภัยชีวิตถดถอยพังทลายส่วนหนึ่งก็มาจากอวัยมุขศีลคุมกายไม่ให้พลาดกายเป็นเครื่องมือของการกระทำมืออาจช่วยคนก็ได้อาจทำร้ายคนก็ได้ ท้าวอาจเดินไปทำบุญก็ได้อาจเดินไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็ได้แต่ว่าศีลคุมกายไม่ให้พลาดไปทำสิ่งที่ผิดศีลข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายชีวิตทำให้เรานั้นเคารพชีวิตผู้อื่นศีลข้อที่สองไม่ลักทรัพย์ทำให้เราเคารพทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในการทำให้เราเคารพครอบครัวเกิดศักดิ์ศรีแก่ตัวแก่ตนเมื่อกายไม่ทำผิดชีวิตก็ไม่ต้องหนีแม้เมื่อไม่สร้างบาปใจเราก็ไม่ต้องไปแบกความทุกข์ศีลคุมวาจาไม่ให้ผิดวาจาเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่มีอำนาจอย่างยิ่งคำพูดหนึ่งคำอาจทำให้คนมีกำลังใจหรือคำพูดหนึ่งคำอาจทำให้คนเจ็บไปตลอดทั้งชีวิตศีลข้อที่สี่คือไม่พูดเท็จแต่ถ้าขยายให้ลึกขึ้นคือการฝึกให้เรานั้นพูดจริงพูดดีพูดมีประโยชน์พูดด้วยเมตตาคำพูดที่โกหกจะทำให้คนหมดความน่าเชื่อถือคำพูดที่ส่อเสียดจะทำให้คนนั้นแตกแยกคำพูดหยาบคายก็จะทำให้เสียสัมพันธภาพที่ดีๆคำพูดเพ้อเจ้อทำให้เสียเวลาเสียคุณค่าในทางคำพูดในทางกฎหมายคำพูดบางอย่างอาจนำไปสู่ความผิดได้เช่นการหมิ่นประมาทหลอกลวงช่อโกงข่มขู่หรือการให้การเท็จดังนั้นวาจาที่ไม่มีศีลอาจพาตนไปสู่ลงสู่ศาลปากที่ไม่มีประตูแต่ศีลเป็นก่อนประตูของวาจาอย่างดีศีลคุมใจให้รู้คิดใจเป็นต้นทางของทุกสิ่งทุกอย่างก่อนมือจะทำใจก็ต้องคิดก่อนปากจะพูดใจก็ต้องปรุงก่อนเท้าจะเดินไปในทางผิดใจก็ต้องเลือกก่อนศีลจึงไม่ได้หยุดแค่การห้ามภายนอกแต่เป็นการฝึกจิตฝึกใจให้รู้คิดรู้ยับยั้งรู้หยุดเมื่อถูกด่าใจอยากด่ากลับแต่ศีลก็เตือนว่าถ้าโต้กลับด้วยความโกรธเรื่องก็จะบานปลายเมื่อเห็นของคนอื่นใจอยากได้แต่ศีลก็เตือนว่าของที่ไม่ใช่ของเราเอามาก็เป็นทุกข์เมื่ออยากโกหกเพื่อเอาตัวรอดศีลก็เตือนว่ารอดวันนี้อาจจะเสียความน่าเชื่อถือทั้งชีวิตศีลจึงทำให้คนมีสติและสติก็ทำให้คนไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์คนไม่มีศีลคือทำตามใจคนที่มีศีลจะใช้สติปัญญานั้นดูจิตดูใจตัวเองศีลเป็นนิจประคองตนคำว่าเป็นนิจหมายถึงเป็นประจำสม่ำเสมอศีลไม่ใช่รักษาเฉพาะวันที่เข้าวัดไม่ใช่รักษาเฉพาะตอนที่อยากได้บุญแต่ศีลต้องเป็นเครื่องประคองชีวิตทุกวันเหมือนราวบันไดที่ช่วยไม่ให้ล้มเหมือนเข็มทิศที่ช่วยไม่ให้หลงทางเหมือนเบรกของรถที่ช่วยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุชีวิตคนเรามีทั้งวันที่ดีและวันที่ยากลำบากมีวันที่ใจสงบและวันที่ใจรุ่มร้อนมีวันที่มันมีเงินมีทองมีวันที่ขัดสนมีวันที่คนชื่นชมมีวันที่คนด่าคนว่าถ้าไม่มีศีลชีวิตจะไหลไปตามอารมณ์แต่ถ้ามีศีลแล้วศีลจะประคองเราไม่ให้ตกต่ำฉะนั้นศีล5กับหลักกฎหมายของบ้านเมืองมีความสัมพันธ์กันศีลข้อที่1ไม่ฆ่าไม่ทำร้ายสอดคล้องกับกฎหมายในเรื่องของชีวิตและร่างกายศีลข้อที่สองไม่ลักทรัพย์ก็เป็นกฎหมายในเรื่องของทรัพย์สินการลักเล็กขโมยน้อยช่อโกงยักย่องศีลข้อที่สามไม่ประพฤติผิดในกามก็เป็นกฎหมายในเรื่องของครอบครัวเพศการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ศีลข้อที่สี่ไม่พูดเท็จก็เป็นกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับพยานเท็จหมิ่นประมาทช่อโกงหลอกลวงศีลข้อที่ห้าไม่ดื่มสุราและของมึนเมาก็เป็นกฎหมายในเรื่องของเมาแล้วขับขี่ยาเสพติดความสงบเรียบร้อยและอาชญากรรมที่เกิดจากการขาดสติฉะนั้นศีลห้าจึงเป็นกฎหมายที่เป็นหัวใจของมนุษย์ถ้าคนรักษาศีลห้าก กฎหมายหลายมาตราก็แทบที่จะไม่ต้องใช้ถ้าไม่ฆ่าก็ไม่มีคดีทำลายชีวิตถ้าไม่ลักก็ไม่มีคดีในเรื่องของทรัพย์สินไม่ประพฤติผิดในการก็ลดปัญหาของครอบครัวลดการโกหกก็ลดการหลอกลวงไม่มัวเมาก็ลดอุบัติเหตุลดความรุนแรงศีลทำให้คนนั้นไม่กล้าทำชั่วกฎหมายทำให้คนรับผิดเมื่อทำชั่วแล้วฉะนั้นหากเราต้องการสังคมที่สงบสุขก็ต้องน้อมเอาหลักของศีลธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติจึงจะเกิดความสงบร่มเย็นของชีวิตในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรมรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาด้วยพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนถึงทานบารมีกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาโดยลำดับนับตั้งแต่วาระต้นจนถึงบัดนี้พร้อมทั้งบุญบารมีเดชอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้รวมประมวลกันเป็นกำลังสำคัญปรานดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายปราศจากสัมภโรคาพาธภัยพิบัติอุปสรรคอุปัชวะอันตรายนานาประการขอให้จิตใจช่ำชื่นร่าเริงเบิกบานในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้สำเร็จในสิ่งที่สมประสงค์อันงดงามตามที่ปรารถนาทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ันเท่าไหร่คุณซื้อประกันอะไรใครบ้าง
1: มือถือคุณเนี่ย
0: มีอะไรทำลายทิ้ง
1: รหัสเข้าอะไรเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะทำในมือถือแอปเอฟต่าง
0: ๆครับ
1: อันเนี้ยสมมติว่าถ้าคุณไม่อยู่เนี่ยแล้วคนข้างหลังเนี่ยก็ต้องไปนั่งเปิดมือถือคุณไม่ได้เพราะรหัสคุณไม่มีนิ้วคุณจะมาสแกนได้ยังไงล่ะคุณอยู่ในโรงแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะ
0: อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็สำคัญอัน
1: นี้ก็เตรียมเอาไว
0: ้
1: อันนี้บอกเนี่ยไม่ได้ให้แช่งตัวเองแต่ให้เป็นมรณานุสติทำไว้ก็ดีผมก็เคยมีความคิดแวบๆว่าเออบางทีเราก็ควรจะนั่งลิสต์เอาไว้นะ
0: คนทำเดียวคนทำ
1: แล้วเราคุณบอกคนข้างหลังไว้ด้วยว่าเราเขียนอันนี้ไว้ตรงนี้นะถ้าสมมติว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยคุณก็ไปดูแล้วคนข้างหลังก็จะได้ไม่ลำบากไม่งั้นเนี่ยเป็นภาระอีกเราไม่อยู่แล้ว
0: อย่างน้อยมีค่างานศพก็ยังดีอ่ะ
1: เราไปสบายไม่สบายแล้วไม่รู้นะเออแต่ว่าคนข้างหลังก็โอ้โหลำบากแล้วเมื่อวานนี่เขามีกิจกรรมอะไรเนี่ยอ
0: ะไรฮะ
1: กิจกรรมเนี่ยที่คนชวนคน1ชั่วโมงอ่ะมานั่งเฉยๆที่สวนลุมผมว่าแปลกดีนะเมื่อวานคุณเห็นมั้ยคุณเห็นข่าวนี้มั้ย
0: เห็นอยู่
1: คือกิจกรรมที่ให้คนมานั่งเฉยๆที่สวนลุมพินีอ่ะตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 6:00 นน่ะ1ชั่วโมงแล้วก็กติกาเขาก็คือเขาชวนผมไม่เห็นว่าตอนชวนเนี่ยเขามีการประชาสัมพันธ์อะไรยังไงนะเห็นอีกทีก็เป็นข่าวแล้วเนี่ยกติกาคือนั่งอยู่1ชั่วโมงเนี่ยครึ่งชั่วโมงแรกคุณห้ามใช้มือถือคุณห้ามทำนู่นทำนี่ห้ามทุกอย่างเลย
0: ครับ
1: เดี๋ยวรายละเอียดก็มีพอสมควรก็เล่าสู่กันฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มฝนถล่มระยองทำถนนสาย9ห้องวัดถ้ำเขาประทุนสุดต้องสั่งปิดเส้นทางด่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุถนนสุดตัวหลายจุดบริเวณถนนสาย9ห้องวัดถ้ำเขาประทุนตำบลเขาน้อยอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองหลังในพื้นที่เกิดฝนตกหนักสะสมติดต่อกันหลายวันจากการตรวจสอบพบว่าผิวถนนคอนกรีตหลายช่วงเกิดรอยแตกร้าวเป็นแนวยาวก่อนสุดตัวจนแผ่นคอนกรีตขาดแยกออกจากกันบางจุดยุบตัวลึกและมีโพรงใต้ถนนส่งผลให้เส้นทางได้รับความเสียหายหนักรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้สร้างความเดือดร้อนกับชาวบ้านที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นประจำโดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมต่อเข้าพื้นที่ชุมชนและวัดถ้ำเขาประทุนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำราวเหล็กแผงกั้นและป้ายเตือนมาติดตั้งปิดเส้นทางเป็นการชั่วคราวพร้อมห้ามรถทุกชนิดผ่านเข้าออกบริเวณดังกล่าวอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายซ้ำหากยังมีการใช้เส้นทางในช่วงที่พื้นดินยังอ่อนตัวจากฝนตกต่อเนื่องนายมนูถนอมวงนายกเขาน้อยเปิดเผยว่าสาเหตุเกิดจากฝนที่ตกหนักสะสมหลายวันทำให้น้ำไหลเซาะใต้ผิวถนนและท่อระบายน้ำได้รับความเสียหายจนชำรุดส่งผลให้ดินใต้ถนนถูกกัดเซาะและอุ้มน้ำจำนวนมากก่อนเกิดการซุดตัวอย่างฉับพลันจนถนนคอนกรีตขาดและไม่สามารถใช้งานได้เบื้องต้นได้ประสานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.เขาน้อยเข้าดูแลพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อวางแผนซ่อมแซมและฟื้นฟูเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด KKP ขยับ GDP ไทยปี69จาก 1.9 เป็น 2.1% จากสงครามสงบและดีมานด์ AIKKP Research โดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒน์ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569ขึ้นจาก 1.9% เป็น 2.1% หลังจากสหรัฐและอิหร่านลงนามในสัญญาหยุดยิงเพื่อเจรจาประเด็นอาวุธนิวเคลียร์อย่างน้อยไปจนถึงเดือนสิงหาคมแม้สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนแต่ความกังวลและราคาน้ำมันในครึ่งปีหลังได้ปรับลดลงทันทีโดยคาดว่าราคาน้ำมันเฉลี่ยในปี2569จะอยู่ที่ระดับ85ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลดลงจากคาดการเดิมที่ 92.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศอาจไม่ลดลงเท่ากับตลาดโลกเนื่องจากต้องนำเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันชดเชยภาระหนี้เดิมราว 57,000 ล้านบาททันนี้คาดว่าดีเซลจะทรงตัวที่ 32-33 บาทต่อลิตรนอกจากนี้การลดระดับความรุนแรงในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจการบินโลกส่งผลดีต่อการเดินทางโดยปรับคาดการจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้ขึ้นจาก 31.8 ล้านคนเป็น 32.7 ล้านคนแม้จะยังหดตัว 0.8% เมื่อเทียบกับปี 2568แต่คาดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น 1.4% เป็น 1.56 ล้านล้านบาทและในปี 2570 จำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 34.1 ล้านคนเป็น 34.9 ล้านคนขณะเดียวกันแรงส่งจากการลงทุนภาคเอกชนทั่วโลกในย่านปัญญาประดิษฐ์ AI จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเทคโนโลยีเช่น HDD คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลม เบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB40769A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้าน
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
4: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
6: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

ขอเพลงที่ใช่ในทุกวัน ID Line MCOTCM 10075โทร053-210-075 MCOT Radio เชียงใหม่ 100.75 FM เพลงที่ใช่ใกล้ชิดทุกความรู้สึก Feel so right, feel so good

0: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 9 เรื่องพายุไมซักโดยระบุว่าเมื่อเวลา 1 นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดกวางนินประเทศเวียดนามแล้วและเมื่อเวลา 4 นาฬิกาของวันนี้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 93 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางทิศตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นและหย่อมความกดอากาศตามกำลังแรงตามลำดับโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 5-6 กรกฎาคมนี้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวพ่อเผยผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองเทงและพรรคประชาชนขึ้นอันดับ1ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2ทับ2569จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าอันดับ1 126.08 ระบุว่าเป็นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพรรคประชาชนอันดับ2 121.68 นายอนุทินชาญวีรกูลพรรคภูมิใจไทยอันดับ3 111.80 นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์อันดับ4นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์พรรคเพื่อไทยอันดับ5ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมพรรคไทยภักดีอันดับ7คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์พรรคไทยสร้างไทยอันดับ8พลเอกรังสีกิตติยานทรัพย์พรรคเศรษฐกิจอันดับ9พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทพรรคเสรีรวมไทยอันดับ10นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ11นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์พรรคเพื่อไทยและร้อยละ 3.68 ระบุอื่นๆอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าพรรคกล้าธรรมท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้พบว่าอันดับ1ร้อยละ 34.8 พรรคประชาชนอันดับ2ร้อยละ 17 พรรคภูมิใจไทยอันดับ3ร้อยละ 16.84 พรรคเพื่อไทยอันดับ4ร้อยละ 12.68 พรรคประชาธิปัตย์อันดับ5ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6พรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ7พรรคไทยภักดีอันดับ8พรรคเศรษฐกิจอันดับ9พรรคไทยสร้างไทยอันดับ10พรรคเสรีรวมไทยและอื่นๆอาทิพรรคกล้าธรรมพรรคพลังประชารัฐพรรคโอกาสใหม่พรรคประชาชาติและพรรคไทยรวมพลัง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

เช้าของวันอาทิตย์อนุรักษ์เพลงเก่าเช่นเคยนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นะครับวันที่ท้องฟ้ายังคงครึ้มๆจากอิทธิพลของพายุไมซักซึ่งถึงแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงแล้วก็ตามนะครับแต่ว่ายังคงส่งผลกระทบกับเรื่องของปริมาณฝนที่มีต่อเนื่องในช่วงวันนี้และพรุ่งนี้จากการเตือนของทางกรมอุตุนิยมวิทยาในการรับมือกับปริมาณฝนตกต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบนหลายจังหวัดอยู่เหมือนกันนะฮะ 9:10 นครับอยู่กับผมวสุรมสุริยวงศ์ครับสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยด้วยนะครับต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงการฟังเพลงเก่าในวันอาทิตย์ที่เราจะอนุรักษ์บทเพลงในอดีตนะครับที่เลือกต้นฉบับให้ได้มากที่สุดมาฟังด้วยกันนะครับ3ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับเริ่มต้นด้วยงานของคณะสุนทราภรณ์ 9:00 ถึง 10:00 ในช่วงนี้ก่อนส่วน10:00 ถึง 11:00ยังเป็นเพลงแนวลูกกรุงและ11:00 ถึงเที่ยงนะครับก็จะเป็นแม่ไม้เพลงไทยลูกทุ่งคลาสสิกลูกทุ่งมาตรฐานนะครับที่เราจะเลือกมาฟังด้วยกันวันอาทิตย์แบบนี้นะครับทาง FM 100.75 คลื่นหน้าปัดวิทยุนะครับที่สามารถรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio.network.mcot.net นะครับก็เป็นการทักทายเข้ามาได้หลายๆช่องทางอย่างเช่นทาง LINE นะครับก็จะสะดวกมากๆ ID LINE ที่ mcotcm10075 นะครับ mcotcm10075รวมถึงสมาชิกในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่นะครับเพลงที่เลือกเริ่มต้นวันนี้นะครับก็เป็นเสียงร้องของครูเอื้อสุนทรสนานนะครับคำร้องเพลงนี้โดยครูเชษฐ์อุ่มปัจจพันธ์กับเพลงหนึ่งในดวงใจนั่นเองนะฮะซึ่งครูเชษฐ์อุ่มปัจจพันธ์เนี่ยได้เขียนเล่าถึงเพลงนี้ในที่มาที่ไปของเพลงนะครับว่ามีบันทึกเอาไว้ในหนังสือคอนเสิร์ต82ปีเชษฐ์อุ่มปัจจพันธ์นะครับบอกว่าเพลงนี้เกิดขึ้นที่บ้านพักรับรองของกรมประมงที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อครั้งไปเที่ยวกับญาติๆนะครับขณะกำลังตั้งวงเล่นพูดตรงๆก็คือคิดเลขเร็วนะฮะบวกเลขเร็วแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษในวงนี้อยู่นะฮะการเล่นกันเพลินสนุกสนานเลยครับสัก3 ทุ่มนิดๆครูเอื้อก็เรียกให้ลุกจากวงนะครับและบอกให้ไปแต่งเพลงโดยด่วนนะครับโดยครูเอื้อเนี่ยก็จะทำเพลงเป็นระยะใส่คำร้องเป็นช่วงๆสลับกันกับครูเชษฐ์อุ่มแต่งเสร็จเรียบร้อยภายในชั่วโมงเสร็จจากนั้นครูเอื้อก็นำเพลงนี้เข้ากรุงเทพทันทีนะครับมาทราบภายหลังว่าคนสนิทของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์โทรมาหาครูเอื้อขอให้ครูเอื้อแต่งเพลงรับขวัญท่านผู้หญิงวิจิตราธนรัตน์นะครับซึ่งไปรักษาตัวที่อังกฤษแล้วไม่ยอมกลับเมืองไทยมีอาการงอนน้อยใจที่จอมพลสฤษดิ์นั้นมีผู้หญิงคนอื่นด้วยนะครับจนจอมพลสฤษดิ์ก็ต้องส่งทูตไปขอร้องอ้อนวอนจึงยอมกลับจอมพลก็เลยสั่งเตรียมการต้อนรับพร้อมกับมีวงดนตรีสุนทราภรณ์นะครับในการบรรเลงต้อนรับด้วยหนึ่งในนั้นก็คือเพลงหนึ่งในดวงใจนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการรับขวัญพิเศษเรียกได้ว่าตอนนั้นบทเพลงงอผู้หลักผู้ใหญ่นะคู่รักเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะแล้วก็เรียกได้ว่าตอนนั้นจะอยู่เวลาไหนก็ตามนะครับอยู่ที่ไหนก็ตามแต่งเพลงด่วนให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพื่อที่จะได้เอาไปง้อภรรยาแต่สุดท้ายแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ทั้งทุ่งทำนองนะครับทั้งเนื้อร้องเนี่ยเรียกว่าเข้ากันอย่างมากแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากในห้วงเวลานั้นกับหนึ่งในดวงใจที่นำมาเริ่มต้นทักทายกันนะครับเช้าของวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์นะครับแจ้งข่าวนิดนึงวันนี้มีการสอบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเห็นว่ามีหลายโรงเรียนหลายที่ที่เป็นสนามสอบนะครับทั่วเมืองเชียงใหม่เลยแล้วก็มีผู้มาสอบเนี่ยกว่า 30,000 คนในสนามสอบกพ.นะครับอาจทำให้ถนนเส้นทางต่างๆในตัวเมืองเชียงใหม่มีปริมาณรถเพิ่มขึ้นทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็มีการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกนะครับมีการอำนวยความสะดวกในจุดแยกสำคัญนะครับแล้วก็ตรวจสอบณสถานศึกษาเป็นระยะเพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางนะครับหลายที่เลยนะฮะก็ฝากถึงเรื่องของการวางแผนเดินทางเข้าตัวเมืองเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเย็นๆนะครับสอบแล้วเสร็จเนี่ยก็น่าจะ
มีการจราจรที่ติดขัดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าวันนี้มีถนนคนเดินวันอาทิตย์ด้วยนะฮะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะอุ่นหนาฝาข้างกับผู้ที่มาสอบที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวรวมถึงชาวเชียงใหม่เองเนี่ยก็น่าจะหนาแน่นพอสมควรนะครับแต่ถ้าฝนตกนี่ก็ว่ากันใหม่เพราะว่าเรื่องของเวลาของฟ้าฝนเนี่ยห้ามไม่ได้นะฮะพูดถึงเรื่องของฟ้าฝนแล้วผมเลือกเพลงนี้มาฟังด้วยกันดีกว่ากับเสียงร้องของคุณวรนุชอารีครับเพลงนี้ครูพรพิรุณเขียนคำร้องเอาไว้นะครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานเพลงฝนเอ่ย

จังหวะ Quick Waltz นะครับฝนเอ่ยกับเสียงร้องของคุณวรนุชอารีนะครับเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับเดินทางปลอดภัยเพราะว่าบางเส้นทางความชื้นบนผิวถนนจากฝนที่โปรยปรายลงมาเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเลนลื่นๆเนี่ยนะฮะเป็นเหมือนคลิปเปอร์เนื้อบางๆผิวถนนมันก็จะลื่นรถบางทีถ้ายางรถเนี่ยมันมีการเสื่อมสภาพใช่ไหมครับแล้วเวลาเบรกเนี่ยมันไม่เกาะยึดติดกับผิวถนนจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่จะลื่นสไลด์ถลายไปชนหรือไปเบียดหรือมีอุบัติเหตุขึ้นได้นั้นว่างั้นดีกว่าฉะนั้นก็อาจจะต้องชะลอความเร็วไว้หน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยหากว่ามีเหตุฉุกเฉินจริงๆเพราะว่าทางข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะมีเหตุอะไรก่อนที่เราจะเจอฉะนั้นก็ถ้าฝนตกถนนลื่นนะครับยังไงก็ชะลอความเร็วเอาไว้อย่าไปขับรถเร็วฝ่าฝนเลยฮะเรามั่นใจในความปลอดภัยดีกว่าไปไว้วางใจกับเครื่องยนต์ที่บางทีบางครั้งเราก็ไม่แน่นอนกับสถานการณ์บนถนนนะครับคุณผู้ฟังถามถึงเพลงดอกไม้กับแมลงนะครับเสียงร้องของคุณมัทนาโมรากุลครับคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานเช่นเคยนะครับ

ครูแก้วเรียกได้ว่าเป็นการใช้อุปมาโวหารนะครับที่เปรียบเทียบสัญลักษณ์ของผู้หญิงนะโดยเฉพาะน้องๆเด็กผู้หญิงที่เขาบอกว่าเปรียบกับดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมีความสวยงามผู้ชายก็เหมือนกับแมลงครับที่คอยบินมาเชยชมมาดอมดมนะครับแล้วก็บินจากไปคุณมัทนาโมรกุลเนี่ยเขียนเล่าถึงเพลงนี้ว่าตอนนั้นที่ออกอากาศที่สถานีวิทยุสระแดงนะครับสระแดงตอนนั้นคุณมัทนาโมรกุลเป็นคนร้องเพลงนี้คนแรกนะครับต่อมาก็บันทึกเสียงเอาไว้แล้วก็เมื่อครั้งที่เข้าประจำวงดนตรีกรมโฆษณาการเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงที่ถูกนำมาร้องอยู่บ่อยมากนะครับดอกไม้กับแมลงซึ่งก็ต้องการที่อยากจะบอกถึงน้องๆนักเรียนสมัยนั้นนะครับโดยเฉพาะครูมักจะเอาเพลงนี้ไปสอนนักเรียนหญิงนะครับที่เป็นการแทรกทัศนคติให้รู้จักรักนวลสงวนตัวแหละฮะอย่าหลงเชื่อคำผู้ชายโดยง่ายนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะเสียใจภายหลังนะครับขอบคุณมากจากคุณผู้ฟังครับแนะนำเข้ามานะฮะทาง LINE ครับ ID LINE เข้ามาเพื่อนๆกันที่ MCOTCM10075 นะครับ MCOTCM10075ง่ายๆครับ MCOTCM10075 ครับเป็น ID Line สำหรับการแชทพูดคุยแนะนำเพลงฟังด้วยกันส่งภาพบรรยากาศของการฟังรายการวิทยุนะฮะส่งภาพมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศตอนนี้ฝนตกไหมซักผ้าตากผ้าฝนก็มาอีกแล้วล้างรถฝนก็จะแน่มาหำละนั่นแหละครับก็ส่งบรรยากาศมาได้นะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยก็อาจจะมีกิจกรรมบรรยากาศหรือว่ามีเหตุการณ์ใดๆที่อยากจะให้เราได้แชร์นะครับเราก็มีแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเช่นเพจ Facebook ของเราเอง YouTube และ TikTok นะครับที่บางครั้งก็อาจจะได้คลิปที่น่าสนใจจากคุณผู้ฟังนะครับที่แชร์มาทาง LINE แล้วก็ขออนุญาตนำไปใช้นะครับพร้อมให้เครดิตเจ้าของคลิปเจ้าของภาพเพื่อเอาไปเผยแพร่นะครับถ้าเป็นคลิปที่น่าสนใจหรือว่ามีคลิปที่เป็นประโยชน์หรือเป็นข้อมูลดีๆเนี่ยเราก็ยินดีที่จะเอามาบอกกล่าวกันไปหรือมันมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจอะไรบางอย่างก็แชร์เข้ามาได้เหมือนกันนะครับเราก็ยินดีที่จะขอบคุณเครดิตเจ้าของภาพผ่านทาง LINE ของเรานะครับ ID LINE ที่ MCOTCM10075 ครับ MCOTCM10075 หรือบางท่านก็อาจจะเข้ามาเป็นเพื่อนกันในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ของเรานะครับ

คุณผู้ฟังแนะนำเพลงขอพบในฝันนะครับคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานครับบันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2493ถือว่าเป็นเพลงอมตะผลงานคลาสสิกของคณะสุนทรภพในจังหวะ Quick Waltz อีกเพลงหนึ่งนะครับเนื้อหาเพลงเขาบอกว่ามันออกแนวโรแมนติกผสมความเป็นอีโรติกคือแบบเหมือนโป๊ะแต่ไม่เปลือยนะฮะคำว่าโป๊ะกับเปลือยนี่ต้องแยกแยะให้ได้นะครับอุ้ยนี่ภาพโป๊ะเนี่ยก็คือโป๊ะอาจจะเปิดไหล่นิดนึงอะไรเงี้ยเห็นขาสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยแต่ไม่เห็นทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยนะฮะฉะนั้นไม่เปลือยมันจึงมีความเป็นอีโรติกครับคือมันก็จะมีถ้อยคำภาษาที่สวยงามนะฮะเพียงเห็นกันไม่ชื่นเชยนิจาโอ้อกเอ๋ยมิเคยสัมผัสกันแต่ในฝันสองเรานั้นเนื้อตัวอาจถูกกันเสพสันยั่งยืนอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมฮะแม่คำมันสุดยอดเลยเพลงนี้เป็นอีกเพลงเพราะนะครับจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามานะขอบคุณมากๆเลยช่วงนี้ผมอยู่กับทางช็อปมาเนียครับฝากเอาไว้กับกล้องวงจรปิดมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi กันก่อนนะครับฝากเอาไว้กับเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อให้เห็นเหตุการณ์หน้าบ้านในบ้านของเราหากมันมีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถเป็นหลักฐานได้หรือสามารถพูดคุยโต้ตอบกับคนที่บ้านได้เผื่อไปเดินตลาดนะครับไปห้างอย่างเงี้ยจะซื้ออะไรเข้าบ้านดีก็ถามเขาซะหน่อยว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าบ้านละเนี่ยเดินตลาดอยู่จะซื้ออะไรเข้าไปอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมอย่างเงี้ยคนที่บ้านก็กำลังให้ได้น้ำปลากะปิน้ำมันพืชจะหมดละซื้อขายมาแพงเนอะเนี่ยก็ได้เห็นไหมตัวรุ่นนี้นะครับนอกจากตัวกล้องเนี่ยจะชัดใสแล้วเนี่ยมันเชื่อมต่อกับสัญญาณไฟฟ้านะครับอินเทอร์เน็ตที่บ้านได้เลยผ่านกับสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือได้เลยซึ่งภาพคมชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุดถึง5เท่าแล้วก็ตัวรุ่นนี้ก็จะมีไฟอินฟราเรดติดมาพร้อมนะครับสามารถจับภาพทั้งกลางวันกลางคืนได้ชัดเจนอย่างที่บอกไปครับมีระบบพูดคุยโต้ตอบกับคนที่บ้านได้และยังสามารถหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาขึ้นลงอีก75องศานะครับตัวเดียวเกือบรอบบ้านแล้วนะฮะและรุ่นนี้ยังสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีครับมีอะไรผิดปกติกล้องก็จะมีเสียงไซเรนดังขึ้นนะฮะตัวกล้องรุ่นนี้นะครับสามารถติดตั้งไว้หน้าบ้านนอกบ้านได้นะครับเพราะว่ารองรับกันน้ำกันฝนได้ในระดับ IP66รองรับเมมการ์ดได้สูงถึง128 GB ถ้าคุณซื้อเมมการ์ดมากถึง128 GB ก็บันทึกกันยาวๆได้ทั้งเดือนแหละครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยบางท่านก็อาจจะประมาณว่ามีบัดเจ็ตงบประมาณนะครับเพราะเมมโมรี่การ์ดเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ต่างหากที่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวตัวกล้องนะฮะคุณต้องซื้อต่างหากแล้วก็อาจจะเลือกขนาดของการเก็บความจำหรือหน่วยความจำของมันเนี่ยตามกำลังและกันมันมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันต้นๆหรือจะเอาแบบคุณภาพสูงดีๆเนี่ยก็ประมาณเกือบ 2,000 ก็มีแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราใช้งานที่บ้านยังไงนะครับแต่ว่าตัวกล้ององค์จรปิด Mr. CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi เนี่ยเฉพาะตัวกล้องนะฮะทางช็อปมาเนียเรามีโปรโมชั่นให้ครับซื้อ1แถมฟรีอีก1ในราคาเพียง 1,290 บาทนะครับ 1,290 บาทได้กล้องวงจรปิดไปเลย2ตัวสนใจโทรสอบถามไปที่02-114-3990นะครับ02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียผมทิ้งท้ายในเพลงนี้อีกสักเพลงแล้วกันนะครับผมเลือกงานที่เป็นเสียงร้องของคุณเลิศประสมทรัพย์นะครับซึ่งเพลงนี้คำร้องนะครับคุณเลิศประสมทรัพย์ก็เป็นคนที่แต่งเพลงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทำนองด้วยก็เป็นครูเอื้อสุนทรสนานเพลงใครจะเมตตา

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570061
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ส่งจังหวะลีลาดสัก2เพลงเบรกครึ่งชั่วโมงหลังนะครับในชั่วโมงของคณะสุนทราภรณ์อยู่นะครับโอยอดรักกับเสียงร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีคำร้องด้วยครูแก้วอัจฉริยกุลนะครับทำนองด้วยครูเอื้อสุนทรสนานก่อนนั้นคุณผู้ฟังถามถึงเพลงกลิ่นดอกโศกนะครับไม่ใช่กลิ่นอโศกนะถ้าอโศกคือสี่แยกแถวๆกรุงเทพใกล้ๆที่ทำงานอสมทส่วนกลางนะครับเพลงกลิ่นดอกโศกนะฮะคำร้องด้วยครูสุรัตน์ภูกเวศทำนองด้วยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับบันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2493นะครับซึ่งมีการสันนิษฐานว่าครูสุรัตน์ภูกเวศเนี่ยน่าจะได้แรงบันดาลใจของการแต่งเพลงนี้มาจากกวีนิพนธ์เรื่องกามนิตวาสิทธิภาคพื้นดินบทที่6บนลานอโศกนะครับซึ่งในบทนี้กล่าวถึงฉากที่ตัวละครเอกเนี่ยเข้าไปหาหญิงคนรักแล้วก็มีการรำพันถึงต้นอโศกนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องของดอกโศกด้วยนะครับมันเลยเป็นชื่อเพลงว่ากลิ่นดอกโศกนะฮะก็เรื่องมาฟังด้วยกันจากคุณผู้ฟังครับที่แนะนำเข้ามาบมจ.อสมท.ของเราจะมีกิจกรรมการอบรมนะครับเรียกว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐซึ่งเราเปิดรับสมัครแล้วนะครับกับการอบรม Commu Max 2026นะครับซึ่งการอบรมนี้จะเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรที่เราจะมอบให้ด้วยนะครับ Commu Max 2026ภายใต้โครงการอบรมด้านการสื่อสารและการผลิตคอนเทนต์สำหรับหน่วยงานภาครัฐในยุคดิจิทัลที่จะช่วยพัฒนาทักษะการวางแผนการสื่อสารการคิดสร้างสรรค์บนคอนเทนต์และการผลิตสื่อให้เข้าถึงและเข้าใจประชาชนมากขึ้นประชาชนเข้าถึงเราง่ายขึ้นเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้านการสื่อสารนะครับทั้งการเวิร์กช็อปการผลิตคอนเทนต์และวิดีโอแบบ hands on ก็คือจับมือทำด้วยกันเลยตรงนั้นนะครับจะได้ทำเป็นยากง่ายมันไม่ใช่ปัญหาครับขอให้เราลงมือทำก่อนแล้วมันมีพัฒนาการไปได้เรื่อยๆซึ่งเราจะมีการอบรมแบบออนไซต์นะครับก็คือนั่งอบรมไปด้วยกันเลยจังหวัดเชียงใหม่ของเราจะมีคิวการอบรมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับในวันที่6สิงหาคมนะครับ6สิงหาคมที่โรงแรมเมอร์เคียวนะครับท่านที่สนใจนะฮะคงต้องฝากย้ำนะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครได้เลยนะครับด่วนเลยนะฮะรับจำนวนจำกัดรุ่นละ100คนเชียงใหม่ตอนนี้เรามี1รุ่นนะครับสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปต้นปลายถึงตอนนี้เขาเปิดรับจนถึงกรกฎาคมนะครับกรกฎาคมนี้แหละนะฮะหรือโทรสอบถามรายละเอียดมาที่สถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ก่อนก็ได้นะครับที่053-357-061นะครับ053-357-061ซึ่งการอบรมในครั้งเนี้ยเป็นการยกระดับการสื่อสารของภาครัฐให้ทันโลกทันสื่อเข้าถึงและเข้าใจประชาชนอย่างสร้างสรรค์ไปด้วยกันนะครับที่พูดถึงก็คือตอนนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกในยุคดิจิทัลมันเข้ามาแล้ว AI เข้ามามีบทบาทสำคัญกับการดำเนินชีวิตหลากหลายรูปแบบมันเข้ามาแล้วครับเราปฏิเสธมันไม่ได้จริงๆแต่เรารับมือและใช้มันอย่างมีประโยชน์ประยุกต์ใช้นะครับจากการเรียนรู้เหล่านี้ก็ได้แวบอีกนิดนึงนะครับพอดีมีข่าวแจ้งมาจากทางเทศบาลนครเชียงใหม่ครับขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเทศบาลนครเชียงใหม่โอเพ่นครั้งที่9นะครับCMM ครั้งที่9 2026เชียงใหม่ที่เราจะจัดขึ้นเนี่ยวันที่7ถึง23สิงหาคมนะฮะ7ถึง23สิงหาคม2569ที่โรงยิมเนเซียม3สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

ชนชายอาวุโสก็คืออายุ40ปีขึ้นไปนะครับในแต่ละประเภทของการแข่งขันท่านที่สนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมไปได้เห็นว่ามีทางเพจ Facebook ของสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ก็สอบถามไปได้นะครับซึ่งจัดโดยฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชนส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของเชียงใหม่ของเราที่อยากจะส่งเสริมทั้งทุกท่านเลยนะฮะในการดูแลสุขภาพแล้วก็มาเล่นกีฬาด้วยกันสำหรับกีฬาบาสเกตบอลเทศบาลนครเชียงใหม่โอเพ่นครั้งที่9นะครับแข่งวันที่7ถึง23สิงหาคมนะฮะรับสมัครในวันนี้วันแรกนะครับจนถึง15กรกฎาคมก็สอบถามไปได้ฝนจะมาอีกแล้วนะครับผมเลือกเพลงนี้มาฟังด้วยกันดีกว่านะครับก็คือเสียงร้องของคุณบุษยารังสีครับเลือกเพลงปีศาจอวสันมาฟังด้วยกันครับ

ปีศาจวสันครับคำร้องโดยครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการทำนองครูเอื้อสุนทรสนานนะครับคุณปุษยารังสีบันทึกเอาไว้ในช่วงแรกๆเลยนะครับกับปีศาจวสันที่ตอนนี้ติดตามเรื่องของฟ้าฝนอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของอิทธิพลพายุไม้สักจะไม้ก็ไม้แค่ไม้สักถึงแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นฝั่งทางแถวเวียดนามแล้วก็มีอิทธิพลทางภาคเหนือของเราในช่วง 1-2 วันนี้นะครับยังไงก็ติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อเตรียมรับมือกับฟ้าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วง2วันนี้ด้วยเช่นกันมาต่อที่เสียงร้องของครูเอื้อสุนทรสนานอีกสักเพลงดีกว่าเพลงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็ร้องได้แหละครับรู้จักเพลงนี้เป็นอย่างดี

เสียแรงรักใครช่วงวันศุกร์คืนวันศุกร์เนี่ยมาถึงเช้าวันเสาร์แล้วอาจจะต่อเนื่องไปถึงวันอาทิตย์ก็คือวันนี้นะครับก็คงยังพอที่จะมีโอกาสในการดูฟุตบอลโลกได้อยู่นอนดึกได้ตื่นสายได้ไม่ว่ากันตอนนี้รอบน็อกเอาท์นะฮะ32ทีมนะครับเริ่มจะเรียกว่าใกล้เข้ามาทุกขณะเตรียมเข้าสู่รอบ18ทีมต่อไปเนี่ยโอ้โหผมวันก่อนเนี่ยผมลุ้นทีมที่อยู่ในดวงใจที่เป็นมานอกสายตาเนี่ยนะเรียกว่าทีมนอกสายตาผมแหละก็คือเคเวิร์ดนะครับคาโบกับเขาเรียกว่าชื่ออะไรนะคาโบวอดี้ใช่ไหมฮะแต่เราเรียกว่าเคเวิร์ดกันนะครับก็เรียกว่าแหมต้านทานอาร์เจนตินาไปโอ้ผมว่าก็เล่นได้ดีเลยแหละครับสู้สุดใจจริงๆทำประตูได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วฮะ3-2เนี่ยถือว่าโอเคมากๆเราเข้ามาถึงรอบนี้ก็น่าชื่นชมครับเพราะเป็นประเทศที่เล็กๆเขาบอกว่าพื้นที่ประเทศของเขาเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยเขาเป็นหมู่เกาะเล็กๆนะฮะรวมๆกันแล้วพื้นที่น้อยกว่าเชียงใหม่ประชากร500,000ไม่ถึง600,000ประมาณ500,000-600,000แล้วกันนะครับแล้วทีมฟุตบอลเขาเนี่ยแทบจะไม่มีตัวไฮไลท์เลยนะฮะแต่พวกเขาสู้สุดใจจนสามารถเข้ารอบมาถึงขั้นนี้ได้ก็เรียกได้ว่าพลังใจแรงเชียร์ของเขาเนี่ยโอ้โหสุดยอดนี่แหละครับอยากให้เป็นแรงบันดาลใจของทีมชาติไทยอยากให้ไปแบบนี้บ้างจังเราอยากจะมีโมเมนต์แบบเชียร์ทั้งประเทศอ่ะขอให้ได้แค่เข้ารอบเนี่ยประมาณนี้เราก็มีความสุขแล้วล่ะครับมันก็คือความภาคภูมิใจในกีฬาฟุตบอลโลกนะที่หลายคนก็คาดหวังว่าวันหนึ่งทีมชาติไทยเราจะไปถึงจริงๆเมื่อวานนี้โคลอมเบียเนี่ยชนะกาน่าไป1-0นะครับส่วนแคนาดานะประเทศเจ้าภาพร่วมแพ้โมร็อกโกไป0-3ปารากวัยแพ้ฝรั่งเศสไป0-1นะครับซึ่งเดี๋ยวคืนนี้นะฮะน่าสนใจทีเดียวก็คือมีบราซิลเจอกับนอร์เวย์3:00นะครับและ7:00ไอ้คู่นี้น่าสนใจเหมือนกันเม็กซิโกเจอกับอังกฤษก็คืออังกฤษนะครับก็ดูว่าเช้า7:00พรุ่งนี้นะฮะระหว่างเม็กซิโกกับอังกฤษเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ดูอยู่นะครับได้เวลาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย10:00 นะครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าครับเป็นช่วงของเพลงลูกกรุงกันต่อนะครับหมดช่วงเวลาของเพลงสุนทราภรณ์แล้วนะครับขอบคุณมากๆกับการแนะนำเพลงฟังด้วยกันเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นลูกกรุงนะฮะถามถึงเพลงจริงๆเพลงนี้ผีเสื้อกับดอกไม้นะครับต้นฉบับก็เป็นของครูล้วนควันธรรมผมทิ้งท้ายเพลงนี้ให้กันละกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้ากันต่อนะครับอยู่กับผมวสุรมสุริยวงศ์ครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับ

0: ำไปแล้ว
1: ขณะนี้เวลา 10:00 นจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโซล่าภาคประชาชนสมัครออนไลน์ได้แล้วผ่านเว็บไซต์กฟน.และกฟภ.เปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟลดค่าไฟใช้เองได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการโซล่าภาคประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยติดตั้งโซล่าลูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองลดภาระค่าไฟและจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบเป็นการเปิดทางให้ประชาชนก้าวจากผู้ใช้ไฟฟ้าสู่ผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศเพราะมีส่วนช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวขณะนี้ประชาชนสามารถยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วโดยผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสมัครผ่านระบบ My Energy ของกฟน.และกฟภ.โครงการจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2.20 บาทต่อหน่วยเป็นเวลา10 ปีโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5 กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ภายในระบบสมัครมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเอกสารที่ต้องใช้และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอย่างครบถ้วนการเข้าร่วมโครงการมีขั้นตอนที่ชัดเจนได้แก่ยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตรวจสอบระบบก่อนเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบเพื่อให้การเชื่อมต่อเป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยรัฐบาลมุ่งดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หนุนสิทธิประโยชน์ช่วงตั้งครรภ์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้ผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางการเงินโดยผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีบุตรสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมได้3กรณีประกอบด้วย 1. ค่าตรวจและฝากครรภ์ผู้ประกันตนหญิงรวมถึงผู้ประกันตนชายสามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาทกรณีที่2คือกรณีคลอดบุตรผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตรจำนวน 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งและสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและกรณีที่3คือกรณีสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์จะใช้จ่ายให้บุตรโดยจะจ่ายให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุครบ6ปีบริบูรณ์เดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนท่านี้ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบeSelf-Service หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ไล่ล่าข้ามจังหวัดสกัดจับไอซ์และยาบ้ามูลค่า94ล้านบาทตำรวจสอบสวนกลางสกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดข้ามจังหวัดโดยไล่ติดตามรถยนต์ต้องสงสัยจากจังหวัดบึงกาฬมาถึงนครราชสีมาก่อนที่2ผู้ต้องหาคือนายนิธิและนายสำเริงจะขับรถไปจนมุมบริเวณถนนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครการตรวจสอบภายในรถเบื้องต้นพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในกระสอบ3กระสอบรวม83กิโลกรัมและยาบ้าอีก 220,000 เม็ดรวมมูลค่ากว่า94ล้านบาทเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพรับจ้างขนยาเสพติดล็อตนี้มาจากบึงกาฬเพื่อนำไปส่งต่อในเขตพื้นที่ทางภาคกลางแต่ยังไม่ทราบจังหวัดแน่ชัดเมื่อทำงานนี้สำเร็จจะได้ค่าจ้าง 80,000 บาททันนี้ตำรวจตรวจประวัติทั้งคู่เคยถูกจับคดียาเสพติดและนายสำเริงยังเป็นบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดอุทัยธานีด้วย
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
5: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
6: เทพไทยเหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
0: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
7: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เสียงพี

0: เสียงเพียว
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17/69A
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

10:10 นครับช่วงของเพลงลูกกรุงมาฟังเพลงด้วยกันนะฮะทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับเริ่มต้นด้วยเสียงร้องของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์กับเพลงขอโทษนะครับคำร้องทำนองเพลงนี้โดยครูพิพัฒน์บริบูรณ์นะครับโดยเขาดัดแปลงทำนองเพลงบางส่วนจากเพลงไทยเดิมที่ชื่อว่าแขกมอนบางขุนพรหม2ชั้นนะครับเพลงที่พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งแหละที่เขาชอบพอกับหญิงสาวและประมาณว่าเหมือนสาวเขามีใจให้แล้วแหละก็เลยนะครับเอ่ยปากบอกรักบอกรักไม่เท่าไหร่ครับแต่ไปหอมแก้มเขาด้วยนี่สิสาวเขายังไม่อนุญาตให้ถึงเนื้อถึงตัวอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็โกรธสิฮะพอทำหน้าโกรธงอนขึ้นมาปุ๊บผู้ชายรู้ตัวเลยว่าอุ้ยเขาโกรธแน่ๆเลยต้องรีบเอ่ยปากขอโทษเพราะว่ารักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่แหละถึงเนื้อถึงตัวเร็วไปนิดสาวเขาก็สะดุ้งแหละเขาก็หน้าบึ้งแหละนะฮะแต่ก็ไม่รู้สิถ้ารีบขอโทษเขาแล้วพูดดีๆกับเขาเนี่ยเขาก็คงจะให้อภัยแหละนะครับเพราะว่าถ้ามีใจให้กันนะครับแต่จะทำอะไรก็ขออนุญาตก่อนนะก็ดีนะครับจะทำให้รู้สึกว่าเป็นการให้เกียรติผู้หญิงเขาด้วยนะฮะขอโทษนะครับเลือกเพลงนี้มาเริ่มต้นทักทายกันชั่วโมงของเพลงลูกกรุงนะครับมีคุณผู้ฟังถามถึงเพลงของคุณสุเทพวงศ์กำแหงเข้ามาอยู่หลายเพลงผมอาจจะต้องขออนุญาตเลือกสักหนึ่งเพลงมาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทยอยจัดให้ครับเพราะเพลงลูกกรุงเนี่ยโดยมากก็จะเป็นเพลงที่เราจะรู้จักกันประมาณหนึ่งแหละนะครับว่าเพลงนั้นเพลงนี้คนนี้ร้องนะฮะแต่บางทีเราก็อาจจะต้องเลือกมาสักเพลงก่อนกับศิลปินที่อาจจะซ้ำกันนะครับแล้วก็จะได้

ผ่นดินไม่ไรเท่าใบบัตันใบบัตันก็คือใบพุทราภาษาเหนือคือบัตันต้นบัตันนะครับคือต้นพุทรานะทีนี้เพลงนี้คุณสุเทพวงศ์กำแหงเนี่ยบันทึกเสียงเอาไว้เมื่อปีพ.ศ.2503คำร้องเพลงนี้โดยครูเกษมชื่นประดิษฐ์นะครับทำนองโดยครูสมานกัญจนพลินเป็นสำนวนไทยฮะสำนวนไทยนะครับเพลงนี้แผ่นดินไม่ไรเท่าใบพุทราก็คือสิ่งที่เราปรารถนาอะไรสักอย่างเนี่ยเราอยากจะได้สิ่งนั้นแต่มันไม่ได้อาจจะไม่ได้มาด้วยความเขาเรียกว่าอะไรล่ะตั้งที่เราตั้งใจได้จะตั้งใจว่าจะได้กลับไม่ได้มันก็เลยมีประมาณว่าโอเคอันนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยังมีให้เลือกทางอื่นอีกเยอะแยะมากมายก็คือในเรื่องของเพลงนี้เขาก็บอกถึงเรื่องของผู้ชายนะครับที่เขาประมาณว่าถูกสาวปฏิเสธรักเขาก็เชื่อว่าในโลกนี้หรือมีแต่เธองามเลิศเลอเหนือเธอก็มีแล้วยายต้องสนใจยายดีงอนเสียจนเหลือที่ยิงออกอย่างนี้ขอไกลก็คือยังหาได้อีกเยอะคือถูกสาวปฏิเสธรักก็บ่อยจะเป็นไรได้โนสนโนแคร์อะไรอย่างเงี้ยเจอคนหญิงก็ไม่เป็นไรคนอื่นก็มีอย่างนั้นแหละฮะฟิลของคนที่ประมาณว่าอย่าสนเลยบางทีมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะฮะมีหลายเพลงจากคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามา

นะครับเดี๋ยวผมทยอยจัดให้นะฮะก็ว่าไปตามเรื่องของอารมณ์ของเพลงด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็มีเพลงบางเพลงที่ก็ตั้งใจว่าจะเปิดอยู่เหมือนกันถามถึงเสียงร้องของคุณสวัสดีประกาพันธ์นะครับต้นฉบับเลยแหละรักเอ๋ยรักข้านะครับเพลงนี้

สียงร้องคุณชาวรีประกาพันธ์ที่บันทึกเสียงท่านแรกเลยนะครับรักเอ๋ยรักข้าที่คุณสุนทรียาณเวียงการเป็นผู้ที่ประพันธ์คำร้องเอาไว้นะครับทำนองดีครูสมานกัจจนพลินตอนหลังนี้ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับเพราะว่านำมาใช้ประกอบละครเรื่องนางทาสมีใครจำเรื่องนี้ได้ไหมฮะที่ออนแอร์เมื่อปีพ.ศ.2524ทางช่อง3ในยุคนั้นนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งละครที่สะท้อนถึงเรื่องราวของนางทาสในอดีตที่ต้องพบเจอกับความผิดหวังความไร้ที่ฉาบโฉยแล้วก็ความไม่แน่นอนของชีวิตคุณสุนทรียาณเวียงการก็เอาเรื่องราวของละครตรงนี้แหละมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำเพลงออกมาด้วยเหมือนกันนะครับถามถึงเพลงทาราระทมที่เป็นเสียงร้องของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสคำร้องเพลงนี้นะครับครูประเทืองบุญยประพันธ์เป็นผู้เขียนคำร้องเอาไว้นะครับทำนองโดยคุณสมปองเปรมปรีนะฮะก็จากคุณผู้ฟังที่ถามถึงเสียงร้องเวอร์ชันของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสให้ฟังกันนะครับทาราระทม

ยังคงทักทายเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับหลายๆข้อความทางไลน์ ID ไลน์ที่ mcotcm10075 นะครับ มาบางทีก็มา mcotcm10075 ครับช่วงนี้บรรยากาศของการท่องเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยผมว่ายังคงคึกคักและได้บรรยากาศของการเดินทางอยู่ถึงแม้ว่าจะมีฟ้าฝนโปรยปรายแล้วก็เป็นบรรยากาศของการเดินทางช่วงหน้าฝนกับบรรยากาศดีๆวิวสวยๆเนี่ยนะฮะผมยังคงนำเสนออีกที่หนึ่งก็คือที่แฟเมียงคาเฟ่นะครับบางทีเราเหนื่อยล้าจากการทำงานมาตลอดทั้งสัปดาห์ทั้งเดือนอย่างเงี้ยนะฮะให้รางวัลชีวิตกับการไปรีแลกซ์พักผ่อนชาร์จแบตพลังงานชีวิตด้วยการไปที่สวยๆอาหารอร่อยๆบรรยากาศดีๆ อยู่กับคนที่เราอยากจะมีความสุขด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกับคนที่เรารักกับครอบครัวกับกวนแก๊งเพื่อนก็ได้หรืออาจจะเป็นการพาทีมงานไปประชุมนอกรอบไปสังสรรค์กันสักหน่อยนึงจัดห้องประชุมแบบเล็กๆคุยกันไปเพลินๆแล้วก็พักทานด้วยกันเป็นการสร้างความสามัคคีนะในทีมงานอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ก็พร้อมนะครับไปที่แฟเมียงคาเฟ่ครับเส้นทางไปทางปางไห่เทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่ไม่ใช่คาเฟ่ธรรมดานะครับแต่เป็นโอเอซิสกลางป่าใหญ่ที่ผสมผสานความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ต้นไม้โบราณต้นไห่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็สายน้ำลำธารที่ใสสะอาดไหลผ่านคาเฟ่สวยๆผ่านหน้าที่พักสวยๆนะครับมันมีความสดชื่นอย่างตรงตัวอยู่แล้วแหละสำหรับใครที่บางทีได้เห็นธรรมชาติอยู่ใกล้ๆกับเราแต่ทีนี้มาที่แฟเมียงคาเฟ่เนี่ยอย่างแรกครับโอเคหลายคนก็จะมองถึงเรื่องของเมนูอาหารที่นี่มีอะไรบ้างนะอาหารท้องถิ่นเขามีนะครับที่เป็นพื้นที่ของเขาเองเลยตามฤดูกาลหรืออาหารเหนือมาเป็นเซตนะครับนำเสนอไส้อั่วที่เขาทำเองนะฮะตามฤดูกาลก็จะมีไส้อั่วเห็ดเพาะนะครับหรือว่าเห็ดถอบเนี่ยนะใส่เข้าไปมันก็จะมีการกัดแบบกรอบเข้าไปข้างในก็อร่อยดีนะฮะข้าวเหนียวร้อนๆอย่างเงี้ยโอ้โหฟินมากเป็นเซตเมนูอาหารเหนือได้เลยนะครับอาหารนานาชาติก็มีอาหารภาคกลางก็ได้หรือจะเป็นอาหารจานเดียวแบบง่ายๆนะครับหลังจากนั้นพลาดไม่ได้คุณต้องมีกาแฟสิครับคอกาแฟเขาไม่พลาดอยู่แล้วนะฮะโดยเฉพาะที่นี่เขาคือกาแฟเทพเสด็จสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ๆที่มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอย่างชัดเจนแล้วที่สำคัญก็คือมันมีพื้นที่ของการปลูกที่ถูกต้องและเหมาะสมนะครับทั้งอากาศทั้งความสูงจากระดับน้ำทะเลคุณอาจจะชื่นชอบแบบไหนล่ะขั้วอ่อนขั้วกลางผมเนี่ยขั้วเข้มอยู่แล้วแหละนะครับเอาแบบดาร์กได้ยิ่งดีเราต้องการความเข้มและสดชื่นตื่นๆเลยฟิลนั้นแหละฮะบางคนไม่ใช่คอกาแฟก็ไม่เป็นไรนะครับเขามีชานะครับลองไปทานชาเมี่ยงของเขาดูชาเมี่ยงถือว่าเป็นชาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ของเขาเองนะฮะจิบอุ่นๆคู่กับเมนูอาหารอร่อยๆหรือจิบอุ่นๆคู่กับของหวานของเขาก็มีหลากหลายเมนูอร่อยๆทั้งนั้นเลยนะครับใครที่มาที่นี่บางทีอยากจะหาที่พักแบบเก๋ๆพร้อมกับรูทของการเดินทางท่องเที่ยวในบริเวณนั้นน่ะมันสามารถไปแม่กำปองก็ได้ไปวัดสวยๆแถวนั้นไปซิปไลน์แอดเวนเจอร์กีฬาเท่ๆเส้นทางนี้สามารถจะไปได้หลายทางนะฮะไปถึงทางแจ้ห่มแจ้ซ้อนลำปางก็ได้เป็นรูทของการเดินทางเนี่ยที่เราเที่ยวเสร็จแล้วก็มาพักที่นี่มาทานที่นี่ได้เลยเดินทางง่ายครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นพื้นที่ของชุมชนหมู่บ้านที่อาจจะผ่านตามภูเขานะฮะที่มีขึ้นดอยลงดอยบ้างนะครับฉะนั้นก็ขับชิวๆไปเรื่อยๆนะครับจากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เวลาประมาณสักไม่เกินชั่วโมงขับไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะที่พักแบบริมเชิงเขาเป็นโฮมสเตย์เก๋ๆเห็นวิวแบบพาโนรามานะครับเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากลองคิดดูนะฮะตกเย็นนะครับนั่งจิบสังสรรค์ดื่มกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้าที่พักห่มผ้าห่มอุ่นๆนะครับเช้ามานะฮะคุณก็จะเห็นบรรยากาศสวยๆจากกระจกบานใหญ่เป็นกระจกใสนะครับที่เราสามารถมองจากห้องนอนของเราเลยข้างหน้าคือภูเขานะครับเห็นกันแบบชัดๆมันจะมีหมอกนะฮะลอยเหนือสายน้ำนะฮะมองขึ้นไปข้างหน่อยนึงก็จะมีเมฆลอยผ่านภูเขาผ่านหน้าห้องเราไปมองนอนจากที่นอนมองผ่านหน้าต่างออกไปก็สวยละแต่บางคนต้องการสัมผัสธรรมชาติก็ออกไปตรงระเบียงด้านหน้าเนี่ยจิบกาแฟจิบชาตรงนั้นได้เลยเพราะว่าทีมงานทางร้านทางที่เนี่ยเขาจัดให้เรียบร้อยเลยนะฮะมื้อเช้าก็โอ้โหเรียกได้ว่าคุณฟินมากแหละนะครับฉะนั้นลองแวะไปที่แฟเมียงคาเฟ่นะครับบอกว่าฟังจากอสมทเชียงใหม่ส่วนลดพิเศษให้ทุกอย่างทั้งอาหารเครื่องดื่มที่พักห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงมีทั้งแบบindoor outdoor บ้านหลังใหญ่ขนาดใหญ่รองรับได้หลายสิบคนเลยนะครับลองโทรสอบถามก่อนก็ได้ที่061
0612842882นะครับ0612842882หรือเข้าไปดูทางเพจ Facebook Famiang Cafe ก่อนก็ได้ครับไปดูภาพสวยๆของทางเพจของเขาแล้วตัดสินใจได้ง่ายมากเลยนะฮะ

0: แทบจะลืมนักร้องคนนี้ไปเลยนานมากแล้วเหมือนกันครับไม่ได้ฟังเพลงนี้เสียงร้องกับคุณอิทธิพลบำรุงกุลนะครับสะใจเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะกลับมาในเบรกครึ่งชั่วโมงหน้าครับในชั่วโมงของเพลงลูกกรุงนะฮะมีคนฟังบอกว่าบางทีก็หาเพลงที่บางทีเราลืมศิลปินเหล่านั้นไปบ้างก็ได้นะครับเพราะบางทีเราก็จะคุ้นเคยกับศิลปินที่เราเปิดกันอยู่บ่อยๆฟังเพลงที่เรารู้จักกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมฮะบางทีหาเพลงหรือศิลปินที่เราอาจจะฮะไม่ได้ฟังตั้งนานแล้วคนนี้อย่างเงี้ยก็จะสรรหามาฟังด้วยกันบ้างก็ดีนะครับขอบคุณมากๆจากคุณฟังที่แนะนำเข้ามานะฮะทั้งสมาชิกในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่แล้วก็ทาง LINE ID ของอสมทเชียงใหม่ด้วยเช่นกันนะครับ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
4: Mcard Radio Mcard Radio 100.75 MHz 100.75

ีคุณฟังบอกว่าแหมศิลปินบางท่านเราก็ลืมไปแล้วเหมือนกันคุณมนูนเทพประธานเสียงร้องของเขานะครับผิดทางรักนะฮะเพลงนี้น่าสนใจตรงที่ว่ามันมีแรงบันดาลใจจากครูผู้แต่งเพลงก็คือครูเนรัญชรานะครับครูเนรัญชรานี่ก็คือเป็นนามปากกานะฮะก็คือจากอากาศเอกสติทิพย์นะครับที่เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยทีนี้เขาคาดว่านะฮะตอนที่บันทึกเสียงครั้งแรกที่คุณมนูนเทพประธานเนี่ยบันทึกเอาไว้เมื่อปีพ.ศ.2505ตอนนั้น มีคุณผู้ฟัง ไม่ใช่คุณผู้ฟังฮะมีการบันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็มีการส่งข้อมูลมานะฮะว่าเพลงนี้ครูเนรัญชราได้แรงบันดาลใจมาจากเดี๋ยวขออ่านแป๊บนึงนะฮะการแต่งเพลงนี้จากการเดินห้างสรรพสินค้าแล้วไปดูโฆษณาสินค้าต่างๆที่มีการลดแลกแจกแถมตลอดจนมีช่วงนาทีทองที่ลดราคามากเป็นพิเศษทำให้เกิดคำร้องท่อนแยกที่ว่าถ้ารู้ตัวเสียนาทีแรกพระเจ้าเอารักมาแจกก็คงไม่รับมาครองคงจะเมินหนีหน้าไม่มองหนีนาทีทองที่เคลือบด้วยความระทมผมกำลังจะเดาๆอะไรบางอย่างจากประโยคเพลงนี้ฮะประมาณว่า เราไปซื้อของในห้างละซื้ออะไรบางอย่างมาละนะครับแล้วพอเดินผ่านตรงที่เขากำลังทำโปรโมชั่นพิเศษมีนาทีทองสินค้าประเภทเดียวกันเราซื้อราคาสมมติเราซื้อมาอันนี้100ลดนาทีนี้นาทีทองเหลือ50บาทอย่างเงี้ยโอ้โหเจ็บใจจี๊ดๆเลยแหละสินค้าเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันนะครับเราซื้อมาก่อนนั้นๆ100แล้วพอผ่านมาตรงที่นาทีทองรู้งี้มางี้ก่อนก็ได้ประคงประมาณนั้นแหละฮะแต่ทีนี้เพลงนี้โด่งดังถึงขั้นมีการทำหนังขึ้นมาชื่อว่าผิดทางรักนะครับในช่วงปีพ.ศ.2521ตอนนั้นก็จะมีคุณสมบัติเมธินีนะครับคุณพิสมัยวิไลศักดิ์แสดงคู่กันคุณยอดชายเมฆสุวรรณกับคุณนวรัตน์ยุคตนันด้วยแล้วก็ว่ากันว่าเพลงนี้คุณพิสมัยวิไลศักดิ์ก็เป็นผู้ที่ร้องเพลงนี้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยผิดทางรักนะครับแต่ว่าต้นฉบับก็คือคุณมนูนเทพประธานจากคุณผู้ฟังที่ถามถึงนักร้องท่านนี้เข้ามานะฮะก็ไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันขอบคุณมากๆนะครับกับข้อมูลที่แชร์และส่งมาอย่างนี้ผมก็โอเคอ่านแล้วสนุกด้วยนะครับบางทีข้อมูลจากคุณผู้ฟังเนี่ยผมก็เอามาแชร์กันนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่อ่านแล้วก็สนุกดีอ่ะได้เพลงด้วยได้ข้อมูลจากคุณผู้ฟังด้วยนะครับถามถึงเสียงร้องของคุณกุ้งมีหนวดเข้ามานะฮะคุณกุ้งกิติคุณเชียนสงผมเลือกเพลงนี้มาฟังด้วยกันนะครับ

เสียงร้องของคุณวินัยพันธุรักครับวคอรอรักเดี๋ยวรุ่นใหม่จะไม่รู้จักแล้วนะฮะว่าวคอย่อมาจากอะไรวิทยาลัยครูนะครับนะฮะตอนนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏไปแล้วนะครับคุณกุ้งกิติคุณเชียนส่งผมเลือกเพลงเท่านี้ก็ตรงมาฟังด้วยกันนะครับก่อนนั้นขอบคุณมากๆครับในข้อความทางไลน์ ID ไลน์ที่เข้ามาเพิ่มเพื่อนกันด้วยนะครับ ID ไลน์ที่ mcotcm10075 นะครับ mcotcm10075 แล้วก็สมาชิกในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่เดี๋ยวผมตอบรับข้อความซะหน่อยดีกว่าแป๊บนึงนะฮะเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆจากใน LINE Open Chat นะครับบอกว่าอะไรนะเนี่ยฮะนักร้องที่หลายคนลืมไปแล้วนะครับเปิดบ้างก็ได้นะถ้าคุณสุริยันบุญยศนี่เปิดอยู่บ่อยนะครับคุณสามารถบริบูรณ์นี่เอาคุณสามารถบริบูรณ์เวทนี่ยังไม่ได้เปิดเลยแต่คุณมนูนเทพธาตุไปสักครู่นี้นะครับนี่ขอบคุณมากๆเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าสัปดาห์หน้าถ้าเป็นไปได้ก็ขอเป็นนักร้องหญิงบ้างที่ลืมไปแล้วอย่างเช่น คุณรัตวรรณนะครับรัตวรรณประวัติวงศ์อุมาพรเพียงพิษอย่างเงี้ยนะฮะโอเคเดี๋ยวค่อยทำกันบ้านหาข้อความหาข้อมูลหาเพลงมาเปิดให้ฟังกันด้วยนะครับสวัสดีป้าทิพย์ณเชียงใหม่ด้วยนะฮะวันนี้มีตักบาตรเช้าวันอาทิตย์เหมือนเดิมครับแต่วันนี้ฝนตกก็เลยมีการจัดกิจกรรมในวิหารวัดพระสิงห์นะครับก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับกับกิจกรรมทำบุญตักบาตรยามเช้าวันอาทิตย์ที่วันนี้ก็พอดีฝนตกนะฮะก็เอาพื้นที่ปลอดภัยไว้ก่อนก็เลยไปทำบุญตักบาตรพระในวิหารนะครับวัดพระสิงห์ไอแมว MP3 นะครับไอแมวทักทายเข้ามาบอกว่าลุงแมวฮ้องเพลงได้ทุกเพลงที่เปิดวันนี้เลยอันนี้เขาฉายา MP3 เพลงอะไรเปิดมาร้องได้หมดร้องได้วันค่ำคืนหุ่งคนนี้คุณเอ็ดดี้3สวัสดีครับเปิดเพลงให้แล้วนะฮะสวัสดีคุณติ๊กด้วยนะครับเดือน7เจ้าไม่มาจะเข้าพรรษายิ่งพาใจเศร้าได้สักครู่นะฮะไอ้ฟ้าห้ามเปิดเพลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณเดชาสักครู่นะครับถามถึงงานของคุณธานินทร์อินทรเทพสวัสดีคุณศรีนวลด้วยนะครับโอ้คุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาเดี๋ยวหาก่อนสวัสดีคุณศักดิ์เกษมด้วยนะครับพี่นิ้งชนนันมาแล้วนะครับคุณนิรันดร์สวัสดีครับคุณกุ้งมีหนวดเปิดไปละนะฮะคุณสิริกุลสวัสดีครับคุณอรทัยฟังจากระยองนะฮะป้าต้อยสุภัตราทักทายเข้ามาครับอาจารย์แสงดาวนะครับคุณรุ่งนะครับเช้าวันนี้เป็นไงบ้างฮะที่บ้านคุณกระบี่ทุตภักดีวิจิตรนะครับสวัสดีพี่น้องจิรัญญาด้วยนะครับพี่น้อยสวัสดีด้วยฮะคุณทันพิสิทธิ์นะครับคุณแม็กแม็กโอ้เมื่อกี้เพลงอะไรนะเดี๋ยวการประเทศเจ้าขาของลินจงเหรอฮะถ้าทันนะผมวันนี้คิวยาวจริงๆสวัสดีคุณเรวัตด้วยนะครับผีเสื้อกับดอกไม้เปิดให้แล้วคุณสมพลนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่หน่อยนะฮะคุณวรวุฒิด้วยนะครับอาจารย์ศรีสมรโอ้รักต่างแดนไม่ทันละย่าเล็กหลานผู้ผาสวัสดีครับเปิดเพลงให้แล้วด้วยนะฮะแล้วก็มีคุณสุรัตวีนะครับไอ้ไก่สกุลจุมประมาณครับคุณภาวัตสี่ห้าเก้านะครับไอ้สมศักดิ์ลาน้อยมาแล้วนะฮะคุณสมบูรณ์สวัสดีครับไอ้วันดำครับผมนะฮะแล้วก็มีคุณสุภัสสุพรมนะครับคุณแจ็คหลังมช.ประตูวิศวะพี่ติ๋วคุณสุนทรีจากลำปางพี่หน่อยอีกหนึ่งหน่อยละกันนะครับคุณอนุทัยนะครับคุณมิตรสิริโชตคุณพงษ์ชัยวัฒน์จากน่านคุณพิมลนะครับคุณสถิตจากสิงห์บุรีพี่อำนวยนะครับแล้วก็มีคุณเพ็ญนภาสวัสดีด้วยนะครับพี่จุ๊บมาแล้วนะครับเพิ่มเติมมาอีกก็คือมีคุณอนุเทพสวัสดีครับคุณป๊อกมาแล้วนะฮะคุณป๊อกทักทายเข้ามาแล้วก็มีคุณเลิศฤทธิ์นะครับคุณเลิศฤทธิ์บอกว่าช่วงท้ายๆถ้าพอมีเวลาขอคอยกุ้งมีหนวดเปิดแล้วเดี๋ยวขอเว้นก่อนจะได้คิวเพลงคนอื่นด้วยครับประทิปขออภัยเอาไว้โอกาสต่อไปดีกว่านะฮะเรื่องเพลงนี้มาฟังกันบ้างครับเสียงร้องของคุณธานินทร์อินทรเทพจากคุณผู้ฟังที่ถามถึงเพลงนี้เข้ามานะครับเพื่อเป็นการบอกว่าบางเพลงไม่ได้เปิดให้ต้องขออภัยด้วยนะครับ

ขออภัยอีกคนหนึ่งก็ต้องผิดหวังไปคนหนึ่งก็ต้องนะครับเข้าสู่ประตูวิวาได้เวลาพักฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.นะครับสักครู่แล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นช่วงของลูกทุ่งแล้วครับเป็นแม่ไม้เพลงไทยใช้คำว่าลูกทุ่งคลาสสิกหรือว่าลูกทุ่งมาตรฐานดีกว่านะครับที่เป็นแม่ไม้เพลงไทยที่เดิมๆหน่อยนะครับถ้าเป็นลูกทุ่งแบบใหม่ๆมาต้องขออภัยที่อาจจะไม่ได้เปิดให้เลยนะฮะมีเพลงของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาผมเลือกเพลงนี้มาทิ้งท้ายให้ละกันแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้แหละครับเราอนุรักษ์เพลงเก่าด้วยกัน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงถึง10โมงประจำการนะครับกับงานของคณะสุนทราภรณ์10โมงถึง11โมงก็จะเป็นเพลงลูกกรุงแบบนี้แหละครับช่วงหน้าแม่ไม้เพลงไทยนะครับอยู่กับผมวสุรมสุริยะวงศ์ครับ

0: ขณะนี้เวลา 11:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: โดยดาราการทองลิ่มตำรวจคุมตัวอุทัยชี้จุดทิ้งถุงผ้าช้างซุกยาเสพติดพลตำรวจตรีธีรเดช ธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าความคืบหน้าล่าสุดหลังการจับกุมนายอุทัยขณะพิวัตรอายุ47ปีผู้ต้องหาในคดีอาชญากรรมข้ามชาติบุคคลที่ปรากฏในคลิปวงจรปิดทำหน้าที่ถือกล่องที่มีถุงผ้ายาเสพติดส่งให้นางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยและนายอาติราสุเพียรอายุ59ปีเจ้าของรถโตโยต้าได้ทำบันทึกจับกุมและแจ้งข้อหาขณะนี้ได้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองให้กับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัวไว้แล้วเบื้องต้นนายอุทัยผู้ต้องหาปฏิเสธไม่รู้จักกับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยโดยรับจ้างให้มาส่งกล่องของให้เท่านั้นยอมรับสารภาพว่าได้รับกระเป๋าบรรจุเฮโรอีนมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยรับค่าจ้างเป็นเงิน 60,000 บาทต่อเที่ยวเพื่อนำไปส่งมอบให้กับแอร์โฮสเตสสาวจากนี้เร่งขยายผลไปทางต้นทางและปลายทางว่ามีการรับยามาจากผู้ใดและปลายทางผู้ที่จะมารับมอบยาเสพติดส่วนที่ผู้ต้องหาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้งไม่เป็นอุปสรรคทีมสืบสวนจะเร่งแกะรอยติดตามตัวผู้สั่งการนอกจากนี้ทีมสืบสวนได้คุมตัวนายอุทัยไปตรวจค้นและชี้จุดตามคำให้การที่อ้างว่านำกระเป๋าผ้าหลายใบที่เป็นพัสดุที่ถูกตีกลับจากซอยเสือใหญ่นำไปทิ้งตามทางริมถนนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและค้นอีกหลายจุดจนรุ่งเช้าด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยเบื้องต้นจากการสอบปากคำนายอุทัยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพปส.จะนำตัวไปฝากขังในวันพรุ่งนี้ส่วนการสืบสวนตรวจสอบพบว่านายอุทัยเพิ่งมีการเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หลังจากมีข่าวการจับกุมนางสาวมีนาและมีการทำลายยาเสพติดทิ้งจึงเชื่อว่ามีความชำนาญในการทำลายหลักฐานและทราบว่าตนเองขนส่งยาเสพติดโดยอ้างว่าเพิ่งทำเพียง3ครั้งเท่านั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลส่วนคนที่ใช้นามอวตารว่าบัญชีปริศนาโปรไฟล์แป้งที่แปลว่าแป้งทักชวนรับหิ้วของไปออสเตรเลียนั้นจากการสืบสวนพบว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่จัดหาคนหิ้วของไปส่งที่ประเทศปลายทางซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับนายอุทัยที่ส่งของในไทยซึ่งขบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขั้นตอนอยู่ระหว่างขยายผลทั้งในและต่างประเทศหมอเผยโรคทางเดินหายใจจากไวรัสที่สำคัญ4ตัวพบบ่อยมากขึ้นศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงโรคไวรัสทางเดินหายใจในแต่ละปีที่ให้ความสนใจมากและพบบ่อยจะมี4ตัวคือโควิด-19 ในธรรมชาติโควิดจะระบาดมากทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ปีนี้โควิดมาช้ามากเพิ่งจะเริ่มมีการระบาดและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกอย่างไรก็ตามความรุนแรงหรืออาการไม่มากไข้หวัดใหญ่ปีนี้เพิ่งเริ่มพบมากขึ้นส่วนใหญ่ยังเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H3N2 พบมากในเด็กนักเรียนและมีแนวโน้มที่จะระบาดตามโรงเรียนหรือแหล่งชุมชนรวมทั้งที่อยู่ของคนหมู่มากเช่นในเรือนจำไรโนไวรัสที่จริงระบาดมากทั้งปีแต่จะมีช่วงสูงสุดในฤดูฝนไวรัสนี้ส่วนใหญ่จะทำให้เกิดไข้หวัดเป็นไวรัสที่ไม่ชอบความร้อนดังนั้นจะมีการติดเชื้ออยู่ในคอและจมูกเป็นส่วนใหญ่บางครั้งอาจจะรุนแรงลงหลอดลมและทำให้หลอดลมอักเสบส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ซีพบได้เกือบทุกอายุแต่พบมากในเด็กนักเรียนและ RSV เริ่มเข้าสู่ฤดูประจำปีตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและจะไปสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนโรคนี้พบได้ทุกอายุเป็นแล้วอีกเป็นแล้วเป็นอีกบางคนเป็นทุกปีพบในเด็กเล็กต่ำกว่า1ปีและผู้สูงอายุเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนจะลดน้อยลงและหายไปเองสิ่งสำคัญในการป้องกันเช่นเดียวกับการป้องกันโควิด-19 คือการล้างมือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยในผู้ที่มีอาการหรือไม่สบายควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายของโรครวมทั้งรับประทานอาหารสะอาด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: ก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
7: Mcard RadioMCard Radio 100.75 MHz 100.75

รือมาฟังแบบ2เพลง2เวอร์ชันต่อเนื่องให้เลยแล้วกันนะครับวัยพศเพชรสุพรรณครับไม่เล่นมุกแล้วนะฮะหนุ่มนารอนางนะครับมีใครรู้บ้างว่าเขามีหนุ่มนารอนางภาค2ด้วยนี่แหละครับผมก็เลยเลือกมาเปิดฟังต่อเนื่องไปเลยแล้วกันนะฮะมีหนุ่มนารอนางแล้วก็หนุ่มนารอนางภาค2ของคุณวัยพศเพชรสุพรรณครับ11:14 นครับชั่วโมงของแม่ไม้เพลงไทยลูกทุ่งมาตรฐานลูกทุ่งคลาสสิกที่เราเลือกมาฟังด้วยกันกับวันอาทิตย์แบบนี้11 โมงถึงเที่ยงนะครับที่อสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับ

ียงร้องคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์กับเพลงคืนฝนตกนะครับเพลงนี้มีเกร็ดน่าสนใจดีเหมือนกันเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ครูไพบูลย์บุตรขันเป็นคนที่แต่งคำร้องทำนองเอาไว้เรียกได้ว่าคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์เนี่ยเป็นลูกศิษย์คนโปรดคนหนึ่งของครูไพบูลย์บุตรขันเลยก็ว่าได้บันทึกเสียงเอาไว้ในช่วงปีพ.ศ. 2511นะครับซึ่งตอนนั้นครูไพบูลย์บุตรขันเนี่ยทุ่มเทแต่งเพลงให้คุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์ให้โด่งดังนะฮะมีเพลงเป็นรายเดือนเลยครับเดือนเมษายนก็จะมีเพลงไอดินกลิ่นสาวเดือนมิถุนายนก็แต่งเพลงฝนเดือน6นี่แหละพอถึงเดือนสิงหาคมก็จะมีเพลงคืนฝนตกเพลงนี้นะครับแล้วก็เดือนตุลาคมก็จะมีเพลงน้ำลงเดือนยี่นะฮะเกี่ยวกับฟ้ากับฝนกับน้ำส่วนใหญ่แต่ทีนี้เพลงคืนฝนตกที่ผมเริ่มมาฟังด้วยกันเนี่ยครูไพบูลย์บุตรขันเนี่ยก็ถามข้อมูลรุ่งเพชรแหลมสิงห์ว่าถ้ากลับบ้านบ้านเกิดเนี่ยกลับยังไงนะฮะคุณรุ่งเพชรก็ตอบครูไปว่านั่งรถไฟจากบางกอกน้อยไปลงที่สถานีเขาย้อยครับแล้วต่อเรือหางยาวไปบ้านครูไพบูลย์จึงแทรกข้อมูลนี้ออกมาในเพลงถ้าพี่นั่งรถไฟกลับบ้านขอให้รถไฟตกรางวิ่งตกรางอย่างเงี้ยนะฮะต้องบอกว่าหลายๆเพลงเนี่ยก็จะมีข้อมูลจากตัวของคุณรุ่งเพชรแหละแล้วก็ครูไพบูลย์บุตรขันก็จะเอาเรื่องราวของความเป็นชีวิตของคุณรุ่งเพชรมาใส่ในเนื้อเพลงหลายเพลงแล้วก็เป็นคนที่ประกาศเลยนะฮะครูไพบูลย์บุตรขันประกาศเอาไว้ว่าจะแต่งเพลงให้รุ่งเพชรแหลมสิงห์ฟรี3เพลงถ้าเพลงไม่ดังไม่ต้องมาจ่ายค่าเพลงค่าลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นก็คือแต่งให้ฟรีๆไปเลยแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งทำรายได้มาก็แล้วแต่ว่าลุงเพชรนะจะให้ครูอย่างไรก็ไม่ได้มีการสัญญิงสัญญาหรือว่าการที่จะมีการพูดกันพูดคุยตกลงกันอย่างไรนะครับซึ่งคุณรุ่งเพชรเนี่ยเป็นคนที่กตัญญูนะฮะรู้คุณคนละครับก็เลยมีผลงานดีๆออกมาอย่างต่อเนื่องรู้ไหมครับว่าคุณรุ่งเพชรเนี่ยลงทุนทำแผ่นเสียงขายเองจากเงินออมในอาชีพครั้งที่เป็นทหารเสนารักษ์แผ่นเสียงขายดีตั้งแต่เพลงแรกก็คือไอดินกลิ่นสาวตอนนั้นได้เงินมา 70,000 บาทนะครับคุณรุ่งเพชรก็เอาไปแบ่งกับครูคนละครึ่ง 35,000 บาทในยุคนั้นคิดดูแล้วฮะ2511 70,000 บาทเท่าไหร่แล้วอะตอนหลังมาอีกเพลงก็คือเพลงฝนเดือน6ได้มาอีก 170,000 บาทก็เอาไปให้ครูไพบูลย์บุตรขัน 70,000 บาทนะครับซึ่งครูไพบูลย์บุตรขันรับเอาไว้ 70,000 บาทแล้วที่เหลือก็คืนให้กับรุ่งเพชรต่อบอกว่านี่คือความพยายามและความตั้งใจที่จะมอบให้กับลูกศิษย์คนนี้นะครับก็เลยเป็นเรื่องของที่มาที่ไปว่า3เพลงไม่ดังไม่เก็บตังค์นะจ๊ะนั่นแหละครับเลือกเพลงของคุณรุ่งเพชรมาฟังด้วยกันนะครับยังอยู่ในช่วงของแม่ไม้เพลงไทยกลิ่นอายลูกทุ่งจำเพลงนี้กันได้อยู่ไหมครับ

ซ้อนเพชรซ้อนสุพรรณครับเข้าเวรรอมีคุณผู้ฟังถามมาว่าจะมีโปรแกรมของการไลฟ์ TikTok ของนักจัดรายการอสมทเชียงใหม่ไหมนะครับหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเรามีการทดลองกันก่อนนะครับกับทางพี่อ้อทัดดาวพี่หนูสมเกียรติเนี่ยตอนนั้นคือเราไลฟ์แบบง่ายๆก่อนก็คือโทรศัพท์มือถือนี่แหละแล้วก็ตั้งดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างฟังเสียงฟังการพูดคุยการโต้ตอบหรือว่าฟีดแบ็กก็ว่ากันไปก็ถือว่าภาพรวมไปได้ดีเลยครับมีฟีดแบ็กกลับมาดีจากการไลฟ์ TikTok เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็มีแฟนรายการบอกว่าจะไลฟ์อีกไหมวันไหนอย่างไรมีโปรแกรมอย่างน้อยๆขออาทิตย์ละครั้งก็ยังดีของนักจัดรายการแต่ละท่านด้วยเนี่ยนะก็ตอนนี้วางโปรแกรมไว้อยู่ครับหนึ่งก็คือการวางโปรแกรมในช่วงเวลาที่น่าจะมีการไลฟ์แหละทีนี้ใครสะดวกช่วงเวลาไหนอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาตกลงกันอีกทีขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการเขาเรียกว่านำเสียงสัญญาณเข้าระบบให้มันดูชัดขึ้นให้ฟังแล้วเพลินขึ้นนะฮะเพราะตอนนั้นมันก็จะเป็นเสียงจากในห้องส่งห้องจัดรายการใช่ไหมฮะมันก็จะเสียงออกก้องๆไกลๆหน่อยนะครับแต่ก็พอได้ยินแต่มันมีความใกล้ชิดกับ คุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะได้คุยกันได้โต้ตอบกันหลายท่านก็ซื้อดอกไม้ให้ซื้อมงกุฎมาให้อย่างเงี้ยโอ้โหน่ารักนี่คือครั้งแรกที่อสมทเชียงใหม่ลองไลฟ์ผ่าน TikTok ดูจริงๆเราก็มีไลฟ์นะครับแต่เป็นไลฟ์ข่าวสารในช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทางเพจ Facebook อสมทเชียงใหม่กับ YouTube ของอสมทเชียงใหม่เนี่ยยังไงก็จะได้เห็นการไลฟ์ของนักจัดรายการของเราในการคุยข่าวเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับก็เข้าไปดูใน Facebook Fanpage ได้นะครับอสมทเชียงใหม่หรือจะเป็นทาง YouTube ก็ได้แต่ส่วน TikTok เนี่ยเดี๋ยวอีกนิดนึงครับกำลังวางทางเทคนิคโปรแกรมรายการอยู่นะครับก็เผื่อจะได้จะเจอเห็นหน้าค่าตากันมากขึ้นเพราะว่าต้องเข้าใจฮะมันดิสรัปต์กับเรื่องของโลกออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในงานสื่อสารมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียงก็จะเป็นวิทยุกระจายออนไลน์ด้วยนะฮะนอกจากกระจายเสียงก็ต้องกระจายออนไลน์กันด้วยเดี๋ยวมาย้ำๆเกี่ยวกับเรื่องของคอมมูแม็กซ์นะครับเผื่อว่าหน่วยงานไหนที่สนใจที่จะเข้ารับอบรมกับเราเนี่ยฟรีนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะฮะมีคุณผู้ฟังบอกว่ารถหนาแน่นมากมาส่งลูกสาวสอบกพ.นะครับก็ขอให้คุณลูกได้คะแนนดีๆนะครับขอให้ได้นะครับสอบกพ.รถเยอะฮะยังไงก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเมื่อกี้คุณป๊อกจากสงขลาบอกว่าสงขลาเช้านี้อากาศดีมาก แต่เชียงใหม่ครึ้มๆฮะภาคเหนือครึ้มๆอาจจะมีฝนอยู่นะครับต่อเนื่องอยู่กับช็อปมาเนียกันก่อนครับฝากเอาไว้กับดินเน่านะฮะทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตไม่ได้ผลใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดสภาพดินบางทีมันเสียไปแล้วครับจากการใช้ปุ๋ยเคมีหรือการทำให้หน้าดินมันเสียหายจากธาตุอาหารในดินที่มันสูญเสียไปนะครับทำให้ดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มจะทำยังไงให้กลับมาร่วนสวยและอุดมสมบูรณ์เพื่อทำการเพาะปลูกอีกครั้งเรานำเสนอดินเน่านะครับที่เป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์เป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวาครับด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้กับพืชนั้นสามารถดูดซึมได้เร็วขึ้นนะครับการใช้งานง่ายมากฮะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200-500 ลิตรก็ได้แล้วครับฉีดพ่นลงดินตรงๆเลยสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5-7 ไร่ต่อ1ขวดนะครับช็อปมาเนียของเรามีโปรโมชั่นวันนี้ครับซื้อดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมารอีก1ซองทั้งหมดนี้ให้คุณในราคาเพียง699บาทครอบคลุมของการปรับปรุงดินเนี่ยกว่า10ไร่ได้สบายๆสนใจโทรสั่งซื้อครับที่02-114-3990นะครับ02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ

0: คุณผู้ฟังถามถึงงานของคุณชัยชนะบุญโชตินะครับใจนางเหมือนทางรถเพลงนี้คำร้องทำนองโดยครูฉลองการะเกดนะครับเพลงที่ตอนนั้นได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจังหวะที่มันสนุกแล้วก็เป็นคำเปรียบเปรยต่อผู้หญิงพูดง่ายๆคือต่อว่าผู้หญิงพอสมควรเลยแหละว่าเธอเนี่ยเป็นเหมือนเส้นทางถนนที่มันคดเคี้ยวไปมาขณะที่ผู้ชายเนี่ยก็คือคนที่ขับรถขับเคลื่อนบนเส้นทางของเธอนั่นแหละครับมันคดเคี้ยวเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาคนขับมาบางทีก็ต้องมีอันเบรกไม่ทันยางแบนพลิกคว่ำแหละครับพอจะทำอันนี้ไปสักหน่อยก็จะได้ละจะได้ละแม่สาบเบรกไม่ขนาดเลยครับเบรกอี๊ดปอมตันสาบไม่เบรกขนาดเพราะเธออีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคดเคี้ยวไม่ทันจริงๆนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงในยุคนั้นที่ได้จังหวะสนุกเหมือนกันนะครับจากคุณผู้ฟังที่ถามถึงเข้ามาในช่วงของไม้ไม้เพลงไทยเพลงไอลูกทุ่งนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะกลับมาในเบรกครึ่งชั่วโมงถัดไปครับยังมีเวลากับการเลือกเพลงมาฟังด้วยกันนะครับที่อสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

สียงร้องของคุณไพรวันลูกเพชรครับคำเตือนของพี่ต่อเนื่องจากก่อนในนั้นคุณผู้ฟังถามถึงเข้ามากับพนมนพรเพลงสุขีเถิดที่รักนะครับครึ่งชั่วโมงหลังในช่วงของลูกทุ่งนะครับมาตรฐานลูกทุ่งคลาสสิกที่เรียกว่าเป็นแม่ไม้เพลงไทยทุกวันอาทิตย์แบบนี้ครับ 11:00 น.ถึงเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่นะครับขยับช่วงเวลามาในยุคของลูกทุ่งเฟื่องฟูหลายๆคนน่าจะจำกันได้กับศิลปินลูกทุ่งอย่างเหล่านั้นนะฮะยุครุ่งเรืองของเขาแหละครับ

เอกพจน์วงนาคนะครับทหารเกณฑ์คนจนต่อเนื่องจากก่อนนั้นคุณสายันสัญญากับห้องนอนคนจนครับแม่ทำไมมันน่าเห็นใจซะขนาดนี้อะไรก็จนไปหมดแต่บางทีก็มีสาวๆที่เขาอาจจะเห็นใจอยู่บ้างขอลองฟังดูว่าจะพูดถูกใจเขาหรือเปล่าแล้วถูกใจเขาก็อาจจะอยากฟังซ้ำ

เสียงร้องของคุณสรินทานิยากรนะครับอยากฟังซ้ำขอบคุณมากๆฮะเดินทางปลอดภัยนะครับใช้รถใช้ถนนช่วงนี้อาจจะมีการจราจรที่หนาแน่นอยู่เนื่องจากว่ามีการสอบกพ.นะครับเส้นทางในตัวเมืองเชียงใหม่ก็อาจจะเรียกได้ว่าหนาแน่นหลายเส้นทางอยู่เหมือนกันฝากกิจกรรมของทางอสมทของเรานะครับที่จะมีการอบรมหลักสูตรคอมูแม็กซ์2026นะครับเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรที่คุณจะได้ด้วยภายใต้โครงการอบรมด้านการสื่อสารและการผลิตคอนเทนต์สำหรับหน่วยงานภาครัฐในยุคดิจิทัลที่จะช่วยพัฒนาทักษะการวางแผนการสื่อสารการคิดสร้างสรรค์ของคอนเทนต์แล้วก็การผลิตสื่อให้เข้าถึงและเข้าใจประชาชนเข้าถึงประชาชนได้ง่ายนะครับซึ่งในพื้นที่เชียงใหม่ลำพูนลำปางเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมอบรมได้นะครับซึ่งจะเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียงจริงของด้านการสื่อสารมีเวิร์กช็อปการผลิตคอนเทนต์แบบวิดีโอเขาเรียกว่าวิดีโอแบบแฮนด์ออนก็คือจับมือทำด้วยกันเลยนะครับเริ่มต้นตรงนี้ยังไงกดแบบไหนมาทำรูปแบบวางโปรแกรมยังไงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยากฮะแค่การใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู่ทุกวันนี้แหละเป็นการอบรมแบบออนไซต์นะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ของเราจะมีการอบรมในวันที่6สิงหาคมที่โรงแรมเมอร์เคียวนะครับฉะนั้นท่านที่สนใจนะฮะสมัครด่วนเรารับจำนวนจำกัดรุ่นละไม่เกิน100ท่านนะครับ100ท่านเท่านั้นสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมาอบรมฟรีกับเรานะครับแล้วก็มาทานมื้อเที่ยงด้วยกันช่วงเบรกก็อาจจะนั่งคุยกันนะครับแล้วก็มาหาไอเดียคุยกันว่าฉันอยากจะทำคอนเทนต์อะไรให้กับหน่วยงานหรือว่าหนึ่งเราจะพัฒนาตัวของเราเองเพื่อไปพัฒนาในเรื่องของรูปแบบอื่นๆได้อีกด้วยนะครับซึ่งก็สามารถที่จะสอบถามผ่านทางอสมทเชียงใหม่ครับทาง053-357-061นะครับโทรมาในวันเวลาทำการก็ได้นะครับ053-357-061แจ้งว่ามาจากหน่วยงานไหนนะครับพื้นที่เชียงใหม่ลำพูนลำปางสะดวกที่จะเข้ารับอบรมในวันที่6สิงหาคมก็สามารถแจ้งมาได้เลยเป็นการยกระดับการสื่อสารของภาครัฐให้ทันโลกทันสื่อเข้าถึงและเข้าใจประชาชนอย่างสร้างสรรค์ไปด้วยกันกับการอบรมคอมูแม็กซ์ของบมจ.อสมทในครั้งนี้นะครับมีคุณผู้ฟังถามถึงเสียงร้องของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เข้ามาครับเลือกเพลงนี้มาฟังด้วยกัน

นักร้องบ้านนอกนะครับพุ่มพวงดวงจันทร์ท้ายของรายการแล้วนะครับ 12:00 น.เดี๋ยวได้เวลาฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยผมกลับมาอีกทีก็วันจันทร์ถึงศุกร์ยามเช้าแหละครับ 8:00 น.เราเริ่มต้นทักทายกันนะครับกับช่วงของเพลงสากลเก่าแล้วก็ต่อด้วยเพลงไทยสตริงเก่านั่นเองนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ส่วนวันอาทิตย์ก็มาฟังเพลงด้วยกันแบบนี้แหละครับอนุรักษ์เพลงเก่าที่เป็นต้นฉบับทางบ้านเราบ้างนะฮะเพลงสุนทรภรณ์ลูกกรุงแล้วก็มาถึงแม่ไม้เพลงไทยทิ้งท้ายด้วยเสียงร้องของคุณสุนารีราชสีมากับสุดท้ายที่กรุงเทพนะครับขอบคุณกับการติดตามรับฟังครับที่ FM 100.75 อสมทเชียงใหม่วสุรมสุริยวงศ์ครับขอบคุณกับการติดตามรับฟังบุญรักษาครับ

0: ขณะนี้เวลา 12:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ถุงผ้าช้างซุกยาเสพติดก่อนทำบันทึกการจับกุมส่งพนักงานสอบสวนปส.เตรียมฝากขังพรุ่งนี้จอหรือกฎหมายเก่าปี2485อุดช่องโหว่ Forex และฟอกเงินเพิ่มโทษหนักติดคุกจริงบีบหน่วยงานต้องออกกฎระเบียบให้เสร็จภายใน120วันเพื่อให้ไทยเข้า OECD กลางปีหน้าโซล่าภาคประชาชนสมัครออนไลน์ได้แล้วผ่านเว็บไซต์กฟน.และกฟผ.เปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟลดค่าไฟใช้เองได้ขายไฟส่วนเกินสร้างรายได้สหรัฐฉลองวันชาติ250ปีอย่างยิ่งใหญ่แม้เผชิญกับสภาพอากาศคลื่นความร้อนรุนแรงทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยรวบรวมข่าวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่กันไปจนถึง 12:30 นกับวันนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569อยู่กับคุณพจนาถ ธนากุลดิฉันกฤติยาสินธุวราวันเรา2คนดำเนินรายการร่วมกันนะคะขอเริ่มกันที่ข่าวตำรวจคุมตัวนายอุทัยไปชี้จุดทิ้งถุงผ้าช้างซุกยาเสพติดก่อนที่จะทำบันทึกการจับกุมแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนนะคะทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีวันนี้ออกมาเปิดเผยว่าความคืบหน้าล่าสุดหลังจากที่มีการจับกุมนายอุทัยคณาพิวัตรอายุ47ปีคนนี้เป็นผู้ต้องหาในคดีอาชญากรรมข้ามชาติบุคคลที่ปรากฏในคลิปวงจรปิดทำหน้าที่ถือกล้องที่มีถุงผ้ายาเสพติดส่งให้กับแอร์สาวก็คือนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยและนายอติราสุเพียรอายุ59ปีเจ้าของรถโตโยต้าได้ทำบันทึกจับกุมแล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายไม่ได้รับอนุญาตและก็ร่วมกันส่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาเฮโรอีนนะคะออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะนี้ได้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองส่งให้แก่พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัวแล้วเบื้องต้นนายอุทัยผู้ต้องหาปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยโดยรับจ้างให้มาส่งกล่องของให้เท่านั้นและยอมรับสารภาพว่าได้รับกระเป๋าบรรจุเฮโรอีนมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 60,000 บาทต่อเที่ยวเพื่อที่จะนำส่งมอบต่อให้กับแอร์สาวแอร์โฮสเตสจากนี้ก็จะเร่งขยายผลไปถึงต้นทางแล้วก็ปลายทางว่ามีการรับยามาจากผู้ใดบ้างและปลายทางผู้ที่จะรับมอบยาเสพติดด้วยนะคะส่วนที่ผู้ต้องหาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้งไม่เป็นอุปสรรคทางทีมสืบสวนก็จะเร่งแกะรอยติดตามตัวผู้สั่งการนอกจากนี้ทางทีมสืบสวนได้คุมตัวนายอุทัยไปตรวจค้นและไปชี้จุดตามคำให้การที่อ้างว่านำกระเป๋าผ้าหลายๆใบที่เป็นพัสดุที่ถูกตีกลับจากซอยเสือใหญ่นำไปทิ้งตามริมถนนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและค้นอีกหลายๆจุดในรุ่งเช้าค่ะ
2: ทางด้านพ

0: ตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะเปิดเผยเบื้องต้นจากการสอบปากคำนายอุทัยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพโดยทางปศจะนำตัวไปฝากขังในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมค่ะส่วนการสืบสวนตรวจสอบพบว่านายอุทัยเพิ่งจะมีการเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หลังจากมีข่าวการจับกุมนางสาวมีนามีการทำลายยาเสพติดทิ้งก็เชื่อว่ามีความชำนาญในการทำลายหลักฐานทราบว่าตนขนส่งยาเสพติดค่ะอ้างว่าทำมาแค่3ครั้งเท่านั้นซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลส่วนคนที่ใช้ชื่ออวตารนะคะในบัญชีปริศนาโปรไฟล์แป้งที่แปลว่าแป้งทักชวนรับหิ้วส่งของไปยังออสเตรเลียจากการสืบสวนก็พบว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่จัดหาคนหิ้วไปส่งของที่ประเทศปลายทางเป็นคนละกลุ่มกับที่นายอุทัยส่งของในประเทศไทยค่ะซึ่งขบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่การทำเป็นขั้นตอนก็อยู่ระหว่างการขยายผลทั้งในและต่างประเทศค่ะ
1: ไปกันที่สน.ลุมพินีนะคะพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนผู้กำกับการสน.ลุมพินีได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหน่วยข่าวกรองทหารบกทหารเรือและภาคเศรษฐกิจซึ่งนำโดยพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ส.ส.อังคณาเนียมนิชกุลดร.แนนโฆษกคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดและส.ส.พีรพลกนกวลัยซึ่งเป็นโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมกว่า50นายทีเดียวนะคะก็ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสถานบริการ2แห่งซึ่งอยู่ใกล้กันภายในบริเวณซอยราชดำริ1แขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสว่าเป็นสถานบริการของกลุ่มบุคคลต่างด้าวที่อาจจะผิดกฎหมายทางผู้กำกับสน.ลุมพินีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบนักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติทั้งหญิงและชายทั้ง2แห่งประมาณ100คนส่วนใหญ่อยู่ในสภาพมึนเมาเจ้าหน้าที่จึงให้นักท่องเที่ยวทั้งหมดตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบมีนักท่องเที่ยวปัสสาวะสีม่วง1คนแต่ว่าภาพรวมนั้นไม่พบสิ่งผิดปกติโดยร้านทั้งสองแห่งเพิ่งเปิดบริการได้ไม่นานมีกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติส่วนผู้ดูแลและผู้จัดการร้านพบว่าเป็นคนไทยนะคะส่วนการตรวจสอบใบอนุญาตของร้านทั้งสองแห่งพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการรวมถึงยังมีความผิดเกี่ยวกับกรณีที่พนักงานร้านมีใบอนุญาตทำงานไม่ตรงกับนายจ้างที่ระบุไว้แล้วก็มีพนักงานแคชเชียร์เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับงานต้องห้ามประกอบที่เป็นอาชีพสงวนของโดยเฉพาะคนไทยรวมไปถึงดำเนินคดีกับพนักงานในร้านทั้งหมด15คนและนอกจากนี้ยังมีความผิดในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ตรวจพบปัสสาวะสีม่วงในคดียาเสพติด1คนหลังจากนี้ก็จะขยายผลตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบเปิดสถานบริการผิดกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางเจ้าหน้าที่ไปบุกยึดยาเสพติดรายใหญ่ได้5ล้านกว่าเม็ดนะคะโดยตำรวจตระเวนชายแดนปฏิบัติการตามนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดจากสายข่าวร่วมในการบูรณาการของทั้งตำรวจตระเวนชายแดน335และการข่าวของทหารกองกำลังผ่าเมืองค่ะได้มีการแจ้งให้ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนพันตำรวจตรีวีรวัฒน์ตายังได้ทราบว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบยาเสพติดเข้ามาใช้เส้นทางบ้านเมืองคองตำบลเมืองคองอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาสู่อำเภอแม่แตงลักลอบลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ชั้นในมีการเคลื่อนไหวมาพักคอยและซุกซ่อนในพื้นที่อำเภอแม่แตงค่ะเพื่อรอนายทุนเข้ามารับเป็นยาเสพติดจำนวนมากจึงได้มีการแจ้งผู้บังคับบัญชาวางแผนในการเข้าไปปราบปรามก่อนที่จะมีการขนไปจำหน่ายโดยเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการตั้งแต่เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงประมาณ 4:30 ของวันที่4กรกฎาคมต่อมานะคะก็พบว่าเห็นกลุ่มขบวนการตามสายข่าวแจ้งมาในหมู่บ้านเส้นทางถนนสาธารณะหมู่บ้านโป่งแสงทองตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงตรวจพบกระบะ4ประตูสีดำต้องสงสัยตามที่การข่าวแจ้งมาค่ะแต่ว่าคนร้ายนั้นไหวตัวทันก็ขับเข้าไปยังถนนสาธารณะหมู่บ้านโป่งแสงทองทิ้งรถหลบหนีรอดไปได้จากการตรวจสอบก็สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้1คนพร้อมกับรถกระบะนะคะแล้วก็มีรถเก๋งค่ะพบว่า พร้อมกับรถกระบะนะคะซึ่งในเก๋งของรถค่ะพบว่ามีถุงพลาสติกสีดำห่อหุ้มกระสอบฟางถุงปุ๋ยอีกชั้นหนึ่งข้างในบรรจุยาบ้าทั้งหมด23กระสอบกระสอบละ1ถึง21นะคะก็พบว่ามีตาประทับ999กระสอบละ 220,000 กว่าพันเม็ดรวมแล้วทั้งหมด 4,746,000 เม็ดส่วนกระสอบที่22ค่ะมีการประทับตรา999มีอยู่ 254,000 เม็ดและกระสอบที่23ประทับตรา Y-1 มี 200,000 เม็ดนับรวมทั้งหมดได้ 5,200,000 เม็ดค่ะผลการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่ามีหน้าที่ในการเช็คด่านจากจุดที่บริเวณแยกเวียงแหงเข้ามายังพื้นที่อำเภอแม่แตงเพื่อรอให้มีคนมารับอีกทีหนึ่งตกลงค่าจ้างกัน 5,000 บาทจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไปควบคุมตัวไว้เพื่อขยายผลติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
1: 12:10 นช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ติดมากว้า
1: มาติดตามข่าวดีเรื่องของโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะวันนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองลดภาระค่าไฟและจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบเป็นการเปิดทางให้ประชาชนก้าวจากผู้ใช้ไฟฟ้าสู่ผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศพร้อมมีส่วนช่วยในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวด้วยนะคะโครงการจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2.20 บาทต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ภายในระบบสมัครมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเอกสารที่ต้องใช้และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอย่างครบถ้วนซึ่งการเข้าร่วมโครงการนั้นมีขั้นตอนที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตรวจสอบระบบก่อนเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบเพื่อให้การเชื่อมต่อเป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยนางสาวรัชดาบอกว่ารัฐบาลนั้นมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบูรณาการการให้บริการแบบ one stop service นะคะลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนพร้อมผลักดันให้การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนก็เริ่มจากที่ครัวเรือนก่อนนะคะโครงการนี้ไม่เพียงช่วยลดค่าไฟของประชาชนแต่ว่ายังเปิดโอกาสให้ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมผลิตพลังงานสะอาดสร้างรายได้จากไฟฟ้าส่วนเกินและร่วมกันสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศต่อไปค่ะ
2: จุติหรือกฎหมายเก่าปี2485ค่ะเพื่ออุดช่องโหว่ Forex และการฟอกเงินเพิ่มโทษหนักติดคุกจริงบีบหน่วยงานต้องออกกฎระเบียบให้เสร็จใน120วันนายจุติไกรฤกษ์ประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงความคืบหน้าคดี Forex ค่ะว่าเปิดให้ผู้ที่ร้องเรียนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการโดยตรงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานปปงหลังจากที่ไม่เคยได้โอกาสในการมาชี้แจงพบช่องว่างทางกฎหมายที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงประชาชนมาลงทุนค่ะซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่เคยออกใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจซื้อขาย Forex ในประเทศไทยแก่บุคคลทั่วไปยกเว้นเพียงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเท่านั้นด้วยหลังจากนี้ตำรวจ DSI ปปง.จะติดตามยึดทรัพย์คืนสิ่งที่น่ากังวลและเป็นจุดอ่อนร้ายแรงของไทยก็คือเรื่องบทลงโทษการบังคับใช้กฎหมายพบว่ากฎหมายควบคุมเรื่อง Forex ในปัจจุบันเป็นกฎหมายเก่าตั้งแต่ปี2485มีโทษปรับเพียงแค่ 2,500 บาทค่ะมีโทษจำคุกแค่2ปีทำให้ผู้ทำผิดไม่เกรงกลัวยอมเสียค่าปรับแล้วก็คาดว่าจะได้รับการรอลงอาญาขณะเดียวกันกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็มีอัตราโทษจำคุกเพียง1ปีต่ำกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA ที่มีโทษจำคุกถึง5 ปีนะคะทั้งนี้ในคดีที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งคดีนี้ก็ถือว่าส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนี่ถือว่าเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยกฎหมายดีแต่คนบังคับใช้กฎหมายยังมีความบกพร่องพฤติกรรมของโจรก็หลีกเลี่ยงการสอบสวนจับกุมของเจ้าหน้าที่ต่อไปต้องทำให้เห็นว่าคนทำผิดต้องติดคุกจริงรัฐบาลชุดนี้มีความมุ่งมั่นปราบปรามสแกมเมอร์ขจัดกระบวนการฟอกเงินและส่งสัญญาณที่รุนแรงไปยังนักลงทุนต่างชาติว่าประเทศไทยจะไม่เป็นเมืองหลวงของธุรกิจสีเทาอีกต่อไปตลาดทุนไทยต้องโปร่งใสและปลอดภัยเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาค่ะทางคณะกรรมการจะไม่รอขั้นตอนตามปกติโดยส.ส.จะเป็นผู้เสนอร่างแก้ไขกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเองหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลและสรุปจุดอ่อนกฎหมายปี2485มาเรียบร้อยแล้วคณะทำกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติการลดระยะเวลาการออกกฎระเบียบรองรับจากเดิม240วันลดเหลือเพียง120วันค่ะเพราะว่าไทยกำลังสู่การประเมินด้านการปราบปรามการฟอกเงินในวันที่30มิถุนายนปีหน้าทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการออกกฎหมายใหม่ปิดช่องโหว่สำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตค่ะ
1: รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและสมดุลโดยเร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่ไปกับการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกพื้นที่ป่าพร้อมกับบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเรื่องนี้ทางนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามการดำเนินงานของชุดเฉพาะกิจอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างใกล้ชิดภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ติดตามได้ติดประกาศแจ้งให้ผู้ที่ครอบครองอิมฮูฟฮิลรีสอร์ทนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นคดีที่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วก็รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในระยะเวลา15วันล่าสุดนั้นผู้ครอบครองได้เข้าพบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อยื่นหนังสือขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตนเองและเริ่มดำเนินการรื้อถอนทันทีก่อนที่จะครบกำหนดพร้อมให้เจ้าหน้าที่อุทยานควบคุมตรวจสอบและติดตามการรื้อถอนอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติโดยเร็วที่สุดนะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลยืนยันหลักการดำเนินงานที่ชัดเจนก็คือคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิในที่ดินอย่างเป็นธรรมโดยเร่งพิสูจน์สิทธิที่ดินทำกินรายแปลงด้วยความโปร่งใสและขณะเดียวกันจะดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกพื้นที่ป่าอย่างเท่าเทียมไม่มีข้อยกเว้นเมื่อคดีถึงที่สุดจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและคืนพื้นที่ให้รัฐตามกฎหมายและนอกจากนี้นะคะในส่วนของการดำเนินการตามพื้นที่ไร่รักฟ้าภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้มีการบังคับใช้กฎหมายจนสามารถทวงคืนพื้นที่ได้แล้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อพัฒนาเป็นจุดชมวิวเอราวัณนครินทร์ภายใต้ระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ไม่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรที่กระทบต่อธรรมชาติใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างเหมาะสมเพื่อให้พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูกลับมาทำหน้าที่เป็นแหล่งต้นน้ำและถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าได้อย่างสมบูรณ์นะคะซึ่งการเปิดพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวจะดำเนินภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งการจัดตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยวและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจการบูรณาการความร่วมมือกับตำรวจในพื้นที่การกำหนดเส้นทางศึกษาทางธรรมชาติและจุดถ่ายภาพที่ปลอดภัยรวมไปถึงการติดตั้งป้ายเตือนและระบบดูแลนักท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนนะคะซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์การคุ้มครองสิทธิของประชาชนและการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ที่บุกรุกอย่างจริงจังเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่

0: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะผลโพลค่ะเปิดเผยผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองโดยนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ค่ะเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2ทับ2569เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะพบว่าอันดับ1ร้อยละ 26.08 ระบุว่าเป็นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพรรคประชาชนอันดับที่2ร้อยละ 21.68 ค่ะเป็นนายอนุทินชาญวิรกูลพรรคภูมิใจไทยอันดับ3 11.80% นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์อันดับ4ค่ะนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์จากพรรคเพื่อไทยอันดับ5ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6เป็นนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมจากพรรคไทยพรรคดีอันดับ7คุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์พรรคไทยสร้างไทยอันดับ8พลเอกรังสีกิติยานทรัพย์พรรคเศรษฐกิจอันดับที่9พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสพรรคเสรีรวมไทยอันดับ10นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ11เป็นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์พรรคเพื่อไทยและร้อยละ 3.68 ระบุอื่นๆค่ะอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจากพรรคกล้าทำท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนวันนี้พบว่าอันดับ1ร้อยละ 34.8 เป็นพรรคประชาชนอันดับ2ร้อยละ 17 พรรคภูมิใจไทยอันดับ3 16.84 พรรคเพื่อไทยอันดับ 4 12.80% พรรคประชาธิปัตย์อันดับ5ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6ค่ะพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ7พรรคไทยพรรคดีอันดับ8พรรคเศรษฐกิจอันดับ9พรรคไทยสร้างไทยอันดับ10พรรคเสรีรวมไทยและอื่นๆอาทิพรรคกล้าทำพรรคพลังประชารัฐพรรคโอกาสใหม่พรรคประชาชาติและพรรคไทยรวมพลังค่ะ
1: ไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุโซนร้อนไมซักนะคะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะบริเวณรอบเขาสะบาบส่งผลให้น้ำป่าจากน้ำตกคลองนารายไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำของตำบลคลองนารายและพื้นที่ใกล้เคียงเริ่มล้นตลิ่งนะคะมีผลทำให้บ้านเรือนที่อยู่ริมคลองแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมเป็นประจำนะคะเทศบาลตำบลพระพลานารายได้นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกกำจัดวัชพืชเศษขยะผักตบชวาในลำคลองเพื่อที่จะเปิดช่องทางน้ำให้ไหลได้สะดวกแต่ว่าอย่างไรก็ตามได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อาศัยที่เป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ริมคลองพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมซ้ำซากให้ระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษทั้งผลกระทบจากน้ำและสัตว์เลื้อยคลานที่หลบภัยรวมทั้งระวังเด็กที่อาจจะออกไปเล่นน้ำและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะจากผลกระทบพายุโซนร้อนไมซักส่งผลให้มีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่6กรกฎาคมก็คือถึงวันพรุ่งนี้และหากต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรศัพท์สายด่วนแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ที่หมายเลข039-389-538ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: รัฐบาลมุ่งดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หนุนสิทธิประโยชน์ช่วงตั้งครรภ์ค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงบุตรผ่านสิทธิประโยชน์กรณีตั้งครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพกรณีคลอดบุตรส่งเคราะห์บุตรเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตครอบครัวของผู้ประกันตนค่ะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39ที่มีบุตรจะได้รับเงินที่เป็นสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม3กรณีด้วยกันกรณีที่1ค่ะคือค่าตรวจและฝากครรภ์ผู้ประกันตนหญิงรวมถึงผู้ประกันตนชายสามารถเบิกค่าตรวจและค่าฝากครรภ์โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาทโดยแบ่งตามเกณฑ์อัตราได้แก่อายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริง500บาทอายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า20สัปดาห์แต่ไม่เกิน28สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า28สัปดาห์แต่ไม่เกิน32สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทอายุครรภ์มากกว่า32สัปดาห์ถึง40สัปดาห์ขึ้นไปจ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทนะคะโดยผู้ประกันตนต้องแนบ ใบรับรองแพทย์สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กพร้อมใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลสำเนาทะเบียนสมรสหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสเพื่อประกอบการยื่นขอรับสิทธิ์ส่วนในกรณีที่2ค่ะก็คือกรณีคลอดบุตรผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตร 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่เกินจำนวนจำกัดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะส่วนกรณีที่3กรณีสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่มีการนำส่งเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์โดยจะจ่ายให้กับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุครบ6ปีบริบูรณ์เดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนนะคะซึ่งรัฐบาลก็มุ่งเน้นให้ได้รับสิทธิ์ที่ประโยชน์อย่างครบถ้วนทั้งการฝากครรภ์คลอดบุตรและการส่งเคราะห์บุตรค่ะ
1: วันนี้นะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงโรคไวรัสทางเดินหายใจในแต่ละปีที่มีความสนใจมากแล้วก็พบบ่อย4ตัวตัวแรกก็คือโควิด19ในธรรมชาติโควิดนั้นจะระบาดมากทุกปีเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ว่าปีนี้โควิดมาช้ามากนะคะเพิ่งจะเริ่มมีการระบาดแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามโรคนี้ความรุนแรงหรือว่าอาการนั้นไม่มากต่อมาคือไข้หวัดใหญ่ปีนี้เพิ่งเริ่มพบมากขึ้นส่วนใหญ่ยังเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A พบมากในเด็กนักเรียนและมีแนวโน้มที่จะระบาดตามโรงเรียนหรือแหล่งชุมชนรวมไปถึงผู้คนที่อยู่ในหมู่มากอย่างเช่นในเรือนจำนะคะอีกโรคหนึ่งก็คือไรโนไวรัสที่จริงระบาดมากทั้งปีแต่ว่าจะมีช่วงสูงสุดก็คือช่วงฤดูฝนไวรัสนี้ส่วนใหญ่ทำให้เกิดไข้หวัดเป็นไวรัสที่ไม่ชอบความร้อนดังนั้นจะมีการติดเชื้ออยู่ในคอและจมูกเป็นส่วนใหญ่บางครั้งอาจจะรุนแรงลงหลอดลมได้และทำให้หลอดลมอักเสบส่วนใหญ่นั้นเป็นสายพันธุ์ C พบได้เกือบทุกอายุแต่ว่าพบมากในเด็กนักเรียนอีกตัวหนึ่งก็คือ RSV นะคะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลประจำปีตั้งแต่กรกฎาคมแล้วก็จะไปสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนโรคนี้พบได้ทุกอายุเลยเป็นแล้วก็เป็นอีกหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นทุกปีพบในเด็กเล็กต่ำกว่า1ปีแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะถึงเดือนพฤษภาคมขอไปกะถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็จะลดน้อยลงหายไปเองสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องการป้องกันอย่างเช่นการป้องกันโควิด19เหมือนกันเลยนะคะก็คือการล้างมือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีอาการหรือไม่สบายสวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายของโรครวมทั้งรับประทานอาหารที่สะอาดค่ะ
0: มากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสหรัฐอเมริกากำลังเฉลิมฉลองครบรอบวันเกิดปีที่250อย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศแม้จะเผชิญกับสภาพอากาศคลื่นความร้อนรุนแรงแล้วก็มีพายุฝนฟ้าคะนองมีประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองในบางพื้นที่ด้วยซึ่งในกรุงวอชิงตันดีซีมีแสดงจุดพลุและดอกไม้ไฟกว่า 850,000 นัดจาก10จุดยิงเป็นเวลานาน40นาทีบนพื้นที่ National Mall ค่ะขณะที่นครนิวยอร์กจัดเทศกาลดอกไม้ไฟฉลองวันชาติโดยห้างสรรพสินค้าเมซี่บนแม่น้ำอีสต์แม่น้ำฮัดสันแล้วก็สะพานบรุกลินด้วยพลุกว่า 85,000 ลูกส่วนเหนือน่านฟ้ากรุงวอชิงตันดีซีและฟิลาเดลเฟียมีการแสดงการบินผัดแผลงทางทหารของฝูงบินระดับโลกแห่งกองทัพอากาศสหรัฐมีฝูงบินพันธมิตรนานาชาติอย่าง Red Arrowจากสหราชอาณาจักรฝูงบินผัดแผลงจากฝรั่งเศสมาร่วมบินแสดงความยินดีตามด้วยขบวนเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทางน้ำขบวนพาเหรดเรือใบและเรือรบนานาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐนะคะแล้วก็ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเทศกาล International Naval Review and Seal 2250ค่ะมีเรือใบโบราณแล้วก็เรือรบกว่า20ประเทศทั่วโลกมาร่วมกันแปรสวนสนามที่อ่าวนิวยอร์กปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีครั้งใหญ่ที่มีศิลปินระดับตำนานมาร่วมแสดงบนเวทีทั่วประเทศด้วยบรรยากาศงานเฉลิมฉลองค่ะก็ถูกคุกคามไปด้วยคลื่นความร้อนพายุฝน หลายรัฐต้องเผชิญอุณหภูมิมากถึง38องศาเซลเซียสจนทำให้ต้องยกเลิกขบวนพาเหรดภาคพื้นดินที่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะแล้วก็ฟิลาเดลเฟียเพิ่มความปลอดภัยแล้วยังมีพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงต้องอพยพผู้คนในพื้นที่ National Mall เป็นการชั่วคราวก่อนที่จะเริ่มงานกันในช่วงค่ำซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันจะเดินทางกล่าวสุนทรพจน์เฉลิมฉลองที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขารัชมอร์และก็จัดแรลลี่ครั้งใหญ่บนเมืองหลวงท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าพยายามเปลี่ยนงานครบรอบวันชาติให้เป็นประเด็นทางการเมืองค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้คุณพจนาธนธนากุลดิฉันกฤติยาสินทุวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด นิวส์โทร 02-201-637

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันที่5กรกฎาคม2569นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนค่ะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะอาจารย์เชิญก่อนเลยค่ะ
1: เหมือนนี้ขึ้นเดือนใหม่แล้วนะคุณขวัญ
0: ขึ้นเดือนใหม่แล้วค่ะผ่านมาครึ่งปีแล้วอาจารย์ว่ามันเร็วไหมคะ
1: เขาบอกเวลาวารีกระแสน้ำไม่เคยคอยใคร
0: ค่ะ
1: ผู้ที่มีชัยในชีวิตคือผู้ที่บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่ผมท้วงว่ามันเราเริ่มเข้าเดือน7ของปีของเดือนสากลนะฮะ
0: ค่ะ
1: คือการจะบอกว่าเมื่อต้นปีเนี่ยเราตั้งเป้างานไว้ว่ายังไงแล้วเวลานี้ผ่านไปแล้วครึ่งนึง
0: ทำได้สักครึ่งยัง
1: ใช่เลย
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่ได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอุปสรรคปัญหามันอยู่ตรงไหนเราแก้ได้ไหม
0: ค่ะ
1: หรือว่าถ้าเราทำงานได้เกินครึ่งมันมีอะไรมาเป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีประสิทธิภาพของงานสูงขึ้น
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องแพ้ชนะหรืออะไรนะครับเป็นเรื่องของความเหมาะสมของแต่ละคนเพราะว่าเป้าหมายชีวิตของคนที่มีชีวิตทางโลกกับมีชีวิตทางธรรมมันก็ต่างกันมันทุกชีวิตก็ต้องประเมินผลทีนี้พูดถึงการประเมินผลนี่เมื่อครั้งผมยังสอนหนังสืออยู่เรื่องหนึ่งที่ผมต้องสอนลูกศิษย์เป็นประจำนะครับก็คือการประเมินการทำงานทุกวัน
0: ทุกวันเลยเหรออาจารย์ประเมินแบบถ้าอย่างนั้นก็คล้ายๆกับการเขาเรียกอะไรนะคะจดบันทึกในแต่ละวันใช่ไหมคะ
1: กับตัวผมเนี่ยไม่ได้จดบันทึกเป็นตัวหนังสือหรืออักษรทั้งที่ก็บอกเดี๋ยวนี้ถ้าพูดไปในโน้ตมันก็มีตัวหนังสือมาให้เลยใช่ไหม
0: ใช่พูดกับโทรศัพท์อาจารย์เขาก็จะพิมพ์มาเลยอันนี้สะดวกเหมือนกันนะคะ
1: อันนี้ผมกำลังฝึกแล้วเลขาผมก็ชอบบอกว่าดีดีดีหนูจะต้องไม่ต้องมาแกะในมืออาจารย์
0: แต่อาจารย์ต้องอ่านแบบทบทวนอีกครั้งนึงนะคะเพราะบางครั้ง AI ก็สะกดให้อาจารย์ผิดนะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ทีนี้อย่างนี้ครับคุณก่อนที่ผมบอกว่าของผมประเมินผลงานทุกวันเพราะว่าก่อนนอนเนี่ยผมก็จะพิมพ์บอกลูกน้องว่าพรุ่งนี้ผมตั้งใจทำอะไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ผมก็จะรายงานลูกน้องว่าวันนี้งานที่ผมยังทำไม่เข้าเป้าเนี่ยคืออะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมจะมีแผนงานในรอบปี
0: ค่ะ
1: รอบเดือนรอบสัปดาห์แล้วก็รอบวันสมัยก่อนตอนหนุ่มๆ นะฮะผมก็มักจะพบอาจารย์ผมปีละครั้งเป็นอย่างน้อย

0: โดยเฉพาะช่วงใกล้ปีใหม่เพื่อจะถามท่านว่าอาจารย์ครับปีหน้าเนี่ยเราควรจะตั้งเป้าว่าเป็นปีแห่งอะไร
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นบางปีผมบอกต่อปีนี้จะเป็นปีแห่งการผลิตทำทีวีนะเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมถามอยู่หลายปีอาจารย์ก็มีคำตอบให้ผมเสนอว่าเป็นปีแห่งนี้ดีไหมท่านก็ให้ความเห็นแต่พอมาช่วงอายุเยอะๆขึ้นเนี่ยถามท่านบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องมองไกลมากอะตอนเนี้ยเพราะว่าอายุเราเยอะขึ้นแล้ว
1: ถ้างั้นเรา มองยังให้ระยะแค่ไหนดีสำหรับคนที่ช่วงอายุที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วคะอาจารย
0: ์ท่านก็บอกทำดีทุกวันก็พออ
1: ืมค่ะ
0: นะฮะทีนี้อย่างนี้ครับคุณขวัญถามว่าจุดเริ่มต้นเรื่องเนี้ยผมได้มาจากไหนสมัยผมเป็นนิสิตปี4นะฮะก็เกิดเหตุทางบ้านเมือง
1: ตอนนั้นพศอะไรคะอาจารย
0: ์ก็เข้าป่ากัน
1: ในยุคคอมมิวนิสต์เหรอคะ
0: คือตอนนั้นเขาก็จะกล่าวหากันว่าเป็นคอมมิวนิสต
1: ์ค่ะ
0: เหมือนผู้นำในประเทศมหาอำนาจบางแห่งกำลังปลูกผีคอมมิวนิสต์ไปอีกเนี่ยนะทีนี้ผมเองก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาหงุดหงิดกับประเทศไทยมาก
1: ค่ะ
0: เวลานี้เขาก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะฮะเขาก็ชอบแบบเขาแต่เราก็อยู่ได้แบบเราเขาก็ชวนเข้าป่าผมก็บอกขอไม่ไปเขาบอกทำไมไม่ไปเขาบอกต้องไปต้องช่วยชาวบ้านผมบอกไม่ไปไปตอนนี้ช่วยไม่ได้ต้องเรียนหนังสือก่อนถึงจะช่วยได
1: ้ค่ะ
0: และการที่ผมไม่ไปเนี่ยวันหนึ่งผมก็โชคดีครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: โชคดียังไงโชคดีตรงที่ตอนที่ประเทศไทยประกาศนโยบาย 66/23
1: ค่ะ
0: ที่ให้ผู้ที่อยู่ในป่ากลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นผมเริ่มเป็นอาจารย์พอดีครับผมเป็นนายทะเบียนคณะเกษตรผมก็เลยต้องสัมภาษณ์นิสิตทุกคนที่เข้าป่าและผมก็สัมภาษณ์แต่ละคนละคนละคนซึ่งในรายละเอียดแต่ละคนเนี่ยก็ขออนุญาตยังไม่คุยนะแต่มีอยู่คนหนึ่งผมถามเขาบอกเฮ้ยแล้วคุณอยู่ในป่าเนี่ยคุณทำอะไรกัน
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่ากลางวันก็ทำงานไงอาจารย์แล้วกลางคืนทำอะไรที่ยังไม่หลับไม่นอนกลางคืนก็ร้องเพลงเพลงอะไรเพลงขึ้นภูดูหมากัดกันผมไม่เข้าใจผมก็อธิบายเขาแต่ผมคงไม่ต้องอธิบายเพิ่มนะฮะก็คือยุให้แตกแยกกันไปอะไรเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเขาบอกผมบอกว่าแล้วเวลาเราไปทำงานนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราไปแล้วเย็นกลับมาก็ได้นะทุกเย็นทุกคนต้องกลับมารายงานและประเมินผลงานอย่างบางคนก็บอกวันนี้ไปยิงทหารตำรวจตายกี่คน
1: ม
0: ีสฝ่ายยิงนะฝ่ายที่ไปปลุกปั่นชาวบ้านวันนี้ไปปลุกปั่นชาวบ้านได้กี่คน
1: ค่ะ
0: เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นฝ่ายผมก็บอกเอ้ยขอบคุณมากที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเขาบอกว่าไหนลองบอกวิธีสิเขาก็บอกว่าแต่ละคนก็จะเล่าว่าไปทำนู่นนี่นั่นมาแล้วก็ยังทำไม่สำเร็จเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็วางแผนกันว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรต่อไป
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้จากลูกศิษย์ลูกศิษย์บางคนบอกอาจารย์ผมไม่ได้ทำอะไรเลยพอออกจากประเทศก็ไปประเทศนั้นประเทศนั้นประเทศนั้นแล้วก็ไปอยู่ประเทศนั้นแต่ผมก็เรียนหนังสืออย่างเดียวอ่ะ
1: ค่ะ
0: ใครเขาก็แบ่งคนเป็นหมวดนะครับนี่ก็เป็นที่มาของการประเมินผลงานทุกวันแต่เราไม่ต้องไปซีเรียสและไม่ต้องไปถือโทษเพราะว่างานบางอย่างผมก็ไม่เข้าใจนะ อย่างเรื่องคดีความอะไรเนี่ยเขาใช้เวลาต้อง 2-3 ปีอ่ะผมไม่รู้รายละเอียดว่างานมันยากหรืองานมันอะไรในขณะที่บางอย่างแป๊บเดียวนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเนี่ยเก่ง
1: ค่ะ
0: นะถ้าอะไรจะทำแล้วปุ๊บจับได้หมดอ่ะแต่บางคนหนีคดีอ่ะยังไงก็จับไม่ได
1: ้นะ
0: บางคนที่เป็นนักบริหารบ้านเมืองเนี่ยนะยังไงก็จั

0: ไม่ได้ก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ประสิทธิภาพงานบางงานก็บอก2ปียังไม่ขยับขยื่นเคลื่อนที่ไปไหนเลยก็แล้วแต่นะแต่เงินเดือนเขาก็ขึ้นกันเป็นปกติทุกอย่างทีนี้เวลานี้เนี่ยคุณขวัญผมก็บอกว่าเงินที่ผมลงทุนไป 6,000 กว่าบาท
1: ลงทุนไปกับอะไรนะคะ
0: ฟุตบอลเนี่ยนะ
1: อ๋อค่ะ
0: ผมว่าคุ้มนะ
1: เมื่อคืนอาจารย์เชียร์คู่ไหนคะฝรั่งเศสเหรอ
0: เมื่อคืนนะ คืนก่อนนะ
1: ค่ะ
0: ผมเชียร์คู่แข่งของอาร์เจนตินาเน
1: ี่ยเคปเวิร์ดใช่ไหมคะ
0: นั่นแหละ
1: โอ้แพ้โลกจำมากอาจารย์มวยรองที่แบบเลิศที่สุดอ่ะ
0: คุณขวัญรู้ไหมว่าเขาสามารถไม่มีใครเอาชนะเขายกเว้นล่าสุดที่เจอฝรั่งเศสเนี่ยนะซึ่งถือว่าหวุดหวิดมากถือว่าดวงเฮงที่ชนะได้ 3-2
1: อาร์เจนตินาใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้ฝรั่งเศสใช่ไหม
0: ใช่อาร์เจนตินาชนะ 3-2 หลังจากเสมอ 1-1 เสมอ 2-2
1: ค่ะแล้วลดเวลาบาดเจ็บ
0: เวลาก็ยิงเป็น 3-2 แต่ว่าที่แคปเวิร์ดเขามีเนี่ยคืออะไรใจเนี่ย
1: ค่ะ
0: ทุ่มเทแรงกายแรงใจเราจะเห็นว่าพอเกมจบเนี่ยเขาร้องไห้เลย
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนคนถามว่าเฮ้ยประเทศเคปเวิร์ดอยู่ที่ไหน
1: ไม่มีใครรู้จักเคปเวิร์ดก่อนหน้านี้เลย
0: เราไม่เคยรู้จักเหมือนเมื่อครั้งเราปี2530กว่าผมกับพี่ที่เคยไปเรียนอเมริกาไปอเมริกาแล้วเช่ารถขับไปเที่ยวกันที่อเมริกา
1: ค่ะ
0: เราขึ้นไปที่อุทยานแห่งชาติเซโควย่าซึ่งต้นไม้เนี่ยชนิดที่ว่าเจาะให้รถวิ่งผ่านได้เลยนะต้นไม้ใหญ่ขนาดนั้นนะที่อุทยานเขาอะเวลาเราไปเจอใครที่อเมริกาตอนนั้นเราไปกินข้าวเนี่ยเขาจะถาม Where you from
1: ค
0: ุณมาจากไหนเราก็บอกไทยแลนด
1: ์เขารู้จักไหม
0: ฮะไทยแลนด์เขาบอกอ๋อไต้หวัน
1: เราก็บอกอยู่ว่าไทยแลนด์
0: ไต้หวันเขาบอกอ๋อไต้หวันเหรอผมไม่ใช่ไทยแลนด
1: ์ค่ะ
0: เขาก็จะถามว่าไทยแลนด์อยู่ตรงไหน
1: ค่ะ
0: อยู่มุมไหนของโลกไม่มีใครรู้จักเราตอนนั้น
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้คงรู้จักแล้วล่ะเพราะว่าเรากำลังเป็นทางผ่านยาเสพติด
1: โอ้อันนี้เป็นความรู้จักที่ไม่ดีเลยอาจารย์แล้วช่วงนี้เราดังมากด้วยนะเยอะ
0: แล้วเห็นไหมคุณขวัญผมเนี่ยพยายามพูดยาเสพติดพูดแล้วนะแต่ทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นได้แล้วอย่าให้ภาพลักษณ์เรานะเหมือนเพื่อนบ้านที่เป็นแหล่งการพนัน อย่าให้ภาพลักษณ์เรากลายเป็นทางผ่านของอาชญากรที่ก่ออาชญากรรมทีนี้เราย้อนไปฟุตบอลมีคนถามผมเป็นแฟนรายการเนี่ยอาจารย์ทำไมถึงชอบดูบอลผมบอกฟุตบอลเป็นครูผมเขาบอกไม่เข้าใจอ่ะคืออย่างนี้ผมมีคำกล่าวบอกรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นฮาร์ฟรู้รับเป็นประตู
1: ค่ะ
0: และปีหน้าไม่รู้แมนยูจะเป็นยังไง คือหมายความว่าคุณต้องใช้คนตามความสามารถ
1: ค่ะ
0: นะใครสามารถอะไรเราต้องใช้เขาเห็นไหมอย่างวิศวกรไทยได้เก่งจะตายไปคิดรถไฟไฟฟ้าได
1: ้ค่ะ
0: แต่ที่แล้วมาเนี่ยเราไม่เปิดโอกาสให้เขาโชว์เลยตอนนี้ประเทศไทยเปิดแล้วเรากำลังจะใช้รถไฟไฟฟ้าเป็นรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งเป็นงานทดลองในภาคปฏิบัติไปด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้คือการ put the right man in the right job ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช้คนให้ถูกกับงาน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเรามองฟุตบอลในทางธรรมะเนี่ยครับคุณขวัญเมื่อย้อนไปประมาณสัก20ปีที่แล้วที่ผมดูฟุตบอลโลกผมตั้งคำถามในใจหลังจากที่ผมเฝ้าดูหน้าจอเนี่ยถามว่าอะไรผมบอกเอ๊ะคนดูในสนามเนี่ยตั้งหลายหมื่นคนที่ดูฟุตบอลพร้อมผมเนี่ย
1: ค่ะ
0: ทำไมตลอดชีวิตเนี่ยเขากับผมไม่ได้เจอกันเลยตอนนี้ไม่ใช่หลายหมื่นคนนะบางสนามเนี่ยเหยียบแสนนะ

ำไมเขากับเราคนที่อยู่ในจอกับเราเนี่ยเกิดมาไม่ได้เจอกันเลยและเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ผมใช้มาบรรยายว่าคุณเห็นไหมบางคนเกิดมาเนี่ยไม่ได้พบกันเลย

0: ข้าใจความเป็นธรรมชาติของตัวตนของแต่ละคนเราไปห้ามให้คนนั้นเนี่ยมามีความเชื่อความชอบมามีนิสัยแบบเราเนี่ยเราไปเปลี่ยนเขายากครับคุณขวัญแต่ถ้าเราพยายามเปลี่ยนตัวเราเนี่ยเราเปลี่ยนได
1: ้ค่ะ
0: เราก็รู้เพื่อนคนนี้เท่านิสัยเป็นแบบนี้เราก็ปรับตัวให้เป็นแบบนั้นไม่ขัดแย้งกันแต่ว่าไม่ใช่ปรับตัวจนเสียหลักการนะมีหลักการแต่ว่าไม่เอาหลักการนั้นมาขัดแย้งนะอันนี้ก็ทำตัวเป็นน้ำอ่
1: ะ
0: นะสามารถเข้าได้ทุกอย่างกลมกลืนทีนี้ฟุตบอลสอนอะไรเราถ้าคุณไม่รู้รักสามัคคีนะคุณไม่รู้จักทำงานเป็นทีมนะจบเอาเล่าให้แฟนรายการฟังหน่อยก็ได้คุณอ้อมได้พาคุณขวัญมาพบกับผมและเราก็ได้นั่งคุยกันเราก็รู้จักกันเราก็เข้าใจซึ่งกันและกันเราก็สามารถปรับตัวทำงานกันได้อย่างกลมกลืนอันนี้แปลว่าอะไรถ้าเปรียบเทียบเหมือนคุณอ้อมเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอล
1: ใช
0: ่ไหมให้ผู้เล่นในสนามได้มาพบกันแล้วก็ทำความเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อทีมที่ตกรอบไปตั้งกา32ที
1: ม
0: ทั้งที่เขาเป็นฟุตบอลโลก
1: เป็นแชมป์เก่าเลยเนี่ยเหรอคะ
0: เป็นแชมป์มาใส่2สมัยหรือ3สมัยนี่แหละ
1: ค่ะ
0: แล้วเก่งมากเรื่องมงถ้าเข้าตาจนเนี่ยจะใช้ลูกมง
1: ค่ะ
0: กวดที่ตกรอบ32พอตกรอบแล้วผู้จัดการทีมลาออกแสดงความรับผิดชอบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในขณะเดียวกันข่าวก็เปิดเผยออกมาบอกว่าเขาอนุญาตให้พาครอบครัวไปได้บางครอบครัวก็ได้สิทธิพิเศษในการเข้าพักบางครอบครัวต้องจ่ายตังค์เอง
1: ค่ะ
0: ก็เป็นที่ขัดแย้งในทีมเห็นไหมเพราะฉะนั้น
1: มันไม่เท่าเทียมกันนะอาจารย์นะค่ะ
0: เทียบเคียงบ้านเมืองเวลาเนี้ยยังมัวแต่ถือสีถือเขาถือเรา
1: ค่ะ
0: เอาเป็นว่าลำดับแรกขอให้ทุกคนหยุดด่าหยุดต่อว่ากันมุ่งหน้าทำงานไปและในแง่ของสื่อเราก็ต้องเปลี่ยนภาพว่าข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์อันนี้เราต้องเปลี่ยนให้ได้สื่อเราต้องเปลี่ยนว่าข่าวดีลงฟรีข่าวร้ายขอคิดดูก่อน อะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าเราเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยเพราะอะไรฮะคุณขวัญเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยน่ากลัวมากนะอันนี้ผมไม่ได้มาขู่นะมันน่ากลัวมากเพราะว่าถ้าในประเทศนี้แข่งกันสะสมอาวุธแข่งกันขายอาวุธเขาก็จะเริ่มจับคู่ต่อยกันนะแล้วก็จะค่อยๆก่อความขัดแย้งแต่ละคู่แล้วที่สุดเนี่ยมันจะกลายเป็นความขัดแย้งหมู่ผมไม่อยากใช้คำว่าสงครามโลก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เกิดความขัดแย้งเพราะสะสมอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ยุแยกให้เกิดทะเลาะเบาะแว้งกันอันเนี้ยเพราะฉะนั้นภัยพิบัติกำลังใกล้ตัวและถ้าใช้กุศโลบายของในหลวงรัชกาลที่5คือเราต้องเป็นมิตรกับทุกคน
1: ค่ะ
0: แต่เรารู้ว่ามิตรบางคนเอาเปรียบมิตรบางคนคิดจะทำร้ายเราก็ต้องดำเนินกุศโลบายในเรื่องนี้ให้เป็นนะครับ
1: ค่ะ
0: ด้วยการไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับใครอันนี้ก็เป็นเรื่องฝากแล้วก็ข้อคิดจากฟุตบอลโลกทีนี้ที่ผมบอกว่าผมคุ้มเนี่ยและเล่าเรื่องฟุตบอลโลกให้คุณฝันฟังนิดนึงนะอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ถือว่าเป็นน้ำจิ้ม
1: ค่ะ
0: คุณขวัญเชื่อไหมคนที่เกิดมาเวลาเนี้ยสมัยผมมาเป็นอาจารย์กำแพงแสนใหม่ๆนะ2120กว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีทีวีดูนะ
1: โอ้โหยุคนั้นบ้านไหนมีทีวีนี่ต้องรวยมากนะคะอาจารย์
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: เวลาฟุตบอลโลกนะเราจะรวมกันไปดูที่บ้านอาจารย์คน

0: นี่เพราะเขามีทีวี
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็หิ้วอาหารกันไปคนละอย่างพอพักครึ่งเวลาเราก็ก่อนเวลาเราก็กินอาหาร
1: ค่ะ
0: ครึ่งเวลาเราก็คอฟฟี่เบรก
1: โอ้โห
0: แล้วพอเลิกเราก็ต่างคนต่างกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: ผมมีความสุขมากกับการดูบอลโลกในยุคนั้นยุคต่อมาแต่ละบ้านเริ่มมีทีวีแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมก็ยังไม่คิดหลักการนี้ผมก็ชวนเพื่อนสนิทบอกเฮ้ยมาดูฟุตบอลบ้านผม
1: รวมตัวกันนะมันเชียร์กันร่วมกันสนุกดี
0: คู่หน้าไปดูบ้านคุณ
1: ค่ะ
0: เวียนกันไปดูและบ้านผมก็จะต้มข้าวต้มไว
1: ้ค่ะ
0: นะแม่บ้านก็จะทำยำกุ้งแห้งทอดกุนเชียงอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแล้วพอพักครึ่งเราก็มาเก่งข้าวต้มดูฟุตบอลด้วยกันมันสนุกเพื่อนคนนี้เชียร์คนนั้นเพื่อนคนนั้นเชียร์คนนี้แต่เราไม่เคยต่อยกันนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราเชียร์คนละทีม
1: แต่ก็มาเชียร์บ้านเดียวกันใช่ไหมอาจารย์เชียร์คนละทีมแต่เชียร์ที่เดียวกัน
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นมันเหมือนคนปัจจุบันเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณจะชอบสีไหนก็เรื่องของคุณอะแต่คุณไม่จำเป็นต้องทะเลาะกัน
1: ค่ะ
0: เหมือนเราเชียร์ฟุตบอลต่างทีมอันนี้ก็เป็นเกิดฟุตบอลโลกที่ให้ท่านคิดในเชิงปรัชญาชีวิตและก็หลักธรรมนะครับคุณขวัญจะต้องขายของแล้วไหม
1: ใช่ค่ะมีต้องขายสินค้าของช็อปมาเนียนะคะช็อปมาเนียนะคะมีสินค้ามาฝากคุณผู้ฟังค่ะคาชิว่าค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรค่ะรุ่น RC 1822ค่ะถ้าคุณกำลังหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบเนี่ยทำได้ทุกอย่างนะคะขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC 1822ค่ะตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะมันคือหม้อที่อเนกประสงค์แบบ5 in 1ค่ะ5ใน1เลยทีเดียวก็คือมีนึ่งต้มตุ๋นทำซุปแล้วก็ทำสตูได้ในหม้อเดียวเลยค่ะความจุใจในใหญ่มากเป็นหม้อขนาด5ลิตรนะคะทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังงานความร้อนก็เป็นพลังงานจากไอน้ำสูงแล้วก็สามารถที่จะลดเวลาในการปรุงอาหารเนี่ยได้ครึ่งนึงบางอย่างสตูอย่างเงี้ยเคยตุ๋นเป็นชั่วโมงเหลือครึ่งชั่วโมงเราก็ได้ทานเร็วขึ้นนะคะวัสดุที่นำมาทำหม้อก็เป็นวัสดุที่ทนทานค่ะไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงนะคะมีรับประกันให้ยาวนานถึง1ปีเต็มค่ะคุ้มมากค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดเหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่หลักพันต้นๆ นะคะแล้วก็ท่านก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยค่ะสนใจนะคะโทรไปสอบถามกันได้ค่ะที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 ค่ะสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจากเอ็มคอร์ดค่ะเดี๋ยวชวนอาจารย์พักกันสักครู่ก่อนนะคะฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวช่วงหน้า
0: ตอบคำถามเลยครับคุณกั
1: ดได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะคะส่งผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 กันมาได้แล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์เกริ่นไว้ว่าอาจารย์จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนเศรษฐกิจในพื้นที่การเกษตรว่าตรงไหนเราประหยัดได้บ้างอะไรที่เป็นเงินไหลแบบอยู่ดีๆแล้วเราควรจะประหยัดได้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ครับใช่ใช
1: ่ใช่ค่ะเดี๋ยวก็ช่วงหน้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารต้นทุนในพื้นที่การเกษตรกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ขณะนี้เวลา13 นาฬิกาค่ะ

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรวบเพิ่มอีกหนึ่งคดีแอมีนาขยายผลจับกลุ่มหนุ่มพะเยาคาห้องพักพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผบ.ชน.เปิดเผยว่าชุดสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงศ์อายุ47ปีชาวจังหวัดพะเยาผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมของกลางเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทย7ใบและเศษผงสีขาวที่สกัดได้จากทรัพย์ในกระเป๋าบรรจุในถุงพลาสติกสาย2ถุงถุงละ 0.4 กรัมซึ่งเป็นเฮโรหลังจากเมื่อวันที่30มิถุนายนสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียได้ประสานข้อมูลตรงถึงผบ.ตร.กรณีจับกลุ่มนางสามีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขณะเดินทางไปถึงสนามบินเมลเบิร์นพร้อมของกลางเฮโรอีนน้ำหนัก900กรัมจากการสืบสวนขยายผลเจ้าหน้าที่ได้แกะรอยจนพบความเชื่อมโยงและตรวจค้นห้องพักนายดันทวัฒน์ผู้ต้องหารายล่าสุดที่หอพักแห่งหนึ่งในตำบลกะมังอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสารภาพว่าก่อนหน้านี้ได้รับฝากถุงดำภายในมีกระเป๋าผ้าลายช้างไทยซุกซ่อนยาเสพติด6ใบมาจากนายอุทัยต่อมาเมื่อทราบข่าวแอร์สาวถูกจับจึงเกิดความกลัวและได้ติดต่อกลับไปยังนายอุทัยซึ่งปลายทางบอกให้จัดการอย่างไรก็ได้จึงตัดสินใจใช้มีดกรีดทำลายกระเป๋าผ้าทั้งหมดแล้วนำผงเฮโรอีนไปเททิ้งลงชักโครกภายในหอพักจากนั้นได้นำเศษผ้าเศษกระเป๋าผ้าและหูหิ้วแยกใส่ถุงดำขับรถตระเวนไปโยนทิ้งตามจุดต่างๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดทิ้งทำลายหลักฐานจุดสำคัญบริเวณริมถนนหมายเลข4040ตำบลจำปาอำเภอท่าเรือพบถุงดำภายในมีเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยหลงเหลืออยู่จริงจึงได้สกัดผงสีขาวที่ติดค้างอยู่มาตรวจสอบและพบว่าเป็นเฮโรอีนจึงคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจะขยายผลผู้ร่วมกระบวนการที่เหลือมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปประธานกรรมธิการศาสนาโต้ข่าวลือยันไม่มีการสอบวินัยพระธุดงค์ถูกรถชนในจังหวัดมุกดาหารนางทิพรัตน์อังกินันท์ ส.ส.เพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวว่าคณะกรรมการการศาสนาจะทำการสอบวินัยพระธุดงค์ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนั้นขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่เคยมีการเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการแต่อย่างใดการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนอกจากจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดแล้วยังอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะกรรมการและความรู้สึกของคณะสงฆ์ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสังคมจึงขอให้ทุกฝ่ายตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการก่อนที่จะเผยแพร่เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหรือความแตกแยกโดยไม่จำเป็นประธานคณะกรรมการการศาสนากล่าวอีกว่าคณะกรรมการการศาสนามีกำหนดเดินทางไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวพร้อมทั้งเข้าเยี่ยมพระภิกษุที่อาพาธเพื่อร่วมแสดงความอาลัยให้กำลังใจและรับฟังข้อได้จริงในพื้นที่อย่างเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการทั่วประเทศไทยนะครับเพราะขณะนี้เราถ่ายทอดไปหลายสถานีคุณขวัญครับเมื่อกี้สัญญาไว้บอกว่าเดี๋ยวช่วง2นี้จะตอบปัญหาเลยนะ
1: ใช่ค่ะมีคำถามมาแล้วแหละ
2: แต่ว่าจะแทรกนิดหนึ่งว่า
1: ได้ค่ะ
2: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีข่าวดี
1: ค่ะ
2: ผมรู้สึกว่าเป็นข่าวดีของผมนะแต่ของคุณขวัญจะเป็นข่าวดีหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้ค่ะ
2: คุณขวัญงงไม่ว่าอะไร
1: ก็รอฟังเลยค่ะอาจารย์คะเรื่องอะไรคะ
2: ข่าวดีของผมก็คือว่าผมได้ข่าวว่าหวยเกษียณจะกลับมา
1: โอ้ขวัญก็รอฟังเลย
2: นะครับไม่ใช่ผมเป็นคนบ้าหวยนะ
1: ค่ะ
2: คือผมเนี่ยเป็นคนชอบระบบกบข.
1: ค่ะ
2: กบข.ก็คือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฮะ
1: ค่ะ
2: คนเป็นข้าราชการเอาเงินใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปพอวันที่คุณขวัญเกษียณอายุ
1: ค่ะ
2: ถ้าคุณขวัญจะออกจากกบข.เนี่ยคุณขวัญก็จะได้เงินต้นของคุณขวัญทั้งหมด
1: ค่ะ
2: บวกกับผลกำไรของกบข.ในขณะนั้นเห็นไหมครับเงินไม่หายสักบาทหนึ่งเป็นการฝึกการออม
1: ค่ะ
2: นะฮะแต่ผมเนี่ยไม่ชอบระบบประกันสังคมปัจจุบัน
1: ค่ะ
2: เพราะอะไรเพราะว่าในจ้างส่งครึ่งหนึ่งคนส่งครึ่งหนึ่งคนทำงานส่งครึ่งหนึ่งพอเกษียณอายุได้เดือนละ 3,000 5,000มันไม่พอรับประทานอ่ะไอเดียผมก็คือว่าถ้ามันน่าจะทำว่าในจ้างส่งครึ่งหนึ่งลูกจ้างส่งครึ่งหนึ่ง
1: ค่ะ
2: แต่เงินของในจ้างอ่ะคุณเอาไปบริหารจัดการอะไรก็เอาไปเลยแต่เงินของลูกจ้างอ่ะเมื่อเขาหมดภารกิจในการส่งเขาต้องได้คืนเต็มจำนวน
1: ค่ะ
2: บวกดอกเบี้ยมันควรจะเป็นแบบนั้น
1: ค่ะ
2: ทีนี้ไม่งั้นก็กลายเป็นว่าประกันสังคมคนที่รู้จักใช้ประโยชน์ก็ใช้รักษาโน่นรักษานี่สารพัดคนไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้เลย
1: อันนี้
2: ผมถึงไม่ชอบผมบอกเอาแล้วรักษาพยาบาลทำไงเอารักษาพยาบาลก็ไปรวมเป็นเรื่องเดียวกันเลยก็คือบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคจบ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะไอ้นี่ก็คือที่แต่นี่ทำไมผมชอบหวยเกษียณคืออันนี้ถูกคิดว่าเป็นความคิดที่ชาญฉลาดแม้แต่ในระดับโลกเขายังจะขอเอาไปใช้เลยเนี่ยคืออะไรอันนี้ฉลาดมากคือรัฐเท่ากับว่ากู้เงินชาวบ้านทุกคนเลยอะ
1: ค่ะไม่ต้องเป็นลักษณะพันธบัตรนะอันนี้เป็นรายเล็กรายน้อยเพราะว่าหวยเกษียณเนี่ยสามารถซื้อได้ใบละ50บาทตามหลักเกณฑ์เดิมนะคะอันนี้ถ้าหลักเกณฑ์ใหม่ก็เดี๋ยวว่ากันอีกที
2: ใช่ทีนี้ก็หมายความว่าชาวบ้านทุกคนมีเงินอยู่ชอบเสี่ยงได้เสี่ยงโชคดีได้เงินล้านโชคไม่ดีก็ได้เงินหมื่นหรือโชคเท่าตัวเสมอตัวนี่เขาเรียกขอพูดคำหยาบนิดนะชาวบ้านเรียกว่าเฮงสวยเฮงคือโชคดีสวยคือโชคร้ายก
1: ็
2: คือเสมอตัวนะฮะก็เท่าทุนไงเงินก็เก็บไว้เนี่ยผมไปกินข้าวกับลูกหลานเมื่อวานบอกนี่ถ้าพ่อมีตังค์นะพ่อจะซื้อหวยเกษียณให้ลูกทุกคนทุกงวดเลย
1: พ่อซื้อให้กันได้ด้วยเหรออาจารย
2: ์อะไรนะ
1: มันซื้อให้กันได้ด้วยเหรอคะ
2: ไม่ผมให้ตังค์เขาไปซื้อไง
1: อ๋อโอเคได้เข้าใจแล้วค่ะ
2: ผมให้ตังค์แล้วเขาก็เป็นชื่อเขาไง
1: ค่ะ
2: ผมก็ซื้อหวยเขาทุกงวดผมเองเขาบอกว่าเลย65มาแล้ว
1: ค่ะ
2: ซื้อ5ปีถึงจะได้เงินคืนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ถ้าผมเดินทางไปสวรรค์หรือที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยฮะถ้าไปก่อนเนี่ย
1: ค่ะ
2: สิ่งนั้นก็ตกเป็นของลูกหลานหรือผู้จัดการมรดกไปใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเสียชีวิตก่อนทุกบาทจะโอนสู่ทายาทตามกฎหมายค่ะอาจารย
2: ์เงินมันไม่หายไปไหน
1: ค่ะ
2: เรากู้เงินชาวบ้านทุกคนเลยโดยระบบ จูงใจมันก็จะเกิดคนรวยแต่ผมไม่รู้เขาออกเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือน
1: ออกเป็นรายสัปดาห์ค่ะอาจารย
2: ์นั่นแหละเห็นไหมเดือนนึงก็จะมีคนรวย1คน1คน1คน
1: แต่แบบไม่ได้6ไม่ได้6ล้านนะคะ1ล้านบาทค่ะจำนวน5รางวัล
2: นั่นน่ะมันคงจะถึงบ้วนเขามั้งเออโชคดีเมื่อการสัปดาห์เนี่ยหลับไปชั่วโมงกว่านะ
1: ทำอะไรชั่วโมงกว่านะอาจารย
2: ์ผมงีบไปอ่ะ
1: อ๋อค่ะแล้ว
2: ฝันงีบแป๊บเดียวก็ฝันแล้วฝันว่าถูกรางวัลที่1 2ใบ
1: มีความสุขแหละ
2: โอ้ดีใจอยู่ดีใจในฝันพอตื่นมาอ้าวฝันสลายเพราะฝันคือเรื่องไม่จริง
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอะไรที่อาจารย์บ้วนพูดไปนี่เรียกว่าฝันกลางแดดก็ขอให้ฝันผมเป็นจริงอ้าวคราวนี้เรามาตอบเรื่องว่าเงินหายไม่รู้ตัว
1: ค่ะ
2: เรื่องไฟฟ้าเราไม่พูดแล้วนะเราจะพูดว่าเกษตรกรเนี่ยเงินหายไปไหนไม่รู้ตัวถ้าท่านต้องการฟังเรื่องนี้ยาวๆ20นาทีนะครับไปฟังรายการผมคิดว่าชวนคุยวันที่24มิถุนายน69แต่ย่อๆให้ฟังว่าที่เราเงินหายไม่รู้ตัวเพราะอะไรครับคุณขวัญประการที่หนึ่งเราหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเขานาหว่านน้ำตมให้ใช้15โลต่อไร่สูงสุดเราก็ไปหว่าน35โลต่อไร่45โลต่อไร่เกินไปไร่ละ20โลโลหนึ่งอย่างน้อย20บาทจ่ายเอาเงินโยนทิ้งไว้เฉยไร่ละ400นี่ยังไม่บวกค่าเสียหายที่ข้าวมันขึ้นมาแน
1: ่
2: นแล้วเกิดโรคขับใบแห้งอีกขอบโรคกลับใบแห้งอีกนี่เรียกว่าเงินหายไปเฉย
1: ค่ะ
2: นะไปเอาพันธุ์ข้าวที่มีข้าววัชพืชปนมาเงินหายอีกแล้วคือเอาโจรมาปล้นก็คือเอาข้าววัชพืชมากวนข้าวปกติต้องเสียเงินในการปราบอีกเงินหายไปซะไปประหยัดไม่ยอมซื้อพันธุ์ข้าวมาตรฐานมาใช้เก็บพันธุ์ข้าวใช้เองใช้เองอย่างไม่ถูกวิธีพันธุ์ข้าวก็เสื่อมไอ้ความเสื่อมของพันธุ์ข้าวเนี่ยแทนที่จะใช้เวลาเท่ากันปลูกแล้วมันจะได้ผลผลิตเพิ่มผลผลิตก็ลดลงนี่ก็เงินหายไปอีกแล้วและหลายท่านก็หว่านเงินทิ้งเผาเงินทิ้งคุณขวัญเคยเห็นชาวนาเผาเงินทิ้งไหม
1: หมายถึงว่าเผาตัวของฟาง
2: เผาฟาง
1: ค่ะ
2: เผาฟางเผาตอซังเหตุที่คุณต้องเผาเนี่ยเพราะคุณรู้สึกว่าเผาแล้วดี
1: ดินดำดีไงอาจารย์คิดว่าดินสีดำ
2: มันดีได้ขี้เถ้า
1: ค่ะ
2: ขี้เถ้ามันจะช่วยทำให้ดินเนี่ยจากเป็นกรดมากก็เป็นกรดน้อยลง
1: ค่ะ
2: นะและมันช่วยกำจัดโรคแมลงในกรณีที่โรคแมลงระบาดรุนแรงครับ
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่เราปิดซะ 100% แต่ควรจะเผายังมีระบบนะโดยขออนุญาต
1: ค่ะ
2: แต่ว่าที่คุณเผาไปน่ะคุณเผาปุ๋ยอินทรีย์ทิ้งไปไร่ละ 1,500 กิโลคุณรวยขนาดไหนอยู่ๆคุณมาเผาปุ๋ยตัวเองทิ้ง
1: ค่ะ
2: ถามว่าทำไมมันเป็นปุ๋ยอ้าวมันก็เงินคุณสร้างต้นข้าวพวกนั้นขึ้นมาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ข้าวเมล็ดเล็ก
1: ๆก็ซื้อเมล็ดพันธุ์มาก็เป็นเงิน
2: คุณเอาปุ๋ยไปใส่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มันก็เลยโตเป็นต้นข้าวแล้วคุณก็เกี่ยวเอาเมล็ดไปใช้นิดเดียว
1: ค่ะ
2: ที่เหลือทำไมคุณไปเผาทิ้งอ่ะแล้วคุณไม่เผาทำไงไม่เผาเกี่ยวข้าวเสร็จไถน้ำเข้านาย่ำเลยต่อยน้ำขังในนา
1: ค่ะ
2: เราจึงจะเรียกว่าทำนาเสร็จไม่ใช่เกี่ยวแล้วบอกว่าเสร็จแล้วไม่ใช่เกี่ยวแล้วตอนน้ำเข้าแล้วย่ำแล้วก็ล่อให้วัชพืชข้าววัชพืชมันขึ้นมาแล้วเวลาจะเตรียมดินทำนาเราก็หมกหญ้าก็จะไม่ค่อยมีวัชพืชขึ้นมารบกวนเห็นไหมครับบางคนบอกว่าบ่นปุ๋ยแพงยาแพงแต่คุณหว่านปุ๋ยทิ้งแบบทิ้งกว้างใส่ปุ๋ยไม่ถูกวิธีก็ไม่ประหยัดเงินก็เสียเงินอีก
1: ค่ะ
2: สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชคุณก็ฉีดโดยไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ฉีดโดยไม่มีเหตุมีผลรู้แต่ว่าถึงเวลาต้องฉีดฉีดมั่วไปหมดก็ไม่ได้ผลก็เอาเงินไปทิ้งอีกหรือบางทีรู้ฉีดรู้ยาถูกต้องแต่ฉีดไม่เป็น
1: ค่ะ
2: ฉีดเขาให้แค่เป็นฝอยละอองคุณก็ฉีดซะโชคเลยน้ำยาก็หยดติ้งลงนาเลยไอ้นี่ก็แทนที่จะใช้เงิน1บาทก็พอเพียงไปใช้ตั้ง3บาทอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: เขาเรียกฉีดทิ้งฉีดขว้าง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: และบางคนเขาบอกว่าให้ใช้15ถึง30กรัมต่อน้ำ20ลิตร
1: ใส่ไปเยอะๆ
2: ไม่ตายใส่ไป40
1: ค่ะ
2: บางทีพืชมันก็แพ้พิษยามันเหมือนเรากินยาโอเวอร์โดสอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: นะฮะมันก็เลยทำให้เสียต่อร่างกายนี่ก็ย่อๆนะฮะแล้วเอาง่ายๆเอาเกี่ยวข้าว
1: ค่ะ
2: บ้านเราเนี่ยเป็นข้าวที่ร่วงง่ายถ้าไปรอจนข้าวเหลืองนะมันจะร่วงเยอะระยะข้าวเป็นพับเพลิงอ่ะใบพับเพลิงเราเกี่ยวพอเราเกี่ยวมาตอนนั้นข้าวจะไม่ร่วง
1: ค่ะ
2: นะเพราะถ้าข้าวร่วงเราต้องไปเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเก็บข้าวมาเป็นปลายเป็นเป็ดเอาไปขายอีกนะฮ
1: ะ
2: เสียเวลาแล้วก็ในขณะเดียวกันเดี๋ยวนี้ชาวนาไม่ยอมเสียพื้นที่สวนเล็กๆเอาไว้เป็นลานกีฬาหรือเอาไว้เป็นที่เตะตะกร้อนะตอนเย็นๆออกกำลังกันเอาไว้ทำอะไรคือได้ข้าวมาแล้วเนี่ยถ้าเรามีลานตากข้าวเราจะไม่ถูกตัดราคาครับ
1: โอ้ขวัญเขาเห็นตากข้าวข้างถนนนะอาจารย
2: ์ครับเพราะว่าถ้าไม่ตากข้าวเนี่ยนะคุณเอาข้าวชื้นไปให้โรงสีเนี่ยโรงสีจะตัดความชื้นและถ้าคุณโชคดีเงินคุณจะไม่หายตอนไปโรงสี
1: ค่ะ
2: คือโรงสีนั้นโกงตาช่างหรือเปล่า
1: แล้วพูดถึงความชื้นก็หลายๆคนก็ต้องหาวิธีการตากข้าวต่างๆนานาใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าพื้นที่นาบางครั้งเนี่ยมันก็น้ำท่วมในนาแล้วก็มาตากกันริมถนนหลายๆครั้งมีคำเตือนนะอาจารย์ค่ะ
2: ถ้าเป็นราชการจะแจกก็แจกผ้าใบไปคนละผืน
1: เป็นเหมือนกับว่าร
2: องเอาไปมุงกันฝนก็ได้แต่พอจะเอามาตากข้าวก็เอาผ้าใบมาปูกลางนาแล้วก็ตากเลย
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็ลดความชื้นก็ลองไปพิจารณาดูนะก็กรุณาไปฟังเงินหายไม่รู้ตัวนะ24มิถุนาส่วนแฟนรายการที่ถามมาเรื่องยางนะครับ
1: ค่ะ
2: ผมพูดไว้ให้ยางครบวงจรเลยนะ
1: ค่ะ
2: ตั้งแต่ปลูกไปจนกระทั่งโรคแมลงเลยนะฮะ15มิถุนายนถึง19มิถุนายนแล้วล่าสุดมีคนถามมาเรื่องทำมะม่วงนอกฤดูด้านสามยังไงอันนี้ผมยังค้นอยู่ว่าผมพูดวันไหน
1: ค่ะ
2: คนที่ถามมาเรื่องกุหลาบนะครับนะไปฟังนะ20พฤษภาคมกับ21พฤษภาคราวนี้
1: อาจารย์คะ
2: มาคำถาม
1: มา
2: ที่การเพิ่งถามมาสดๆร้อนๆนะ
1: มาคำถามกันที่ Facebook Live เลยนะคะคำถามของ
2: เดี๋ยวผมขออีกคำถามเดียวฮะ
1: ค่ะ
2: คือท่านถามผมมาบอกว่าเขาจะปลูกปอเทืองในสวนยางเพื่อที่จะเป็นพืชคลุมดินอันนี้ขอตอบว่าผิดนะครับ
1: ปอเทืองมันต้องปลูกที่สวนที่นาข้าวหรือที่ไหนคะอาจารย์ปลูกในสวนยางไม่ได้ผิด
2: ปอเทืองปลูกในสวนยางไม่ได้เพราะว่ามันล่ม
1: ค่ะ
2: นะฮะและมันไม่ใช่พืชคลุมดินมันเป็นพืชบำรุงดิน
1: ค่ะ
2: ต้องปลูกที่แจ้งและต้องปลูกที่น้ำไม่ขังน้ำไม่แฉะ
1: ค่ะ
2: นะครับและถ้าคุณขวัญจะปลูกปอเทืองเนี่ยมันคลุมดินไม่ได้เพราะว่าพอถึง 45-50 วันตอนออกดอกแล้วเนี่ยมันต้องไถกลบมันจึงจะกลายเป็นปุ๋ยแต่ถ้าคุณจะปลูกพืชคลุมดินคุณต้องปลูกพืชตระกูลถั่วเช่นคาโลโปโกเนียม ถั่วเซนโตซิม่าถั่วผีถั่วพุ่มและถั่วที่ดีที่สุดคือซีรูเรียมซีรูเรียมดีกว่าถั่วอื่นยังไงคือหน้าแล้งมันไม่ตาย
1: ค่ะ
2: นะฮะแต่ข้อเสียคือปลูกทางใต้มันไม่ออกดอกนะครับทีนี้ถ้าคุณปลูกปอเทืองเป็นพืชบำรุงดิน
1: ค่ะ
2: คุณจะได้น้ำหนักสดนะ 2,500 ถึง 300 กิโลต่อไร่และน้ำหนักแห้งประมาณ 500 ถึง 840 กิโลต่อไร่แล้วก็ได้ปุ๋ย NPK นะฮะเพราะฉะนั้นใช้ปอเทืองปลูกในระยะยางเล็กและเป็นปุ๋ยได้ใช้ปอเทืองปลูกไปพืชคลุมดินหรือไปปลูกพืชหลังจากมีส่งพุ่มแล้วไม่ได้
1: ค่ะ
2: ครับเอาของผมเอาแค่นี้ก่อนครับคุณขวัญเชิญครับ
1: ได้ค่ะมากันที่คำถามของ Facebook Live นะคะคำถามของคุณชาไข่มุกค่ะสอบถามอาจารย์ว้วนครับถ้าจะพัฒนาชุดตรวจเชื้อตัว P ใหญ่นะคะอาจารย์แล้วก็มีจุดแล้วก็พาวมิโวราป่ะคะอาจารย์ที่ก่อโรคราเน่าคนเน่าในทุเรียนโดยมุ่งให้สามารถนำไปใช้ตรวจที่สวนหรือแปลงปลูกทุเรียนเนี่ยจะสามารถประยุกต์หรือว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนและอะไรคือปัจจัยและข้อที่ท้าทายบ้างครับขอบคุณครับคุณชาไข่มุกถามมาจ้ะ
2: ตัวทีที่เขาเขียนมาว่าทีจุดนะ
1: ค่ะ
2: ย่อมาจากคำว่าไฟท็อปเทอร่า
1: ค่ะ
2: และพามิโวราเนี่ยไฟท็อปเทอร่าเป็นจีนัสพามิโวราเป็นสปีชี
1: ค่ะ
2: พามิโวราจะทำลายสวนยางจะทำลายทุเรียนโรครากเน่าโคนเน่าแต่ถ้าเป็นพืชตระกูลส้มจะเป็นไฟทอปเทอราพาราซิติก้าถ้าในกล้วยไม้ถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นพาราซิติเป็นแบบเดียวกับส้มนะฮะเพราะฉะนั้นที่เราจะรู้ว่าในสวนเรามีไฟทอปเทอราหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: ถ้าจะเก็บดินมาตรวจนะครับเขาต้องเอาไปเลี้ยงดูว่ามันมีเชื้อไหม
1: ค่ะ
2: มันมีเชื้อไฟทอปเทอราไหมแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะประเมินโดยการที่ถ้าเห็นร่องรอยเอ๊ะอยู่ๆทุเรียนเริ่มเหี่ยวไปซีกหนึ่งเราต้องรีบดูเลยว่าลำต้นซีกนั้นรากซีกนั้นเกิดโรคฉุกเฉินต้องใช้สารป้องกันกำจัดไฟทอปเทอราเช่น
1: ค่ะ
2: นะฮะอาริเอตลิโดมิลนะอะโครแบทอย่างนี้เป็นสารกำจัดไฟทอปเทอราได้ทาระยะยาวหรือระยะคุ้มกันเราก็ปล่อยเชื้อไปโคเดอร์มาลงไปควบคุมทีนี้ผมไม่เข้าใจว่าที่ท่านถามเนี่ยคือท่านแถวว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยมันคือยังไงแล้วคุณขวัญลองอ่าน
1: อีกทีนะคะเชื้ออันนี้ที่ก่อให้เกิดโรครากเน่าคนเน่าในทุเรียน
2: ไม่ใช่เพี้ยนะ
1: เชื้อค่ะเชื้ออ
2: ะไรนะ
1: เชื้อที่ก่อให้เกิดโรครากเน่าคนเน่าในทุเรียนอันนี้คือเขาอธิบายมาแล้วเขาบอกว่าที่โดยมุ่งที่จะสามารถนำไปใช้ตรวจในสวนหรือแปลงทุเรียนจะสามารถประยุกต์หรือว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอะไรคือปัจจัยและข้อท้าทายบ้างครับคือจะพัฒนาชุดตรวจเชื้ออันนี้มันทำได้ไหมได้ไหมอาจารย
2: ์มีพูดถึงเพลียเหรอ
1: ชุดตรวจเชื้อค่ะ
2: อ๋อชุดตรวจเชื้อ
1: คืออยากสอบถามอาจารย์ว้วนว่าถ้าจะพัฒนาชุดตรวจเชื้อเนี่ยไอตัวเชื้อพาวมิโวราเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้ไหมประยุกต์ได้ไหมจะประสบความสำเร็จได้ไหมตอนนี้เวลาเขาจะตรวจเชื้อเนี่ยมัน

0: มีไหมคะอาจารย์ชุดตรวจเชื้อพาวิโอล่าเนี่ย
1: คือผมคิดว่านะถ้าจะเล่นกับเชื้อไซโทเทราเนี่ย
0: ค่ะ
1: ผมคิดว่าเราไม่รอตรวจหรอกดีที่สุดคือไม่รอตรวจ
0: ค่ะ
1: แต่เราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้สวนทุเรียนของเราด้วยการ1ปล่อยเชื้อตำรวจคือไฟทบคือไตโคโดรมาชายเชื้อไตโคโดรมาเข้าไปเลย
0: ค่ะ
1: นะและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ไตโคโดรมาอยู่ได้2สวนทุเรียนที่เป็นสวนการค้าไม่ให้ใครเข้าสวนเด็ดขาด
0: ค่ะเพราะว่าเชื้อมันมากับรองเท้า
1: จริง
0: ๆค่ะ
1: เปลี่ยนชุดจวนชุดเข้าสวนใส่เสื้อของที่สวนใส่รองเท้าของที่สวนแต่ถ้าสวนไหนอยากโชว์หรืออยากขายทุเรียนในสวนเลยต้องจำกัดขอบเขตเป็นพื้นที่ส่วนน้อยที
0: ่
1: ให้คนมาเหยียบย่ำได
0: ้
1: ทีนี้สิ่งหนึ่งที่เรากันยากคืออะไรมันมากับฝุ่น
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคุณขวัญต้องเข้าใจว่าฝุ่นเรามองเห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหม
0: บางอันก็เห็นบางอันก็ไม่เห็นนะฝุ่นอาจารย
1: ์หมายถึงฝุ่นเล็กๆเนี่ยอยู่บนโต๊ะคุณขวัญอะไรเราเห็นใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เชื้อเนี่ยเรามองไม่เห็นนะ
0: ค่ะ
1: เราต้องส่องใต้กล้องนะครับซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะตรวจสอบต่อไปว่าปัจจุบันที่เขาทำมาเนี่ยชุดมันเป็นยังไงแต่ผมคิดว่ามันไม่มีความจะเป็นต้องไปรอตรวจอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะ
0: ได้เลยอาจารย
1: ์ถ้ากลัวก็ไอโคโดรมา
0: คือป้องกันไว้ก่อนเลยนะคะ
1: แล้วใครอยากฟังรายละเอียดเรื่องไอโคโดรมานะผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ดร.จิรเดชเพื่อนผมเพิ่งจะกลับมาจากเมืองนอกแล้วก็เริ่มทดลองไตโคโดรมากับมะเขือเทศแล้วก็ยุให้เขามาทำกับทุเรียนกับส้มเนี่ยรายการตอนที่เท่าไหร่ไม่รู้ยังหาไม่เจ
0: อ
1: นะฮะก็ลองไปฟังย้อนหลังดูแล้วกันลองเซิร์ชดูนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ขอบคุณแฟนรายการหลายท่านที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ได้ติดตามรายการเพราะว่าไปออกไปทำสวนแล้วพาผมไปด้วย
0: ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะ
1: คลิปเสียงฟัง
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ชวนอาจารย์พักสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามกันต่อเพราะว่ายังมีคำถามใน LINE แอดที่ถามกันมาอย่างต่อเนื่อง 4-5 คำถามเลยค่ะอาจารย์คะ
1: ได้ครับได้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR-Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์บ้วนคะเรามาต่อกันที่คำถามเลยไหมคะ
1: ครับเชิญเลยครับเพราะกล้องผมยังค้างอยู่2คำถามขอบคุณขวัญเชิญก่อน
0: ค่ะก็มีคุณผู้ฟังถามมาว่ามีที่ดินอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรทั้งซ้ายทั้งด้านซ้ายด้านขวานะคะเป็นที่ว่างข้างหลังเป็นกำแพงขนาดประมาณ120ตารางวาถ้าตัดหญ้าเนี่ยแล้วใช้ยาฆ่าหญ้าราดไปเลยเนี่ยอันนี้ทำได้ไหมผิดกฎหมายหรือเปล่าสำหรับการจัดสรรที่ในหมู่บ้านจัดสรรอาจารย์มีข้อมูลเรื่องนี้ไหมคะ
1: ไม่ผิดกฎหมายครับ
0: ค่ะ
1: แต่ไม่ควรใช้วิธีราด
0: โอ้เพราะใช้ราดแล้วมันเป็นยังไงกับหมู่บ้านจัดสรรอาจารย
1: ์คืออย่างนี้คือการใช้ปราบวัชพืชเนี่ยนะผมจะบอกเนี่ยเมื่อเช้าผมดูฟุตบอลเสร็จปั๊บผมยังไม่ง่วงเนี่ยผมก็ไปตัดหญ้าหน้าบ้านแต่อย่างหน้าบ้านผมเป็นบ้านอยู่อาศัยธรรมดาผมใช้ตัดแล้วจะตัดแล้วตัดอีกอ่ะแต่วิธีปราบวัชพืชมีคุณหวานเคยสงสัยไหมทำไมหน้าฝนในหญ้ามันงามเร็ว
0: ใช่อาจารย์แค่แบบถ้าใช้วิธีการถางหญ้าแบบหรือว่าตัดหญ้าแบบแค่ไม่ถึงรากนี่แป๊บเดียวละ
1: คือหน้าฝนเนี่ยน้ำฝนเนี่ยมันมีไนโตรเจนมันก็เลยเขียวไวแล้วมันได้ความชื้นที่สม่ำเสมอ
0: ค่ะ
1: ไอ้เมล็ดหญ้าที่มันซ่อนอยู่เนี่ยมันก็เลยงอกขึ้นมากับบางชนิดเป็นวัชพืชหลายฤดูลำดับแรกนะฝากท่านที่ถามนะหนึ่งสำรวจก่อนว่าหญ้าที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นวัชพืชฤดูเดียวเขาเรียกวัชพืชล้มลุกอ่ะ
0: ค่ะ
1: หรือเป็นวัชพืชหลายฤดูมีรากมีเง่ามีหัวมีไหลอยู่ใต้ดินเช่นแห้วหมูหญ้าคาหญ้าขนอะไรพวกนี้นะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าเราเอายาเผาแต่ก่อนเป็นพารากอดอยู่นี่ก็คือกลูโฟสิเนตเอาไปฉีดเนี่ยใบมันจะแค่แห้ง
0: ค่ะ
1: ไอ้รากเหง้าหัวไหลมันยังอยู่มันจะขึ้นมาอีกเราต้องใช้ยาดูดซึมที่ชื่อว่าไกลโฟเซตฉีดพ่นแต่ที่ผมบอกว่าอย่าไปราดเอาไปราดไม่มีประโยชน์แต่ถ้าจะมีประโยชน์เนี่ยท่านต้องฉีดเพราะมันเป็นยาฆ่าเดี๋ยวผมค่อยพูดเรื่องยาคุมนะ
0: ค่ะ
1: เพราะมันเป็นยาฆ่ายาฆ่าหมายถึงว่าคุณต้องฉีดให้โดนใบสีเขียวถ้าเป็นประเภทยาเผาแดดดีๆหลังฉีด3ชั่วโมง6ชั่วโมงฝนไม่ตกจริงๆชั่วโมงเดียวก็พอ
0: ค่ะ
1: ยามันจะทำให้ใบโคลอโรฟิลล์เนี่ยเสียไปเลยใบมันจะแห้งเลยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่ารากเหง้าไม่ตายแต่ถ้าเป็นพวกไกลโฟเซตมันเป็นยาดูดซึมคุณขวัญต้องฉีดวันแดดดีๆแดดจัดๆและฉีดให้เป็นฝอยละออง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะหญ้าสูงฉีดไม่ได้ต้องตัดให้ต่ำก่อนแล้วรอให้แตกใหม่แล้วก็ฉีดเวลาเราฉีดให้เป็นฝอยละอองเนี่ยแดดดีๆเนี่ยหญ้ามันจะคายน้ำและมันจะดูดซับเอายาเนี่ยซึมเข้าไปแล้วมันจะใช้เวลา 4-5 วันมันจะเดินทางเข้าไปแล้วไปทำลายรากเหง้าหัวไหลใต้ดินพอรากเริ่มเสียเหง้าเริ่มเสียใบก็เริ่มเหลืองต่อจากนั้นก็จะฟุบไปเลยอันนี้คือยาฆ่าแต่ที่ท่านบอกว่าเอาไปฉีดลงดินหรือเอาไปราดลงดินอย่างนั้นเราจะใช้ยาคุมยาคุมหมายถึงอะไรหมายความว่าเรามีที่ดินใช่ไหมเราไถดิน
0: ค่ะ
1: เราไถกลบหญ้าพอไถกลบหญ้ามันก็ยังมีเมล็ดหญ้าหลงเหลืออยู่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: พอเราไถกลบเสร็จปั๊บเนี่ยเราประมาณที่ความชื้น 70% หมายความว่าไงเราหยิบดินมากำถ้าบีบกำให้เป็นก้อนเนี่ยถ้าน้ำไหลไม่ไหลออกหน้ามือแล้วเราแบมือออกมาดินเนี่ยจับก้อนนั่นคือความชื้น 70% โดยประมาณเราก็ฉีดยาคุมการฉีดยาคุมเนี่ยเราจะฉีดไปที่ผิวดินนะและต้องดูที่ยาเขาบอกยาบางอย่างเดี๋ยวนี้เดินหน้าได้แต่เขาบอกว่าถ้าให้ดีต้องฉีดแล้วเดินถอยหลังฉีดแล้วฉีดตรงนี้ทำไมฉีดเพราะว่าเวลา เมล็ดมันงอกมาปุ๊บยอดมันเจอยาปุ๊บเนี่ยมันจะตายครับ
0: ค่ะ
1: ตราบใดที่เราไม่ได้ฉีดแล้วปล่อยให้ละอองพ่นไปเดือดร้อนชาวบ้านหรือไม่ให้ละอองยาไปโดนมะละกอเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงซึ่งอาจจะแพ้พิษได้เนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่เป็นอุปสรรคใดๆไม่ใช่ของผิดกฎหมายเป็นของถูกกฎหมายแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธี
0: ค
1: นไปขออนุญาตใช้ปืนก็ถูกกฎหมายแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมากนะครับคืออย่างนี้ในช่วง10ปีกว่าที่แล้วมาเนี่ยคนในวงการเกษตรเราสู้มากับการที่สารเคมีกำจัดวัชพืชสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแมลงเนี่ยเราถูกใส่ร้ายและเราสู้จนกระทั่งคนเนี่ยเข้าใจแล้วนะมันเหมือนคนไปกินไปหาหมอไปกินยาทำไมคุณกล้ากินยาแล้ว
0: ก็มันพิสูจน์มาแล้วว่ามันปลอดภัยอย่างเงี้ยอาจารย์ใช่ไหม
1: มันเป็นสารเคมีแล้วคุณกินถูกต้องใช่ไหมล่ะ
0: ค่ะก็กินตามคำสั่งของแพทย์และอันนี้ก็ถ้าเป็นพืชก็เป็นมีอาชีพที่ดูเรื่องนี้ไหมอาจารย
1: ์ถ้าคุณกินไม่ถูก
0: ค่ะ
1: คุณเสียชีวิตไปเนี่ยคุณก็โทษหมอไม่ได้นะอย่างผมเนี่ยมาดูย้อนหลังที่ผมเคยเล่าให้คุณขวัญฟังว่าผมลุกไม่ขึ้น2วันน่ะ
0: ค่ะ
1: เกือบตายเพราะกินยาไม่เป็น
0: ที่อาจารย์บอกว่าเอ๊ะ
1: ผม
0: เคี้ยวหรืออะไร
1: ผมให้รายละเอียดนิดนึงนะ
0: ค่ะ
1: คือคนแก่ๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเคยไปพบแพทย์และกินยาชนิดหนึ่งก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันนะ
0: ค่ะ
1: กินยาชนิดหนึ่งเข้าไปแล้วบางทีมันอั้นไม่ค่อยอยู
0: ่อ๋อค่ะ
1: มันก็เลยหมอก็เลยเปลี่ยนยาให้ผมก็กินยาชนิดที่สองที่มันไม่ออกเร็วนักแต่ตอนหลังเนี่ยผมกลืนเม็ดยาไม่ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เวลาผมกินยาผมก็ไปบดโดยที่ผมขาดความรู้ว่ายาบางอย่างบดไม่ได้
0: ใช่มันจะทำให้ประสิทธิภาพยาเสื่อมลง
1: ไม่ใช่เพราะเนื้อยามันอยู่ข้างในแล้วเขามีเปลือกหุ้มเขาต้องการให้ยาค่อยๆออกฤทธิ
0: ์ค่ะอาจารย
1: ์พอผมไปบดยามันออกฤทธิ์เร็วแล้วผมกินทุกวันความดันผมก็ต่ำบางวันผมเดินเซแทบจะล้มเลยอ่ะโดยที่ผมไม่รู้เป็นอะไรก็เลยทำให้ผมหยุดยาทั้งหมดยาเบาหวานอะไรผมไม่กินเลยแล้วผมก็ดีขึ้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และต่อมาผมก็เริ่มไปปรึกษาเภสัชกรบอกว่าหมอผมบอกหมอครับเนี่ยผมกินยาเนี่ยเภสัชกรก็ขอบคุณที่เรียกว่าหมอเขาก็อธิบายบอกอ๋อไม่ได้บดไม่ได้ยานี่ห้ามบดห้ามตัดห้ามอะไรเพราะฉะนั้นคนกินยาก็ต้องปรึกษาหมอซะก่อน
0: ค
1: ุณจะใช้อยู่ใช้ยาทางการเกษตรถ้าไม่เข้าใจนะยาเป็นของบริษัทไหนโทรไปบริษัทนั้นเลยเขาจะมีเซลมีนักวิชาการประจำบริษัทแนะนำแล้วคุณขวัญดูนะมาตรฐานเคมีเกษตรเนี่ยคนจะขายปุ๋ยเคมีสารเคมีเนี่ยต้องจบปริญญาตรีนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่จบปริญญาตรีเขาไม่รับนะคุณขวัญฟังข่าวเรื่องเด็ก11ขวบหรือเปล่
0: าเห็นภาพตอนที่พระท่านเดินธุดงค์แล้วก็เห็นภาพรถยนต์รถกระบะเข้ามาพุ่งชนนี่คือสะเทือนใจมากอาจารย์คะ
1: อื้อหือบอกไม่ถูกเลย
0: ค่ะก
1: ็อันนี้ถ้าเชื่อตามโบราณก็จะพอทำใจได้เนาะ
0: ก็
1: แต่คุณขวัญลองวิเคราะห์ในเชิงการแก้ปัญหาสิ
0: อันนี้ถ้าเป็นลักษณะของการที่อยู่ร่วมกันของครอบครัวไหนที่มีเด็กพิเศษก็คือต้องพยายามให้การดูแลอย่างใกล้ชิดแหละค่ะอาจารย์แต่ว่าก็เข้าใจธรรมชาติของทุกคนที่ต้องใช้ชีวิตทำมาหาเลี้ยงชีพที่อาจจะคิดว่าเด็กเนี่ยอยู่ได้เพียงลำพังแล้วก็ไปทำกิจธุระของตัวเองแต่ว่าอันเนี้ยจะต้องมีความใกล้ชิดมากกว่านี้อาจารย์เพราะว่า คือใกล้ชิดในขนาดที่ว่าต้องรู้ว่าเขาเนี่ย เล่นเกมอะไรใช้พฤติกรรมอะไรในแต่ละวันเลยค่ะเพราะว่าตัวที่หลายคนตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยว่าทำไมเด็ก11ขวบเขาถึงขับรถได้ไกลได้เป็นในการสลับเกียร์ที่เป็นเกียร์กระปุกได้เลยทนองนี้ค่ะมันต้องไปดูในพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเขาหรือเปล่าว่าเขาเนี่ยมีการเล่นเกมเกี่ยวกับการแข่งรถหรือเปล่าอันนี้ก็อันนี้ต้องลงไปในรายละเอียดนิดนึงค่ะอาจารย์แล้วก็เรื่องของพฤติกรรมของเด็กที่เขาคุ้นชินกับเวลานั้นที่เป็นเวลาเดิมๆของการที่เขาจะต้องออกไปที่โรงเรียนที่เป็นสำหรับนักเด็กนักเรียนพิเศษอะค่ะเด็กเด็กพิเศษที่จะต้องไปโรงเรียนในเวลานั้นแล้วเขาก็เลยเข้าใจตามพฤติกรรมของโรคอะค่ะว่าเนี่ยเขาจะต้องไปโรงเรียนนะเขาต้องออกไปกับรถคันนี้อันเนี้ยก็เพราะด้วยความคุ้นชินของเด็กเขาก็เลยอาจจะไปในเวลานั้นโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวมาก่อนว่าเขาได้กระทำผิดลงไปประมาณนี้ค่ะอาจารย์ก็ต้องใช้ความใกล้ชิดแหละ
1: สำหรับความเห็นผมนะ
0: ค่ะ
1: การที่คู่บ่าวสาวจะให้กำเนิดประเทศไทยเนี่ย
0: อ๋อค่ะ
1: คุณต้องกำเนิดประเทศไทยที่มีคุณภาพ
0: แต่อันนี้มันรู้ก่อนล่วงหน้าไหมอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องกรณีเด็กพิเศษอ่ะ
1: คือก่อนจะมีลูกเนี่ยคุณควรได้รับบริการทางการแพทย์
0: ค่ะ
1: ไปบอกเลยบอกว่าผมสองคน
0: กำลังจะมีชีวิต
1: มีลูกครับ
0: อนาคตร่วมกัน
1: แล้วหมอต้องตรวจให้ฟรีว่าคุณพร้อมมีลูกได
0: ้ค่ะ
1: เอาคุณเอาคู่มือกันมีลูกไปความจริงหนังสือ3เล่มที่ผมอยากให้แจกตอนแต่งงานนะคือ1กำเนิดกุมาร
0: ค่ะ
1: 2คือว่าเรื่องชีวิตตั้งแต่ตั้งท้องไปจนกระทั่งเด็กโตขึ้นมานะ2ชีวิตความรักและการครองเรือน3คู่มือมนุษย์อันเนี้ยแล้วคนจดทะเบียนสมรสเสร็จเนี่ยควรจะไปรับหนังสือ3เล่มนี้จากพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์เพราะเรากำลังจะให้กำเนิดประเทศไทยประการที่สองสิ่งแวดล้อมผมว่าเวลานี้ทุกชุมชนรวมถึงการรณรงค์เรื่องสถาบันครอบครัวที่แข็งแรงเนี่ยต้องสร้างสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมพ่อแม่ด่ากันให้ลูกดูทุกวันพ่อแม่เล่นไพ่ให้ลูกดูทุกวันพ่อแม่กินเหล้าให้ลูกดูทุกวันเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่
0: ะ
1: นะฮะแล้วเราก็จะมีประเทศไทยเสียดายนะอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านทำเรื่องทรัพยากรมนุษย์เนี่ยท่านเสียชีวิตไปแล้วผมเสียดายมากไอ้เรื่องนี้อยากให้เราคืออย่างนี้เวลาเราจะฟักไข่จะออกคลอดลูกวัวลูกควายลูกช้างอ่ะทำไมเราใส่ใจจังแต่ลูกมนุษย์น่ะทำไมเราไม่ใส่ใจแล้วหนึ่งเรื่องนี้ก็ฝากประเทศไทยไว้ด้วยฝากผู้เกี่ยวข้องนะฮะและอีกสองเรื่องที่ผมจะฝากไว้ก่อนเด็กจบป.7ต้องมีรถจำลองคันเล็ก
0: ๆป.7คืออายุเท่าไหร่อาจารย์
1: ต้องสอนให้เด็กนะ
0: อาจารย์คะ
1: คือหนึ่งว่ายน้ำ
0: ป.7คืออายุเท่าไหร่นะอาจารย์เดี๋ยวนี้ไม่มีป.7แล้วนะ
1: ต่ำกว่า15ก็ได้แต่ยังไม่ให้ขับรถใหญ่นะ
0: ค่ะ
1: รถจำลองเล็กๆเนี่ยแต่วิชาที่ควรจะสอนนะ1ว่ายน้ำ
0: ค่ะ
1: 2ขับรถสมัยคุณบรรหารอยู่นะเขาทำแพสระว่ายน้ำที่เป็นแพลอยน้ำได้อะลากจูงไปตามโรงเรียนที่อยู่ริมชายน้ำอะแล้วให้เด็กหัดว่ายน้ำลูกศิษย์ผมเนี่ยจบปริญญาตรีเก่งมากเลย
0: ค่ะ
1: สุดท้ายไม่ได้งานขับรถไม่เป็น
0: อ๋อมี
1: ผมใช้เวลาอยู่หลายปีรณรงค์บอกมหาวิทยาลัยต้องสอนวิชาขับรถให้เด็ก
0: ค่ะ
1: ผมโชคดีผมไปฝึกงานสมัยเป็นนิสิตอยู่ที่ศรีราชาที่อ่าวอุดมอ่ะ
0: ค่ะ
1: ผมได้เรียนวิชาขับรถจี๊ปวิชาขี่ม้าวิชาขับรถไถเนี่ยผมก็เลยขับรถเป็นมาตั้งแต่ก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าการขับรถจนกว่าเราจะมีรถที่ไม่ต้องใช้คนขับอ่ะ
0: ค่ะ
1: ที่ในต่างประเทศมีอ่ะ
0: ค่ะแต่ว่ายังไม่เสถียรนะรถที่ไร้คนขับเนี่ยบางประเทศในสหรัฐอเมริกาก็ยังเกิดอุบัติเหตุอยู่นะคะอาจารย์คะ
1: และปีปีหนึ่งนะเกษตรกรตายไม่ใช่น้อยนะ
0: ค่ะ
1: รถอีแตนรถอีต๊อกโทษนะคำว่าอีไม่ใช่หยาบคายนะ
0: เป็นชื่อเรียกของ
1: ชาวบ้านเนี่ยเจอใครก็นั่นก็เรียกนี่อย่างผมเนี่ยชื่อเดิมชื่อกวงเม้ง
0: ค่ะ
1: แล้วตอนเด็กๆผมเคยถ่ายรถกางเกงเนี่ยเพื่อนก็เรียกอีเหม็นอีเหม็นก็จะเรียก

0: นี่
1: ค่ะ
0: คืออะไรคือมันก็ควรจะทำไอ้เครื่องหมายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงอ่ะ
1: ค่ะ
0: แจกให้ชาวบ้านทำเป็นสติ๊กเกอร์เป็นแผ่นก็ได
1: ้
0: แล้วเวลาขึ้นจากนาปั๊บเนี่ยก็ต้องสอนชาวบ้านว่าหัวรถท้ายรถคุณต้องเอานี่มาปักท้ายรถหรือคุณเอานี่มาแขวนท้ายรถเวลารถวิ่งมาเขาจะได้เห็นแต่ไกลๆใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: และใบขับขี่ก็ต้องไม่ใช่ซื้อขายนะครับก็ต้องให้เรียกว่าคนขับมีคุณภาพนะครับ
1: ค่ะได้เลย
0: อุบัติเหตุในไร่นาเนี่ยนะคือผมไม่กล้าเอามาพูดเยอะกลัวคนจะกลัวเกินไป
1: ค่ะ
0: ตายเพราะว่าต่อหัวเสือเนี่ยปีหนึ่งเยอะเลยคุณขวัญ
1: ต่อหัวเสือ
0: รู้จักไหม
1: รู้จักค่ะอาจารย์แต่ว่าไม่เคย เจอรังมันเต็มๆสักครั้งหนึ่งเพราะว่าที่สวนที่ภาคใต้นะคะก็หลายบ้านอยู่เหมือนกันที่มีต่อหัวเสือค่ะ
0: ยานอวกาศเขาดูไปจากต่อหัวเสือ
1: ค่ะ
0: ลักษณะรังเป็นอย่างนี้คุณขวัญสมมติมีกิ่งไม้อยู่กิ่งหนึ่งนะห้อยลงมานะแต่กิ่งห้อยลงพื้นเนี่ยชั้นบนสุดเนี่ยต่อจะทำเหมือนฝาเชียครอบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และตรงฝาเชียจะมีชะง้ำสำหรับการฝนให้ตัวต่อเองนะฮะและในแต่ละชั้นล่างลงมาเนี่ยจะเป็นที่วางไข่เป็นชั้นชั้นชั้นลงมาเหมือนคอนโดเลย
1: ค่ะ
0: ผมเนี่ยเกือบตายเพราะต่อหัวเสือที่บ้านปลูกเฟื่องฟ้าไว้แล้วไม่มีเวลาไปดู
1: ค่ะ
0: เฟื่องฟ้าก็เป็นพุ่มใหญ่เลยนะสวยอะแต่เป็นพุ่มผมก็ดูว่าโอ้โหรู้สึกมันเป็นพุ่มใหญ่เกินไปวันหนึ่งผมก็ไปเอาพลามาใส่ท้ายรถไว
1: ้ค่ะ
0: เดี๋ยวจะเอามาหวดเฟื่องฟ้าเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังไงไม่รู้มันติดงานนู่นนี่เลยไม่ได้หวดสักทีวันหนึ่งมีทีมงานที่สวนมาด้วยผมก็บอกเนี่ยผมจะหวดมาหลายทีแล้วไม่ได้ทำสักทีประเดี๋ยวผมไปกรุงเทพแล้วเดี๋ยวคุณจัดการเฟื่องฟ้าให้มันสั้นนะเอาพาเนี่ยหวด
1: เขาปลอดภัยดี
0: กลับมาตอนเย็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ทำเลยเอ๊ะอะไรอ่ะและแวบแรกก็จะดุลูกน้องไม่กล้าดุถามเขาว่าเอ้าทั้งวันไม่ทำเลยอ่ะแล้วทำไมอ่ะเขาบอกอาจารย์โชคดีแล้วเนี่ยไม่งั้นอาจารย์ตายไปแล้วเขาบอกทำไมมันมีรังต่อหัวเสืออยู่ข้างใน
1: ค่ะ
0: แล้วบอกต้องทำไงอ่ะต้องรออีก2ชั่วโมงรอให้มืดอาจารย์ไปเอากระสอบมาให้ผม2ใบแล้วก็หาไม้ไผ่ยาวๆมาให้ผม2อัน
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็รอประมาณทุ่มหนึ่งเขาก็เอากระสอบเนี่ยพันหัวไม้แล้วก็จุ่มน้ำมันก๊าซ
1: เผาเลยเหรอ
0: พอจุดไฟพลึบเขาแย่เข้าไป
1: ค่ะ
0: โดยธรรมชาติต่อหัวเสือเนี่ยตัวแก่มันจะบินเข้าหาไฟ
1: ค่ะ
0: ตัวแก่ก็ตายแต่หลังจากนั้นนะคนงานผมบอกขอหยุดงานอาทิตย์นึงอาจารย
1: ์เอาตัวอ่อนไปทำอะไรคะ
0: เก็บตัวอ่อนกิน
1: เอาตั้งอาทิตย์เลยเหรอมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: โอ้ลำใหญ่มาก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมานะผมแนะนำว่าคนปลูกเฟื่องฟ้าอย่าปล่อยให้เป็นพุ่มบางคนบอกอ้าวอาจารย์ผมเห็นกลางถนนเกาะกลางถนนเป็นพุ่มไม่เห็นเป็นไรเลยอันนั้นไม่เป็นไรเพราะรถวิ่งไปวิ่งมาม
1: ีเสียงรบกวนแต่ว่าจะเป็นที่บ้านมันจะเงียบใช่ไหมคะ
0: แต่ทั้งเงียบสงบแต่มันอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าปลูกเฟื่องฟ้าเราก็ต้องทำให้โปร่งนะฮะแล้วก็รักษาทรงพุ่มตามทรงที่เราตัดนี่ก็ทำให้คนตายมาจำนวนมาก
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าถ้าแค่สลบก็คือคุณลุงที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะทุเรียนตกใส่หัว
1: ค่ะ อันนั้นฟังแล้วเจ็บเลยอาจารย์ค่ะอาจารย์เดี๋ยวขอถามคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะแต่เหลือค้างอีก4-5คำถามเลยนะคะก็
0: โอ้เหลือขอโทษ
1: ใช่ใช่ค่ะมีเหลือค้างอยู่ค่ะคือเมื่อกี้เราเรื่องต่อกันแล้วเนาะเหลือคำถามอันนี้ได้ไ

0: เป็นคำถามสุดท้ายแน่เลยกำจัดนกพิราบแบบตามไร่นาแบบขอวิธีแบบโหดๆเลยนะคะตอนนี้ไล่ไม่ไหวแล้วมีวิธีกำจัดนกพิราบไหมคะอาจารย์
1: การกำจัดนกพิราบหรือการคุมประชากรนกพิราบ
0: ในพื้นที่ไร่นานะคะอาจารย
1: ์อันนี้ต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติครับ
0: โอ้โหค่ะ
1: ไม่มีทางสำเร็จ
0: ถ้าทำคนเดียว
1: ถ้าทำเป็นรายบุคคล
0: ค่ะ
1: เพราะถ้าพูดถึงไร่นานะนกพิราบจะอาศัยอยู่หลังคาโรงสี
0: ค่ะ
1: เพราะตอนโรงสีตากข้าวนกพิราบจะลงมากินและมูลเหตุที่ผมไปถามชาวนามาว่าทำไมเขาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว15โลอ่ะทำไมคุณต้องหว่านตั้ง35โล45โล
0: เผื่อนกพิราบเขาหรอ
1: เขาบอกหว่านเผื่อนกเผื่อหนูเผื่อหอยเชอรี
0: ่
1: ชาวนาบางคนบอกไอ้นกที่น่าเกลียดที่สุดเนี่ยคือไอ้นกพิราบ
0: ค่ะ
1: บอกทำไมมันเห็นแก่ตัว
0: ค่ะ
1: เห็นแก่ตัวยังไงเขาบอกอาจารย์คิดดูดิพอหนูหว่านข้าวนะแล้วเขาพูดเสียงเน่อๆนะพอหนูหว่านข้าวพอหนูหว่านเสร็จมันลงแล้วมันก็บอกว่าคงโกคงโกคงโกคือเขาฟังเสียงของพี่เล่าคงโกคงโกบอกคงโกคงโกแล้วบอกคงมึงที่ไหนกูเพิ่งหว่านเมื่อวานเอง
0: ค่ะ
1: เด็กคนนี้ชื่อคุณอุดมเป็นชาวนาที่ผมมักจะเชิญให้มาบรรยายให้นิสิตฟังก่อนผมสอนเรื่องโลกข้าวครับ อันนี้ก็ยากครับต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติถ้าจะเลี้ยงแต่นกพิราบเจ้าสวยใหญ่ๆเขาก็เลี้ยงไว้เป็นนกแข่งก็มีนะเป็นกีฬาก็มีแต่ขึ้นอยู่ว่าเราจะรักษาสมดุลยังไงอย่างที่บ้านผมเนี่ยผมพยายามปราบแต่สุดท้ายสมดุลธรรมชาติมันช่วยฮะ
0: อะไรกินนกพิราบอาจารย
1: ์งูเหลือมปีนขึ้นบนหลังคากินนกพิราบนกพิราบเพิ่งจะหัดบินสุนัขรอบบ้านกำจัดวันนี้ผมทำตัวเลขมานะ สามสี่ปีเนี่ยมีนกเหยื่ออยู่ที่บ้านเนี่ยไม่เกินสิบตัว
0: ค่ะธรรมชาติบำบัดกำจัดให้นะคะ
1: นี่ขนาดเราช่วยแล้วนะ
0: ค่ะ
1: บางทีมันบินเข้ามาวางไข่ในบ้านเลยในห้องเลยอะ
0: ค่ะ
1: แต่เราก็รอให้มันโตก่อนเนี่ยแล้วนกพิราบเดี๋ยวนี้ดีนะเราไม่มีแอร์วินโดว์ไทยนะสมัยก่อนผมมีแอร์วินโดว์ไทยนะนกพิราบมาวางไข่แล้วก็ทั้งบ้านทั้งห้องไอกันทั้งหมด
0: มันเป็นเชื้อโรคนะอาจารย
1: ์มันมีไรฮะตัวไร
0: ตัวไร
1: ไรนกอะก็ต้องไปเอาจาระบีมาทาเอางูเหลือมาวางอะไรไม่สำเร็จหรอกเพราะอันนี้ต้องทำพร้อมกัน
0: อาจารย์คะเดี๋ยวขอขั้นอาจารย์ก่อนเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงท้ายเนี่ยขวัญจะให้อาจารย์เนี่ยบอกไลน์แอดของตัวอาจารย์เองเพื่อที่คุณผู้ฟังเนี่ยจะได้ติดต่ออาจารย์โดยตรงเลยท่านใครมีคำถามอาจารย์บอกไลน์แอดนิดนึงค่ะ
1: ไลน์แอด186 S O E M M ตัวนี้ทีนะ
0: ค่ะ
1: ไลน์แอด186 F O E M M
0: ค่ะ
1: ทางไปรษณีย์นะตู้ปน12
0: ค่ะ
1: กำแพงแสนนครปฐม73140ครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้รายการเกษตรทั่วไทยหมดเวลาแล้วนะคะขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีมีเงินใช้ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพม.เข้าเยี่ยมให้กำลังใจพระสงฆ์ที่เด็กออทิสติก11ขวบขับรถชนนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายให้นางสาวชนกจันทราทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะเข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจพระสงฆ์7รูปที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเด็กออทิสติก11ขวบขับรถชนขณะเดินธุดงค์ที่บริเวณถนนมุกดาหารดอนตาลบ้านนาเวียงแก่ตำบล นาสีนวลนางสาวชนกจันทราทองเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีพระภิกษุสงฆ์ได้รับบาดเจ็บและยังคงรับการรักษาตัวอยู่จำนวน7รูปแบ่งเป็นมาบารักษาในห้อง ICU 2รูปและห้องพักฟื้นปกติ5รูปอยู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุการณ์กระทรวงพม.ได้ดำเนินการประสานงานส่งร่างกลับภูมิลำเนาตลอดจนมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้สูญเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่ากระทรวงพม.จะเข้ามาดูแลสิทธิประโยชน์และการฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกมิติอย่างเต็มกำลังนอกจากนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพม.ยังได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดเผยแพร่ข้อมูลหรือภาพถ่ายของเด็กผู้ก่อเหตุผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิ์และมีความผิดตามกฎหมายพร้อมชี้แจงว่ากระบวนการหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาตามกฎหมายต่อไปรัฐบาลแจ้งนโยบายปราบยาเสพติดชี้ยกระดับการทำงานต่อเนื่องทั้งการจับกุมป้องกันและบำบัดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติดในฐานะภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดทั้งด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายการรักษาความมั่นคงชายแดนและความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางเครือข่ายยาเสพติดและป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นเส้นทางหรือฐานปฏิบัติการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุม7ด้านได้แก่การยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการลดการลดผลกระทบต่อประชาชนการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดการดำเนินนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดและการสร้างสังคมปลอดภัยจากยาเสพติดผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569สามารถปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดได้ 16,419 เครือข่ายจับกลุ่มผู้กระทำความผิดกว่า 23,600 รายเพิ่มขึ้น120จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตรวจยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดเพิ่มขึ้น33ล้านเม็ดไอซ์39.4 ตันเพิ่มขึ้น 3.8 ตันพร้อมยาอีและเคตามีนอีกเป็นจำนวนมากทำขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ฉลองวันชาติสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นกล่าวปราศรัยในงานเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีวันชาติสหรัฐที่ลาน National Mall กรุงวอชิงตันดีซีท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานหลายแสนคนทรัมป์กล่าวสดุดีทหารผ่านศึกและบุคคลในประวัติศาสตร์หลายคนรวมทั้งร้อยโทอาร์เธอร์โรสทหารผ่านศึกวันดีเดย์แต่ละคนได้ร่วมทำความเคารพธงประวัติศาสตร์หาดูยากที่ปกติจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทรัมป์ยังกล่าวชื่นชมทีมภารกิจสำรวจอวกาศอาร์เทมิส2รวมถึงเจเรมีแฮนเซนนักบินอวกาศจากแคนาดาที่ได้ขึ้นเวทีพร้อมเพื่อนร่วมทีมเจ้าถิ่นทรัมป์ได้เน้นย้ำด้วยว่าสหรัฐยืนหยัดฝ่าฟันวิกฤตต่างๆมาได้ตั้งแต่ก่อตั้งประเทศจึงเชื่อมั่นว่าจะเดินหน้าต่อไปภายใต้โชคชะตาที่ถูกลิขิตโดยพระเจ้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shop Mania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570061

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันมทสองคานย้ายพืชสวนโลกจากคงไปปากช่องชี้รัฐลงทุนแล้วชาวบ้านเตรียมพร้อมแล้วพร้อมเร่งนักกระบวนกระทรวงเกษตรเรื่องอนุมัติงบจัดทำมาสเตอร์แพลนที่โรงเรียนจักราชวิทยาอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานตรวจราชการและเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่โครงการพัฒนาระบบบริการเชิงรุกและการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจได้สัมภาษณ์ถึงประเด็นกระแสข่าวในขณะนี้เรื่องการเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกของจังหวัดนครราชสีมานายพลพียืนยันไม่เห็นด้วยกับกระแสข่าวการย้ายสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาจากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องโดยระบุว่าแม้ในช่วงเริ่มต้นจะเคยตั้งข้อสังเกตเรื่องความพร้อมของพื้นที่อำเภอคงแต่ปัจจุบันโครงการได้เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องและพร้อมสนับสนุนมีการวางแผนและลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานไปแล้วจึงไม่ควรเปลี่ยนแปลงในเวลานี้อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานแล้วทั้งเรื่องของระบบน้ำเรื่องการเดินทางรวมไปถึงที่พักณขณะนี้รอแค่เพียงมาสเตอร์แพลนซึ่งต้องสอบถามความชัดเจนไปยังกระทรวงเกษตรในฐานะเจ้าภาพในการจัดงานว่าเพราะเหตุใดถึงล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนกำหนดเพราะในขณะนี้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้ลงทุนและวางแผนรองรับการจัดงานรวมไปถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการเปิดไฟส่องมุมมืดบุกจับผับปล่อยเด็กต่ำกว่า20ปีเข้าเที่ยวพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับกุมนายอภิชัยอายุ27ปีกระทำความผิดฐานเปิดสถานบริการโดยมิได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กโดยจับกุมได้ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่ตำบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจสถานบันเทิงไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชนและไม่ให้จำหน่ายสุราให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า20ปีจากการตรวจสอบพบว่ามีสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเซกาอำเภอเซกาซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวเปิดเป็นสถานบันเทิงเถื่อนไม่มีใบอนุญาตด้านในเปิดเสียงดนตรีและแสงสีภายในร้านมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการพบผู้มาใช้บริการหลายรายมีลักษณะคล้ายกับเด็กหรือเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีจึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบพบนักเที่ยวกว่า300คนอายุต่ำกว่า20ปีถึง49คนอายุต่ำสุด13ปีมีนายอภิชัยอายุ27ปีเป็นเจ้าของร้านไม่พบใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการตามกฎหมายก่อนส่งพนักงานสอบสวนสภ.เซกาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปชาวอิหร่านร่วมพิธีศพไว้อาลัยอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีรัฐบาลอิหร่านเริ่มต้นพิธีศพอย่างเป็นทางการเป็นเวลา6วันให้แก่อดีตผู้นำสูงสุดอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีซึ่งถูกสังหารจากเหตุโจมตีทางอากาศร่วมกันกับสหรัฐและอิสราเอลตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฝูงชนหลายล้านคนหลั่งไหลเข้าสู่กรุงเตหะรานเพื่อร่วมไว้อาลัยให้พิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดมวลชนผู้สนับสนุนสวมชุดดำเดินทางไปยังมัสยิดอิสโมซาลาในกรุงเตหะรานท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดหลังจากก่อนหน้านี้ได้เปิดให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าไว้อาลัยประชาชนถือป้ายต่อต้านสหรัฐอิสราเอลร้องตะโกนคำขวัญล้างแค้นและชูภาพของบุตรชายผู้ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดคนใหม่โดยทางการจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าอำลาเป็นเวลา24ชั่วโมงคาดว่ามีผู้เข้าร่วมสูงสุดถึง15ล้านคนสำหรับกำหนดการที่เหลือในสัปดาห์นี้ขบวนศพจะเคลื่อนย้ายไปยังเมืองกุมซึ่ง ึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวิทยาลัยเทววิทยาที่สำคัญในวันที่7กรกฎาคมจากนั้นนำหีบศพข้ามพรมแดนไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์ของนิกายชีอาทั้งนาจาฟและคาบลาก่อนเคลื่อนกลับสู่อิหร่านในวันที่9กรกฎาคมเพื่อทำพิธีสิ้นสุดและฝังร่างของเขาไว้ใกล้กับสุสานของอิหม่ามเรซาในเมืองมัชฮัดซึ่งเป็นบ้านเกิดของคาเมเนอี
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: ร้อยจุดเจ็ดห้าเมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
6: สนใจ

0: โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ชาวนาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

7.5 เพลงที่ใช่ใกล้ชิดทุกความรู้สึก Feel the right, feel so good

MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570061

0: Hot Radio เชียงใหม่ 100.75 Feel so right, feel so good
1: When I first saw you

0: ตำรวจสอบสวนกลางบุกจับร้านขายแก๊สเถื่อนพบซ่อมและพ่น4ถังแก๊สหมดอายุเองกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภครวมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มแห่งหนึ่งในพื้นที่หลังได้รับเบาะแสจากตัวแทนผู้ประกอบการก๊าซหุงต้มว่าสถานที่ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและมีพฤติการนำส่งก๊าซเก่าและถังที่หมดและมีพฤติการนำถังก๊าซเก่าและถังที่หมดอายุการใช้งานมาซ่อมแซมและพ่นสีใหม่ก่อนนำกลับไปจำหน่ายให้ประชาชนจากการตรวจสอบพบว่าร้านดังกล่าวเปิดจำหน่ายก๊าซหุงต้มให้ประชาชนตามปกติพบถังก๊าซหุงต้มทั้งถังเปล่าและถังบรรจุก๊าซรวม538ถังมูลค่าประมาณ 400,000 บาทและตรวจพบถังที่หมดอายุการใช้งาน38ถังเจ้าของร้านรับว่าประกอบกิจการมานานกว่า20ปีหากพบถังก๊าซที่มีสภาพเก่าหรือชำรุดจะซ่อมแซมขัดสนิมและพ่นสีใหม่ด้วยตัวเองเพื่อให้มีสภาพคล้ายถังใหม่โดยไม่ได้ส่งให้บริษัทเจ้าของถังหรือโรงงานที่ได้รับการรับรองตรวจสอบทดสอบแรงดันและรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานนอกจากนี้เจ้าหน้าที่พบว่าสถานที่ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3สำหรับสถานที่จัดเก็บและจำหน่ายก๊าซหุงต้มอีกทั้งยังไม่มีระบบจัดเก็บและระบบป้องกันอัคคีภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอาจนำไปสู่เหตุเพลิงไหม้หรือการระเบิดรุนแรงได้โดยเฉพาะเมื่อสถานที่ตั้งใกล้อยู่ชุมชนเจ้าหน้าที่จึงอายัดถังก๊าซทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไว้ตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายรูปหนุ่มดอยเชียงรายแก๊งบัญชีม้าส่งลิงก์กู้เงินปลอมหลอกให้โอนเงินส่งดำเนินคดีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มนายหลิงหลู่หรือรุ่นแซ่ฟู่อายุ43ปีชาวเชียงรายซึ่งกระทำความผิดฐานร่วมกันช่อกงทรัพย์และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรีโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ถนนบรมราชชนนีเขตตลิ่งชันพฤติการก่อนการจับกลุ่มในช่วงกลางปี2564ผู้เสียหายมีความประสงค์ขอกู้เงิน 50,000 บาทจึงค้นหาข้อมูลสินเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก่อนจะพบโฆษณาปล่อยเงินกู้ออนไลน์ผ่าน Facebook ซึ่งมีการแนบลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่อมาคนร้ายหลอกลวงให้โอนเงินรวม 40,000 บาทผู้เสียหายเริ่มผิดสังเกตเชื่อว่าตกเป็นเหยื่อจึงเข้าแจ้งความล่าสุดตำรวจสามารถจับกุมตัวนายหลิงหลู่ได้ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเวเนซุเอลามอบเหรียญเชิดชูเกียรติทีมกู้ภัยนานาชาติรัฐบาลเวเนซุเอลามอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่บรรดาทีมกู้ภัยนานาชาติที่เข้ามาช่วยเหลือภารกิจค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวในประเทศขณะเริ่มแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินระยะที่2โดยเปลี่ยนมาเน้นการฟื้นฟูและบูรณะประเทศยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นใกล้แต่ 3,000 รายรักษาการประธานาธิบดีเดลซี่โรดริเกสของเวเนซุเอลามอบเหรียญรางวัลวีรบุรุษแห่งเวเนซุเอลาชั้นที่2ให้แก่ทีมกู้ภัยจากสหรัฐอาณาจักรอาร์เจนตินาบราซิลกาตาร์และบาร์เบโดสเพื่อยกย่องของความพยายามในการกู้ภัยช่วยเหลือในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์มีการมอบเหรียญรางวัลให้แก่สุนัขกู้ภัยที่ร่วมปฏิบัติการค้นหารวมถึงมีการมอบหนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการให้แก่เอกอัครราชทูตของประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shock Mania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shock Mania
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
8: MCARD Radio MCARD Radio 100.75 MHz 100.75

MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570061

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้นฟองละ3.80 บาทหลังตรึงราคากว่า3 เดือนมีผลพรุ่งนี้เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศแจ้งสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้เช็คราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มสำหรับไข่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปที่ฟองละ3.80 บาทหรือ114บาทต่อแผงเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองจากราคาเดิมโดยจะใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาในครั้งต่อไปนายปราโมชจูทับทีมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่กล่าวว่าผลผลิตไข่ไก่ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแม้สภาพอากาศจะคลี่คลายจากช่วงฤดูร้อนแต่ยังมีความแปรปรวนประกอบกับยังพบโรคไข่ลดในบางพื้นที่ส่งผลให้แม่ไก่บางส่วนให้ผลผลิตลดลงทำให้ปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดยังไม่นิ่งแม้สถานการณ์ด้านพลังงานจะเริ่มคลี่คลายแต่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นก่อนหน้านี้ยังไม่ปรับลดลงทำให้ต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ยังอยู่ระดับสูงผู้เลี้ยงพยายามประคับประคองราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมาอย่างต่อเนื่องคาดหวังว่าจะปรับราคาแนะนำในครั้งนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องกองทัพภาคที่2และ3ลงแนวชายแดนไทยกัมพูชาตรวจเยี่ยมกำลังพลหนุนภารกิจความมั่นคงวางพวงมาลารำลึกวีรชนเนิน350และปราสาทปลาควายพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2พร้อมพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3และคณะผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่แนวชายแดนประกอบด้วยปราสาทตามนทมปราสาทตาควายและเนิน350การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยผู้บังคับบัญชาให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดจนให้กำลังใจกำลังพลจากชุดทีแม็กกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งปฏิบัติภารกิจร่วมในพื้นที่ชายแดนด้วยโดยพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ได้กล่าวกับกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศพร้อมขอให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีความพร้อมยึดมั่นในภารกิจเพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการตรวจเยี่ยมพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2และพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาทำความเคารพและยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงทหารผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาทปลาควายเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้เสียสละในการปกป้องอธิปไตยของชาติทางนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามภารกิจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกำลังพลพื้นที่ชายแดนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจติดตามสถานการณ์เสริมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: จังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้ คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปร็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปร็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570061

Hot Radio เชียงใหม่ 100.75 Feel so right, feel so good

0: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
1: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
0: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น.ถึง 18:00 น.MCOT News FM 100.5
3: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อาทิตย์ที่5 กรกฎาคม 2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณจุลรัตน์ประพฤติและผมณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับน้องเก๋ครับ
6: ค่ะสวัสดีคุณณรงค์นะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนึงวันนี้ขออนุญาตมาแทนนะคะน้องอ้นนะคะน้องอ้นลา1วัน
5: มีภารกิจ2สัปดาห์เลยเห็นน้องเก๋จะมาทาน2สัปดาห์เลยใช่มั้ยครับ
6: ยาวต่อเนื่องเลยก็คือเดี๋ยวอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้าอีก1อาทิตย์นะคะก็คือวันที่5แล้วก็วันที่12นะคะ
5: ครับ
6: มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วก็คุณณรงค์ด้วย
5: 2ชั่วโมงก็คงจะต่อจากช่วงบ่ายๆที่น้องเก๋จัดรายการนะฮะก็คงจะหนีไม่พ้น2ประเด็นหลักๆ2ประเด็นใหญ่ๆนะฮะที่คนไทยกำลังรอลุ้นอยู่นะครับโดยเฉพาะประเด็นของแอมีนานะครับว่าถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยถูกหลอกโดยไม่รู้เลยที่ขนไป12ใบเนี่ยสำหรับกระเป๋าช้างเนี่ยนะครับและข้างในมันมีเฮโรอีนอยู่เนี่ยถ้าไม่รู้อินโนอินเนตเลยเนี่ยนะก็ถูกหลอกไปด้วยราคาแค่1,700เองอ่
6: ะ
5: ให้ไปแค่ครึ่งของครึ่งอ่ะนะฮะแล้วโดนคดีแบบ2คดีใหญ่ๆ50ปีเนี่ยโอ้โหจิตใจจะเป็นยังไงล่ะ
6: หนักเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เนี่ยก็มีตัวละครใหม่ๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยอย่างวันนี้ก็จับกุมได้อีก1รายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็รับสารภาพว่ารับต่อมาจากนายอุทัยใช่ไหมคะ
5: นายอุทัยเนี่ยก็คือคนใส่ฮูดสีน้ำเงินนะครับไปตามจับได้แล้วก็ไปค้นห้องพักนะครับก็พบเศษผ้าคือทำลายไม่หมดอะนะฮะแล้วก็ในเศษผ้านั้นนะครับคือมีลูกช้าง2ตัวตัวเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่าคนละล็อตกับที่ส่งให้กับแอร์สาวมีนาแต่มันมีผงสีขาวอยู่เต็มไปหมดเลย
6: ลักษณะคือคล้ายกันเลยเรื่องของลักษณะในเรื่องของการส่งใช่ไหมคะ
5: ครับ
6: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเหมือนกับมีตัวละครออกมาเยอะมากนะคะหลังจากนี้เนี่ยปปส.ก็จะต้องมีการเร่งนะคะเพื่อที่จะขยายผลแล้วก็เชื่อมโยงนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยในเครือข่ายนี้เนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เชื่อมแล้วก็ติดต่อนะคะมีนาที่เป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยแค่1คนหรือจะมีแอร์โฮสเตสอีกหลายๆคนเพราะว่าก่อนหน้านั้นไปส่งพัสดุที่ซอยเสือใหญ
5: ่
6: ใช่ไหม คะแล้วก็มีอีกหนึ่งคนแต่ว่าพัสดุเนี่ยตีกับ
5: uh-huh.
6: และที่สำคัญเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคนที่ตกเป็นเหยื่อหรืออาจจะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการรับหิ้วของพุ่งเป้าไปที่แอร์โฮสเตสค่อนข้างที่จะเยอะ
5: เป้าหมายของเขาเลยแหละฮะที่เขาบอกว่าเขาทำมาน่าจะเป็นสินค้าอัตลักษณ์ของประเทศไทยเราอะนะฮะกระเป๋าช้างนะครับไอ้พวกของชำร่วยอะไรต่างๆผ้าไหมอย่างเงี้ยนะฮ
6: ะ
5: ชุบแล้วก็ไอ้ตะเข็บมันเนี่ยนะฮะตะเข็บของผ้าเนี่ยที่เขาไปตรวจเจอเสื้อกันหนาวอย่างเงี้ยนะฮะเอาไปสอดใส่ไว้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะฮะ
6: ซองกาแฟ
5: ซองกาแฟที่เราจะต้องใส่อะไรบ้างครับในซองกาแฟ3 in 1เนี่ยนะฮะมันมีกาแฟและมันมีครีมสีขาวๆนะฮะแล้วมันก็มีน้ำตาลเขาก็เอาไปผสมในนั้นเพื่อจะถึงปลายทางเขาสามารถสกัดเอายาเสพติดออกมาได้ครับ
6: แล้วก็ปลายทางเนี่ยก็จะเป็นออสเตรเลียเพราะเขาบอกว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นปลายทางที่โดยเฉพาะยาเสพติดโดยเฉพาะเฮโรอีน
5: เ
6: พราะเวลาไปถึงออสเตรเลียเนี่ยมูลค่าเพิ่มอ่ะ
5: เป็น10เท่าม
6: ันสูงมากเลยเป็นที่ต้องการนะ
5: ใช่ครับก็มีทั้งไต้หวันแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยนะฮะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่ทางปปส.เขาบอกนี่นะครับ1สจ๊วต2แอร์โฮสเตส
6: อันนี้เป้าหมายเลยใช่มั้ยคะ
5: นักเรียนนักศึกษาคณะทัวร์นะฮะที่เขาบอกว่าทำออกมาเนี่ยที่ปปส.เขาไปค้นเนี่ยนะฮะที่ไปเจอเสื้อกันหนาวไปเจอเสื้อผ้าไหมไปเจอผ้าอะไรต่างๆที่เขาสามารถยัดยาเสพติดเข้าไว้ข้างในเนี่ยนี่แหละกลุ่มเป้าหมายที่กำลังจะตระเวนหาคนรับหิ้วนะครับเพื่อจะเอาไปส่งจุดหมายปลายทาง
6: เหมือนเป็นคนเดินทางแล้วก็เหมือนเป็นตัวล่ออย่างนี้แล้วก็อีกหนึ่งอาชีพที่เป็นเรื่องของคนรับหิ้วสินค้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายเหมือนกันนะคุณ
5: ร
6: งค์อย่างล่าสุดเนี่ยที่ไปเจอที่เป็นผมเช็ดเท้าอะค่ะแล้วก็ซุกซ่อนเฮโรอีนเข้าไปในผมเช็ดเท้าอันนี้ก็เป็นอาชีพของคนรับหิ้วสินค้าไปเหมือนกันแต่ว่าเขาเอะใจนะตอนแรกรับไปครั้งไม่รู้ว่าเจ้านี้หรือเปล่านะแต่ว่าครั้งหนึ่งครั้งสองเนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่พอครั้งสามเนี่ยเขาเอะใจว่าทำไมผมเช็ดเท้าเนี่ยมันหนักจังแล้วก็เหมือนโทรสอบถามเพื่อนที่ขายผมเช็ดเท้าว
5: ่
6: าจริงๆแล้วเนี่ยปกติผมเช็ดเท้าจะต้องน้ำหนักสักเท่าไหร่แต่พอไปช่างไอ้ชักเอะใจทำไมเป็นกิโลจริงๆมันไม่ถึงกิโลและไปเจอเศษผงมันล่วงลงมาพอดีเลยจำได้ไหมคะประเด็นเนี้ยเออก็เลยโชคดีของเขาไปนะจริง
5: ๆน้องมีนากับแฟนหนุ่มของเขาเนี่ยถามว่าค้นดูไหมค้นดูนะไม่เจอเพราะเขาแสะสอดเข้าไปเนียนมากในซับในเลยแหละครับซึ่งมันเป็นของที่เรารับหิ้วอะเราจะไปแกะเราจะไปกรีด
6: เดี๋ยว
5: เขาเสียหายมันก็กระไรอยู่ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดอ่อนหรือเปล่าแล้วก็วันนี้มีโอกาสที่เห็นคลิปในโลกโซเชียลใน TikTok นะฮะของคุณนพดลปฐมะออกมาให้ทัศนะในประเด็นนี้เขาบอกว่าศาลออสเตรเลียเนี่ยเคยมีบรรทัดฐานครับที่โจทก์จะต้องเอาข้อมูลเอาหลักฐานให้ศาลเชื่อได้ว่าคนที่รับหิ้วไปเนี่ยอยู่ในขบวนการนะฮะหรือเจตนาในการนำเข้ายาเสพติดเข้าออสเตรเลียจริงๆครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีคดีลักษณะนี้เหมือนกันที่คนหิ้วไปเนี่ยไม่รู้อินโนเอเน่ด้วยเลยเนี่ยแต่ว่าในตัวของเขาที่คนเขาฝากของมาเนี่ยมันมียาเสพติดในเมื่อโจทก็คือคนฟ้องผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะชี้ให้ศาลเห็นไม่ได้ว่าเขามีเจตนาเนี่ยศาลยกฟ้องเทียบเคียงกับคดีของมีนาก็เลยรู้สึกว่าเราต้องเอาใจช่วยนะฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราเนี่ยนะฮะก็คือทางปปส.ทาง DSI ทางตำรวจท้องที่ซึ่งตอนเนี้ยมันน่าชัดเจนแล้วเพราะว่าคุณอุทัย
6: บอกว่าขอโทษ
5: ขอโทษ
6: แล้วก็ไม่รู้จัก
5: ขอโทษแอร์ผมไม่รู้จักเขาเลยขอโทษจริงๆครับ
6: ขอโทษมีนาขอโทษครอบครัว
5: 2-3 รอบฮะ
6: ค่ะ
5: ในการที่ตำรวจพอเอาไปเค้นเนี่ยแล้วก็เอาไปทำแผนประกอบเนี่ยนะฮะแล้วก็กรณีจับขบวนการของเขาได้อีก1รายวันนี้ที่อยุธยาก็คือเอาของกลางจากคุณอุทัยเนี่ยไปทำลาย
6: ไปทำลาย
5: ไ
6: ป
5: เททิ้
6: งแล้วก็ไปตะเวนทิ้ง
5: ใช่ครับใช่ครับ
6: นะคะพอเห็นข่าวว่ามีการจับแอร์โฮสเตสก็คือมีนาได้ที่ออสเตรเลียนี่คือหัวใจสำคัญเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องถามทางปปส.ด้วยนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจเนี่ยปปส.เองเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจว่าอาจจะพูดอะไรทั้งหมดได้ไม่หมดทั้งหมด ใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างทางออสเตรเลียเองเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดข้อมูลทั้งหมดนะแต่เขามีการประสานร่วมกับไทยแล้วก็ทางออสเตรเลียนี่แหละข้อมูลประสานกันไปมาณเวลานี้นะคะ
5: แต่อย่างน้อยเนี่ยทางปปส.เนี่ยก็น่าจะให้มุมมองสำหรับคนที่รับหิ้วได้นะฮะเพราะตั้งแต่วันแรกเลยปปส.ออกมาเตือนเลยนะคุณทำลักษณะนี้เนี่ยนะฮะมันน่ากังวลมากนะฮะที่คุณจะตกเป็นผู้ต้องหาได
6: ้เลยเ
5: สี่ยงมากๆเลยนะฮะแม้กระทั่งถ้าคนไปในกรุ๊ปทัวร์ของเราอะน้องเก๋บางทีกระเป๋าอุ้ยน้ำหนักมันเกินไป7กิโลอะ
6: ห้ามนะคุณผู้ฟัง
5: เปิดกระเป๋าหน่อยได้ไหมยังเหลืออยู่ใช่ไหมที่ว่าง
6: ขอฝากไปหน่อย
5: เอาของเราฝากไปหน่อยสิถ้าไม่รู้จักมักคุ้นอย่าเลยนะครับ
6: ต่อให้รู้จักมักคุ้นเอาจริงๆก็ไม่กล้านะคุณณรงค์นะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่แค่น้ำหนักกระเป๋าอย่างเดียวนะเขาบอกว่าเวลาไปสนามบินใครให้ถือฝากถือของนู่นนี่นั่นหน่อยได้ไหมห้ามเลยนะเอาจริงๆคือเราต้องใจแข็งนะเพราะว่าถ้าใจอ่อนไปอ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะสุดท้ายเรารับผิดชอบคนเดียวคนอื่นช่วยเราไม่ได้เลยนะ
5: เคยออกคำเตือนมาเป็นข้ออธิบายเห็นภาพเลยนะครับก็คือมีคนเฒ่าคนแก่มีผู้พิการมีอะไรประมาณเนี้ยนะฮะถือของพลุงพลังเลยถือกระเป๋าเห็นว่าถือแล้วลนทูแล้วคว่ำอย่างเงี้ยนะฮะมาขอร้องเรามานั่งคุยกับเรานะฮะไปไฟไหนไปเที่ยวเดียวบินเดียวกันเข้าเกตด้วยกันใช่ไหมออกไปข้างนอกหรือเปล่าพักขอเดินไปด้วยสิคุยถูกคอดีจังเลยเนี่ยลุงถือไม่ไหวอ่ะเนี่ยไปปงกระเป๋าเนี่ยถือออกให้หน่อยเดี๋ยวไปเรียกรถอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับจะขอบคุณมากเลยนั่นแหละฮะโดนคดีมานักต่อนักแล้วล่ะครับ
6: เป็นอุทาหรณ์นะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังตัวแล้วก็ตระหนักนะคะวันนี้ก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยคุยกัน2เบรกเลยนะคะ
5: ค
6: แล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกไปว่าเจตนาเนี่ยคือหัวใจสำคัญของคดีเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่จะต้องตรวจสอบเนี่ยอย่างมีนาเองเนี่ยก็ต้องย้อนไปดูเรื่องของประวัติการบินย้อนหลังพฤติกรรมการเปลี่ยนตารางบินการติดต่อกับผู้ว่าจ้างหลายๆอย่างเส้นทางการเงินความเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยคือจะพิสูจน์นะคะว่ามีนาที่เป็นแอร์โฮสเตสสาวเนี่ยรู้หรือไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแล้วเกี่ยวข้องระดับไหนอย่างไร
5: คุณนพดลปัตตมะเนี่ยนะฮะสรุปทิ้งท้ายก็คือฝ่ายเรานี่แหละฮะจะต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่าเธอเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะฮะเส้นทางการเงินก่อนหน้านี้ทางปปส.ที่บอกว่าไปตรวจสอบมาก็ไม่ผิดปกติอะไร
6: ไม่ได้เจอก้อนใหญ่ๆที่ในบัญชีแล้วที่สำคัญบัญชีมีบัญชีเดียวด้วยนะ
5: ใช่ครับ
6: ไม่ได้มีหลายบัญชี
5: ใช่ครับการติดต่อสื่อสารแชทไลน์คุณคุยกับโลสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีอะไรที่ผิดปกติหรือไม่อย่างไรนะฮะเจตนาของเธอเป็นอย่างไรมันน่าจะอธิบายได้ในตัวอักษรที่เธอคุยกันทางแชทไลน์นะฮะไอ้ตรงนี้นะครับที่จะเป็นข้อต่อสู้ที่จะไปยื่นนะฮะว่าเราไม่เกี่ยวข้องแต่เราก็ถูกหลอกเข้าสู่เนี่ยฮะกระบวนการรับหิ้วเนี่ยอันนี้มันจะช่วยแบ่งเบาในการสู้คดีได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องตามกัน
6: อันนั้นก็จะเป็นมุมของมีนาในเรื่องของคดีนะคะแต่ว่าในแง่ของกระบวนการเรื่องของยาเสพติดเนี่ย
5: อ
6: ันนี้สำคัญมากๆนะ
5: ค
6: ุณรณรงค์ค่ะคุณณรงค์ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังเพราะว่าเราต้องสาวไปให้ถึงเหมือนกันนะว่าสรุปแล้วเนี่ยตัวเชื่อมโยงอะไรต่างๆเนี่ยละครที่จะต้องหาอย่างรินเดียนะคะ
5: แล้ว
6: ม
5: ี
6: รถแล้วมีใครอีกมีแป้งที่เรียกว่าแป้งอะไรนั้นใช่ไหมคะที่แปลว่าแป้ง
5: อวตารเนี่ยพวกเพจอวตารอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าไอ้ที่ควบคุมตัวกันได้เนี่ยผมไม่รู้ผมแค่รับจ้างมาขนเขาจ้างผม 60,000 เขาจ้างผมครั้งละ 8,000 เขาให้การแค่นี้เองนะฮะแต่หลังจากนี้มันเป็นเครือข่ายใหญ่หรือไม่ยังไงทำมันนานหรือเปล่ารู้ว่ามันฝังตัวในบ้านเรามันขนาดไหนเนี่ยอันนี้ครับปปส. DSI ตำรวจ
6: ต้องไปหาความเชื่อมโยง
5: ต้องหาความเชื่อมโยงให้ได้ครับ
6: นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่า อย่างตัวผู้ต้องหาที่ไปเจอที่อำเภอเชียงคำเป็นชาวเชียงคำจังหวัดพะเยาอะไรต่างๆเนี่ยมันมีแค่พะเยาไหมหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายๆพื้นที่ที่มีการลักลอบเรื่องของการค้ายาเสพติดนะคะมีจุดนี้จุดเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีอีกหลายจุดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องวิเคราะห์ถึงรูปแบบของขบวนการนี้ด้วยว่ามีความเป็นไปได้สูงมากน้อยขนาดไหนมีชาวต่างชาติมีประเทศเพื่อนบ้านต้นตอหัวขบวนเป็นใครลักษณะการทำงานของเครือข่ายนี้ด้วยนะคะ
5: ก็อย่างอุทัยเนี่ยเห็นไหมที่ไปควบคุมตัวล่าสุดได้นะครับไปกับใครไปกับคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องผ่านระบบแอปพลิเคชันก
6: ็
5: คือจ่ายกันนอกรอบ
6: โทรสายตรงด้วยนะ
5: 6,600 บาท
6: แต่เขาบอกว่าไม่รู้จักกันนะคุณ
5: น
6: ั
5: ่นแหละฮะคือเขาตัดความสัมพันธ์ตรงนั้นเลยว่าไม่รู้จักกันแต่ไปสืบสาวเราเรื่องประวัติของคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันเนี้ยนะฮะเคยจับคดีโดนจับคดีขนยาเสพติด10,000เม็ดนะฮะถูกตัดสินจำคุกไปตลอดชีวิตติดคุกจริงๆ20ปีดูสิฮะมันใกล้กันไหมทั้งที่ตัดความสัมพันธ์ผมไม่รู้จักเขาเลยแต่ว่าโอ้ประวัติของก็ไม่ใช่ย่อยอะประมาณนั้นนะครับเอาเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งดีกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยกับปปส.ดีกว่านะครับ
6: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: จิตมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: นาทีนะครับช่วงแรกเดี๋ยวคุยกันเรื่องของแอร์สาวมีนากันก่อนเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในความสนใจนะครับว่าขบวนการนี้ใหญ่ขนาดไหนและทำเป็นขบวนการเนี่ยนะฮะมานานหรือยังในการที่จะประสานหาคนรับหิ้วนะฮะถ้าพูดไปแล้วเนี่ยนะฮะภาษาชาวบ้านคนรับหิ้วนี่น่าสงสารจริงๆนะครับเพราะว่าถูกหลอกนะฮะหวังจะได้รายได้เสริมนะฮะไหนๆแล้วก็บินอยู่แล้วกระเป๋าแล้วก็ว่างรับน้ำหนักได้อีกประมาณนึงนะฮะอ่ะไหนๆเราก็ต้องเดินทางแล้วเนี่ยนะฮ
6: ะ
5: แล้วก็ตรวจสอบอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันก็สินค้า

0: เราก็เห็นอยู่จะแกะมันก็กลัวเสียนะครับคงไม่มีอะไรหรอกนะแต่โดนคดีซะหนักเลยนะครับ
1: แล้วก็กลายเป็นช่องว่างของขบวนการค้ายาเสพติดด้วยนะคะแล้วก็สำหรับประเด็นนี้นะคะเจอผู้ต้องหาเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวละครใหม่ๆที่จะต้องตามหาแล้วก็เชื่อมโยงด้วยนะคะการสืบสวนเนี่ยจะขยายผลไปถึงไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกับท่านอารีพักเงินบำรุงนะคะรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะปปส.ตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณจุฬาลักษณ์และคุณณรงค์ค่ะ
0: ครับขอบคุณครับท่านรองครับท่านรองครับอธิบายให้ฟังหน่อยนะอย่างอุทัยที่จับกลุ่มได้เนี่ยนะฮู้ดสีน้ำเงินที่เป็นคนเอาของไปส่งให้กับแอร์สาวมีนาเนี่ยถ้าเอาในขบวนการเนี่ยเขาอยู่ระดับไหนของขบวนการนะครับ
1: ค่ะ
2: ค่ะเป็นเพียงหนึ่งข้อต่อค่ะ
0: ครับ
2: ต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าขบวนการค้ายาเสพติดอันนี้ถือว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะคะซึ่งมีความหลากหลายของคนที่ร่วมกระบวนการและในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นช่วง
0: ๆ
2: ให้แต่ละกระบวนการให้แต่ละคนได้ทำงานโดยที่ไม่รู้จักกัน
0: ครับ
2: อาจจะมีเจอกันบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ได้รู้จักกันเพื่อที่จะลดการสาวถึงต้นต่
0: อ
2: นะที่เรียนว่าเป็นองค์กรใหญ่เนี่ยเพราะว่าอย่างที่เรียนอย่างที่ทราบนะเรียนไปหลายรายการแล้วว่าอันดับแรกคือต้องเข้าใจก่อนว่ายาเสพติดเนี่ยมันผลิตอยู่นอกประเทศ
0: ค่ะ
2: ยาเสพติดเมื่อผลิตอยู่นอกประเทศมันก็จะมีแหล่งผลิตอยู่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำที่ชัดเจน
0: ค่ะ
2: ก็จะเป็นลักษณะของชาติพันธุ์ที่ผลิตอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือของไทยนอกประเทศเลยนะคะ
0: คร
2: ับ ซึ่งเรื่องการถ้าพูดถึงเฮโรอีนเนี่ยมันก็ต้องมีการปลูกฝิ่นการปลูกฝิ่นมันก็จะมีแหล่งผลิตเฮโรอีนเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับแหล่งปลูกฝิ่นนั่นแหละเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการทำเพื่อจะได้ผลิตมาเร็วหน่อยพอผลิตมาเสร็จเนี่ยก็ต้องหาช่องทางในการที่จะนำไปสู่ประเทศที่สามที่สุดประเทศที่สามหมายความว่ามันต้องดูความนิยมของแต่ละประเทศแต่ละประเทศมีความนิยมในการใช้ยาเสพติดไม่เหมือนกันนะคะอย่างประเทศไทยเนี่ยเรานิยมในเรื่องของยาบ้าที่เป็นการแพร่ระบาดสูงสุดน
0: ับ
2: เป็นตัวเลขมากที่สุดในประเทศไทยแต่ในประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะมีก็ตัวอย่างว่าอย่างออสเตรเลียเฮโรอีนเป็นที่นิยมนะคะหรือไอซ์เป็นที่นิยมหรือเอ็กซ์ตาซีเป็นที่นิยมก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มประเภทแถบทางยุโรปทางออสเตรเลียไปนะ
0: ค
2: ะทีนี้เนี่ยการที่เขาจะนำออกเนี่ยจากทางภาคทางเหนือทางสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาทางที่ลดคอสแล้วก็ใช้จ่ายมันจะสูง
0: คร
2: ับ มันก็จะมีออกไปทางประเทศเมียนมาลาวเวียดนามอะไรก็แล้วแต่การที่จะง่ายสุดคือมาทางประเทศไทย
0: ครับ
2: เพราะประเทศไทยเนี่ยเด็กที่ทราบว่าเราเป็นแหล่งที่เป็นโลจิสติกที่ดีที่สุดในแถบเอเชียตะวันออก
0: โอ้จะไปทางเรือทางรถทางอากาศได้หมดทุกอย่าง
1: ลงไปถึงการขนส่ง
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะเส้นทางมันจะพร้อมที่สุดนะคะในการที่เป็นระบบการขนส่งที่ดีในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่าดีที่สุดทีนี้เนี่ยการที่จะนำก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงลำเลียงเข้าประเทศไทยได้การลำเลียงเข้าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ดีว่าขนกันมาเยอะแยะแต่เขาใช้กองทัพมดเดินข้ามในยามค่ำคืนเนี่ยเรามีกล้องวงจรปิดกล้อง CCTV เห็นเนี่ยนะ
1: คะ
2: เราเองเนี่ยใช้ไฟฉายยังเดินไม่ได้เลยค่ะแต่เขาจะมีเป้ที่ทำเองเนี่ยแบกออกมาแล้วก็เดินโดยที่เขาเดินไม่ต้องใช้ไฟฉายไม่ต้องใช้ไฟเลยยามค่ำคืนสามารถเดินได้อย่างสบายอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราก็พยายามที่จะสกัดกั้นนะคะในบริเวณชายแดนซึ่งเราก็ได้รับการร่วมมือจากกองทัพนะคะกองทัพก็จะทางภาคเหนือก็ภาคที่สาม
0: ครับ
2: เราตั้งศูนย์วิชาการนะฮะหน่วยวิชาการที่จะดูแลพื้นที่ทางภาคเหนือเนี่ยร่วมกับปปส.ภาค5ก็เป็นเราตั้งเป็นหน่วยวิชาการนบย.ส.นะหน่วยวิชาการยาเสพติดสกัดกั้นยาเสพติดภาค5กับภาคที่3กับปปส.ภาค5ร่วมกันเรียกว่านบย.ส. 35เพราะกดดันมากๆเราจับได้เยอะนะคะจ
0: ับ
2: ได้ปริมาณมากเผาแต่ละปีนี่เป็นตัน
0: ๆก็เนี่ยอย.เพิ่งเผาไป77ตันเนี่ย
2: ใช่ใช่ค่ะ เราเผาเร็วขึ้นด้วยไม่ต้องรอเมื่อก่อนเราต้องรอให้คดีสิ้นสุดตอนนี้ไม่ต้องคือมีปุ๊บเผาปีปุ๊บเผาเนี่ยก็เยอะทีนี้พอเป็นอาชญากรรมข้ามชาติคือข้างนอกผู้ผลิตเนี่ยไม่ใช่คนไทยแน่นอนอยู่ละมันก็จะเป็นชาติอื่นๆที่รวมตัวกันเป็นกระบวนการเสร็จแล้วก็นำเข้ามาก็ต้องหาคนที่ช่วยกันนำเข้าก็เป็นชาติพันธุ์ที่นำเข้า
0: ใน
2: ส่วนหนึ่งหรือว่าชาติอื่นๆเข้ามาอย่างในกรณีนี้เขานำเข้ามาทางภาคอีสาน ถึงแม้เราจะมีนบยศ24ก็คือรองทัพภาคที่2และปปสภาค4ร่วมกันก็ยังมีรถเล็ดลอดต้องยอมรับว่ามันเป็นความเออร์เรอร์ที่มันต้องเกิดขึ้นเพราะมัน 100% คง
0: คนป้องกันกับคนลักลอบเข้าใจคร
2: ับ ต้องค่ะถูกต้องค่ะมันเราเต็มที่กับการดำเนินงานในเท่าที่เรามีอุปกรณ์ต่างๆเพราะว่าเราก็ยังขาดในส่วนของอุปกรณ์ให้กับทหารเรือที่จะมีนรขอดูตามหลักแหล่งชายแดนที่เป็นแม่น้ำโขง
1: ค่ะ
2: แล้วก็มีการลักลอบเพราะแม่น้ำโขงเราเขินตื้นเขินนิดนึงเขาก็สามารถข้ามง่ายเอาเรือข้ามมานิดเดียวเองไม่ได้กว้างมากก็ใช้ระยะเวลาง่ายทุกอย่างเราทำที่จะดูแลรักษาพื้นที
0: ่
2: ส่วนพอถ้าหลุดเข้ามาเนี่ยเรามีการต้องมีการข่าวที่ดีด้วยเพราะเราต้องดูว่าตอนในเนี่ยตำรวจจะต้องเป็นคนจัดการตำรวจก็จะมีบนตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือว่าหน่วยในพื้นที่เขาในการดูแลร่วมกันกับปปส.แล้วก็จะมีการดูเรื่องของตรวจจับนะลายเส้นเพลทก็มีก็คือลายเส้นเพลทก็หมายความว่าเป็นป้ายทะเบียนรถเนี่ยถ้าอยู่ในลิสต์เราเราก็ต้องคอยติดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรามีการเขาเรียกว่าปกครองปกป้องนะพื้นที่เราตลอดเวลาพอมันหลุดเข้ามาเนี่ยก็มาพักในตอนไหนนะจากชายแดนพักมาตอนไหนตอนไหนก็ถึงมีการส่งออกเข้าไปตามพื้นที่สนามบินบ้างเรือบ้างเพื่อที่จะออกไปประเทศที่สามทีนี้อย่างในกรณีนี้ที่เราจับกลุ่มได้นี่ก็คือเขาพักอยู่ที่ทางฝั่งเพื่อนบ้านแล้วก็ทำสำเร็จรูปมาใส่กล่องแล้วก็ให้คุณลุงป้าที่อยู่ที่เชียงคำเนี่ย ก็ทำหน้าที่ในการขนยกไปส่งบริษัทที่ขนส่ง บริษัทขนส่งส่งเข้ามา ส่งเข้ามาเนี่ยก็คุณอาจารย์อุทัยที่ใส่วุฒิเนี่ย ก็เป็นคนรับ รับก็มีการเอาไปส่งต่
0: อ
2: คือเป็นทอดๆคือพยายาม
0: ลุงป้าที่ไปส่ง
1: ที่เป็นคนไทยแล้วก็มีภรรยาเป็นชาวลาวใช่ไหมคะสปป.ลาวคนนั้น
0: ก็ตัดไปเลยว่าไม่รู้จักกับอุทัย
2: ตัดตอนไปช่วงๆในขณะเดียวกันมันก็มีจะเรียกว่าเป็นสแกมเมอร์ก็ได้คือตั้งเฟซบุ๊กนะครับตั้งเพจปลอมเพจอวตารที่เราเรียกกันนะ
1: คะ
2: แล้วก็เหวี่ยงแหตามหาเพราะตอนนี้กลายเป็นว่าเราพบอีกหลายคนที่ถูกหลอกในลักษณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นการมองถึงอาชีพลูกเรือเนี่ยมองว่าในช่วงที่หลังจากโควิดเนี่ยเด็กใหม่ๆลูกเรือใหม่ๆเข้ามาเยอะเขาเห็นช่องทางตรงเนี้ยมองว่ามันน่าจะเป็นแหล่งที่เด็กๆอยากหารายได้น้องๆใหม่ๆอยากหารายได้ก็เป็นอาชีพเสริมมีหลายคนที่เราสืบตามหาอยู่ก็มีพบว่าเป็นอาชีพลูกเรือ
0: uh-huh.
2: แต่ไม่ใช่การบินไทยก็มีหลายการบินคือ อย่าเพิ่งระบุว่าการบินไหนแต่มีหลายการบินที่ชิปถูกตกเป็นเครื่องมือนะ
0: เป็นเป้าหมายของพวกเขาในการที่จะหล่อให้หิ้วของให้เขาอย่างนี้เหรอฮะ
2: ถูกต้องค่ะ เขาจะเวียงแหไปเรื่อยๆก็เป็นเพจอวตารอย่างที่ว่าเนี่ย แล้วก็เวียงแหไปเรื่อยๆพอเวียงแหไปว่าใครสนใจใครชอบอยากจะหิ้วกล้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีเหยื่อเข้ามาอย่างเงี้ยเข้ามาเรื่อยๆ
1: ค่ะงั้นแสดงว่ายังมีลูกเรืออีกหลายๆคนที่อาจจะมีการเชื่อมโยงแล้วก็มีการติดต่อกับเครือข่ายนี้ใช่ไหมคะที่เหมือนอาจจะถูกหลอกแล้วก็เป็นเหยื่อ
2: ใช่ค่ะก็อาจจะเห็นแต่ว่าค่าใช้จากนั้นนะว่าค่าจ้างมันสูงก็รายได้แต่ว่าจากให้คำนึงถึงว่าลูกเรือเนี่ยมีกฎอยู่แล้วท
0: ั
2: ่วโลกกฎเหล็กเรียกว่าเป็น101เลยด้วยซ้ำไปเป็นมาตรฐานนะคะว่าจะต้องไม่รับหิ้วแต่เอาล่ะมันก็ต้องมีคนบางคนว่าใส่จังหวะของช่วงหนึ่งมันทำได้ก็คืออย่างน้อยๆคือแค่ซื้อของเข้ามามันก็ยังป้องปกป้องตัวเองได้ถูกไหม
1: คะ
2: แต่เรื่องของคุณก็ผิดในเรื่องการเลี่ยงภาษีมันที่อะไรเริ่มต้นผิดเนี่ยจัดกระดุมเม็ดแรกผิดโอกาสที่มันจะเข้าไปสู่วงจรเนี่ยมันมีโอกาสได้เสมอค่ะ
1: ท่านอริภักคะงั้นแสดงว่าอย่างเคสนี้เนี่ยการสืบสวนก็ยังไม่จบอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะพบตัวละครใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะ
2: ยังมีค่ะยังไม่จบเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงระหว่างเคสที่เราจับในกรุงเทพมหานคร2-3 รายที่จับไปนะคะแล้วก็มันยังจะมีความเชื่อมโยงถึงปลายทางที
0: ่
2: ทางออสเตรเลียเขาก็ดำเนินการหาข้อมูลอยู่ นะฮะเราก็ได้รับทราบข้อมูลในบางส่วนแล้วล่ะมันก็เป็นประโยชน์กับทางเราที่มีการที่เราจะสืบสวนทางฝั่งไทยต
0: ่อ
2: แล้วก็ให้ข้อมูลไปทางเขาก็จะมีประโยชน์ในการที่จะสืบสวนในฝั่งเขาเช่นกันค
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่าที่โดนตัดตอนกันเป็นทอดๆนะฮ
1: ะ
0: ที่เมืองเลยที่ไปจับได้สองสามีภรรยาเป็นคนไทยเมียเป็นคน
1: สปป.
0: ลาวส่งพัสดุมาให้
1: มีคนขับรถ
0: ไทยนะฮะอุทัยเอามาส่งต่อให้กับแอร์สาวไอ้ตรงเนี้ยนอกเหนือจากตรงเนี้ยว่าใครเป็นคนประสงค์ให้ลุงกับป้าที่เมืองเลยที่เป็นเพจอวตารเราตามได้ไหม
2: ยังไม่รับสารภาพเราทราบว่ามาจากฝั่งลาวค่ะเราทราบว่ามีคนลาวเนี่ยชื่อประเทศก็เกรงใจจังเลยเพราะว่าความร่วมมือกับเราก็ดีมาก
1: ค่ะ
2: แต่ว่าเพราะว่ามันมาจากทางนั้นจริงๆคือเขายกมาเป็นหลัก
0: ครับ
2: ส่งเข้ามาลุงที่เมืองเลยแกก็บอกว่าตัวแกเนี่ยรับมาแล้วก็มีหน้าที่ไปจัดส่งทีนี้บังเอิญว่าแกไปจัดส่งเนี่ยเป็นบริษัทที่คมนาคมขนส่งพ
0: ั
2: สดุเป็นบริษัทปกติทั่วไปซึ่งบริษัทปกติทั่วไปเนี่ยเราปปส.เราเนี่ยได้เคยเชิญบริษัทเหล่านี
0: ้
2: มาพูดคุยอยู่เสมออยู่หลายครั้งแล้วเหมือนกันในเรื่องของขอให้ช่วยสังเกตสังกานะคะดูพฤติการของผู้มาส่งต้องมีการแลกบัตรประชาชนลงทะเบียนให้ชัดเจนติดกล้องวงจรปิดต่างๆอันนี้เป็นที่มาว่าพอส่งบริษัทที่ถูกต้องเราทำให้เราย้อนหลังไปเจอสามีภรรยาคู่นั้น
0: ครับ
2: ค่ะ
0: ไปตามจับได้อยู่บนหลังคาเลยนะ
1: ค่ะ
0: กำลังทำงานอยู่เลยนะฮะเรียกลงมา
1: แต่ว่าปลายทางล่ะคะปลายทาง
2: ไปค่ะค่ะ
1: แล้วปลายทางไปที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะอันนี้พอจะมีข้อมูลแล้วบ้างหรือยังค่ะ
2: ก็มีข้อมูลเป็นคนไทยนะคะที่นู่นเป็นคนไทย
0: ครับ
2: ที่อยู่ที่ออสเตรเลียก็เป็นเครือข่ายที่ทำอยู่ไม่ได้เพิ่งเริ่มนะคะใช้ระยะเวลาหนึ่งละทำมานานละ
0: ครับครับอันนี้มันต้องใช้เวลานานไหมฮะในการที่จะทลายเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยครับท่านรองฮะ
2: ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าเราทราบว่ากองเชียร์เนี่ยใจร้อน
0: ครับ
2: ว่าอยากจะให้จับกลุ่มได้เร็วแต่ว่าเนื่องจากว่าแต่ละห้วงเนี่ย
1: เข้าใจเลย
2: กว่าเราจะจับได้แต่ละชุดเนี่ยแล้วกว่าจะหาความเชื่อมโยงเขาเนี่ยม
1: ัน
2: ไม่ง่ายคือถ้าเรารีบเกินไปเนี่ยไอ้หลักฐานต่างๆไม่ชัดเจนเขาก็หลุดใช่ไหมคะบางทีเราต้องปล่อยยืดเยื้อไปนิดหนึ่งปล่อยให้เขาไปเดินหน้าไปแล้วเราก็ตาม
0: ค
2: ่อยๆดูว่าเขาไปไหนคือเขาเริ่มสืบแล้วอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดเคสที่จับกลุ่มที่กรุงเทพมหานคร3ที่ที่รางน้ำที่บางกะปิแล้วก็ไปที่ตรงแถวๆพหลโยธินเนี่ยทั้ง3เคสเนี่ยเรากว่าจะตามเคสนี้ได้เนี่ยเกือบ2ปี
0: โอ้โห
2: เกือบ2ปีเพราะว่าเขาเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยค่ะกว่าเราจะเชื่อมต่อได้แล้วก็บางเคสเราใช้เวลาถึง7ปีก็มี
0: ครับ
2: ต้องให้คนของเราเนี่ยไปแฝงตัวให้สายลับไปแฝงตัวต้องมีตัว CI คือตัวคนให้ข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องก็มีหลายเคสที่เราต้องใช้ระยะเวลาโดยเพราะยิ่งถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ
0: ่
2: นะคะทำอะไรเร็วไม่ได้ค่ะหลุดมือหมด
1: เข้าใจเพราะว่าเขาแบ่งหน้าที่กันทำด้วยรู้เท่าที่รู้
0: เขามุ่งไปตลาดไต้หวันปลายทางของเขามุ่งไปตลาดที่ออสเตรเลียไอ้สองเส้นเนี่ยขบวนเดียวกันทำหรือว่าเขาแตกขบวนการหรือว่าคนละขบวนการยังไงไหมครับ
2: ก็เหมือนเวลาเราส่งสินค้าค่ะส่งอีสานก็จะมีสายส่งอันนึงส่งเหนือก็มีส่งอันนึง
0: แล้วแต่ถนัด
2: ใต้ใช่ค่ะเขาก็จะมีเครือข่ายของเขาว่าจะส่งไปประเทศไหนปลายทางอย่างปลายทางอันดับหนึ่งที่เราจับได้มากที่สุดก็คือออสเตรเลียไต้หวันนิวซีแลนด์ไต้หวันฮ่องกง
0: ครับ
2: เกาหลีซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราจะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการประสานงานด้านการสืบสวนสอบสวนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงของเครือข่ายอาชญากรรมในประเทศเขาด้วยนะคะการข่าวของเรากับเขาเนี่ยก็จะมีบางครั้งเราต้องยอมปล่อยให้ไปถูกจับปลายทางเพราะเป็นคนที่เขาชี้เป้ามาว่าอันเนี้ยคนที่เขาอยากได้นะเราก็ต้องมีการปล่อยให้ไปจับได้ปลายทางเพราะเป็น
0: คนเราประสานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะบางทีของเขาก็มาจับได้ที่เราหลายครั้งแล้วค่ะเขาก็ส่งสัญญาณว่าอันเนี้ยที่เราเคยขอไปเนี่ยเขาเจอตัวแล้วนะจะบินมาเมืองไทยวันนั้นวันนี้ อะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: คุณจับดับไปทางได้เลยเรายังไม่จับคุณไปจับแล้วกันอะไรอย่าง
1: น
0: ี้แหละ
1: เป็นความร่วมมือกัน
2: เป็นเคสเขาอะค่ะมันเหมือนเราไม่เกี่ยวกันในการสืบสวนสอบสวนอันนี้เคสเขาก็เคยให้สัญญาณเรามาเราก็ตามให้พอรู้ว่าจะเดินทางวันไหนเมื่อไหร่เราก็บอกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เช่นเดียวกันเหมือนกัน
1: อย่างล่าสุดนันทวัฒน์ใช่ไหมคะที่วันนี้จับได้เพิ่มอีกหนึ่งรายอันนี้คือเขาทำหน้าที่เป็นอะไรต่อจากอุทัยเหรอคะแล้วมีความสำคัญยังไงไหมคะ
2: อันนี้เป็นของคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะพอหลังจากปปส.เนี่ยในเริ่มทำการเลาะมาเบื้องต้นแล้วเนี่ยขณะนี้เคสเนี่ยเราให้ความได้รับความร่วมมือจากทางตำรวจนะคะทางตำรวจอย่างกรณีของไรเดอร์เนี่ยก็ได้ท่านบช.ท่านมันพี่จ๋อแล้วจะจับโจงเราเนี่ยก็ไปช่วยกันจับให้จะไปช่วยเลาะให้เพราะว่าเขาจะถนัดในเรื่องการดูไลเซนส์เพลทของกรุงเทพมหานครนี่เช่นเดียวกันอันนี้เป็นของตำรวจและตำรวจช่วยกันดูแล้วเลยยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นขั้นตอนไหนนะคะอันนี้เป็นฝั่งตำรวจละท่านก็ดำเนินการของท่านแล้วก็เดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อกันในเร
0: ื่อง ลองจอดีไวมากวันสองวันเองตามจับได้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: แต่อย่างเงี้ย
2: ไม่ได้พักผ่อนกันเลยค่ะคุณตำรวจเนี่ย
0: หนึ่งที่น้องเขาหิ้วไปเนี่ยใส่ในกระเป๋าช้างเนี่ยนะฮะที่เราเห็นในภาพเนี่ยนะฮะมันมีใส่ในเสื้อกันหนาวมันมีใส่ในเสื้อผ้าไหมมันมีใส่ในของเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณเนี้ยนะฮ
2: ะ
0: ทำให้ขบวนการเขาทำลักษณะนี้แล้วก็มาจ้างคนที่ไม่รู้หรอว่าปลายทางไปยังไงก็เสร็จทางออสเตรเลียหมดอะครับหรือว่าเคยผ่านกันไปบ้างแล้วครับ
2: คือมันอาจจะเป็นช่วงที่เป็นสินค้าไทยที่ได้รับการนิยมความนิยมนะคะ
0: คร
2: ับ ก็อาจจะเป็นข้ออ้างได้ว่าเป็นสินค้าแล้วก็พอถึงเวลาเขาอาจจะทำสำเร็จไปบ้างก็เลยรู้สึกว่าพอทำได้แล้วน่าจะต้องลองทำอีกสักรอบสองรอบมันก็เลยกลายเป็นรูปแบบที่กำลังนิยมอยู่ในช่วงนี้ของเขาบางทีก็จะเป็นพรมเช็ดเท้าบางทีอยู่ในกระป๋องเครื่องสำอางเราจับได้หมดนะคะมันจะพบหลายรูปแบบมากๆมันไม่ฟิกเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือลักษณะการส่งมันยังคงอยู่แต่ว่าการหีบห่อเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนหาอะไรความใหม่ๆในอย่างซองกาแฟอย่างเงี้ยซองอาหารลดน้ำหนักอย่างเงี้ยเราเจอในหลายรูปแบบค่ะเราถึงบอกว่าไม่ติดกับรูปแบบที่นำเสนอเลยเพราะว่ามันหาทุกช่องทาง
1: พยายามเอาไป
2: ไม่ต้องทาง
0: แต่เป้าหมายเนี่ยคนที่มีรู้อีเหนียวอีเน่ก็จะตกที่นั่งลำบากไปด้วยเสียฮะอย่างกรณีของไม่ว่าจะเป็นซอร์โจสหรือว่าแอร์ที่อาจจะไปขอรายได้พิเศษเล็กน้อยในการหิ้วของอย่างเงี้ยมีคำเตือนยังไงไหมฮะนักเรียนนักศึกษากรุ๊ปทัวร์เขาก็บอกว่าเป็นเป้าหมายของขบวนการเหล่านี้ด้วยที่อยากจะให้รับจ้างหิ้วไปอะครับ
2: ดีเลยค่ะต้องขอบพระคุณท่านคุณณรงค์กับคุณจุฬารัตน์ที่ให้โอกาสได้พูดเพราะว่าตรงนี้ทางปปส.เนี่ยนะคะเคยเตือนอยู่อย่างสม่ำเสมอในเรื่องของการรับฝากของรับเปิดบัญชีม้ารับฝากของนะคะถ้าทำหน้าที่ลูกเรือจะทราบดีอยู่แล้วว่ากฎเหล็กของสายการบินคือการห้ามรับหิ้วทีนี้การหิ้วเนี่ยถ้าคุณจะทำจริงๆคุณต้องรู้ว่าคืออะไรคุณต้องเป็นคนแพ็คเองซื้อเองอย่างเช่นรับฝากซื้อเครื่องสำอางคุณต้องเป็นคนไปซื้อเองรับฝากแล้วก็กลับนะคะถ้าคุณจะเริ่มเสี่ยงเขาเรียกว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดคุณก็ต้องรับความเสี่ยงได้ออกไหมคะถ้าคุณเริ่มที่จะเสี่ยงคุณก็ต้องรับความเสี่ยงเพราะผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้อย่างที่คุณคิดไม่ได้ง่ายอย่างกรณีของน้องคนที่ถูกจับไปทีนี้อย่างนี้หมายความว่าการรับฝากเนี่ยต่อให้สนิทกันเพื่อนกันนะคะคุณก็ต้องใจแข็งในการที่จะไม่รับฝากเพราะว่าการรับฝากการโยนความผิดที่ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงลงทุนน้อยนะแต่เจ็บหนักทีนี้ไม่ใช่แค่ต่างประเทศในประเทศเราเองเนี่ยปปส.เนี่ยพอถึงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ที่เป็นวันหยุดยาวๆแล้วคนเริ่มหลั่งไหลกลับนะคะกลับบ้านนะคะหรือออกเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยอันเนี้ยจะพบว่าจะมีการฝากไปลูกบ้านนู้นนะไปให้คุณพ่อคนนู้นคุณปู่คนนั้นหรือฝากข้าวสารจากนาบ้านนี้ไปส่งบ้านนู้นต่างๆเหล่านี้คือเขาเรียกว่าพัสดุที่คุณไม่รู้ที่มาถึงต่อให้คุณรู้คุณก็ไม่ไปเปิดดูว่าข้างในคืออะไรด้วยความเกรงใจซึ่งกันและกันนั่นสิ่งแรกที่จะทำก็คือไม่รับฝากของที่คุณไม่ได้เป็นคนทำเองอ่ะเอาง่ายๆ
0: โอ้นี่อันนี้น่าห่วงเลยนะท่านลองอธิบายมันสักครู่ได้ไหม
1: ต้องใจแข็งอย่างเดียว
0: ต้องใจแข็งอย่างเดียวแต่ยังท่าอากาศยานที่ไปเนี่ยเห็นบ่อยมากเลยนะฮะอุ๊ยมันเกิน7กิโลไปอ่ะเดี๋ยวจะเสียน้ำหนักไปเปิดกระเป๋าแลกกันตรงนั้นเลยฮะเอาเสื้อของเธอเอาของของเธอมาใส่กระเป๋าชั้นของฉันยังเหลืออยู่เยอะเนี่ยอันนี้ก็อันตรายสิครับ
2: อันตรายค่
1: ะ
2: ยิ่งกันจำได้ไหมคะว่าถ้าไปเที่ยวสมัยก่อนเนี่ยไปเป็นกรุ๊ปเราแชร์น้ำหนักกัน
0: ครับ
2: สมัยนี้การบินเขาเลยไม่ให้แชร์น้ำหนักไม่ให้เกิดการแชร์น้ำหนักละต้องของใครของมันจำกัดน้ำหนักเท่านี
0: ้
2: นะคะจะได้อยู่ในการควบคุมของเขาได
1: ้
2: นะคะแล้วก็เพื่อทำให้การบินเขาไม่เปลืองน้ำมันด้วย
0: อ
2: ันนี้ก็ฝากสุดอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องยาเสพติดไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะ
0: และ
2: อยากจะปรึกษาปปส.เนี่ยปปส.เรามีสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์1386
0: ค่ะ
2: นะคะ1386เนี่ยท่านสามารถโทรได้ทุกเครือข่ายไม่เสียค่าใช้จ่าย24ชั่วโมงเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยตอบไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องใดๆหรืออยากจะแจ้งเบาะแสอะไรก็แล้วแต่เรายินดีที่ให้ท่านแจ้งแล้วก็รักษาความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับไม่ทราบไม่ต้องบอกชื่อเจ้าตัวได้เลยท่านแจ้งที่อยู่เหตุสถานการณ์ต่างๆเดี๋ยวจะมีคนคุยกับท่านแล้วก็ท่านสามารถที่จะปรึกถ้าไม่แจ้งปรึกษาก็ได้อยากจะสงสัยเรื่องไหนอย่างข้างบ้านมีคนมาส่งยามค่ำคืนหนึ่งดึกๆก็มีคนแจ้งอยู่บ่อย
1: ๆ
2: เรายินดีเลยนะคะเราขอบอกว่าข้อมูลต่างๆเป็นความลับสำหรับเจ้าหน้าที่เราไปดำเนินการเอง
1: ท่าน
0: รออีกสักคำถามนึงครับก็คือปัญหาเรื่องของยาเสพติดที่แพร่ระบาดแล้วก็กำลังพยายามเร่งแก้เป็นวาระแห่งชาติกันอยู่เนี่ยสารตั้งต้นในการผลิตมันก็ผ่านจากบ้านเราไปไม่ใช่หรอฮะไอกระบวนการเหล่านี้เราร่วมมือกับเพื่อนบ้านในการสกัดสารตั้งต้นมาให้ฝั่งนู้นเข้าไปผลิตเป็นยาเนี่ยทำได้ดีมากน้อยขนาดไหนตอนนี้ครับ
1: ค่ะ
2: สารตั้งต้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะจะมาจากทางประเทศทางอินเดียทางจีนนะคะซึ่งเป็นแหล่งผลิตสารเคมีซึ่งทางเราจะบอกว่าจีนอินเดียทำไมผลิตสารเคมีแบบนี้สารตั้งต้นเหล่านี้คือสารตั้งต้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมทั่วๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทำแชมพูทำเครื่องทำความสะอาดคือทุกอุตสาหกรรมเลยเนี่ยจะใช้สารเคมีเดียวกันกับการที่จะผลิตยาเสพติดได้ประมาณ5-10ชนิดนะ
1: คะ
2: ซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้มาแค่ประเทศไทยนะคะมันไปเลี้ยวไปที่อื่นได้เยอะประเทศแถบตะวันออกเนี่ยของเราเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเพื่อที่จะส่งขึ้นไปที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำนะคะแต่ส่วนที่มาประเทศไทยเนี่ยอันหนึ่งก็คือเข้ามาในรูปแบบของสารเคมีที่ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมทีนี้เนี่ยกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ดีนะคะกรมศุลกากรก็ดีนะคะอย.นะคะอาหารและยาก็ดีเขาก็จะมีการจดสมมติบริษัท A เนี่ยทำธุรกิจนี้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมด้านนี
0: ้
2: นะคะต้องการสารเคมีชนิดหนึ่งใช้ในงานเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาต้องเอาเข้าปีละ50ตันเขาก็ต้อง50ตันถ้าส่วนที่ต่างขึ้นมาเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายละนะคะถือว่าผิดกฎหมายละเราจับได้เยอะแล้วเราจับได้เป็นหลายๆตันมากโดยผ่านมาทางเรือสินค้า
0: ค่ะ
2: แล้วก็ดีแคลร์ไอ้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยผิดประเภท
0: ครับ
2: ซึ่งต้องขอบคุณทางศุลกากรที่ได้ดูสิ่งเหล่านี้เขาจะละเอียดมากเขาเก่งเพราะเครื่องเอ็กซเรย์เขาจะเห็นเลยว่าเป็นอะไรคือเขามีรหัสนะรหัสประเทศนะรหัสที่ตู้คอนเทนเนอร
0: ์
2: รหัสประเทศรหัสสินค้าพอผ่านเอ็กซเรย์เขาอ้าวรหัสประเทศนี้สินค้าทำไมเป็นแบบนี้มันไม่ตรงละเขาความชำนาญเขาจะรู้เลยว่าถ้าสินค้าจากประเทศนี้มันควรเป็นอะไร
1: ค่ะ
2: ไอ้นี่มันแปลกหรือว่าปลายทางประเทศปลายทางคืออะไรไม่น่าใช่แล้วถ้าปลายทางไปทางออกทางลาวสปป.ลาวออกทางเปียนมาเพื่อจะเข้าไปสืบสวนทองคำมันก็พิลึกละเขาก็จะเริ่มให้มีการตรวจสอบแล้วยังเคยจับได้เป็นพันตันนะฮะในกรณีเนี้ยที่มันเกินมาเนี่ยแต่ก็พอไม่มีเจ้าของไม่มีใครมาดีแคลร์แล้วก็ไม่มีใครมาสำแดงความเป็นเจ้าของเราก็เผาทิ้งค่ะเผาทำลาย
1: ค่ะถามอีกนิดนึงนะคะอย่างกรณีเรื่องของมีนาเนี่ยค่ะท่านอริภักดิ์คะตอนนี้เนี่ยเราสรุปสถานะของมีนาหรือมีข้อมูลมากน้อยขนาดไหนว่าสุดท้ายมีความเชื่อมโยงอย่างไรกับเครือข่ายไหมหรือถูกหลอกใช้ตกเป็นเหยื่อหรือว่ายังไงคะ
2: ต้องเรียนนี้ก่อนนะคะว่า ในกรณีของมีนาเนี่ยตอนแรกเรายังไม่พบความเชื่อมโยงกับกลุ่มแก๊งที่เราจับได
0: ้
2: จนสุดท้ายเราพบความเชื่อมโยงที่เส้นปลายทางแล้วพอเจอคนที่ใส่ฮูดน้ำเงินคุณอุทัยมาแล้วเนี่ยเขาก็รับว่าเขาเป็นคนไปส่งเนี่ยเราเชื่อมโยงได้ละ
0: uh-huh.
2: ว่าเป็นแก๊งนี้แน่ๆ
1: uh-huh.
2: แต่เรายังตอบไม่ได้ว่าเขาบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ 100%
1: uh-huh.
2: แต่อันนี้ต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าทางออสเตรเลียเขาก็ยังมีคำถามอีกหลายคำถามอยู่
0: uh-huh. อ
2: ย่างเราอย่างว่านะครับไอการเรื่องของการที่จะดูว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันต้องดูว่าสิ่งที่เขาตอบคำถามมันทำให้สิ้นสงสัยไหมเพราะเราระบบกล่าวหาอยู่แล้วพอกล่าวหาไปแล้วเนี่ยไอ้สิ่งนั้นเป็นข้อกล่าวหาเนี่ยเขาก็ต้องตัดต่างๆก็อยู่ที่เขาว่าเขาจะตอบ
1: เกถามอีกนิด
2: ประเด็นให้เคลียร์ได้อย่างไร
1: เกถามอีกนิดหนึ่งเหมือนตอนนี้เนี่ยเก๋ไม่แน่ใจข่าวนะคะเหมือนไปอ่านเจอว่าสรุปแล้วเนี่ยคือมีเงินโอนมาที่มีนาหรือไม่มีเงินโอนมาที่มีนาคะเหมือนข้อมูลตรงนี
2: ้คือตอนข้อมูลตัวเนี้ยสับสนเพราะว่าทางนู้นทางไรเดอร์แจ้งว่ามีการโอนใช่ไหมคะมีคนโอนแต่ทีนี้ในเส้นเงินในสมุดบัญชีเนี่ยมันไม่มี
1: น
2: ะคะเราก็ต้องหาอันนี้ต้องใช้เวลาในการหาบัญชีที่มันไม่ได้เห็นที่เราเห็นนะคะได้หรือไม่คะคือตอนนี้เรามีแค่บัญชีของมีนาคุณมีนา1บัญชีบัญชีคุณแม่อีก1บัญชีซึ่งไม่มีความผิดปกติสิ่งที่เราต้องดูตรวจสอบอีกก็คือบัญชีที่เราไม่เห็น
0: ครับ
1: ช่องทางอื่น
2: บอกว่าเอาโอนเราก็ต้องไปดูว่าบัญชีโอนไปไหนล่ะมีเลขไหมก็ต้องตอบมาเนี่ยทุกอย่างมันจะมีฟุตพริ้นนะคะดิจิทัลฟุตพริ้นมันจะเห็นชัดเจนว่าที่คุณพูดกับสิ่งที่มันเห็นเป็นหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ย
0: ครับ
2: มันมีหรือไม
0: ่ถ้ามีนาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วถูกหลอกให้หิ้วของไปจริงๆเนี่ยอันนี้แนวทางในการช่วยเหลือเธอให้รอดพ้นจากคดีที่หนักหนาสาหัสอันนี้มันจะทำได้ง่ายใช่ไหมครับ
2: เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันเป็นคดีที่ออสเตรเลีย
0: ค่ะ
2: สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดณเวลานี้คือการเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปให้เขา
0: ครับ
2: นะที่เราสืบได้ทั้งหมดเนี่ยซึ่งตอนนี้มันก็ถือว่าเราทำเต็มที่เพื่อให้ได้เป็นหลักฐานไปสนับสนุนนะคะในส่วนของคดีเนี่ยทางออสเตรเลียเนี่ยทางท่านกงสุลไทยเนี่ยนะคะได้กรุณาไปเยี่ยมแล้วนะไปเยี่ยมไปพูดคุยแล้วก็มีทนายเป็นทางออสเตรเลียเนี่ยจัดการให้นะคะก็มีทนายให้ไอ้ข้อมูลเหล่านี้เดี๋ยวเราก็ส่งผ่านกันเพื่อเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในการที่จะคุยกันในศาลในการที่จะตอบคำถามของผู้พิพากษาหรืออัยการในศาลนะครับว่าเขาจะชี้มูลอย่างไรอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าข้อมูลเราทำเต็มที่แล
1: ้
2: วที่จะสนับสนุนส่งไปค่ะ
1: แต่ว่าก็ร่วมมือกันระหว่างไทยแล้วก็ออสเตรเลียแลกข้อมูลกันตลอดอยู่นะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณครับท่านรองอาริภักดิ์ครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ครับขอบพระคุณคร
2: ับขอบคุณ
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสจวดแอร์นักเรียนนิสิตนักศึกษา
1: คนรับหิ้วสินค้า
0: บางทีเมื่อก่อนในเครื่องสำอางเนี่ยจะไปประเทศเนี่ยที่เขาไปช้อปปิ้งเช้าไปเย็นกลับมาใครจะรับฝากหิ้วบ้างราคาเท่าลุงเท่าไหร่อะไรประมาณนี
1: ้บางทีของแบรนด์เนมต่างประเทศมันถูกกว่าไทยนะเวลาไปซื้อใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็หิ้วกลับเข้ามากันเนี่ยนะฮะแล้วก็คิดกันเป็นลายชิ้นหรือว่าน้ำหนักก็ว่ากันไปนี่นะครับ
1: ค่ะ
0: อันตรายแล้วนะไว้ใจใครไม่ได้แล้วนะครับธ
1: ุ
0: รกิจนี้คงจะล้มหายตายจากไปแล้วนะครับเพราะว่า มันมีขบวนการเหล่านี้มันมาสอดมันมาแทรกไงทำให้ความไว้เนื้อเชื่อใจของหลายคนมันหายไปหมด
1: คุณนรงค์มาฝันจุฬาแล้วก็ไม่รับนะ
0: ใช่ไหมนะครับเพื่อความสบายใจเลยอ่ะถูกต้องไหมอ่ะ
1: บอกชัดเจนเลยใช่ไหมออกตัวก่อนเลยเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันสักครู่นะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดตัวเลขา48นาทีครับคุยกันต่อครับน้องเก๋ครับ
3: ค่ะคือถ้าเราไปดูนะคะว่าเรื่องของขบวนการเนี่ยอย่างที่ท่านอริภักดิ์บอกเนี่ยการแบ่งหน้าที่ในการทำเนี่ยเขาจะมีโครงสร้างในการตัดตอนนะคุณรงค์เพราะว่าเท่าที่ไปดูเนี่ยอันนี้คือเหมือนแบบว่าทางคนที่เขาลักลอบค้ายาเสพติดเนี่ยเขาจะทำแต่ละคนที่เป็นหน้าที่แต่ละหน้าที่เนี่ยเขาจะรู้เท่าที่จำเป็น
2: จบแค่นั้นฮะ
3: อย่างเช่นคนส่งพัสดุเนี่ยก็จะรู้แค่ต้นทางปลายทางคนขับรถก็แค่จะต้องรู้ว่าไปรับงานขนส่งคนถือของก็จะรู้แค่เฉพาะจุดที่จะไปส่งมอบอย่างคนรับปลายทางก็จะรู้เฉพาะขั้นตอนในการกระจายต่อซึ่งการที่เขาแบ่งหน้าที่กันทำแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังคือมันเป็นหัวใจสำคัญของเขาก็คือทำให้แต่ละคนเนี่ยไม่เห็นภาพรวมของทั้งเครือข่าย
2: มันเป็นยังไงใช่ไหมลุงป้าที่เมืองเลยอ่ะที่จับกุมได้อ่ะ
3: ก็สังเกตว่าแต่ละคนก็จะบอกว่าไม่มีใครรู้จักคนนี้คนนี้คือพอถามว่ารู้จักอุทัยไหมคุณป้าคุณลุง
2: ไม่รู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอุทัยรู้จักคนขับรถไหมที่อายุ59ปีก็ไม่รู้จักกัน
2: จากคำสั่งของคนที่อยู่นอกประเทศอยู่ประเทศเพื่อนบ้านบอกว่าเนี่ยคุณมีหน้าที่อะไรครับเอาพัสดุไปส่งกับบริษัทรับขนส่งของเท่านั้นเองคุณจะได้ครั้งแล้วเท่าไหร
3: ่
2: หน้าที่คุณมีแค่นี้
3: มีแค่นี้
2: นะฮะจบแล้วจบเลยได้เงินไปเลยนะฮะแล้วคุณก็ไปทำงานของคุณไปเดี๋ยวมีของมาใหม่คุณก็ไปส่งให้เราใหม
3: ่
2: จบแค่นี
3: ้ใช
2: ่พอบริษัทรับส่งพัสดุส่งมาถึงปลายทางนะฮะก็จะมีนี่แหละฮะคุณชื่ออะไรนะ
3: มีคุณอุทัย
2: อุทัยคุณอุทัยก็จะไปรับของมาแล้วก็จะกระจายว่าจะต้องส่งไปถึงมือใคร
3: แล้วก็ติดต่อคนขับรถที่
2: ก็รับงานกันอยู
3: ่ใช่ไหม
2: น
3: ั
2: ่นแหละครับ
3: ที่มีคดี
2: รู้จักกันอยู่แต่ถามว่ารู้จักกันไหมไม่รู้จักกันเพียงแต่ว่ามีการติดต่อกันว่าผมมีของแล้วผมอยากจะไปส่งคนนี้ไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันที่คุณขับนะคือหลายคนก็บอกว่าพอผ่านแอปพลิเคชันเขาหักเงินคุณสมมติว่าครั้งละ 1,600 บาทเนี่ยแอปพลิเคชันเขาจะหักคุณไปนุ่ง800 700 800เนี่ยคุณจะได้จริงๆแค่เกือบครึ่งเองคุณไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันได้ไหมเราติดต่อกัน2
3: ค
2: นแล้วก็ผมนั่งรถไปกับคุณไปส่งของจบเลยคุณได้ 1,600 บาท
3: ใช่
2: นั่นแหละแต่จริงๆแล้วเนื้อไหนก็ต้องไปเค้นถามว่าคุณไม่รู้จักกันจริงๆเหร
3: อ
2: คุณส่งลักษณะแบบเนี้ยนะฮะนอกเหนือจากแอร์สาวมีนายแล้วคุณส่งให้กับแอร์คนไหนอีกบ้างนะฮะเพราะว่าทางปปส.เขาบอกว่ามันก็ยังมีแอร์ที่รับหิ้วแบบเนี้ยอีกหลายคนเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะสายการบินที่แอร์มีนาเขาทำงานอยู่นะครับ
3: เมื่อสักครู่ก็ถามว่าจะมีในส่วนของลูกเรือมากน้อยขนาดไหนที่เหมือนกับมีการเชื่อมโยงเป็นตัวละครใหม่ๆจริงๆก็มีอีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าท่านก็ยังไม่ได้เปิดมานะคะแต่ว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยที่เขาแบ่งหน้าที่ในการทำแบบนี้เนี่ยก็คือให้สาวไปไม่ถึงตัวการใหญ่เน
2: า
3: ะ
2: พอเราตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยนะฮะเอาย้อนกลับก็คือวันนี้ที่จับได
3: ้
2: กำลังจะเอาของไปทำลายยังไม่หมดเนี่ยนะฮะกับนายอุทัยเนี่ยนะฮะที่รับว่าเป็นคนใส่ฮู้ดน้ำเงินเนี่ยเอาย้อนกลับไปนะฮะจากก่อนหน้านี้ก็คือไปจับกลุ่มสองสามีคุณป้านะฮะที่เป็นคนลาวกับคุณลุงที่เป็นคนไทยที่เมืองเลยอันนั้นนะได้แค่นี้เองยังได้เท่านี้เอง
3: ยังไม่ได้ตัวการใหญ
2: ่ยังเลยฮะไอ้เพจอวตารพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยังสาวไปไม่ถึงหรือในกระบวนการเขาอาจจะรู้นะฮะลึกๆแล้วเนี่ยนะครับรอจะทลายให้หมด หรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจมันอยู่ในทางสืบสวนของเขาอะครับ
3: ค่ะแต่ว่าอย่างที่ปปส.บอกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องใช้เวลาเหมือนกันนะเพราะว่าบางเครือข่ายบางขบวนการนี่ก็ติดตามกันมาเป็นเวลาแบบว่าหลายปีเลยนะมี2ปียาวหน่อยก็7ปี
2: ครับ
3: แต่ว่าก็พอจะได้เห็นเส้นทางนะคะเนี่ยก็สำคัญมากๆเลยสำหรับประเด็นนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะณเวลานี้เนี่ยคืออย่างคำถามว่าไทยทำไมถูกใช้เป็นทางผ่านในเรื่องของยุทธศาสตร์ท่านก็บอกไปแล้วว่า
2: ระบบโลจิสติกของเราเนี่ยเอาภูมิภาคนี้นะมองประเทศซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยนะอย่างทางใต้ของเราเนี่ยประเทศเขาเข้มข้นเรื่องของศาสนาคงมีปัญหานี้เหมือนกันแต่มันน้อยมากต
3: ้
2: องบอกอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าประเทศทั้งซ้ายนะที่อยู่ข้างๆเราอะนะฮะระบบโลจิสติกบางประเทศหนึ่งทะเลไม่มี
3: ระบบขนส่งสะดวกสนามบินนานาชาติใหญ
2: ่
3: โอ้มีท่าเรือมีเครือข่ายโลจิสติก
2: ก็ดูสิฮะเยอรมนีกับโปแลนด์ที่จับได
3: ้
2: อ
3: ะ
2: กี่ตันที่ส่งไปจากท่าเรือของเราอินโดนีเซียจับได้เท่าไหร่3ตัน2นะ
3: อ
2: ันนี้เป็นกัญชาอัดแท่งอ่ะที่ลงเรือลงตู้คอนเทนเนอร์ไปอ่ะนะครับผู้ต้องหาเป็น10คนน่ะต้นทางก็ไปจากประเทศไทยอันนี้เราก็ต้องมาสังคายนากันดูนะครับว่าเราเป็นประเทศต้นทางในการจะนำสินค้าเข้าออกประเทศเนี่ยจะต้องเพิ่มความเข้มงวดหรือเปล่านายกรัฐมนตรีเมื่อวานใช่ไหมครับในการประชุมกับปปส.เนี่ยนะฮะก็ออกมา6มาตรการแล้วนะครับเดิมเนี่ยนะฮะ AOT

0: อยู่บนฟ้าแล้วมันมีเหตุอย่างนั้นน่ะเขาก็จะดูเลยฮะวัตถุระเบิดอาวุธมีดของมีคมไอของเหลวเอาไปเกินหรือเปล่าจะเป็นอันตรายต่อเครื่องบินหรือไม่นะฮะเขาจะดูแค่ตรงนี้นะครับแต่ว่ายาเสพติดอาจจะตรวจน้อยซะหน่อยแต่พอไปถึงปลายทางเช่นเดียวกับเราครับพอคนอื่นมาถึงเราเนี่ยเราเป็นประเทศที่เขาจะต้องเข้ามาบ้านเราเราจะเข้มเลยฮะเช่นเดียวกับออสเตรเลียนะครับขาออกเขาคงจะเหมือนเรานี่แหละแต่ขาเข้าเขาเข้มมากนะฮะเราจะเดินทางเข้าเขาเนี่ยเขาตรวจละเอียดยิบเลยนะครับ
1: ใช่ๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีการพูดถึงว่าเส้นทางของการค้ายาเสพติดเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจะเป็นทางภาคเหนือแต่ว่าภาคเหนือณเวลานี้นะคะเหมือนกับว่าถูกสกัดเข้มขึ้นก็เลยมีการย้ายมาเป็นทางภาคอีสาน
0: กองกำลังผาเมืองปะทะกันแทบทุกวันกับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเนี่ยส
1: ่
0: วนอีสานอย่างที่ท่านรองเลขาบอกอ่ะเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะว่าน้ำโขงมันแห้งน้ำโขงมันไม่ลึกแล้วก็มันพอมันแคบเนี่ยนะฮะเอาเรือดันหัวนิดเดียวมันก็ผ่านเข้ามาฝั่งบ้านเราได้แล้วครับ
1: ค่ะก็ณเวลานี้เนี่ยเหมือนกับอย่างเรื่องของเฮโรอีนเนี่ยจากแหล่งผลิตในเมียนมาก็เปลี่ยนเส้นทางเป็นเมียนมามาเป็นสปป.ลาวแล้วก็เส้นมาเป็นภาคอีสานของเราแล้วก็เข้ามาในพื้นที่หลายๆจังหวัดอย่างพระนครศรีอยุธยากรุงเทพแล้วก็ถูกส่งไปต่างประเทศนี่คือเส้นของเขานะ
0: จะเป็นที่พักยาเสพติดเลยหลายๆคดีที่จับได้ระหว่างการเดินทางเนี่ยเป้าหมายปลายทางก็พักอยู่แถวๆนี้แหละฮะปริมณฑลของกรุงเทพมหานครแล้วก็ค่อยๆลำเลียงสู่ภาคกลางไปภาคใต้นะฮะเพื่อจะส่งต่อไปประเทศที่3ถ้าเป็นยาบ้าเนี่ยมันจะระบาดในบ้านเราน
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามันนอกเหนือจากนั้นนะฮะผงขาวไอซ์ต่างๆ
1: เฮโรอีนใช่ไหม
0: เฮโรอีนเนี่ยนะฮะก็คือไปประเทศที่3แล้วใช้ไทยเราเป็นทางผ่าน
1: อย่างถ้าเป็นในไทยเนี่ยก็จะเจอพวกยาบ้าไอซ์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นออสเตรเลียแล้วก็อเมริกาเหนือเนี่ยเขาบอกว่าเฮโรอีนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความต้องการสูงมากเพราะว่ามันมีปัจจัยนะคุณผู้ฟังคือพอไปถึงณประเทศตรงนั้นอย่างเฮโรอีนเนี่ยเรื่องของราคาเรื่องของตลาดนะคะปลายทางเนี่ยไปถึงตรงนั้นราคาสูงมากแล้วก็ส่วนต่างกำไรเขาบอกว่ามหาศาลมากพอมหาศาลเนี่ยคุ้มค่าความเสี่ยงนี่คือขบวนการลักลอบยาเสพติดเขาก็เลยแบบว่าใช้
0: เขาวางแผนดีมากตัดเป็นตอนเป็นทอดไอ้คนส่งจริงๆขบวนการที่เป็นเฮดจริงๆเสี่ยงตรงไหนมันยืมมือคนอื่นที่เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่รู้อีหนุ่ยเหน่เป็นคนไปส่งอ่ะใช่ไหม
1: เป็นเหยื่อแล้วก็ตกเป็นเหยื่อ
0: ส่งสำเร็จคุณได้เงินส่งไม่สำเร็จคนไปหิ้วคน
1: โดน
0: นะฮะนั่นแหละครับโอ้โหบาปจริงๆนะครับผมว่าเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของแอร์โฮสเตสลูกเรือแล้วก็อาชีพอะไรต่างๆที่เราบอกไปนะคะเขาก็จะใช้ช่องโหว่ตรงนี้แหละเพราะว่าเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือบุคลากรเหล่านี้เนี่ย
0: ค
1: ือเหมือนกับลดความสงสัยเนาะในแง่ของลูกเรือแล้วก็อาจจะผ่านด่านอะไรต่างๆได้ง่ายด้วยเขาก็เลยใช้แอร์โฮสเตสใช้ลูกเรือใช้นักท่องเที่ยวใช้คนที่เป็นคนหิ้วรับสินค้าแบบนี้มาเป็นขบวนการ
0: และรัฐ
1: ม
0: นตรีพิพัฒน์ที่อธิบายเห็นไหมครับเราให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นนักบินสจ๊วตหรือว่าแอร์โฮสเตสเพราะว่าคุณต้องทำงานตรงนั้นและคุณต้องรีบเข้าไปนะฮะรีบเข้าไปเพื่อจะให้บริการผู้โดยสารก่อนคนอื่นเพราะฉะนั้นเรื่องของการตรวจเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เมื่อเห็นหน้ากันก็อาจจะตรวจเข้มนั่นแหละครับแต่ว่าคงไม่เหมือนกับผู้โดยสารนะ
1: แต่ว่าหลังจากนี้จะเข้มขึ้นแล้วนะคะ
0: เพรา
1: ะว
0: ่
1: า
0: สิทธิ์แล้วล่ะครับ
1: เพราะว่าบอกว่าจะมีการเพิ่มกฎเหล็กบังคับให้ทุกสายการบินเนี่ยต้องตรวจเรื่องของสัมภาระผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือด้วยนะ
0: คืออย่างที่ผมอธิบายไปอ่ะก่อนหน้านี้เราตรวจเฉพาะขาเข้าที่จะเข้มงวดยาเสพติดสิ่งอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะขาออกเราจะเน้นเรื่องของอาวุธเท่านั้นนะครับยาเสพติดอาจจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจจับได
1: ้
0: ก็ไปรอให้ประเทศที่เราจะไปเข้าเขาเนี่ยแหละฮะตรวจเข้มให้กันนะครับแต่หลังจากนี้ที่ท่านนายกนั่งหัวโต๊ะเมื่อวานนี้ไงฮ
1: ะ
0: ทั้งเข้าทั้งออกตอนนี้เข้มแล้วนะครับแต่ว่ายังมีช่องว่างช่องโหว่อยู่อีกนะเนื่องจากอะไรครับคนเข้าบ้านเราเนี่ย8.5 ล้านตอนนี้เรามีสุนัขเคนายที่ฝึกดมยาเสพติดได้แล
1: ้
0: ว
1: ใช่ไหมคะ
0: ตั้ง2ตัว
1: ตั้ง2ตัว
0: โอ้ต้องใช้เวลาฝึกครับ
1: ค่ะ ก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเพิ่มนะ
0: ครับ
1: จริงๆอ่ะเขาบอกว่าเพิ่มสุนัขเคนายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: ราะว่ามีกว่า60ตัวนะแล้วก็จะมีสุนัขเคนายของกรมศุลกากรก็เดี๋ยวจะเอามาเพิ่มในส่วนของตรงนี้ด้วย
1: จริงๆกองทัพก็มีนะฮะเพราะว่าอย่างนะฮะผมเนี่ยเป็นฐานอากาศเนี่ยอยู่ฝ่ายสุนัขทหารนะครับแล้วก็เนี่ยฮะเดินตรวจท่าอากาศยานโดยรอบอยู่แต่ว่าไปตรวจวัตถุระเบิดแต่จริงๆถามว่าสุนัขของกองทัพเนี่ยตรวจยาเสพติดมีไหมมีฮะแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเพียงพอหรือเปล่าถ้าจะเอามาระดมใช้กันอย่างเงี้ยครับ
0: แต่ไม่ใช่ว่าไปเพิ่มเคนายอย่างเดียวนะเขาก็จะเพิ่มอะไรมาตรการอะไรหลายอย่างเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่คนพูดถึงเยอะเหมือนกันว่าระบบคัดกรองบ้านเราเนี่ยมันต้องยกเครื่องหรือเปล่ามันผ่านไปได้
1: ไม่ใช่จะฝากความหวังไว้กับสุนัขอย่างเดียวไม่ใช่
0: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะช่วงหน้า
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Updateช่วงทิศทางข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: ชั่วโมงที่2ของทิศทางข่าวนะครับก็คุณบัวเหลี่ยมคุยเข้ามาว่า55จริงหรือคะเอ็นดูท่าอากาศยานขึ้นธรรมเนียมสนามบินเอาเงินมาใช้จ่ายในเรื่องของความปลอดภัยบ้างก็ดีนะก็คือจะต้องยกระดับแล้วฮ
2: ะ
1: เครื่องไม้เครื่องมือที่มีก็คงจะต้องเอามาใช้กันให้เต็มศักยภาพแล้วครับแล้วก็มาตรการที่ออกมาเนี่ยนะฮะก็น่าจะคุมเข้มได้เพิ่มมากขึ้นนะนะความไม่เนื้อเชื่อใจก็คงจะอย่างน้อยก็ยังมีแต่เพื่อให้เป็นมาตรฐานครับมันต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเหมือนกันหมดเลยอันเนี้ยบรรดาแอร์สาวบรรดานักบินก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับอันเนี้ยหน้าตาของประเทศไม่งั้นที่นายกบอกไงเราจะบินไปไหนถือพาสปอร์ตไทยอายเขาอะอย่างเงี้ย
2: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆพอไปต่างประเทศหลายๆประเทศเขาก็เริ่มเข้มงวดแล้วนะคะ
1: ครับ
2: เพราะว่ามีกรณีเคสแบบนี้
1: เห็นพาสปอร์ตสีน้ำตาลใช่ไห
2: ม
1: โอ้ขอเข้มหน่อยเนี่ย
2: คือตอนที่มีประเด็นนี้แรกๆเนี่ยหลายคนพูดถึงระบบคัดกรองของไทยเหมือนกันว่าเอ๊ะมันมีช่องโหว่หรือเปล่าแล้วก็ทำไมขบวนการเรื่องของค้ายาเสพติดเนี่ยมันเข้าไปถึงสนามบินแล้วมันเล็ดลอดออกไปประเทศที่3ได้ใช่ไหมคะ
1: รู้เราจับได้เยอะนะฮะอย่างที่คุยกับท่านรองเลขาเนี่ยบอกว่าพอจับได้เนี่ยเดี๋ยวนี้ระเบียบใหม่เงื่อนไขใหม่น
2: ะ
1: ไม่ต้องรอให้คดีถึงสิ้นสุดนะฮะเราออกไปเผาทันทีครับเพราะคดีความเนี่ยนะฮะแม้ว่ายกฟ้องผู้ต้องหาสาวไปไม่ถึงฮะแต่ยาบ้าที่จับได้10ล้านเม็ดคงไม่คืนเขาหรอกครับใช่ไหมเราก็ต้องเอาไปทำลายเชื่อไหมว่าอาทิตย์ที่แล้วน้องเก๋คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ 77,000 กว่ากิโลฮะถ้าคิดเป็นตันก็คือเท่าไหร่อ่ะ77ตันน่ะที่ต้องเอาไปเผากันนะเผา2วันสามวันนะกว่าจะหมดกันฮะแล้วเผาเนี่ยเผา2รอบนะฮะรอบแรกเนี่ยอุณหภูมิ800องศานะฮะยังเหลือเศษซากอยู่นะฮะถ้าเพื่อให้มันหายไปให้หมดเลยไม่กลับมาเป็นยาเสพติดอีกเนี่ยเผาอีกรอบนึง 1,200 องศาควันมันออกมาเป็นไอน้ำนี่น
2: ะ
1: จะไม่มีมลภาวะเลยนะฮะเผาที่สมุทรปราการนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนำโดยอย.ก่อนจะเผาเนี่ยนะเขาพาเขาไปดูก่อนเนี่ยนะไอโรงงานที่เก็บยาเสพติดไว้ใส่แพ็คกล่องไว้อย่างดีเลยนะฮะแล้วก็เขียนแต่ละกล่องเลยว่าอันนี้จับได้เมื่อไหร่เป็นประเภทไหนเนี่ยนะโอ้โห

0: คือ 70,000 กว่ากิโลอ่ะ
1: แล้วก็ต้องอยู่ในห้องนิรภัยด้วยใช่ไหมอ
0: ยู่ในห้องนิรภัยกุญแจชนิดที่ว่า
1: แน่นหนาเลย
0: แน่นหนาเลยเนื่องจากอะไรฮะถ้าเอากุญแจอื่นไปไขนะฮะโดยที่ไม่ใช่กุญแจที่เจ้าหน้าที่ที่เป็นระดับหัวหน้าหน่วยถือกันคนละดอกคนละดอกเนี่ยนะครับเอากุญแจอื่นไปเผลอไขเนี่ยนะฮะสัญญาณมันไปดังที่สน.มันเป็นอย่างนั้นเลยฮะเหมือนกับใครไปจี้ไปชิงทรัพย์ร้านทองหรือธนาคารระบบมันจะไปขึ้นที่สถานีเลยครับสถานีตำรวจตำรวจจะมาทันทีเลยว่าคุณมาทำอะไรกับโกดังเก็บของกลางยาเสพติดนี้นะและกว่าจะเผาได้เนี่ยหลายคนก็ไม่เชื่อไงว่ามันมากมายมหาศาลขนาดนี้มันใช่ของจริงหรือเปล่ามันคือแป้งไหมไอ้สีขาวแบบเนี้ยเจ้าหน้าที่ต้องมาตรวจให้ดูเลยนะฮะว่ามันเป็นประเภทอะไรบ้างนะฮะสุ่มตรวจคุณอยากจะตรวจกล่องไหนเพราะมันจะมาเป็นพาเลทเลยใช่ไหมพอมีเป็นพาเลทปุ๊บเนี่ยมันมีเป็น10กว่ากล่องอ
1: ่ะ
0: ขอตรวจกล่องนี้แล้วกันสุ่มออกมาแกะเลยพอแกะเสร็จปุ๊บมีอะไรบ้างเอามาผสมน้ำยาเคมีแล้วก็เอาเครื่องสแกนให้ดูเลยนะฮะว่ามันปรากฏออกมาว่าอันนี้คือยาเสพติดนะไม่ใช่ของอื่นมาผสมเพื่อจะเผาให้เห็นเป็นพิธีการอย่างนั้นไม่ใช
1: ่
0: เอายาเสพติดไปเผาจริงๆ
1: ค่ะนะคะลองฟังมุมมองนักวิชาการกันบ้างนะคะสำหรับเรื่องของขบวนการยาเสพติดเนี่ยณเวลานี้เนี่ยเรื่องของการทำงานนะคะเขาบอกว่ามันซับซ้อนมากกว่าเดิมเยอะมากเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการลักลอบค้ายาแบบดั้งเดิมอีกต่อไปนะคะคืออาจารย์ทิติวุฒินะคะรองศาสตราจารย์ดร.ทิติวุฒินะคะบุญยวงศ์วิวัชระจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยบอกว่าณเวลานี้เนี่ยมันกำลังพัฒนาเป็นระบบนิเวศใช้คำว่าระบบนิเวศอาชญากรรมข้ามชาติเลยนะคะคือสาระสำคัญเนี่ยขบวนการยาเสพติดเนี่ยมันไม่ได้ทำงานแยกเดี่ยวนะแต่มันเริ่มเชื่อมโยงไปที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็มีเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายฟอกเงินอาชญากรรมไซเบอร์แล้วก็มีเรื่องของระบบเงินดิจิทัลเนี่ยเข้ามาด้วยอะค่ะคือทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับเป็นการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันทั้งด้านการเงินการฟอกเงินโลจิสติกแล้วก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ช่วยด้วยนะคะนักวิชาการก็เลยบอกว่าถ้าเรายังใช้วิธีในการจับรายวันสกัดชายแดนแบบเดิมเนี่ยก็จะยังไม่สามารถเอาชนะองค์กรอาชญากรรมยุคใหม่ได้เพราะว่าปัญหาปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นสงครามเครือข่ายทางการเงินแล้วก็ข้อมูลข่าวกรองมากกว่าสงครามในการจับผู้ลำเลียงด้วยนะคะขณะเดียวกันยังชี้ด้วยนะคะบอกว่าขบวนการยาเสพติดเนี่ยมันไม่ใช่แค่กลุ่มค้ายากองกำลังชายแดนแล้วก็นักลักลอบแบบเดิมแต่ว่ามันกำลังมีระบบบริหารมีเครือข่ายการเงินมีการลงทุนข้ามชาติคือพูดง่ายๆว่าเป็นองค์กรธุรกิจอาชญากรรมเลยค่ะแล้วก็มีลักษณะเนี่ยอันนี้อาจารย์บอกว่าปรับตัวเร็วยืดหยุ่นสูงเหมือนที่ทางปปส.บอกว่าเขาก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆการลำเลียงของเขาเขาก็จะไม่ได้แบบว่าตายตัวเพราะว่าถ้าจะเป็นผ้าไหมก็จะต้องเป็นผ้าไหมเป็นนู่นเป็นนี่เขาก็จะปรับไปเรื่อยๆ
0: ทำทุกอย่าง
1: ทำทุกอย่าง
0: ก็นอกเหนือจากที่น้องเก๋อธิบายมาเนี่ยยกตัวอย่างน
1: ะ
0: สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยปัญหาแทรกซ้อนหนึ่งปัญหาก็คือเรื่องของยาเสพติดด้วยนะที่จะลำเลียงไปส่งยังประเทศที่3นะครับและสิ่งที่เขาเอาไปผสมกับสถานการณ์ภาคใต้ผมเล่าหลายรอบแล้วนะก็คือประเด็นเรื่องของกระบวนการเหล่านี้นะครับมันก็ไปอาศัยคนในพื้นที่นี่แหละครับที่เคยมีความเห็นทางการเมืองอยู่อย่างหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยนะฮะเอาอาวุธกระบอกเดียวกันเนี่ยปรับเปลี่ยนจุดยืนของตัวเองบ้างแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอยังไงนะฮะเอาเมื่อก่อนที่กระบอกเนี่ยเวลาเขาไปจับได้เนี่ยก็ต้องเอาปืนเอาวิถีกระสุนเอาไอ้ที่ไอ้นกอ่ะที่ยิงออกไปเนี่ยนะฮะเอาไปตรวจดูว่าไอ้ปืนกระบอกเนี่ยมันเคยก่อคดีอะไรมาบ้างก่อนหน้านี้นะฮะเคยเป็นเรื่องของคดีความมั่นคงแต่เชื่อไหมว่าหลังๆเป็นเรื่องของคดียาเสพติดกับเรื่องของการค้าน้ำมันเถื่อนอย่างเงี้ยแสดงมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะฮะที่บอกว่ามันไปโยงกับคดียาเสพติดยังไงเขาไปจับได้ที่ปัตตานีไงมันมีระเบิดใหญ่กลางเมืองเลยนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่ตอนคืนไม่ออกแล้วฮะที่สองที่สามอย่างเงี้ยนะฮะจะไปตรวจที่เกิดเหตุอีกทีก็ตอนเช้า
1: ค่ะ
0: คืนนั้นฮะด่านยังไม่ทันเลิกมันขนแล้วไงอีกมุมเมืองหนึ่งนะฮะก็คือสั่งขบวนการของเรียกระเบิดตัวนี้ก่อนแล้วคืนนี้เราจะขนกันล็อตใหญ่เลย
1: ค่ะ
0: ก็ไปถูกจับได้มันยาบ้ามหึมาเลยอะ
1: เนี่ยค่ะก็นะคนลำเลียงก็เปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่ว่าท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยอันเนี้ยสำคัญมากที่สุดเลยนะคะ
0: ครับ
1: นายทุนระบบฟอกเงินเครือข่ายบัญชีนะคะคือพูดง่ายๆว่า

0: ถ้าหากไม่ถูกทำลายเนี่ยแม้ว่าจับได้แต่คนลำเลียงคนลำเลียงคนลำเลียงเนี่ยเราก็สาวไปไม่ถึงคนที่เป็นตัวการใหญ่เป็นเครือข่ายที่ต้นทางปลายทางเนี่ยทุกอย่างมันก็จะฟื้นตัวขึ้นมาอีกเน
1: า
0: ะ
1: ว่ามันจะเป็นขบวนการใหญ่ขนาดไหนคุยกับอาจารย์ธนพรไงจำได้ไหมล่ะฮะที่อาจารย์บอกว่าแก๊งสแกมเมอร์นะฮะไอ้พวกเหล่านี้ที่พวกค้ามนุษย์เนี่ยพอมันมีเงินมีทองมันต้องการอำนาจและต้องการอำนาจคืออะไรฮะมาสนับสนุนมาลงสนามมาลงสนามเพื่อถ้าเกิดว่าได้โอมีโอกาสเข้ามาแล้วเนี่ยแก้กฎหมายแล้วถ้าเกิดคุมรัดได้ไปใหญ่เลยนะครับเช่นเดียวกับขบวนการยาเสพติดนะอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นได้มันน่ากลัวมากนะครับเพราะเขามันเทียบบรรยัติยางเลยนะฮะการเลือกตั้งครั้งหนึ่งต้องใช้เงินเท่าไหร
0: ่
1: ใช่ไหมถ้าเกิดว่าคนเหล่านี้มันสามารถสอดแทรกเข้ามาได้แต่จริงมันก็ต้องอยู่ที่พวกเราด้วยนะก็ต้องเพราะสิทธิ์ทั้งหมดมันอยู่ที่พวกเราอะ
0: นะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อใช่ไหม
1: ครับ
0: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีครับน้องเก๋ครับเราตามต่อกันเรื่องของคดีแอมีนานะฮะคือประเด็นตอนนี้นะฮะเธอยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่ออสเตรเลียแต่ว่ามีท่านหนึ่งที่วิเคราะห์ไว้น่าสนใจแล้วก็เลยเชิญท่านมาวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยนะฮะว่ายังโชคดีนะที่เธอไปถูกจับที่ออสเตรเลียเพราะว่าถ้านะครับฝ่ายโจทย์นะฮะก็คือทางเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลสิ้นสงสัยนะฮะว่าเธอเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงเนี่ยถ้าพิสูจน์ให้ศาลเห็นไม่ได้เนี่ยเขาบอกพีนามีโอกาสรอดอ่ะนะฮะเดี๋ยวตอนนี้คุยกับทางพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดีบุตรเลยนะฮะท่านเป็นเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้กำลังต่อสายอยู่ให้ท่านเข้ามาวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ฟังหน่อยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องถามต่อนะฮะเนื่องจากอะไรครับเราได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านใหม่มาแล้วใช่ไหมแต่ว่าเป็นคนเดิมนะฮะจำได้ไหมก่อนที่ท่านจะออกจากตำแหน่งไปอ่ะสิ่งที่ท่านอยากจะทำที่สุดอยากให้กทม.การจราจรคล่องตัวมากขึ้นน่ะอยากจะคุมจำรวจจราจรถ้าเกิดกทม.เขาคุมตรงนี้ได้นะฮะเขาบอกว่ามันจะทำให้สภาพปัญหาวิกฤตของกทม.มันจะคลี่คลายไปเลยและนายกบอกพร้อมสนับสนุนทุกอย่างไอ้ตรงนี้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวถามท่านวิรุฒด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณรองคุณจุฬารัตน์และท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ค่ะครับขอประเด็นแรกก่อนครับประเด็นของแอร์มีนาฮะที่ไปถูกจับที่ออสเตรเลียเนี่ยเห็นท่านวิรุฒบอกว่าดีนะที่พี่ถูกจับที่ออสเตรเลียเนี่ยยังมีโอกาสรอดเนี่ยนะฮะเธอมีช่องทางต่อสู้ยังไงเพื่อให้เธอรอดครับถ้าเกิดว่าเธอไม่ได้ผิดจริงแล้วถูกหลอกให้หิ้วของไปครับท่านวิรุฒ
5: คือตัวโหเรื่องนี้เนี่ยว่าโชคดีที่ยังไปถูกจับออสเตรเลียเนี่ยผู้คนก็ยังอาจจะงงๆกันนะครับ
3: ครับ
5: เพราะว่าทุกคนก็คิดว่าออสเตรเลียมีกฎหมายที่เข้มงวดมีบทลงโทษรุนแรงนู่นนี่นี่นั่นอะไรฮะแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยประเทศเขาเนี่ยมีกระบวนการยุติธรรมนะฮะที่มีหลักสากลเป็นที่เชื่อถือได
3: ้ครับ
5: นะฮะต่างไปจากประเทศเราอันนี้พูดตรงๆว่าประเทศเราเนี่ยก็มีปัญหา
4: ค่ะ
5: นะฮะในเรื่องกระบวนการยุติธรรมของ

0: ขาเนี่ยนะฮะเขายึดหลักเรื่องของการพิสูจน์นะฮะพิสูจน์จนสิ้นสงสัยอ่ะนะฮะว่าผู้ต้องหาหรือถ้าถูกฟ้องศาลก็เป็นจำเลยเนี่ยมีเจตนาหัวใจอยู่ตรงนี้นะฮะเรื่องถืออยู่แล้วหิ้วอยู่แล้วแพ็กเกจอะไรเขาก็รับแต่เขาปฏิเสธว่าไม่ได้มีเจตนาเพราะไม่รู้ว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว
1: ้ครับ
0: นะโดยหลักความรับผิดทางอาญาเนี่ยบุคคลจะต้องรับผิดต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนาเท่านั้นนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพิสูจน์ได้ถ้าอัยการพิสูจน์ไม่ได้ว่าน้องเขามีเจตนาคือรู้อยู่แล้วนู่นนี่นั่น
1: ครับ
0: หรืออะไรควรรู้อะไรก็แล้วแต่นะน
1: ะ
0: แต่จริงๆการลงโทษทางอาญาโดยเฉพาะโทษที่รุนแรงเนี่ยมันจะต้องสิ้นสงสัยว่าน้องเขามีเจตนาศาลก็จะลงโทษนะฮะแล้วโดยอัยการต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์โดยที่น้องเขาเนี่ยไม่ต้องดิ้นรนในการไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองอะไรเหมือนประเทศไทย
1: ครับ
0: ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะเพราะประเทศไทยเราเนี่ยโอ้จะต้องพิสูจน์ว่าเราไม่เจตนานู่นนี่มันคนละเรื่อง
1: จำเลยต้องหาหลักฐานมาหักล้างข้อกล่าวหาของฝ่ายรัฐให้ได้อย่างนี้ใช่ไหมในเรื่องไทยเรา
0: ประเทศเรามันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเหมือนคุณต้องไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองไอ้หลักเนี่ยมันเป็นหลักคิดที่ผิดมานานมากแล้วนะ
1: ครับ
0: คุณต้องพิสูจน์ด้วยว่าเรากระทำความผิดทั้งอุปกรณ์ทั้งองค์ประกอบภายนอกก็คือการหิ้วและเจตนาภายในซึ่งมันก็พิสูจน์ยากนิดหน่อยแต่เอาจริงก็ไม่ยากหรอกครับมาถึงตอนนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าน้องเขาเนี่ยคงไม่รู้เห็นหรอกเพราะเอาเฉพาะแค่ค่าจ้างนะที่ถือถ้าเป็นยาเสพติดอ่ะจะ 8,000 หรือ 3,000 แค่นั้นหรือ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
2: คือจะเอาอาชีพมาเสี่ยงทำไมกับค่าจ้างที่ก็ไม่ได้เยอะมากใช่ไหมคะ
0: คือหลายคนเนี่ยสื่อเองนี่ผมก็ตำหนินะสื่อไทยนี่ก็แย่นะฮะแล้วก็มั่วแล้วก็เน้นขายข่าวทำคอนเทนต์อะไรต่างๆกันไปสืบถึงบ้านอยากจนนู่นนี่ข้นแค้นมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับต่อให้บ้านทำนาเป็นเกษตรกรแล้วแต่พอมาเป็นแอร์โฮสเตสสองสามปีเนี่ยมันก็มีเงินพอสมควรไม่ได้จนหรอกครับถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้คนมีหนี้มีสินอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาไปผ่อนนู่นผ่อนนี
1: ่
0: ไม่ได้อยากถึงแม้ยากจนข้นแค้นก็ไม่ได้เป็นเหตุจะไปขนยาเสพติด
1: ครับ
0: นะฮะแต่เรื่องของความผิดต่อกฎและระเบียบบริษัทเนี่ยน้องเขาก็ยอมรับแล้วข้อเท็จจริงอ่ะผมไม่อยากให้มองเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรมากมายนะฮะจริงๆมันเป็นธรรมชาติของคนนะ
1: ครับ
0: นะฮะฝากของกันไปมาโดยบางคนที่รู้จักญาติเจออะไรเพื่อนฝูงเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ทำกันเป็นประจำเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้รับจ้างแต่ยุคหลังเนี่ยมันมีโซเชียลมันมีการตั้งกลุ่มโน่นนี่รับหิ้วของมีคนเข้ามาทักเพราะคุณเป็นแอร์ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก
1: ็
0: ทักแล้วคนก็ขึ้นไปบินไปบินมาอยู
1: ่
0: กระเป๋าก็ว่างอะไรต่างๆเนี่ยได้เงินใช้เพิ่มเติมก็ไม่ได้คิดอะไรมากบางทีนะ
1: 3,000 5,000 แต่ว่าโอ้โหเราบินหลายเที่ยวเนี่ยต่อเดือนอย่างเงี้ยมันก็รายได้ก็พอเป็นกอบเป็นกำพอสมควรนะ
0: สมมติไป 8,000 มา 8,000 น่ะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เงินเดือนของแอร์โฮสเตสเนี่ยระดับน้องเขาเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก 60,000 นะผมว่านู่นนี่
1: 60,000 15,000 ถึง 20,000 เท่านั้นฮะ
0: ผู้บริหารครับไม่ใช่หรอกครับมันมีค่าบินค่าอะไรต่ออะไร 15,000
1: เอาเฉพาะเงินเดือนไงฮะท่านวิรุฒ 15,000 ถึง 20,000 ส่วนค่าบินเนี่ยค่าบินก็ประมาณสัก 3-4,000 ก็รวมๆก็ประมาณสัก 60,000 นะครับ
0: 60,000 นะฮะ 60,000 เอาหิ้วนู่นหิ้วนี่อีกไปมาก็ได้อีก 10,000 นึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเที่ยวนึงไปเดือนนึงสัก 4-5 เที่ยวมันก็ได้อ่ะนะแม้จะไม่เรื่องไม่ควรทำก็แล้วแต่นะฮะ
1: แต่มันเสี่ยงมากเลยนะฮะในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยครับ
0: เมื่อก่อนมันก็ไม่ได้มีกระบวนการอะไรที่ซับซ้อนนะฮะเวลาเอาของมาจะฝากอะไรก็ดูคร่าวๆนู่นนี
1: ่
0: นี่ของมันก็ซ่อนอยู่พอสมควรนะเราไม่เห็นของจริงนะแต่ผมก็คิดว่าเขาคงเย็บอย่างดีจะไปฉีกไปกรีดดูอะไรมันก็ไม่ใช่วิสัยอะถูกไหมฮะ
1: ก็เขากับแฟนเขาเนี่ยเขาบอกเขาเปิดดูลื้อดูเลยนะไอ้กระเป๋าเนี่ยแต่ว่าจะไปกรีดเขาก็ไม่กล้าไงฮะก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรมันคือกระเป๋าเนี่ยปกติธรรมดาเนี่ยโอ้โหมันแต่มันซ่อนมันเย็บไปเนียนมากอะครับ
0: อ๋อคนร้ายเขาก็จะอะไรอะรู้ช่องทางอยู่แล้วใช้ของอะไรที่มันมีน้ำหนักหน่อยจะมาเพราะมันไม่ใช่กระเป๋าผ้าบางๆกระเป๋าหนักน้องก็คิดว่ามันเป็นน้ำหนักตามธรรมชาติของผ้า
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็แยกกันซ่อนไม่ใช่ว่ากระเป๋าหนึ่งไปบรรจุอยู่900กรัมรู้สึกมันจะสองกระเป๋าหรือไงอะนะครึ่งนึงอะไรก็แล้วแต่นะ
1: ครับ
2: ครับ
0: ถูกไหมฮะแล้วก็ทำให้มันเนียนๆแบนๆไปแล้วก็ไม่รู้นะ ก็เป็นวิ

0: ิธีการที่เขาจะคิดให้แบบเจ้าตัวพอเปิดปุ๊บก็ไม่เห็นนะไม่รู
1: ้ครับ
2: ค่ะ
0: แล้วก็ไอ้มีคนไอ้คนใส่ฮู้ดก็เป็นคนมาส่งก็บอกว่าก็น้องเขาไม่ได้รู้เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้มารับของเองมาวางฝากไว
2: ้
0: ไอ้เรื่องว่าจะเลินเล่อจะฝ่าฝืนกฎบริษัทไม่มีใครเถียงหรอกจะไล่ออกก็ไล่ออกไปแต่การลงโทษทางอาญาเนี่ยหลักสำคัญของความรับผิดทางอาญาก็คือต้องมีเถรจิตคือจิตใจที่ชั่วร้ายนะฮะมีความตั้งใจมีเจตนาที่จะกระทำความผิด
1: ครับ
0: แล้วถ้าน้องเขาไม่ได้เจตนาทำความผิด
1: ครับ
0: นะฮะเขาทำผิดกฎระเบียบบริษัทโน่นนี่นะฮะแล้วจะไปลงโทษเขาทางอาญามันขัดหลักความยุติธรรมนะฮะ
1: อ๋อก็คือว่าฝ่ายโจทก็คือเจ้าหน้าที่รัฐของออสเตรเลียเนี่ยต้องชี้แจงให้ศาลสิ้นข้อสงสัยว่าน้องมีนานี่แหละเจตนาอยู่ในขบวนการต้องเอาหลักฐานตรงนี้มามัดเธอให้ได้แต่ถ้ามัดไม่ได้น้องมีนามีโอกาสที่จะรอดหรือหลุดจากคดีได้นะฮะ
0: ก็ผมว่ามีโอกาสสูงนะ
2: ค่ะ
0: ถ้าไม่มั่วนะฮะไม่มั่วไอ้เรื่องจะไปผิดอะไรข้อห้ามของการนำของเข้าแต่น้องเขาดีแคลร์แล้วนะ
1: ค
0: ือต่างประเทศเนี่ยประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์พวกนี้ประเทศที่เป็นเกาะเนี่ยเขาจะเข้มงวดเรื่องการตรวจเข้ามากนะฮะ
1: เขาถามเลยครับมีของอะไรในกระเป๋าคุณที่ไม่ใช่ของคุณไห
2: ม
1: ใช่ไหม
0: เขาจะเขามีประสบการณ์นะเขารู้อะไรที่ควรตรวจ
1: ครับ
0: เขาจะถามเลยเพราะว่าถ้าเขาถามเลยคุณรับฝากอะไรมาหรือเปล่าไม่ใช่ของคุณเขาเป็นเป้าเลย
1: ครับ
0: พอดีแค่น้องเขาก็ไม่อึดอัดอะไรเขาก็บอกอันเนี้ยนะความจริงเขาก็ไม่ควรบอกก็ได้ถ้าไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะมันก็เป็นของปนของเขาส่วนตัวอะไรของเขาก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: แต่ถ้าเจอนะถ้าโกหกเจอนี่จบข่าวเลยนะ
1: อ๋อแต่น้องก็บอกว่ามีที่รับฝากมาก็คือกระเป๋านี้
0: น้องเขาก็ไม่รู้มันก็สะท้อนใช่ไหมฮะว่าน้องเขาก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: ถ้าน้องเขาโกหกว่าเป็นไม่มีนะฮะอย่างนี้น้องจบข่าวล้านเปอร์เซ็นต์
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แต่นี่มันก็มีสองอย่างใช่ไหมฮะของก็ถูกซุกซ่อนอย่างดีเย็บแบบไหนเราไม่รู้นะสองน้องเขาก็นำพาไปใส่ท้องเครื่องผ่านกระบวนการตามปกติแล้วก็พอทางนู้นก็ถามว่ามีอะไรที่เป็นของไม่ใช่ตัวเองก็รีแคลร์เรื่องน้องก็คิดว่าก็คงไม่มีอะไรมันก็เป็นกระเป๋าข
1: ้
0: าวไปเจอยาเสพติดเพราะหมามันดม
1: นี่หนักเลยเนี่ยเจออย่างนี้ก็แต่ข้อมูลรายละเอียดแห่งคดีครับในส่วนของเราเนี่ยต้องช่วยน้องยังไงบ้างครับท่านวิรุฒ
0: ก็ว่าไปตามจริงนะฮะให้ข้อมูลไปกับเขา
1: ค
0: ือทางนี้ก็มีข้อมูลต้นทางนะฮะต้นทางที่จะให้ข้อมูลไปที่ผมเป็นห่วงก็คือเห็นมีเจ้าหน้าที่นะบางคนก็เป็นเจ้าที่ปปส.รองเลขาอะไรออกมาพูดว่าทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้เอ๊ะอย่างนู้นเอ๊ะอย่างนี้เหมือนกับว่าคือไปพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับนะฮะมันไม่มีอะไร 100% นะฮะคุณถ้าคือใช่เจตนารับฝากของได้ค่าจ้างอ้าวไม่ดีนะทำผิดกฎระเบียบบริษัททำให้บริษัทเสียชื่อเสียงอะไรก็ไม่มีใครเถียงหรอก
1: ครับ
0: แต่ถ้าจะไปบอกว่าทำไมคุณไม่เอ๊ะอย่างโน้นอย่างนี้คนก็ไม่รู้จักแปลกหน้าเลยจะเอาไปเป็นหลักฐานมัดว่ามีเจตนาเนี่ยมันคงไม่ได
1: ้ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้แหละฮะ
1: อุทัย
0: แต่ประเด็นเนี่ยมันมากกว่านั้นฮะ
1: ครับ
0: ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันเสียชื่อเสียง
1: ใช่คร
0: ับ ว่าสนามบินประเทศไทยอ่ะปล่อยให้ยาเสพติดเข้าไปได้ยังไง
1: ครับ
0: ผ่านสนามบินตัวเองไปได้ยังไงจริงจริงมันผ่านอยู่แล้วเพราะสนามบินเนี่ยเขาเน้นเฉพาะเรื่องอาวุธวัตถุระเบิดอะไรที่มันจะเป็นอันตรายต่อเครื่องบินเป็นหลัก
1: ครับ
0: ยาเสพติดเนี่ยมันตรวจยากกว่าเยอะนะถ้ามันทุกมันอยู่ในกระเป๋าอ่ะแต่ถ้าเป็นไอ้แฮนด์แบ็กอ่ะมันไม่ยากหรอกถูกไหมฮะ
1: แต่มันก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ที่เขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในกระเป๋าที่ผ่านไปอันนั้นตรวจจับไม่เจอเหรอครับ
0: เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาเห็นรูปทรงเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นยาบ้าเป็นห่อมัดๆอะไรอย่างงี้ที่ที่เราเป็นแถลงข่าว
1: ครับ
0: แต่ถ้าเขาเย็บปนไปซับในเหมือนผ้าชิ้นหนึ่งเนี่ยมันก็ยากละที่จะดูรูปทรงถูกไหมฮะ
1: แต่อันนี้สุนัขมันดมได้ไงใช่ไหม
0: แต่ใครบอกว่าเครื่องเนี่ยมันจะร้องอีทอัดอะไรแบบถ้าเป็นยาเสพติดก็ร้องอย่างนึงอาวุธพิธุระเบิดก็ร้องอย่างหนึ่งมันจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ก็ไม่ทราบแล้วประสิทธิภาพมันก็ไม่ได้โดยหลักการเนี่ยเขาใช้สุนัขนะฮะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะไอ้บีเกิลเนี่ยแต่สุนัขก็มีข้อจำกัดประเทศเราถ้าคุณรงคุณจะรับไปสนามบินเราประเทศเราขาออกเนี่ยเราก็ใช้สุนัขน้อยนะ
1: ครับ
0: ถ้าต่างประเทศเนี่ยเห็นสุนัขวิ่งตลอดแต่มันก็มีข้อจำกัดอีกนะชั่วโมงนึงก็จะเหนื่อยแล้วดมไม่ได้ก็ได้แล้วต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยเป็นการสุ่มฮะสุ่ม

0: แต่นี้ไอ้เรื่องความไม่มาตรฐานของสนามบินไทยเนี่ยมันเป็นที่เรื่องลือมานานแล้วเรื่อง VIP เรื่องอะไรต่ออะไรถูกไหมฮะ
1: ถ้านายกให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างเงี้ย
0: ต้องปิดช่องไอ้ VIP ให้หมด
1: ครับ
0: แต่ว่าแอร์กับการบินสัจจวเรือกับตันเขาไม่ได้ VIP นะเขาก็ช่องเข้าช่องเดียวกับผู้โดยสาร
2: ครับ
0: เพียงแต่เราจะเห็นว่าเขาจะมีระเบียบว่าให้ลูกเรือก่อนให้พนักงานเครื่องบินเนี่ยไปก่อนเพื่อจะได้ไปเร็ว
1: ครับ
0: แต่สัมภาระทุกอย่างก็ต้องถูกตรวจในมาตรฐานเดีย
1: วก
0: ับ
1: ผู้โดยสาร
0: ผมเห็นบางคนมาพูดมั่วเลยว่าต่อไปจะเข้มงวดแอร์ลูกเรือเขาก็เข้มงวดอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะฮะเข้มงวดอยู่แล้วไม่ได้ใช้คนละมาตรฐานนะ
1: ครับ
0: แต่ไอ้ที่มันไม่ได้เข้มงวดก็คือไอ้ช่อง VIP อ่ะ
1: ครับ
0: ทั้งขาเข้าขาออกอ่ะเห็นไหมปัจจุบันอาจจะน้อยลงมีช่อง VIP มีชุดอำนวยความสะดวกตม.โดยเพราะตำรวจทหารผู้ใหญ่พวกนี้นี่เขาเข้าอีกช่องนึง
1: ครับ
0: ได้ไหมไม่งั้นไอ้ปืนจิ๋วจะไปถูกจับที่ญี่ปุ่นได้ไงอ่ะ
1: ก็เดี๋ยวเอาใจช่วยน้องนะมีนานะครับ
0: ว่าไปตามข้อเท็จจริงฮะเราก็ไม่ได้เอาใจช่วยเขาถ้าน้องเขาทำผิดผมแนะนำตรงนี้นะก
1: ่
0: อนจะจบเมื่อบทนี้คือถ้าทำผิดมีเจตนาแน่จริงก็รับสารภาพ
1: ครับ
0: ก็ได้ลดโทษเยอะนะกึ่งนึงโดยหลักการกฎหมายทั่วไปอ่ะถูกไหมแต่ถ้าไม่ได้ทำนะฮะก็ให้ความร่วมมือทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องสู
1: ้
0: ก็ต้องต่อสู้แต่ว่าก็ไม่ได้เหนื่อยเท่าประเทศไทยผมว่าถ้าอยู่ประเทศไทยโอกาสติดคุกนี่ 99%
1: ครับครับเพราะเราเป็นฝ่ายกล่าวหาผู้ต้องหาจำเลยต้องหาข้อมูลมาหักล้างเอง
0: ใช่ถ้าคุณถูกจับนะมียาเสพติดที่บ้านในรถนะหรือที่ตัวเนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่าคนคนนั้นมีโอกาสติดคุกอย่างน้อยถูกฟ้องไอ้การฟ้องไม่เรื่องไม่ฟ้องไม่มีหรอกครับติดคุก 99% น่ะต่อให้ใครเอามาวางไว้มายัดไว้อะ
1: ใครมาฝังในที่ของเราเนี่ยเขาก็กล่าวหาว่าเป็นของเราหมดนะฮะใช่ไหมเราก็ต้องไปหาข้อมูลเราไม่ใช่ของเราม
0: าตรฐานความยุติธรรมเราอ่ะมีปัญหา
2: ค่ะ
0: เราสันนิษฐานว่าคนถูกจับเป็นผู้กระทำผิดนะ
1: อ่ะแล้วข้อหาเนี่ยระบบของเราอ่ะครับ
0: ไม่ประเทศเรา
1: ครับประเทศเรา
0: ประเทศอื่นเขาให้สันนิษฐานว่าคนถูกกล่าวหากระทำความผิดเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนเขาถือจริง
1: ๆครับ
0: แต่ของเราเนี่ยมันไม่ได้ถือจริงถูกประจานน้องนี่เขายังถูกโอ้สาวไส้ประจานการศึกษาวุฒิที่อยู่บ้านอยู่ไหนกินอยู่อะไรแกล้งแค้นมาหรอผมว่าเป็นเรื่องที่น่าประณามมากเลยสื่อไทยเนี่ย
1: ประเด็นนี้พอเห็นภาพแล้วท่านวิรุฒครับอีกสักเรื่องนึงนะฮะเรื่องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแบบที่ท่านวิรุฒบอกว่าท่านนายกเนี่ยก็บอกว่าพร้อมจะทำงานร่วมนะครับพร้อมจะสนับสนุนท่านผู้ว่าชัดชาติทุกอย่าง
0: ร่วมมือ
1: ครับแต่ก่อนหน้านี้ที่ท่านผู้ว่าชัดชาติลงไปจับรถควันดำรถที่อาจจะทำผิดในกทม.บอกว่าถ้าบนฟุตบาทเนี่ยเป็นอำนาจผู้ว่าแต่ว่าถ้าเกิดบนท้องถนนเป็นจราจรอยากจะมีอำนาจประคุมจราจรเหลือเกินเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับ
0: ก็อยู่ที่นายกจะจริงใจแค่ไหนอะนะฮะผมว่านายกก็ต้องถามผู้ว่าเพราะว่าผู้ว่าพูดเปลิงมาแล้วนี่ว่าอยากคุมตำรวจจราจร
1: ครับ
0: นะฮะอาจจะพูดเองนะตอนก่อนหาเสียงอ่ะ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะพูดออกมาเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยผู้ว่าไม่ว่าใครก็ตามอ่ะนะต่อให้แข็งแกร่งแค่ไหนอ่ะก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จหรอกในการบริหารกรุงเทพอ่ะ
2: ค่ะ
0: นะรถเมล์จอดเข้าป้ายไม่ได้อย่างงี้รถจอดกี่ขวางเต็มไปหมด
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะนะอะไรอย่างเนี้ยสำเร็จไหมล่ะฮะมันมีประเทศไหนในโลกบ้างที่มีรถไปจอดขวางป้ายรถเมย
1: ์ครับ
0: พอไปถามผู้ว่าเขาก็บอกไม่มีอำนาจจัดการอะไรเป็นเรื่องตำรวจ
1: เขาวิ่งขึ้นมาพูดฟุตบาทเนี่ยว่า
0: ไม่ทำถ้าตำรวจเขาไม่ทำหน้าที่แล้วผู้ว่าจะไปทำอะไร
1: ครับ
0: เศรษฐกิจก็มีอำนาจบนฟุตบาททางเท้า
1: ครับ
0: ผู้ว่าแค่ดึงเปลยออกมาว่าอยากมีอำนาจคุมตำรวจจราจร
1: ครับ
0: นะฮะจะได้ควบคุมการรักษากฎหมายจราจรจับหน้าผู้ฝ่าฝืนจอดรถผิดที่ผิดทางผิดกฎจราจรนะฮะรวมไปถึงสัญญาณไฟทุกวันนี้ที่ปล่อยให้ตำรวจนั่งกดเนี่ยมันไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำกันนะถ้าเป็นระบบอัตโนมัติหมดอ่ะ
1: ก็เห็นว่าทางจราจรเองก็จะใช้ระบบ AI แล้วนะฮะในการที่จะควบคุมสั่งการให้มันสอดคล้องกับทุกแยกอะครับ
0: จราจรนี่คือใคร
1: ก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: อ๋อมันอยู่ที่กทม.เขาใช้ระบบนี้อยู่แล้วแต
1: ่
0: ตำรวจเดี๋ยวไปยุ่งเอง
1: ครับ
0: นะไปรู้ดีว่าเดี๋ยวฉันกดจะรถมันไหลกว่าแต่ข้อเท็จจริงอ่ะมันมีวัตถุประสงค์แอบแฝง

0: ก็คือไปกดเพื่อให้รถในพื้นที่ของตัวมันเลื่อนไหล
1: ครับ
0: พื้นที่สถานีตัวนะ
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้ก็เรื่องนึง
1: ครับ
0: นะครับส่วนที่อื่นจะติดมันก็เลยไม่เป็นระบบไงนะฮะ
1: เขามีรางวัลให้ด้วยใช่ไหมว่าสน.ไหนพื้นที่ไหนการจราจรคล่องตัวเขาจะได้รับรางวัลฮะ
0: ก็ทำนองนั้นแหละนะฮะถ้าติดขัดก็จะโวยนะโวยว่ารถติดโน่นนี่เขาก็ปล่อยตัดปล่อยไปส่วนไปติดพื้นที่อื่นเขาก็พ้นตัวไงมันก็เลยไม่เป็นระบบนะฮะจริงๆอ่ะการบริหารการเคลื่อนที่ของรถยนต์เนี่ยมันจะต้องมองในภาพรวมข้อมูลเก็บไว้เป็นสถิติในภาพรวมถ้าทำใหม่ๆแล้วมันอาจจะวุ่นวายนะฮะแต่พอทำไปสักพักคนมันจะคุ้นไง
1: ค
0: ุณเจอแล้วสังเกตมาว่าพอเราไปขับรถสมมติ 7:30 นเรารู้ว่าติดไฟแดงเนี่ยเราจะติดกี่นาทีเราประมาณได้ละถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ไม่ใช่คนคุณไปกดเอาเองแล้วที่เลวที่สุดนะก็คือการกดไฟเขียวเพื่อบริการ VIP
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สนับสนุนโดย Counter Service ฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

ความรักของพ่อแม่อาจจะมีข้อจำกัดในยุคนี้โดยเฉพาะการถูกเนื้อต้องตัวบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องระวังหน่อยนะจ๊ะในการแสดงออกเพราะสมัยนี้ถ้าหากว่าแสดงออกมากเกินไปลงโซเชียลมากเกินไปก็อาจจะทัวร์ลงได้ไงล่ะสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปู่โลกเบี้ยวในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพ.ศ. 2569ลูกใครใครก็รักร่างกายของลูกลูกเป็นเจ้าของเราควรจะสอนลูกให้รู้จักสิทธิบนร่างกายตัวเองเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งการล่วงละเมิดทางเพศเป็นข่าวร้ายแรงที่พบเจอได้บ่อยในทุกวันโดยเฉพาะในเด็กมีให้เห็นตามสื่อโซเชียลการที่เด็กถูกเลือกให้เป็นเหยื่อก็เพราะว่าเด็กเล็กยังไม่เข้าใจถึงการกระทำว่าแบบไหนคือเข้าข่ายคุกคามรวมทั้งยังไม่สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้นั่นล่ะเด็กจึงถูกฉวยโอกาสได้ง่ายเรื่องคุกคามทางเพศไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตโดยเฉพาะคนในครอบครัวกำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะว่าแม้แต่คนในบ้านเขาแสดงความรักหรือว่ามันเป็นการคุกคามทางเพศกันแน่แล้วปัจจุบันค่ะมีเด็กจำนวนมากกำลังเผชิญกับการถูกทำร้ายและถูกล่วงละเมิดไม่ว่าจะเป็นทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจจะเกิดจากคนแปลกหน้าหรือคนที่รู้จักเพื่อนบ้านครูพี่น้องเพื่อนแม้กระทั่งพ่อแม่การล่วงละเมิดส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กที่ถูกละเมิดเป็นอย่างมากค่ะทั้งอับอายและไม่กล้าสู้หน้าใครหรือร้ายแรงที่สุดก็อาจจะเกิดการตั้งครรภ์ติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์ได้เพราะฉะนั้นการถูกล่วงละเมิดในเด็กบางทีก็ไม่อาจจะสามารถตรวจพบได้ตลอดเวลาแต่เราสามารถที่จะช่วยเหลือเด็กได้เพราะสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็คือเราต้องให้ความรู้ความเข้าใจรู้ถึงสิทธิ์ที่ลูกจะปกป้องตัวเองหากเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่เหมาะสมอย่าลืมว่าเด็กที่ตกเป็นเหยื่อไม่เพียงแต่ได้รับความบอบช้ำทางกายความเจ็บปวดที่ต้องเผชิญยังส่งผลต่อจิตใจอย่างรุนแรงและยาวนานอาจจะกลายเป็นฝันร้ายในความทรงจำทำให้บางคนไม่สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติและอาจนำไปสู่โรคทางจิตไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลโรคเครียดภายหลังเผชิญกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญได้พฤติกรรมแบบไหนที่เรียกว่าคุกคามนักจิตวิทยาบอกว่าพฤติกรรมที่เข้าข่ายคือการเปิดร่างกายในส่วนลับให้เด็กดูเช่นอาบน้ำร่วมกับเด็กที่มีวัยอาบน้ำเองได้แล้วถอดเสื้อผ้าต่อหน้าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่คนนั้นจะเป็นเพศอะไรก็ตามเพราะการโชว์ร่างกายในส่วนลับให้เด็กเห็นก็จะทำให้เด็กเข้าใจว่าตัวเขาเองก็สามารถจะเปิดเผยร่างกายในส่วนลับของเขาเองให้ใครดูก็ได้รวมถึงเด็กก็จะขาดความระมัดระวังต่อการถูกคุกคามทางเพศเพราะพวกเขาเห็นจนชินจนคิดว่านั่นมันคือเรื่องปกติที่ใครๆก็ทำได้การให้เด็กดูสื่อลามกอนาจารโดยไม่ได้ให้ความรู้ที่เหมาะสม

หรือเด็กอาจจะอยู่ในวัยที่ไม่เหมาะสมที่จะรับสื่อเหล่านั้นซึ่งข้อนี้ชัดเจนเลยไม่ต้องอธิบายกันต่อค่ะว่าทำไมพฤติกรรมแบบนี้เป็นการคุกคามทางเพศเพราะเด็กเขายังเป็นวัยที่แยกแยะอะไรไม่ออกไม่รู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำการที่ให้เด็กดูสื่อลามกโดยที่เขายังไม่ถึงวัยที่ควรจะดูก็เป็นการเร่งให้เด็กอยากรู้อยากเห็นอยากลองเรื่องเพศเมื่อเด็กอยากลองแล้วมีผลลัพธ์ทางลบเช่นท้องไม่พึงประสงค์หรือติดโรคทางเพศสัมพันธ์ขึ้นมาล่ะแม้แต่การมีกิจกรรมทางเพศตอนหน้าเด็กซึ่งจะทำด้วยตัวคนเดียวหรือมีผู้ประกอบร่วมด้วยก็ตามก็ถือว่าคือการคุกคามทางเพศทำให้เด็กเห็นจนเกิดความเคยชินทำให้เด็กไม่รู้ว่านี่คือดีหรือร้ายคือความปลอดภัยหรือเป็นเรื่องปกติการสัมผัสร่างกายเด็กโดยที่เด็กไม่ยินยอมหรือเกินขอบเขตไม่ว่าจะเป็นกอดจูบลูบคลำถือเป็นการคุกคามและสร้างบาดแผลในใจให้กับเด็กๆได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทั้งหลายก็ต้องรู้จักสอนลูกสอนให้เขารู้จักร่างกายตัวเองบอกให้ลูกเรียนรู้ถึงอวัยวะต่างๆของร่างกายรวมถึงอวัยวะทางเพศโดยเฉพาะช่วงเด็กที่เริ่มเรียกอวัยวะได้สอนให้เรียกอวัยวะเพศโดยใช้ชื่อที่เด็กเข้าใจไม่ต้องเป็นชื่อแบบทางการแต่เมื่อถึงวัยลูกก็จะรู้ถึงความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงเองแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องสอนให้ลูกเรียกด้วยคำที่ถูกต้องเพราะเมื่อเกิดปัญหาและลูกอยากจะบอกเล่าอะไรกับเราการใช้คำทางการก็จะทำให้มีความเข้าใจตรงกันหรือสามารถอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พอลซ่า

0: ริง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย

0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: ถ้ารักลูกห่วงหลานก็ควรที่จะสอนให้เขารู้ว่าส่วนไหนบนร่างกายที่คนอื่นห้ามมาสัมผัสเพราะนี่คือพื้นที่ส่วนตัวหรือแม้แต่การห้ามจ้องมองห้ามถ่ายรูปโดยเฉพาะหน้าอกหรืออวัยวะเพศไม่ว่าใครก็ไม่สามารถจะทำแบบนี้กับลูกได้มีเฉพาะส่วนไหนบนร่างกายที่พ่อแม่เท่านั้นที่สัมผัสได้และเมื่อลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วพ่อแม่ก็ต้องคอยดูแลแนะนำระมัดระวังการสัมผัสร่างกายของลูกๆเราด้วยเช่นกันเพราะเราต้องให้ลูกนั้นมีพื้นที่ส่วนตัวเช่นต้องมีการแยกห้องนอนและต้องเน้นย้ำสิทธิ์ในร่างกายของลูกย้ำลูกเสมอว่าลูกมีสิทธิ์ในร่างกายของลูกคนเดียวเท่านั้นและต้องไม่ยอมให้ใครมาสัมผัสไม่ว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์นอกจากการสัมผัสเพื่อทำความสะอาดหรือการรักษาทางการแพทย์หากใครมาสัมผัสแล้วเรารู้สึกอึดอัดไม่สบายใจก็ต้องกล้าบอกไปว่าไม่ชอบไม่พอใจหรือกลับมาฟ้องพ่อฟ้องแม่ให้ลูกรู้จักปฏิเสธถ้ามีคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อใช่แม่มาสัมผัสโดยเฉพาะพื้นที่สงวนของร่างกายก็ต้องให้ลูกรู้จักปฏิเสธพูดไปเลยว่าไม่ได้ห้ามหรืออาจต้องส่งเสียงขอความช่วยเหลือดังๆและต้องวิ่งออกมาโดยไม่ต้องเกรงใจถึงแม้ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือคุณครูก็ตามและควรจะบอกให้สัมผัสในที่ที่ปลอดภัยเท่านั้นบอกลูกว่าสัมผัสแบบไหนคือสัมผัสที่มันปลอดภัยและสามารถทำได้เช่นสัมผัสของคุณพ่อคุณแม่ญาติหรือแม้แต่พี่เลี้ยงจำเป็นต้องช่วยลูกในการทำความสะอาดร่างกายหรือสัมผัสของคุณหมอเพื่อตรวจร่างกายอันนี้สัมผัสได้แต่ห้ามไว้ใจคนแปลกหน้าไม่ว่าจะมาคุยหรือมาจับถึงแม้คนเหล่านั้นจะเอาขนมมาให้กินก็อย่ากินเด็ดขาดหรืออ้างว่ารู้จักกับพ่อกับแม่ก็ตามไม่ต้องไปเกรงใจแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่เด็กเคารพเพราะสมัยนี้คนที่ทำอนาจารบางครั้งก็เป็นคนที่ใกล้ชิดโดยเฉพาะเพื่อนข้างบ้านคุณครูหรือแม้แต่พ่อแม่ซะเองและไม่ควรใจอ่อนหรือปิดบังต้องกำชับลูกเสมอเลยว่าไม่ว่าคนที่ทำลูกจะขอร้องหรือขู่บังคับอย่างไรหากลูกไม่พอใจในสิ่งที่ถูกกระทำลูกต้องปฏิเสธแล้วรีบมาบอกพ่อแม่ทันทีอย่าปิดเป็นความลับเด็ดขาดเพราะจริงๆไม่มีใครสามารถทำเราได้ถ้าเราไม่ยินยอมและเพื่อให้ลูกมั่นใจว่าพ่อแม่สามารถปกป้องเขาได้ทุกสิ่งต้องไม่เป็นความลับต้องสามารถพูดคุยโดยเฉพาะเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศได้ถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นก็หาบรรยากาศสบายๆสอนให้ลูกเข้าใจความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศสอนให้รู้จักสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองถ้าลูกสงสัยก็ให้ถามพ่อแม่ได้ตรงๆอย่าให้ลูกกดดันลูกจะได้เกิดความไว้วางใจ

และมั่นใจในตัวผู้ปกครองหรือพ่อแม่หากลูกต้องไปไหนมาไหนคนเดียวก็ควรจะหาสิ่งของให้ลูกพกติดตัวอย่างเด็กเล็กก็อาจจะให้พกนกหวีดใช้สำหรับเป่าในสถานการณ์ฉุกเฉินและควรฝึกให้ลูกรู้จักวิ่งหนีเอาตัวรอดหรือถ้าเด็กโตก็อาจจะให้ลูก

เตือนเรื่องความรักของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกและหลานเช่นควรระมัดระวังการแสดงความรักและแสดงพฤติกรรมต่อเด็กที่ดูล่อแหลมและทำให้เด็กรู้สึกไม่ปลอดภัยคอยหมั่นถามความรู้สึกเด็กๆอยู่เสมอว่ายังโอเคกับการแสดงออกของคนในบ้านหรือมีสิ่งอะไรกังวลใจไม่สบายใจหรือเปล่าให้ความรู้เรื่องเพศต่อเด็กเล็กอย่างถูกต้องอาจจะใช้สื่อหรือวิธีอะไรก็ได้ให้มันเหมาะสมกับวัยของเขาแล้วถ้าหากพบว่าเด็กถูกคุกคามต้องรีบให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะสถานที่ที่มักจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้มักจะเป็นที่บ้านหรือสถานที่ที่ไม่ห่างจากบ้านไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบ้านเพื่อนบ้านญาติสถานที่เปลี่ยวถนนเปลี่ยวไม่งั้นเราก็ต้องคอยสังเกตเด็กมีรอยฟกช้ำตามร่างกายหรือเปล่ามีรอยแผลสดรอยแผลเป็นหลายแห่งในร่างกายหรือเด็กมีท่าทีหวาดกลัวตกใจง่ายรู้สึกไม่ปลอดภัยวิตกกังวลไม่ไว้ใจใครแม้แต่คนในบ้านหรือเด็กมักจะมีพฤติกรรมแยกตัวโดดเดี่ยวมีปัญหาในการเข้าสังคมหรือแม้แต่อยู่กับเพื่อนหรือเด็กบางคนก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวหยาบคายทำร้ายร่างกายตัวเองและผู้อื่นบ่อยครั้งมีอาการเหม่อลอยขาดสติขาดสมาธิเศร้าหรือมีอาการซึมกลัวการกลับบ้านหรือมักจะหนีออกจากบ้านและเมื่อไปโรงเรียนก็ไม่ยอมกลับบ้านอาจจะหวาดกลัวบางคนในบ้านอย่างเห็นได้ชัดเด็กมักจะหลบหน้าหลบตาคนนั้นหรือหลบสายตาไม่ยอมเผชิญกับบุคคลที่เด็กกลัวหากพบลูกหลานเราเป็นอย่างนี้ต้องรีบเข้าช่วยเหลือทันทีอย่าปล่อยให้เด็กต้องเผชิญเพียงคนเดียว

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้องแน่นท้อง
3: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
3: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิในร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนศึกษานารีรุ่นที่70คณะกรรมการนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปีเข้าการศึกษา2519คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่22สถาบันวิทยาการพลังงานศรินีนาถเฉลงวิทย์และครอบครัวแก้วพระพานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดอรุณราชวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาชีจันทร์วัดสามัคคีบรรพตวัดจันสังวรารามวัดเหลืองอ่อนภาวนารามจังหวัดชลบุรีวัดเทพพัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดช่างเครื่องจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์สดับปากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 น. ศูนย์ช่วยเหลือคนเยอรมันและผู้ใช้ภาษาเยอรมันสมาคมศิษย์ซานตาคลูสคอนแวนต์สหสมาคมศิษย์เซนต์พอลเดอชาร์ดสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนองสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคภาค4ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดพระธาตุช่อแฮวัดสองแควจังหวัดแพร่วัดป่ากล้วยวัดท่ากระโทกจังหวัดลำปางวัดธรรมิกาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดอรุณสหราชนาจักรวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์อังกฤษสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวรังสียาพรนรัตน์บริษัท NTN Manufacturing Thailand จำกัดนางสาวทัญชนนท์สกฤตศิลป์และคณะชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารและกองทัพภาคที่2จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดชุมพลนิกายารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคันธาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมและวัดศรีโลหะราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น. มูลนิธิศูนย์กลางอีกก้วนเต้าอนุตตรธรรมไทยมูลนิธิเทิดพระคุณฟ่วงเอินมูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจต่างๆอาทิด้านการแพทย์การสาธารณสุข

ศึกษาส่งเสริมอาชีพอนุรักษ์วัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดวกแก่นะคะแล้วก็ไม่สะดวกป่วยด้วยแต่วันนี้อาการเหมือนจะป่วยนะคะเจ็บคอมากตั้งแต่เช้านะคะเหมือนเข็มจิ้มก็ลองกินฟ้าทลายโจรไป2ครั้งนะคะครั้งละ2เม็ดอาการเจ็บคอเบาบางลงแต่ว่าเสียงเริ่มหายไปนิดนึงนะคะประมาณสัก 30% นะคะสวัสดีค่ะ20:15 นมาแล้วนะคะไม่สะดวกแก่เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่อายุ50กว่าเนาะบางท่านก็ไปตรวจสุขภาพทุกปีนะคะอาจจะได้มาได้กระดาษมาประมาณสักปึกนึงนะแล้วหมอบอกว่ายังไม่เป็นอะไรสบายใจกลับบ้านได้แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรหลังจากนั้นเนาะวันนี้ใครไม่สะดวกแก่ไม่สะดวกป่วยมาคุยกันก็ได้นะคะหรือว่าห้ามไม่ได้เนาะเรื่องความแก่และความป่วยก็มาปรึกษาหมอเดี๋ยวคุณหมอจะตอบกลางอากาศให้ในสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่3นะคะ022481366บอกเบอร์ไว้เลยนะคะ022481366โทรมาตอนนี้เดี๋ยวน้องแป้งรอรับสายแล้วก็จะให้คุณหมอตอบคำถามให้ใน1ชั่วโมงหลังจากนี้นะคะวันนี้กลับมาเจอกันค่ะในช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครในค่ำคืนวันอาทิตย์วันที่5กรกฎาคม2569นะคะไปคุยเลยละกันค่ะกับคนนี้ไม่สะดวกแก่จริงๆยังแข็งแรงอยู่มากเลยนะคะกับนายแพทย์วิวัฒน์วิริยกิจจาท่านอดีตนะคะสำหรับรองอธิบดีกรมการแพทย์แล้วก็อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: ครับสวัสดีครับคุณสิริไรเดี๋ยวก่อนคราวที่แล้วเนี่ยผมขอแพงแต๋วจ๋าไว้อะไม่ได้เปิด
0: โอ้ยนี่สะดวกแก่แล้วคราวเนี้ย
1: ผมลืมแล้วผมจำได้ผมจดไว้เนี่ยผมขอเพลงแต๋วจ๋าสาริกากิ่งทองอ
0: ่ะโอ้ยตายลืมเลยค่ะคุณหมอฮะไม่เจอกันแล้วที่ต้องลืมเลย
1: เรื่องของคืออะไรเนี่ยนะเจ็บคอเนี่ยนะมันมีเทคนิคอันหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่เป็นวิชาการนะแล้วก
0: ็
1: ถ้าหมอคนไหนฟังอยู่ก็กรุณาทำอุดหูไว้แล้วกันอย่าไปต้องฟังครับเอาเบทาดีนอะที่มันยาใส่แผลนะคุณจิไรเอาน้ำอุ่นๆสักประมาณครึ่งแก้วไม่ต้องครึ่งเดียวแล้วก็หยดเบทาดีนไปสัก10หยดนะแล้วก็พอให้มันสีเหลืองๆพอเหลืองเลือดๆแล้วจากนั้นมาเนี่ยก็มาอมแล้วก็คลั่วคอสักพักหนึ่ง
0: อย่าเกิน
1: ไม่ต้องเกินครับอมไว้สักพักใหญ่ๆแล้วก็บ้วนทิ้งแล้วก็บ้วนน้ำต่างถ้าทำอย่างนี้นะเอาสักทุกชั่วโมงเลยนะภายใน 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นน่ะอาการเจ็บคอเนี่ยจะหายเลยเนี่ย
0: จะหายเลย
1: ครับ
0: ใส่สิบหยดพอ
1: ลองดูดิ 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นน่ะหายเลย
0: หายเลยอมแล้วบ้วนทิ้งไป
1: ครับแล้วก็บ้วนทิ้งไม่ต้องเกินนะถามว่าที่จริงแล้วก็เขียนไว้บอกห้ามกินนะแต่ที่จริงแล้วเบทาดีนเนี่ยมันในต่างประเทศเนี่ยมันมีสูตรน้ำยากลั่วคอก็มีนะน้ำยาพวกบุ
0: ้
1: นแต่ในเมืองไทยไม่มีขายครับ
0: ไม่มีขายสูตรนี
1: ้ผมอันนี้ผม
0: จะล้างแผล
1: คิดขึ้นมาเองเพื่อที่บอกว่า
0: ไ
1: อ้ทำไมล่ะเราก็เอา
0: อ
1: ุปกรณ์แล้วเราก็บ้วนทิ้งไปแล้วเราก็บ้วนน้ำอีก
0: ค
1: ือ
0: ถ้าพูดง่ายๆมันจะไปฆ่าเชื้อในคอใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับผมครับเราต้องการที่จะฆ่าเชื้อไอ้เบทาดีนมันฆ่าทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสด้วยเพราะฉะนั้นคนไหนเป็นต่อมน้ำพองอักเสบเนี่ยยิ่งเป็นหนองๆนะอมบ้วนเป็นหนึ่งชั่วโมงนะคนงานเนี่ยมาถึงปุ๊บผมมองซ้ายมองขวามันไม่มียาเลยทุกอย่างผมก็บอกเอางี้เลยนะไปเอาน้ำมานะแล้วก็หยดยาให้แล้วก็บอกเนี่ยนะผมก็เอาน้ำใส่ขวดมาแล้วก็หยดให้เขาแล้วก็บอกเนี่ยอมแล้วอมแล้วกลัวขอไว้สักพักนึงแล้วก็บ้วนทิ้งแล้วก็บ้วนน้ำเปล่าอีกนะแล้วไม่ต้องเกิดครับแล้วมันเป็นเรื่องของคอบ้างนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกไม่ตายหรอกนะครับใช่ไหมครับ
0: ตายนะคะ
1: เช้าเนี่ยพอกลางวันเท่านั้นนะครับเขาก็หายแล้วครับลองทำดู
0: เด
1: ี๋
0: ยวลองทำดู
1: โอเคเลยครับ
0: นะคะเพราะว่าน่าจะมีอยู่ที่บ้านนะคะยังไม่ค้นนะเพราะว่าเพิ่งย้ายบ้านเดี๋ยวลองดูว่าจะมีเบตาดีนอยู่ไหมแต่น่าจะมีนะสักสิบหยดนะคะเนี่ยเหยื่อมันเริ่มหายแล้วก็เจ็บคอที่น่าจะติดจากหลานค่ะคุณหมอเพราะว่าเด็กเขาเป็นประจำเขาไปโรงเรียนแล้วก็นั่นแหละเขาไปโรงเรียนแล้วก็ติดมา
1: ผมยังต้องใส่แมสเลยครับ

0: ผมทุกวันเนี่ยผมก็ยังใส่แมสอยู่นะผมไปไหนไปไหนก็ผมใส่แมสผมกลัวผมไม่อยากป่วยอ่ะนะครับ
1: ค่ะต้องใส่แมสอันนี้ดีที่สุดถูกที่สุดแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: นะคะพูดถึงเรื่องเมื่อสักครู่นะคะสำหรับเปิดเพลงไม่สะดวกแก่เนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งแกบอกว่าไปเลี้ยงรุ่นกับเพื่อนๆ นะคะเป็นรุ่นตำรวจยุคเก่าอ่ะก็อายุประมาณ70กว่ากันแล้วนะคะแกบอกว่าในบรรดาเพื่อนๆ อ่ะมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะแก่ที่สุดในรุ่นฟันก็เหลือน้อยแล้วก็มีโรคประจำตัวอยู่หลายโรคต้องเจอหมอบ่อยอันนี้จะต้องปีหน้าก็ไม่อยากจะไปอยากจะขอความเห็นคุณหมอว่าเรา มีความคิดแบบนี้ถือว่าดีหรือไม่ดีหรือว่ามันทำให้เราสูญเสียความมั่นใจไปอะคะคุณหมอ
0: ไม่ดีครับมันเป็นการสูญเสียความมั่นใจและจริงจังนะครับถ้าฟังผมให้ดีๆนะก็ลองตั้งใจฟังนิดนึงนะครับเราสามารถอายุของคนเราเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างคืออายุตามปฏิทินกับอายุของร่างกายผมเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยที่เป็นหมอเนี่ยนะครับมีบางคนนะมาถึงปุ๊บบอกเฮ้ยมึงมาหรือเตี่ยมึงมาเนี่ยแก่มากเลยอะนะครับ
1: เพื่อนก็คุยได้นะเขาพูดกันตรงๆ
0: จำไม่ได้เลยอะต้องนึกถึงภาพเหรอพูดต้องบอกชื่ออะแล้วซึ่งบอกอ๋อจำได้ละนะครับก็คือเขาแก่มากเลยเรามีอายุอยู่สองอย่างคืออายุตามปฏิทินก็คือหมายความว่าเราเกิดพ.ศ.อะไรเราก็นับไปเรื่อยๆเลยนะผมเคยคือครบ72เดี๋ยว17สิงหานี้คมที่จะถึงเนี่ยก็72เต็มบริบูรณ์นะเราก็อายุอีกอันนึงก็คืออายุของร่างกายอายุของร่างกายผมอาจจะสักน่าจะสัก60อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือมันอายุของร่างกายถ้ามันช้ากว่าอายุของปฏิทินเราก็จะเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นานถ้าอายุของร่างกายเนี่ยมันล้ำหน้าปฏิทินไปคือเราก็จะแก่เกินวัยทีนี้มีวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยลดอายุของร่างกายของเราได้เนี่ยลองทำอย่างนี้นะครับอันดับแรกคือจัดการเรื่องอาหารการกินก่อนนะต่อไปนี้นะถ้าท่านกินเหล้าสูบบุหรี่อยู่นะยังไงก็แก่เพื่อนผมเนี่ยพี่สาวผมก็ไปด้วยกันนะเขาก็กินเหล้าสูบบุหรี่เล่นไพ่เขาเป็นโสดเขาไม่มีครอบครัวนะแต่พี่สาวบอกวัดเพื่อนวัดอ่ะทำไมหน้าเขาเนี่ยมันยับเหมือนกับเราเอากระดาษมาพยุงพยุงพยุงแล้วพี่ออกมาจริงอ่ะหน้านะเขายับเหมือนกับเรากระดาษมากำแล้วก็คลี่กระดาษออกมาจริงอ่ะ
1: ยับมากค่ะก็คือผ่านการดื่มมาอย่างหนักเนี่ยค่ะ
0: กินเหล้าทุกวันสูบบุหรี่วันไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เล่นไพ่อดนอนอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าตายไปแล้วนะครับล้มไปหัวฟาดพื้นไปแล้วก็ในสุดก็เข้าใจว่าคงมีเลือดออกในสมองแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมนั่นก็เลยเสียชีวิตไปนะครับทีนี้เรามีวิธีการอันหนึ่งที่เราจะสามารถลดอายุร่างกายของเราได้นะโดยการหลอกมันนะครับท่านต้องจัดการเรื่องอาหารการกินก่อนนะอาหารอะไรที่มันเป็นที่ถูกสุขลักษณะเช่นกินผักผลไม้ของเมืองไทยเราเนี่ยมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าการยาอายุวัฒนะที่ชะลอความชราได้ดีมากดีที่สุดคือลูกหม่อนถ้าท่านปลูกหม่อนไว้นะท่านก็เก็บกินวันหนึ่ง4-5 ลูกกินไปเรื่อยๆ
1: ไม่ต้องเยอะ
0: ไม่ต้องเยอะครับแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นทับทิมมังคุดทุเรียนผลไม้ทุกอย่างมะม่วงเป็น
1: กินได้หมด
0: เป็นสารชะลอความชราได้ทั้งหมดเลยนะนะครับ
1: ค่ะ
0: ต้องกินผลไม้กินผักผลไม้ผักก็ขอให้เป็นผักที่มันปลอดสารพิษหน่อยนะกินอาหารที่เป็นมีโปรตีนมากขึ้นจากนั้นก็จัดโปรแกรมในการออกกำลังกายแต่การออกกำลังกายเนี่ยมันจะมี2ลักษณะนะ1คือเมนเทนแนนซ์ก็คือออกกำลังกายแบบธรรมดาไม่หนักนักนะทุกวันเป็นประจำจะเป็นเช้าหรือเป็นเย็นก็แล้วแต่สะดวกแล้วกันนะบางคนก็ออกเช้าเย็นเลยนะก็แต่อย่าให้หนักเกินไปไม่ดีบางคนโลภมากนึกว่าอยากจะให้มันแข็งแรงมากๆออกกำลังกายให้หนักๆไปเลยปรากฏว่าทำไปทำมาร่างกายยิ่งเสื่อมสภาพเร็วขึ้นออกกำลังกายแบบเบาๆเนี่ยนะทุกวันผมเนี่ยธรรมดาผมทำอยู่ทุกวันละเดี๋ยวผม

0: จัดรายการเสร็จปุ๊บผมก็จะยกเวทก่อนก่อนที่ผมจะนอนครับแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยนะนานๆสักเดือนหนึ่งหรือสองเดือนก็ได้นะตอนช่วงที่ท่านพร้อมร่างกายท่านแล้วโอ้ตอนนี้เราแรงมันแข็งแรงดีเนาะท่านก็ออกกำลังกายแบบเฮฟวี่แบบหนักๆให้สุดๆไปเลยถ้าผมเนี่ยผมก็จะขี่จักรยานสัก100กิโลอย่างเงี้ยถ้าขี่จักรยาน100กิโลอยู่ก็แสดงว่าผมเนี่ยเป็นการเฮฟวี่เอ็กซ์เซอร์ไซส์คือออกกำลังกายแบบหนักๆร่างกายจะผลิตสารสเตียรอยด์แล้วก็ผลิตเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายออกมาแล้วก็จะทำให้ร่างกายของท่านเนี่ยแล้วกรดฮอร์โมนอีกมันจะทำให้ร่างกายของท่านเนี่ยมันทำให้เยาว์เผาวัยมันจะทำให้เราเนี่ยลดอายุร่างกายของเราได้เนี่ยแล้วท่านก็ดูแลร่างกายของท่านหน่อยนะตัดผมตัดเผาให้มันไม่ใช่หนวดเขาลุงลังไม่โกนหนวดเลยอ่ะผมก็ขาวโพลนไปหมดท่านก็ตัดผมให้สั้นๆสิท่านจะเอาอย่าย้อมผมเองนะเอาอะไรที่ทาผมให้มันแลให้มันผมตัดผมสั้นๆไม่ใช่อะไรหรอกนะ
1: มันมีที่ทาผมชั่วคราวทำใช้ได้นะคะ
0: อันนั้นอ่ะดีกว่าดีกว่าย้อม
1: ดีกว่าไปย้อมสารเคมี
0: แล้วก็อย่างคือตัดผมสั้นๆเนี่ยมันจะแลดูเราเนี่ยเปล่งปลั่งแล้วก็สมบูรณ์นะครับผมก็ใช้วิธีการเนี้ยผมไถแบตเตอรี่สกินเฮดเบอร์2ไถเองเลยนะไม่ได้เสียตังค่าสมบูรณ์มาเป็น10ปีแล้วใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าไปหมดไป 5-6 อันแล้วนะครับถ้าท่านทำเองนะท่านจะทำให้ลดไวลงไปได้แล้วเดี๋ยวไปดูเถอะครับเพื่อนๆจะบอกว่าพี่ไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมลมขึ้นมาเลยนะ
1: เนาะจะต้องโอ้โหกันเลยนะคะ
0: แล้วขอให้มีกล้ามเนื้อหน่อย
1: ต้องไปปีหน้าคุณลุงต้องไปใช่ไหมคะต้องไป
0: ต้องไปเรียนรุ่นต้องไปแล้วก็ทำให้มีกล้ามเนื้อหน่อยเล่นกล้ามหน่อยเล่นกล้ามเนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยแก่ช้าลงการยกน้ำหนักผู้ชายเนี่ยถ้ามีกล้ามเนื้อเนี่ยจะทำให้แก่ช้านะครับโอเคนะ
1: เชิญได้เลยครับให้กำลังใจนะคะคุณโยธาค่ะอายุ62ปีนะคะบอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยรู้สึกปวดที่โครงเจ็บที่โครงค่ะไม่ทราบอันตรายแบบอันตรายไหมแล้วก็สัญญาณเตือนโรคอะไรบ้างคะคุณหมอ
0: ที่โครงเนี่ยมันมีสองข้างนะที่โครงซ้ายที่โครงขวา
1: เจ็บไม่ได้บอกซ้ายหรือขวาตื่นเช้าขึ้นมาเจ็บที่โครง
0: ขวาเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการเจ็บที่ตับเนี่ยเพราะนั้นท่านอาจจะต้องไปดูแล้วว่าท่านมีปัญหาอะไรเช่นบางคนนะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยท่านอาจจะเจ็บชายโครงขวาก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านเจ็บทั้งสองข้างเลยนะก็อาจจะเป็นเช่นว่าในช่วงไหนท่านไอมากๆเนี่ยการไอคือการเกร็งกล้ามท้องพอเกร็งกล้ามท้องปุ๊บเนี่ยมันก็เจ็บกล้ามท้องบางคนนะไอจนกระทั่งแบบหัวเราะก็ไม่ได้หัวเราะก็เจ็บหรือบางคนเป็นเช่นซิทอัพอย่างเงี้ยนะออกกำลังกายแบบอยากจะแข็งแรงเร็วๆอยากจะมีซิกแพคเหมือนคนอื่นๆแบบเอาเลยนะทีเดียวเอามัน100ครั้งอย่างเงี้ยนะพอ100ครั้งเสร็จลุกไม่ขึ้นแล้วทีนี้ขยับตัวก็เจ็บทำอะไรก็เจ็บนะครับ
1: อ
0: ันนั้นเกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบแต่การที่จะบอกได้ว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบหรือเกิดจากตับอักเสบหรือจะเกิดจากนิ่วในถุงน้ำดีหรือเกิดจากอย่างอะไรเนี่ยผมว่าอาจจะต้องไปพบแพทย์เพราะว่าท่านดูท่านเองไม่แต่ถ้าเจ็บโดยการเกร็งถ้าเกิดเราเกร็งตัวลุกขึ้นมาจากนอนอยู่แล้วจะลุกขึ้นมานั่งเนี่ยแล้วเราเจ็บอันนั้นส่วนใหญ่จะเจ็บเกิดจากกล้ามเนื้อหรือถ้าบางคนเนี่ยซี่โครงดอกก็มีนะเช่นล้มไปแล้วไปกระแทกโดนขอบโต๊ะอย่างเงี้ยบางทีซี่โครงมันร้าวนะอันนั้นก็มีวิธีการตรวจคือสมมติว่ามันเจ็บตรงไหนนะเราเอาปากการระบาดไว้ตรงนั้นนะตรงเนี้ยเจ็บนะแต่พอเราไปกดซี่โครงตรงอื่นอ่ะมันก็มาเจ็บไอ้ตรงที่เรากระบาดไว้เนี่ยอันนั้นอ่ะเดาได้เลยว่าจะมีซี่โครงมันร้าวหรือมันดอกนะครับอันนั้นก็ต้องไปหาหมอเถอะเข้าหมอเขาจะเอ็กซเรย์ดูแล้วก็ดูว่ามันดอกแค่ไหนหรือว่ามันดอกเสร็จแล้วมันเกิดมีกระดูกมันไปชิ่มโดนแล้วมีเลือดออกเข้าไปในปอดมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่อีกทีนึงคนขี่จักรยานแล้วก็ล้มเนี่ยจะเจอพบบ่อยมากเลยก็คือซี่โครงดอกซี่โครงร้าวในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขี่จักรยานล้มไปเอ็กซเรย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่งอาจารย์ไม่เอ่ยชื่อนะแล้วเขาเป็นเพื่อนกับภรรยาผมอ่ะเขาไม่แก่เขาบอกทำไมมันไม่หายสักทีอ่ะบอก

0: เอ็งแคช่วยดูให้หน่อยเขาเป็นเพื่อนกันเป็นมนุษย์รุ่นเดียวกันพอเอ็กซเรย์มาถึงปุ๊บที่คงเดาะสามซี่ไม่ใช่ซี่เดียวไอ้หมอคนที่ดูอ่ะเขาดูไม่ละเอียดอ่ะนะครับก็กว่าจะหายก็ตั้งนานนะครับแต่หายแล้วก็หายเป็นปกติไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เป็นพยาธิสภาพที่เรื้อรังผมคิดว่าถ้าเจ็บโดยการที่เกร็งแล้วเจ็บเนี่ยก็จะมักจะเกิดจากกล้ามเนื้อท่านก็เอายาหม่องทาก็ได้หรือจะไปซื้อครีมที่มันลงท้ายด้วยคำว่าเจลมาทาตรงที่เจ็บก็ได้ครับจะช่วยทำให้อาการเจ็บกล้ามเนื้อตรงนั้นหายเร็วขึ้นแต่ถ้ามันเอามือกดเข้าไปถึงเจ็บอย่างเงี้ยนะต
1: ้
0: องไปหาหมอดีกว่าเพื่อความแน่ใจอาจจะต้องตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์หรือว่ามีปัญหาอะไรในช่องท้องของท่านหรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: โอ้นะคะเป็นไปได้เกี่ยวกับการนอนไหมคะ
0: นอนยังไงนอน
1: นอนผิดท่านอนอะไร
0: เกี่ยวกับครับไม่มีอ่ะ
1: ค่ะ
0: นอนแล้วทำให้เจ็บชายโครงเนี่ยไม่มีอ่ะ
1: ไม่มีนะคะ
0: ท่านนอนท่านนอนไปครับขาของภรรยาของท่านอะไรอย่างเงี้ยโดนภรรยาถีบอะไรเงี้ยก็อาจจะเจ็บได้
1: ค่ะ
0: แล้ว
1: อาจจะไม่รู้ตัวใช่ไหมคะ
0: ที่นอนธรรมดาไม่มีหรอกครับนอนไปแล้วทำให้เจ็บไตโครงอ่ะไม่มีนะครับ
1: ค่ะคุณกุ้งจากจังหวัดหนองคายค่ะมีติ่งเนื้อตามลำตัวตามหน้าอกและลำคอดึงทิ้งแล้วก็งอกมาใหม่อีกไม่ทราบเป็นอะไรไหมมันเกิดจากอะไรครับคุณหมอ
0: ก็ติ่งเนื้อเป็นติ่งเนื้อใหญ่ๆเลยนะมันมีโรคอยู่โรคหนึ่งที่เรา Von Ricking Townsend Syndrome มันเป็นโรคที่เกิดจากเนื้องอกของปลายของประสาทถ้าเป็นติ่งใหญ่ๆหน่อยนะเอาคำว่าใหญ่ๆหน่อยอ่ะคืออาจจะสักประมาณตึ้งของนิ้วก้อยอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นติ่งถึงขนาดนั้นอ่ะถ้าเป็นเยอะๆเลยนะอันนั้นเนี่ยจะเป็นโรคที่สมมติเนี่ยเป็นเนื้องอกของปลายเส้นประสาทนะครับแต่ไม่ได้เป็นเนื้อร้ายไม่ใช่มะเร็งไม่อันตรายอะไรนะครับแต่ถ้าสมมติว่าอายุไม่รู้อายุเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ถ้าอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยการที่มีตุ่มๆแล้วเป็นเหมือนกระติ่งเนื้อขึ้นมาแล้วก็เล็กๆนะยิ่งโดยเฉพาะตรงคอเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของธรรมดาเป็นคนที่ตามวัยนะคนบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นแล้วก็วิธีการรักษาก็คือตัดออกเมื่อตัดออกเนี่ยหมอเขาก็มีหลายอย่างเดี๋ยวนี้เขาก็บางทีเขาก็มีเครื่องเอาฉีดยาจานิดนึงเข้าไปแล้วไม่ฉีดยาจาเขาใช้วิธีการพ่นยาให้มันชาแล้วก็ใช้ไฟฟ้าจี้ปุ๊บแค่นี้ก็เสร็จละแต่โรงพยาบาลชุมชนอาจจะไม่มีแต่ถ้าจะไปคลินิกพวกเสริมสวยพวกคลินิกศัลยกรรมตกแต่งอย่างนั้นก็จะเสียตังค์เยอะถ้าไม่ได้เป็นอะไรมากเนี่ยก็ไปที่โรงพยาบาลชุมชนนะก็จะฉีดยาชาเข้าไปนิดนึงแล้วก็ตัดออกถ้ามันหรือบางทีเขาใช้วิธีการใช้เครื่องจี้ออกอันนั้นก็จะไม่ต้องเย็บนะครับถ้าไม่ตุ่มไม่ใหญ่นักนะแต่ถ้าตุ่มมันใหญ่ปุ๊บเนี่ยฐานมันใหญ่เนี่ยก็อาจจะต้องเย็บเพื่อไม่งั้นเลือดมันจะออก
1: ม
0: ีวิธีการอย่างเดียวคือตัดออกแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยถ้าสมมติว่ามันตุ่มมันเล็กๆเล็กๆนะผมขอแนะนำนะครับว่าท่านลองเอาจะเป็นผ้าขาวม้าหรือผ้าขนหนูที่เป็นแบบบางๆอ่ะที่มันมีความหยาบหน่อยนะไม่ใช่นุ่มๆนะเวลาท่านอาบน้ำท่านก็ฟอกสบู่แล้วท่านก็เอาไอ้ผ้าเช็ดขนหนูหรือผ้าขาวม้าอย่างเงี้ยถูให้มันแรงๆหน่อยมันก็จะหลุดไปแล้วก็ถ้าท่านอยากจะแต้มติ่งเนื้อของท่านเอากระดาษมาจดเลยนะผมจะพูดทีเดียวนะ
1: ค่ะ
0: น้ำปูนใสครับปูนกินหมากนะปูนกินหมากอ่ะเอาปูนกินหมากเลยก็ได้นะที่มันสีแดงๆอ่ะที่เขาเวลาเขาป้ายปูป้ายอะไรที่ใบปูบ้างใบปูกินหมากอ่ะแล้วก็มาสักนิ้วหัวแม่มืออันนึงอ่ะอาหารขวดใสๆมาขวดหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำให้มันมีน้ำหน่อยแล้วจากนั้นมาก็เอาผงฟูใส่เข้าไปแล้วก็กวนให้มันเข้ากันนะให้มันเป็นเหมือนกับเป็นครีมเหมือนกับยาสีฟันอ่ะแล้วท่านก็เก็บไว้แล้วจากนั้นท่านก็เอาไม้จิ้มฟันอ่ะเอาไม้จิ้มฟันดีกว่านะดีกว่าที่จะเอาคอตตอนบัดเอาไม้จิ้มฟันมาแล้วก็มาเคลียเอาปูนน้ำปูนใส

0: ปูนปูจินหมากเนี่ยกับผงฟูเนี่ยนะครับถ้าจะมาแต้มในตรงสิ่งเนื้อของท่านเนี่ยมันกัดหรือมันแสบนะต้องบอกไว้ก่อนเพราะนั้นท่านแต้มดีๆให้คนอื่นแต้มดีกว่าถ้าท่านแต้มเองเดี๋ยวท่านแต้มไปโดนเนื้อธรรมดาแล้วมันก็จะกัดจะแสบมากเลยอ่ะครั้งที่หนึ่งอาจจะไม่แสบแต่ครั้งที่สองเนี่ยจะแสบมากแล้วมันก็จะหลุดออกไปได้แต่ถ้าเป็นตุ่มใหญ่ๆถ้าแต้มเยอะๆก็มันก็จะแสบมากแล้วก็ผลเสียไอการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็คือเวลาพวกเนี้ยเวลาเราแต้มเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีตุ่มมันหลุดไปแล้วมันจะเปลี่ยนกลายเป็นเรียกว่าคีลอยคีลอยก็คือแผลเป็นที่มันนูนขึ้นมา
1: ครับ
0: มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นได้สูงแต่ท่านก็จะระวังถ้าเกิดถ้าท่านมีเป็นแผลที่ไรนะจะเป็นตุ่มเป็นแผลเป็นที่มันเป็นก้อนนูนขึ้นมาเนี่ยท่านก็เลือกเอาระวังการที่จะเป็นแผลเป็นนูนๆกับเป็นติ่งเนื้อใสๆที่ท่านเลือกเอาแล้วกันว่าท่านจะเอาอันไหนแต่จะไม่เอาทั้งสองอย่างเลยเนี่ยก็จะยากหน่อยนะเอาเป็นว่าถ้าไปหาหมอก่อนดีกว่าดีนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะทำรักษาเองก็ท่านอย่างที่ผมว่าเนี่ยเอาปูกินหมากกับไอ้ผงฟูอ่ะนะใส่เข้าไปแล้วกวนๆกันสัดส่วนไม่จะไม่พอให้เรารู้สึกอ่ะว่ามันเป็นเหมือนยาสีฟันที่มันแล้วเราก็เอาขวดแก้วเล็กๆอ่ะติดฝาไว้เอาไว้ใช้ต่อได้นะครับใช้ได้นานเลยล่ะ
1: ค่ะได้ค่ะป้าหมูค่ะที่ถามให้สามีสามีอายุ66ปีค่ะไปทำบอลลูนมา2เส้นประมาณเมื่อ5ปีก่อนตอนนี้มีอาการเหนื่อยนอนอยู่ก็เหนื่อยเนี่ยควรจะพาไปพบแพทย์ไหมอาการอย่างอื่นไม่มีแน่นหน้าอกอะไรก็ไม่มีค่ะคุณหมอค่ะ
0: ควรจะต้องพาไปพบแพทย์ครับเพราะว่าการที่ทำบอลลูนมาแล้วเนี่ยนั่งเหนื่อยเนี่ยตามที่หัวใจของคนเราเนี่ยนะมันจะมีอยู่อันนึงก็คือหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงขาดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นเลือดหัวใจมันตีบหรือมันจะมันอุดตันอะไรก็ไม่รู้นะแต่ถ้าสมมติว่ามันอุดนะอันตรายมากมากไม่ยกหลายตัวนะครับ
1: รีบไปเลยนะคะ
0: ความเสี่ยงสูงนะครับ
1: ค่ะเริ่มเหนื่อยนะคะนอนก็เหนื่อยเนี่ยก็มีความเสี่ยงแล้วนะคะ
0: คร
1: ับคุณสุนันทานี่ถามให้สามีเหมือนกันสามีอายุ67ปีนะคะมีอาการถ่ายยากเป็นมานานแล้วประมาณโอ้ 5-6 วันจะถ่ายทีนะคะถ่ายออกมาทีนึงก็เป็นเม็ดเล็กๆปกติเป็นคนไม่ค่อยดื่มน้ำอยู่แล้วไม่กินผักไม่ทราบนี้ถือว่าต้องไปทำอะไรคะคุณหมอผิดปกติหรือเปล่าแกถามอย่างนี้ค่ะ
0: ผิดปกติในเรื่องของพฤติกรรม
1: ค่ะ
0: ต้องถ้าเป็นเด็กอะโดนไม่เลียวแล้วเนี่ยไม่กินผักอย่างเงี้ยนะเป็นไปได้ไงอายุ67ปีไม่กินผัก
1: คุณสุนันทาก็เนี่ยโดนไม่เลียวเลยค่ะ
0: โดนไม่เลียวแล้วถ้าเป็นเด็กอะโดนไม่เลียวแล้วถ้าเป็นลูกผมเนี่ยโดนแน่นอน
1: ค่ะ 5-6 วันถ่ายที
0: นะครับ
1: ไม่ดื่มน้ำไม่ทานผักค่ะ
0: แล้วอย่างเงี้ยนะครับร่างกายมันก็ลำไส้คนเราเนี่ยมันจะดูดน้ำออกไปจากอุจจาระนะพอดูดไปมากๆมากปุ๊บอะอุจจาระมันก็เหมือนแข็งมันก็ถ่ายยากแล้วอยู่ในช่องท้อง 5-6 วันเนี่ยผิดปกติมากเลยนะมีความเสี่ยงสูงในการที่จะเป็นมะเร็งลำไส้เพราะนั้นท่านต้องรีบเปลี่ยนพฤติกรรมของท่านแล้วนะบอกได้ครับว่าผิดปกติไม่ผิดปกติคือพฤติกรรมผิดปกติตื่นเช้ามาเนี่ยเอาน้ำอุ่นๆนะแก้วใหญ่ๆเลยนะแก้วเป็นเหยือกเลยก็ได้นะกินเข้าไปเลยอื้อๆนะแล้วเดี๋ยวนี้มันมียาระบายที่มันเป็นยาระบายที่ช่วยทำให้เขาประกาศขายกันเยอะแยะหมดเลยอ่ะท่านจะดูกันนะผมไม่อยากโฆษณาให้เขาอ่ะนะแต่เป็นยาระบายซึ่งมันช่วยทำให้อุจจาระเนี่ยมันเหลวมันนุ่มขึ้นท่านก็ถ่ายได้สะดวกขึ้นหรือไม่ท่านก็กินกล้วยน้ำว้าสุกๆอ่ะสัก3ลูกนะกับพร้อมกับน้ำอุ่นๆเหยือกนึงอ่ะให้สักแก้วใหญ่แก้วนึงอ่ะตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บยังไม่ต้องแปรงฟันเลยนะกินกล้วยน้ำว้า3ลูกแล้วก็กินน้ำเข้าไปเลยนะแล้วก็จากนั้นมาถ้ากินไม่กินผักดิบไม่ได้ก็กินผักต้มก็ได้นะ
1: ผักต้มผักลวกได้หมด
0: คุณไข่ต้มผักคะน้าผักเนี่ยเอามาต้มมันก็จะกินได้ง่ายนะครับจะทำให้กินถ้าท่านไม่มีไฟเบอร์มันคือ

0: ที่เป็นส่วนประกอบในผักพืชผักพวกนี้มันจะคือเป็นตัวที่ทำให้อุจจาระเนี่ยมันเหลวมันนิ่มนุ่มขึ้นแล้วก็จะถ่ายสบายสะดวกขึ้นถ้าท่านกินแต่คาร์โบไฮเดรตมันจะดูดซึมไม่หมดเลยหรือกินแต่โปรตีนเหมือนกันมันก็จะดูดซึมไม่หมดเพราะนั้นก็จะไม่มีกากอาหารพอไม่มีกากอาหารอุจจาระมันก็จะแข็งตัวพอมันถูกดูดน้ำออกไปยิ่งกินน้ำน้อยก็ยิ่งทำให้ท้องผูกแล้วก็บอกเลยครับว่าเดี๋ยววันนึงถ้าท่านเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่แล้วท่านจะรู้ว่าท่านจะทรมานมากมากมากไม่รู้จะบอกไงนะครับว่าตอนนี้มันเป็นอันดับ4ของคนไปแล้วนั่นนะมะเร็งลำไส้ใหญ
1: ่
0: เอาต้องเปลี่ยน
1: นะครับ
0: คือต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอันดับที่สองคือดื่มน้ำตอนเช้ากับกล้วยน้ำว้าหรือไม่ท่านก็ต้องไปหาไอ้ยาระบายที่เขาขายกันอ่ะขายในดาราเยอะแยะนะ
1: ช่วยได้นะ
0: ขายในทีวีเลยอ่ะก็ยอมเสียตังค์อีกสักหน่อยนึงอ่ะนะครับท่านต้องกินยาระบายแล้วปล่อยให้ห้าหกวันถ่ายทีนึงอ่ะไม่ใช่ธรรมดาแล้วผิดปกติมากนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องใหญ่แล้วเดี๋ยวท่านจะบอกว่ารู้อย่างนี้ก็ทำดูแลซะก็ดีอ่ะมันจะรู้ช้าไป
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวช้าไปปิดท้ายนิดนึงนะคะก่อนจะพักคุณพี่สุมาลาบอกว่าคุณยายอายุ71ปีที่ดูแลอยู่ตอนนี้นะคะจะบอกว่าตื่นขึ้นมาจะมีอาการผีอำทุกวันจะนอนไม่หลับผีอำทุกวันจะนอนไม่หลับไม่ทราบว่าจะต้องแก้ยังไงแบบไหนให้คุณหมอได้ทำเรื่องผีอำหน่อยค่ะ
0: 71ปีนี่เป็นคุณยายเหรอ
1: คุณยายคุณยาย
0: เป็นอะไรอ่ะผมเหมือนกับคุณทวดแล้วนะครับถ้าผมเขาจะครบ72ปีอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับเอางี
1: ้ตา
0: ที่อำนะมันเป็นเรื่องของการที่ระบบประสาทในร่างกายของคนคนนั้นน่ะมันทำงานได้ไม่ดีทีนี้เกิดจากอะไรนะส่วนใหญ่นะมันเกิดจากการขาดเกลือแร่เนี่ยช่วงเนี้ยอากาศมันแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกเนี่ยบ้านผมเนาะพอไม่ฝนไม่ตกก็ร้อนมากพอฝนตกมาก็โอเคเย็นหน่อยนะครับพอเราร้อนเนี่ยร่างกายเราจะเสียเหงื่อออกมาในเหงื่อเนี่ยมันจะมีเกลือออกมาด้วยเกลือเค็มๆเลยล่ะเกลือแกงที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะนั้นลองให้กินพวกเครื่องดื่มเกลือแร่ดูหน่อยสินะครับจะทำให้อาการผีอำน้อยลงแล้วกินวิตามินบำรุงเลือดท้องก่อนนอนสักเม็ดนึงแล้วก็จากนั้นก็กินใบแปะกล้วยสัก2แคปซูลนะครับใบประกอบแบบไม่สกัดนะท่านอย่าไปซื้อไอ้ยี่ห้อที่มันโฆษณาขอไปเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมแต่แอนตี้เขานะซื้อขวดนึงอ่ะมันตกละเม็ดหนึ่งบาทหนึ่งบาทสลึงหนึ่งอ่ะนะครับถ้าไปซื้ออย่างนั้นแพงเปล่าๆนะนะครับลองกินดูจะช่วยทำให้ระบบประสาทดีขึ้นอาการผีอำก็จะน้อยลงแล้วก็กินวิตามินเนี่ยจะช่วยทำให้ระบบภูมิประสาทของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็กินเครื่องดื่มเกลือแร่หน่อยซื้อใส่ไว้ในตู้เย็นที่บ้านเนี่ยบอกว่าตอนนอนแต่กินสักครึ่งขวดก็ได้แล้วแล้วก็ปิดฝาแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยกินอีกครึ่งขวดนะเราทำงี้ดูสิแล้วเดี๋ยวก็จะดีขึ้นแต่ไม่ใช่คุณยายนะยังอายุ71ปีเนี่ยถ้าดูแลตัวเองให้ดีๆเนี่ยยังสามารถฟื้นตัวเองให้แข็งแรงได้นะผมดูคนที่ชมเราผู้สูงอายุน่ะคนอายุมากที่สุด94ปีอ่ะยังขี่จักรยานอยู่เลยอ่ะนะครับแล้วก็80กว่าทั้งนั้นอ่ะหัวเราะกันร้องเพลงกันเต้นออกกำลังกายกันสนุกสนานอย่าอยู่เฉยๆยิ่งนอนมากๆก็จะกลายเป็นคนที่ร่างกายอ่อนแอไปเรื่อยๆนะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็มาดูแลตัวเองไม่มีใครช่วยได้หรอกครับยาดีที่สุดก็คือหมอเก่งที่สุดก็คือตัวเราเองครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเหมือนคุณสุนันทาที่ท้องผูกเนี่ยเสมือนกันนะมันโรคจากพฤติกรรมของตนเองไม่ใช่โรคจากอะไรก็ไม่รู้นะโรคจากโชคชะตาผีสางเทวทาอะไรไม่ใช่อ่ะโรคจากพฤติกรรมของตัวเองนะจงแก้ที่ตัวพฤติกรรมของตัวเองก่อนโอเคครับ
1: นะคะเราพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อนะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะ022481366ค่ะ
0: เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเป็นอาทิตย์หน้าใช่ไหมครับวันที่12นี่นะคุณดิวไลบอกผมมา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ฝันง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง
4: กลับมาช่วงที่2กันต่อนะคะมีคำถามอยู่นะคะอีก 2-3 ท่านค่ะคุณหมอคะคุณสุจากสงขลาอายุ52นะคะขณะนี้มีอาการภูมิแพ้ลงคอเป็นมานานแล้วนะคะบอกว่าเพิ่งจะเริ่มตั้งแต่ช่วงโควิดมีทางรักษาหายไหมพอเจอฝุ่นเจอหมอกเจอควันรถก็จะมีอาการแล้วค่ะคุณหมอคะ
5: ภูมิแพ้ลงคอผมไม่เข้าใจหรอกนะว่ามันหมายถึงอะไรถ้าเป็นว่า
4: คันคอ
5: หรือว่าเจ็บคอหรือว่าน้ำมูกไหลหรือว่ามีเสมหะนะครับจะมาบอกเลยว่าภูมิแพ้ลงคอใครวินิจฉัยโรคอย่างนี้นะผมว่าเป็นคน
4: ที่
5: ปากเข้าใจผิดอาจจะเป็นว่าระคายคอระคายคออยู่เรื่อย
4: ระคายเคือง
5: ภู
4: มิแพ้ลงคอ
5: คุณจุไรบอกว่าคราวหน้าวันที่12กอคอนะก็คืออาทิตย์หน้านะ
4: ไม่ใช่ค่ะท้ายอาทิตย์นู้นค่ะ19ค่ะคุณหมอโทษทีค่ะขออภัย
5: อ้าวผม
4: ได้ค่ะ19
5: ส่งมาทางเมสเสจให้ผมอ่ะเป็น12นะครับ19นะ
4: เบลอมากเบลอมากค่ะคุณหมอขออภัยค่ะ
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: ค่ะภูมิแพ้ลงคอคุณเดี๋ยวเราค่อยแก้กันก็ได้ค่ะคุณหมอ
5: ไม่ใช่ภูมิแพ้ลงคออะไรนะ
4: มันไม่มีโรคนี้เหรอคะคุณหมอ
5: ไม่มี
4: ลงคอ
5: ภูมิแพ้ลงคอไม่มีนะคะก็คืออาจจะเป็นโรคภูมิแพ้ก็คือหมายความว่าอยู่บ้านอยู่ตรงนั้นน่ะมันมีฝุ่นละอองเยอะและอย่างนะมุ้งลวดท่านลองไปดูนะครับว่าถ้าท่านไปเอาแป้งมาปัดมุ้งลวดเนี่ยฝุ่นมันก็จะฟุ้งเลยนะถ้าท่านจะทำความสะอาดมุ้งลวดเนี่ยท่านเอาผ้าชุบน้ำผ้าขนหนูจริงก็ดีนะแล้วก็ชุ่มๆหน่อยแล้วก็เช็ดจะถอดมาล้างมันก็ถอดยากถอดแล้วมันใส่ยากอ่ะผมยังไม่กล้าถอดเลยถอดที่ไหนแล้วใส่ไม่ได้ทุกสีต้องตามจ้างทุกสีแล้วมันก็จะเสียด้วยเอาผ้าชุบน้ำแล้วก็พื้นก็เหมือนกันนะครับใช้ชุบน้ำเอาผ้าถูเอาชุบน้ำเช็ดเอาฝุ่นจะได้ไม่พุ่งกระจายแล้วก็แอร์ช่องแอร์ฟิลเตอร์แอร์เนี่ยท่านต้องเอามาล้างบ่อยๆแล้วก็ล้างแอร์บ่อยๆหน่อยแล้วอีกอย่างนึงครับว่าแอร์เนี่ยเวลานอนเนี่ยท่านถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อย่าเป่าให้มันตรงตัวให้มันสายบ้างนะครับถ้าเป่าตรงตัวบ่งบางคนบอกว่าไม่งั้นมันไม่เย็นมันเย็นช้าอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป่าตรงตัวนานๆเนี่ยนะมันอากาศของแอร์เนี่ยมันจะแห้งเพราะฉะนั้นคอท่านก็จะเกิดระคายคอตื่นเช้ามาก็จะกลายเป็นเจ็บคอมีเสมหะอะไรต่างๆเนี่ยผมบอกเลยครับว่าท่านควรน่าจะเกิดจากการที่เกิดการระคายคออยู่เรื่อยเลยแล้วก็ไปหาหมอก็บอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้แต่ถ้าถามผมนะผมบอกเลยท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ PM 2.5 นะตอนนี้ PM 2.5 มีทั่วประเทศไทยเลยเนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนสงขลาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีฝุ่นเยอะๆอย่างเงี้ยนะท่านอาจจะต้องใส่แมสหน่อยนะครับจะได้ป้องกันฝุ่นได้ระดับหนึ่งนะถ้าจมูกของท่านเนี่ยเอาวัสลีนเนี่ยท่านเอานิ้วก้อยเนี่ยควักวัสลีนนะไปซื้อเอาวัสลีนแบบที่ผลิตในประเทศเนี่ยมันจะไม่เหนียวเดินอ่ะเอาแย่เข้าไปในจมูกทั้งสองข้างเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยนะครับก่อนนอนด้วยก่อนนอนก็แย่จมูกสองข้างเลยแล้วก็ตื่นเช้ามันก็แย่จมูกนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีเสมหะในคอมากๆเนี่ยท่านจะทำแบบที่ผมแนะนำคุณศิวิไลก็ได้นะแต่ก็นานๆทำทีนึงหยดน้ำแล้วก็มากลั่วคอสักหน่อยหนึ่งนะแล้วท่านก็บ้วนน้ำอีกแล้วไม่ต้องกินยาอะไรเลยลองดูซิว่า ทำแบบที่ผมว่าแล้วไม่ต้องกินยาแล้วจะหายไหมถ้าอยากจะกินยาก็ไปซื้อวิตามินซีมากินไงวิตามินซีพันมิลลิกรัมเนี่ยกินเป็นตอนเช้าหลังอาหารเช้า1เม็ดทำไมกินหลังอาหารเช้าเพราะว่าวิตามินซีมันจะอยู่ในกระแสเลือดเราอยู่ได้นานถ้ากินก่อนนอนมันอันนึงท้องเราว่างมันจะปวดกระเพาะจะทำให้ท่านปวดท้องได้นะครับเอาแค่กินวิตามินซีพอแต่ถ้าท่านไปหาหมอหมอก็จะให้ยาแก้แพ้ลอร่าซาดีนอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดเลย CPM อะไรก็คือเดี๋ยวนี้หมอก็จะพยายามจ่ายยาวันนี้ก็มีคนมาหาผมนะมาก็มาคุยผมบอกไม่ต้องกินยาหรอกเขาบอกว่าเขาหัวใจเขาเต้นผิดจะเขาใจสั่นใจสั่นผมตรวจดูแล้วไม่มีใจอาการใจสั่นหรอกใจสั่นมันเกิดจากสามอย่างหัวใจเต้นเร็วเกินไปหัวใจเต้นช้าเกินไปหัวใจเต้นไม่ถูกจังหวะก็คือมีจังหวะสะดุดอะไรเงี้ยนะถึงจะทำให้ใจสั่นได้ผมตรวจดูแล้วไม่เป็นเขาบอกเขาไปตรวจเครื่องหัวใจมาเสร็จแล้วไปตรวจอะไรก็ไม่รู้สารพัดเลยตรวจเส้นเลือดที่คออะไรทำวะบอกโอ้

0: ถ้าไม่เชื่อก็ตามใจ
1: ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะไม่ต้องอยากป่วยกัน
0: คอแห้งแล้วเขามีอย่างเดียวคืออยากจะบอกว่าหมอจะจ่ายยาอะไรให้ผมก็บอกว่าแล้วเขาบอกต้องเสียตังค์ไม่บอกไม่เสียตังค์หรอกผมให้คำแนะนำเฉยๆไปไม่ต้องเสียตังค์อะไรคือบางคนเนี่ยนะแปลกจริงๆเลยนะคือถ้าหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยไม่สบายใจเลยมีคนอายุ95ปีนะไปตรวจ
1: แล้วก็บอกว่า
0: ไม่พบว่าผิดปกติบอกว่าคุณหมอผมจะไปตรวจอีกโรงพยาบาลดีไหมบอกคุณลุงอยากเป็นมะเร็งมากเลยนะครับถ้าไม่เป็นมะเร็งก็ไม่สบายใจเลยเนาะนะครับอายุ95ปีแล้วจะไปตรวจเป็นอะไรอีกอ่ะจะไปตรวจร่างกายเพื่อหาอะไรถ้าเป็นผมนะผมบอกมันจะตายก็ตายเลยอ่ะแต่ไม่จะได้เราจะได้ไม่ต้องมาลำบาก95ปีแล้วจะไปตรวจหามะเร็งไปตรวจหาอะไรก็ไม่รู้เงี้ยนะผมบอกว่าถ้าเป็นผมนะไม่ใช่ไปตรวจแล้วตรวจทำไมนะครับ
1: เนาะ
0: รู้ไปก็
1: ค่ะ
0: ทุกเบาๆ
1: เนาะ
0: นะครับ
1: ทุกจริงๆใช่นะคะก็ไม่ต้องเป็นอะไรกันมากคุณยายอายุ80ปีนะคะอยู่กรุงเทพค่ะมีอาการชาที่เท้าขวาหลังอาบน้ำแล้วก็ตอนนั่งรถเป็นมาประมาณ2เดือนแล้วนะคะไม่มีโรคประจำตัวอันนี้ต้องดูแลยังไงคะ
0: ครับมันเป็นที่เส้นประสาทมันเสื่อมสภาพเหมือนสายไฟนะมันเสื่อมอะนะครับมันไม่มีวิธีการอะไรที่จะผมบอกเลยครับหายยากมากเลยนะแต่เอางี้นะไปเอากินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องอะเอาเป็นเช้าเม็ดหนึ่งหลังอาหารเย็นเม็ดหนึ่งหลังอาหารแล้วก็เอาใบแปะกล้วยแบบไม่สกัดนะนะเช้าสองเม็ดแล้วก็เย็นสองเม็ดเอาลองกินอย่างนี้ดูนะแล้วก็สมมตินะครับว่าอยู่บ้านเนี่ยเราจับอะไรก็ได้กันเราล้มนะแล้วเราก็สะบัดขาเรายืนแค่ด้วยขาข้างหนึ่งก่อนนะแล้วเวลาสะบัดขาก็สะบัดทั้งสองขาถึงแม้จะชาเฉพาะขาซ้ายเราก็สะบัดทั้งขาซ้ายด้วยแล้วพอสะบัดขาซ้ายเสร็จปุ๊บเราก็เอาขาซ้ายยืนแล้วเราขาขวาเราก็สะบัดด้วยเพื่อให้เลือดเนี่ยมันไปเลี้ยงที่ปลายขาได้ดีขึ้นมือเหมือนกันนะถ้ามือชาเราก็สะบัดมือเพื่อให้เลือดมันไปเลี้ยงได้ดีขึ้นพอเลือดไปเลี้ยงปุ๊บเนี่ยจะทำให้ระบบประสาทเนี่ยมันฟื้นคืนตัวได้ดีขึ้นเนี่ยครับลองทำนี้ดูนะแต่ผมบอกเลยครับว่าหายยากมันเนื่องจากอายุมากแล้วเนี่ยบางทีผมเองผมยังเป็นเลยขาชาผมก็กินผมพอดีมันมีบีรวมอยู่ในกระเป๋ายาผมก็เลยกินบีรวม2เม็ดก่อนนอนอยู
1: ่อ๋อค่ะ
0: เอา
1: ค่ะ
0: ยอมทำอย่างที่ผมว่านะก็จะน่าจะดีขึ้นนะครับ
1: น่าจะดีขึ้นนะคะวันนี้คุณหมอฝากนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะมาเจอกันในสัปดาห์วันที่19นะคะหรือคุณหมอถ้าว่างวันที่12ก็ได้นะเพราะมีคำถามค้าง
0: ผมบอกคนอื่นในวันที่12ใน Facebook กันเยอะคนละ
1: ถ้าอย่างนั้นก็12ด้วยนะคะคุณหมอเพราะว่าเกรงใจก็เลยว่าก็ให้คุณหมอพักสัปดาห์เว้นสัปดาห์แต่ว่าบอกไปแล้วก็อยากให้คุณหมอมาตอบคำถามค้างอยู่ประมาณ4ท่านนะคะคุณหมอคะ
0: ตกลง12ด้วยหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ12ด้วยค่ะคุณหมอ
0: 12ด้วย19ด้วยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: บอกแล้วก็จะ3
1: เป็น3นะเป็น3เลยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอเคก็ได้ครับผมเอาใครต้องการที่จะปรึกษาผมเนี่ย0818035462ขอเป็น4โมงเย็นถึง5โมงเย็นแล้วก็วันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับวันอื่นผมมีธุระมีงานอื่นอยู่แล้วก็ท่านอย่านึกได้ขึ้นมาทุ่มหนึ่งแล้วก็โทรมาท่านย้อนก็ถามหน่อยอะไรเงี้ยผมบล็อกเลยนะผมไม่ให้โทรมาละที่หลังไม่รู้จักวิธเวลาเลยละเวลาแล้วก็เยอะผมไม่ได้สตังค์นะเพราะนั้นท่านก็ต้องใช้แบบถนอมหน่อย
1: ได้ค่ะนะคะ
0: โทรมาดิ
1: ถนอมสุขภาพคุณหมอหน่อยนะคะ
0: 081
1: ได้ค่ะ
0: 035462นะครับก็4โมงเย็นถึง5โมงเย็นวันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะเวลาอื่นขออภัยท่านอย่ากวนผมเลยครับผมมีงานอื่นเยอะแยะเลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม
1: ขอบพระคุณมากครับคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยกิจจานะคะสัปดาห์หน้าก็เจอนะคะเพราะมีคำถามค้างอยู่นะคะเราจะพักกันเลยสักครู่ค่ะแล้วกลับมาในชั่วโมงหน้าต่อค่ะ
2: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: อข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลโฆษกรัฐบาลเผยผลนโยบายปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มได้มากขึ้น 20% พร้อมยกระดับการทำงานต่อเนื่องทั้งป้องกันและบำบัดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติดในฐานะภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศปัจจุบันเครือข่ายยาเสพติดมีความเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช้รูปแบบการลักลอบที่ซับซ้อนมากขึ้นและพยายามอาศัยช่องทางการคมนาคมการขนส่งและเครือข่ายระหว่างประเทศในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดซึ่งรัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการประกาศศัตรูกับนักค้ายาเสพติดขุดรากถอนโคนเครือข่ายอย่างเด็ดขาดโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่อำเภอจังหวัดกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานเป็นระบบเดียวกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มข้นของการบูรณาการทำงานระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปส.กระทรวงมหาดไทยกองทัพศุลกากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสามารถปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติด 16,419 เครือข่ายจับกุมผู้กระทำความผิด 23,637 รายเพิ่มขึ้น 20.36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตรวจยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดเพิ่มขึ้น33ล้านเม็ดไอ 39.4 ตันเพิ่มขึ้น 3.8 ตันพร้อมยาอีเคตามีนจำนวนมากรวมทั้งยึดอายัดทรัพย์สินจากคดียาเสพติดได้แล้วกว่า 7,677 ล้านบาทสะท้อนการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายค้ายาเสพติดควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายนอกจากการปราบปรามแล้วรัฐบาลยังคงเดินหน้าป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติดต่อเนื่องสามารถนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดได้กว่า 40,000 คนพายุโซนร้อนไมซักอ่อนกำลังลงแล้วหลังพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนและเวียดนามพายุไมซักหรือเฮนรี่ตามการตั้งชื่อของฟิลิปปินส์อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและหย่อมความกดอากาศต่ำหลังจากพัดขึ้นบริเวณเกาะไหหลำและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงของประเทศจีนรวมถึงพัดขึ้นฝั่งครั้งที่2บริเวณชายฝั่งจังหวัดกวางนินทางตอนเหนือของเวียดนามเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้ต้นไม้หักโค่นหลังคาสังกะสีปลิวเสียหายเสาไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ตตัดขาดเป็นวงกว้างทั้งในกวางนินและพื้นที่อื่นๆทางตะเหนือคาดว่าทั่วทั้งภูมิภาคยังคงเผชิญฝนตกหนักสะสมพื้นที่บางแห่งวัดปริมาณน้ำฝนได้มากถึง350มิลลิเมตรเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมดินถล่มในหลายจังหวัดภาคเหนือส่วนในประเทศจีนบริการเรือข้ามฟากสำหรับผู้โดยสารและสินค้าข้ามช่องแคบฉงโจวระหว่างเกาะไหหลำและมณฑลกวางตุ้งได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นเริ่มคลี่คลายเช่นเดียวกับรถไฟความเร็วสูงรอบเกาะไหหลำและรถไฟข้ามเกาะเริ่มทยอยกลับมาให้บริการขณะที่ศูนย์กลางพายุอยู่ที่บริเวณอ่าวตังเกียและเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินจีนตอนใต้อ่อนกำลังลงเรื่อยๆคาดว่าจะสลายตัวใน 24-36 ชั่วโมงข้างหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาของไทยประกาศเตือนภัยว่าอิทธิพลทางอ้อมของพายุลูกนี้จะดึงให้มรสุมทางตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนืออีสานตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: นี่ไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมก

0: เตรียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: เพลงเพราะมากเลยนะคะที่หมอเลือกเพลงนี้น่าจะเหมาะกับบรรยากาศแบบนี้นะคะหลายๆท่านก็ติดตามรายการอยู่สำหรับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีคุณวัฒนาพรคุณแก้วมณีคุณวัฒนศักดิ์คุณกระโปโลคุณติดนะคะชอบฟังคืนนี้ยันหวังนะคะพี่แกบอกว่าอย่างนั้นเนาะผู้ชายบอยพี่มนพพี่เกษมนะคะแล้วก็พี่อ้อยโชคชัยคุณพี่ยุทธนาลูกแม่ล่านะคะที่ส่งมายาวมากเลยนะคะไม่รู้ว่าสรุปยังไงเพราะพี่มาคนละบรรทัดนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะพยายามให้พี่โทรมาหาหลังไมค์แล้วก็บอกคุณหมออีกนิดนึงได้ไหมคะเรื่องทั้ง HIV แล้วก็มะเร็งนะคะน่าจะประมาณนั้นเนาะเรื่องนี้นะคะไปหาหมอมาคือหมอจุฑามาศเนาะคุณพี่นารีสวัสดีนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ทักเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วกลับมาชั่วโมงที่2นะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษประจำวันอาทิตย์นี้วันที่5กรกฎาคมนะคะก็ถือว่าเป็นอาทิตย์แรกของเดือนที่7แล้วค่ะดร.นพรบุญรงค์สวัสดีพี่หมอนะคะ
1: สวัสดีครับน้องศิวิไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านเลยนะครับ
0: ก็เป็นหวัดค่ะพี่หมอจะถามว่าสบายดีไหมอ๋อเป็นหวัดค่ะบอกเลยอยู่ๆมันก็เป็นมาวันนี้เพิ่งเป็นวันนี้ค่ะที่แบบติดคอมากมากติดคอหนักๆนะคะกินฟ้าทลายโจรไปวันนี้สองครั้งสี่เม็ดละ
1: แล้วไม่บอกนี่พี่ส่งไปให้ของพี่นี่โอ้ทลายโจรของพี่อย่างดีเลย
0: โอ้นี่เป็นฟ้าทลายโจรแคปซูลบอกตาได้ไหมคุณแม่ให้มาตราทงทองค่ะพี่หมออ
1: ๋อครับครับครับ
0: 500กรัม
1: ห้าร้อยมิลลิกรัม
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: กินไป กินไปครั้งละสองเม็ดเม็ดใหญ่โตมาก
1: ที่จริงก็ต้องกินครั้งละ 3-4 เม็ดนะน้องสุไล
0: อ๋อสามเหรอคะ
1: อันเยอะๆ
0: ในแล้วในฉลากเขาบอกว่าสองสองแคปซูลแล้วละสี่กรัมสามก็ได้ใช่ไหมคะ
1: แต่เป็นสารสกัดหรือเปล่าเป็นแบบสกัดหรือเป็นแบบผงไม่รู้
0: เขาบอกว่าประกอบไปด้วยฟ้าทลายโจร500มิลลิกรัมเทียบเท่ากับแอนโดกาโฟไลน์20มิลลิกรัม
1: อ๋อกับก็โอเคทานได้
0: ทานได้นะสามเม็ดนะคะเดี๋ยวก่อนนอน
1: ได้ได้
0: ค
1: ื
0: นนี้3เม็ดลองดูนะคะ
1: กับก็ทานน้ำดื่มน้ำเยอะๆหน่อยนะครับดื่มน้ำเยอะ
0: ๆน้ำอุ่นเยอะ
1: ๆค่ะก็พักผ่อนแค่นี้แหละนะแต่ว่าเจ็บคอแต่ว่ายังไม่มีไข้ใช่ไหมครับ
0: ยังไม่มีค่ะแค่เจ็บคอแล้วก็เสียงเปลี่ยนนิดหน่อย
1: อ๋อครับ
0: ค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นหวัดนะบางทีก็กลัวจะลงปอดจะอะไรต่ออะไรเนี่ยนะที่เขาว่ากันนะก็กลัวกันนะถ้าเราดูแลร่างกายให้อบอุ่นนะครับโดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยนะตอนช่วงนอนอ่ะอย่าลืมให้อบอุ่นนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณหน้าอกนะครับแล้วก็สวมถุงเท้านอนอะไรประมาณนี
0: ้เออนี่สำคัญเน
1: า
0: ะใช่ถุงเท้านอนเออไม่เคยสวมยกเว้นเราไปในเมืองหนาวว่าเราจะสวมถุงเท้าแต่ว่าอยู่บ้านอย่างเงี้ยไม่เคยได้ทำปกติ
1: โอ้ถ้าทำแล้วจะติดนึกถึงอะไร
0: จะติดเลยใช่ไหมคะ
1: ติดนะเพราะว่ามันรู้สึกอบอุ่นจริงๆนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ไม่ว่าหน้าร้อนหน้าหนาวนะครับหรืออย่างไรเนี่ยเวลาถ้าเกิดเรานอนนอกแอร์แล้วเนี่ยก็อุณหภูมิเราตั้งไว้ใช่ไหมตามนั้นอาจจะเป็น24-25อย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่24
1: ครับ
0: อ
1: ื
0: ม
1: ค่ะก็ขอหายไวๆคงไม่น่ากลัวอะไรหรอก
0: คุณค่ะก็ไม่น่ากลัวนะใช่เพราะว่าก็เป็นกันเนี่ยพอช่วงหน้าฝนเจอฝนนิดหน่อยก็เจอก็เป็นตลอดนะคะเป็นตลอดนะคะมีเรื่องนึงที่จะคุยกับพี่หมอก่อนจะตอบคำถามและปัญหาก็คือเรื่องตอนนี้ฟุตบอลโลกใช่ไหมคะ
1: อ๋อบอลโลก
0: ฟุตบอลโลก

0: กำลังคำรามกันอยู่แล้วก็ล่าสุดทีมสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษนะคะนักเตะแฟนบอกว่าใช้ไวอากร้าคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยเขาเลือกใช้ยาไวอากร้าก็คือยาแก้ไขปัญหาเสริมสมรรถภาพทางเพศในการใช้งานเพื่อเอามาเพิ่มการขยายของหลอดเลือดที่จะเตะกับเม็กซิโกเจ้าภาพอ่ะพี่หมอเพราะว่าเขาบอกว่าอย่างนี้สนามแข่งขันมันสูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ตั้ง 7,220 ฟุตคือให้นักเตะระดับโลกก็ต้องเจอปัญหาเรื่องการหายใจและการใช้สมรรถภาพร่างกายได้ไม่เหมือนกับสนามที่อยู่ในระดับต่ำกว่านี้ซึ่งยาตัวนี้จะช่วยให้เรื่องการขยายหลอดเลือดในปอดหลังเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ทำให้หลอดเลือดหดตัวสามารถบรรเทาอาการเหนื่อยล้าและวิงเวียนศีรษะที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศได้ก็เลยจำเป็นต้องใช้ไวอากร้าในการขยายหลอดเลือดในเกมที่เตะ กับเม็กซิโกค่ะสมเหตุสมผลค่ะพี่หมอค่ะ
1: น้องที่จริงแล้วอ่ะมันก็เอาตรงๆนะครับ
0: ได้ใช่ไหม
1: มันจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เป็นอะไรนะไม่ใช่เป้าหมายที่นะมันไม่ใช่เป้าหมายที่จะไปใช้ในการนั้นนะครับสำหรับในวงการแพทย์แล้วจริงๆอ่ะเนาะ
0: มันผิดประเภทไปหรือเปล่า
1: ก็อาจจะให้เป็นอะไรที่มันอะไรก็เรียกจะว่าไปนะจะพูดถึงเรื่องของการออกฤทธิ์นะเขาเรียกว่าแอคชั่นของไอสารซินดินาฟิลนี่ก็คือมันเป็นสารที่มันช่วยในเรื่องของขยายหลอดเลือดเนี่ยมันก็มีอันนี้ก็จริงอยู่นะ
0: ค่ะ
1: จริงอยู่ทีนี้ไอการที่จะไปขยายหลอดเลือดนี่นะครับก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าที่คำว่าขยายหลอดเลือดเนี่ยมันขยายหลอดเลือดโดยเฉพาะเส้นโลหิตพวกต้นเส้นโลหิตฝอยพวกเส้นโลหิตเล็กอะไรเงี้ยคือมันสูบฉีดไปทั่วร่างกายใช่ไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอเรื่องของไม่รู้ก็จะเอาไปใช้เพื่อใช้ร่วมกับตัวอื่นหรือเปล่าใช่ไหม
0: ก็บอกว่าไม่ร่วมเนี่ยแต่ว่าในบางแหล่งข่าวเขาบอกว่าเหมือนเป็นการแบบพูดเล่นกันเพราะว่า
1: จะเป็นพูดเล่นกัน
0: นักข่าวไปถามจริงจังกับทางโค้ดเฮดโค้ดเลยนะคะแกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ถึงคือแกยิ้มก่อนนะ
1: ยังไม่ได้ยืนยัน
0: นะคนนี้เป็นกุนซือแล้วกันโทมัสทูเคิลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพอนักข่าวถามปุ๊บว่าเนี่ยนักเตะอังกฤษต้องเทคไวอาก้าก่อนลงสนามจริงหรือเปล่าแกบอกว่าข้อมูลเรื่องนี้ยังมาไม่ถึงผมแต่พอนักข่าวไปถามนักเตะเลยจอแดนอ่ะจอแดนบอกว่าสงสัยไวอาก้าจะช่วยได้แต่แกบอกว่าผมล้อเล่นผมพูดเล่น
1: คือที่จริงอ่ะนะเรื่องของยาพวกกลุ่มกระยาหลอดเลือดนะเฉพาะที่พวกเนี้ยมันก็ก็เรียกว่ามันมีข้อควรระวังอีกไม่ใช่หลายๆอย่างอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะบางทีมันจะไปกดในเมื่อประสาทมันเปิดมากนี่นะบางทีที่เขาทำบอกบางทีมันทำให้ความดันมันตกนะทีนี้ปริมาณที่กินอีกนะต้องดูปริมาณที่กินอีกอะไรอีกนะก็รู้แล้วว่าไอแอคชั่นหรือไอการออกฤทธิ์ของไอซินดินาฟิลเนี่ยมันก็คือมันไปขยายหลอดเลือดใช่ไหมแต่ว่าไอคนที่เขากินแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ยารักษาไม่ก็เรียกว่าไม่ใช่ยาปลุกเซ็กเพราะว่าเวลากินแล้วเนี่ยที่จะทำให้มันตื่นตัวได้มันก็มีการก็เรียกว่ามีสิ่งร้าวที่เขาว่ากันนะไม่ใช่ว่ากินแล้วไปที่ก็บอกว่าไม่ใช่กินไวอากร้าคุณไปกินไปขุดดินไปถางป่าไปออกกำลังกายมันก็ไม่มันไม่ใช่ลงไปส่วนนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้เรื่องสื่อไอ้สารสื่อประสาทเนี่ยคนเวลาเขากินยาไวอากร้าหรือยาเกี่ยวกับเรื่องทำให้เกิดให้การแข็งตัวของอกกระชากผู้ชายนะมันขั้นตอนมันก็มาจากสมองอ่ะนะสมองต้องสั่งว่าคือไปก็เรียกว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอาจจะไปเจอสิ่งนั้นสิ่งร้าวนะครับมันทำให้ส่งสัญญาณมาที่

0: ไขสันหลังส่งสัญญาณมาที่บริเวณห้องตรงกลางนะครับแล้วก็เลือดตรงนั้นขยายตัวไอหลอดเลือดตรงในองคชาตทั้งสองก็เรียกว่าสปองจี้คือกล้ามเนื้อกองน้ำที่อยู่ข้างๆขององคชาตผู้ชายนะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันมีบ้างนะที่บางคนก็กินไปแล้วกินแล้วไม่ได้ใช้งานหมายถึงว่าไม่ได้มีกิจกรรมนะแต่ว่าบางทีมันอาจจะสืบถ้ามันยังไม่หมดอยู่ในยังมาอยู่ในกระแสเลือดอยู่เนี่ยมันก็ยังมีการก็เรียกว่าตื่นตัวได้บ้างนะฮะก็ได้บ้างแต่มันก็ขึ้นกับหลายกรณีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีงานวิจัยเยอะเหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องของสารพวกเนี้ยทำให้ออกซิเจนนู่นนี่นั่นต่างๆแต่ว่าถ้าถามว่าถ้ากินแล้วไปออกกำลังกายนี้ไม่แนะนำนะถ้าถามสาม
1: พี่ไม่แนะนำเลย
0: พี่อาจจะไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะแต่ว่า
1: ถ้า
0: ที่ศึกษาแล้วก็ถ้าที่ดูคนไข้ที่มีปัญหาแล้วก็กินยากลุ่มนี้เนา
1: ะ
0: การใช้นี่ทำไมต้องบอกต้องควบคุมแพทย์ต้องควบคุมเพราะไม่ใช่อยู่ๆมันมีทั้ง25มิลลิกรัม50มิลลิกรัม100มิลลิกรัมอย่างเงี้ยนะฮะ
1: พ
0: ี่กินมากเกินไปบางทีมันเลือดมันไปให้หัวใจทำงานหนักอะไรประมาณเนี้ยนะบางครั้งตรงนี้เพราะฉะนั้นจะใช้นี่ต้องปรึกษาแพทย
1: ์ต้องแพทย์สั่งใช่ไหมไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปซื้อกันมากินเองเพื่อมาแบบขยายเรื่องของหลอดเลือดอะไรเงี้ยมันคงผิดถูกประสงค
0: ์ใช่ครับถ้ามันจะไปใช้พวกกลุ่มที่มันไปเพิ่มพวกไม่ให้มันเหนื่อยใช่ไหมพวกนั้นอาจจะไปเพิ่มออกซิเจนเพิ่มอะไรต่างๆพวกนี้วิทยาศาสตร์การกีฬานะครับหรือโดยเฉพาะทีมฟุตบอลแบบระดับโลกนี่น้องสิบไรคนอื่นเขาพวกนักเตะนี่ก็ให้วัวจะไปกินนู่นกินนี่ก็ไม่ให้กินหรอกนะพี่คิดไวโอ้ยโอ้ยไม่ได้เขาต้อง
1: อาหารการกินเขาคงแบบว่าดูแลดูเอียดเนาะ
0: ใช่ครับไม่ต้องอาหารนี่ก็ต้องกำหนดเขาเรียกว่านักวิชากำหนดอาหารเลยนะว่าคุณจะกินหรือไม่คุณไปกินไขมันเยอะๆคุณไปกินแป้งอะไรเยอะๆบางอย่างคุณวิ่งไม่ไหวนะโอ้ยก็ควบคุมไม่ว่าการนอนกี่ชั่วโมงวันนี้อาหารคุณกินโปรตีนเท่าไหร่แต่คุณอะไรต่ออะไรก็มีมาตรการในการควบคุมมากๆหรืออะไรนะไม่ต้องไปพึ่งยาไอ้พวกที่อย่างนี้หรอกไม่ต้องเลยครับไม่ต้องคนนี้ไม่ต้องเขาฟิตมาอยู่แล้วเขาฟิต
1: ไม่จำเป็นแน่นอนนะ
0: มันเป็นตัวละสนาม
1: แค่ข่าวเซลล์กัน
0: หนึ่งอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ใช้เวก้าต้องเป็นลงสนามเล็ก
1: แล้วยิ่งมาบอกว่าความสูงระดับน้ำทะเลเยอะต้องกินเงินเนี่ยมันไม่น่าจะใช่เนาะเหตุผลนี้นะพี่หมอเนาะ
0: พี่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของไอ้อะไรนะสร้างสตอรี่ให้มันเป็นอะไรตื่นเต้นให้มันเป็นข่าวอะไรไม
1: ่
0: ร
1: ู้
0: นะเราก็คิดไวๆแล้วก็อาจจะแต่ถ้าเราพูดเต็มถึงเรื่องของความเป็นจริงแล้วนะครับโดยเฉพาะนักกีฬาระดับนี้โอ้เขาเรียกว่าควบคุมดูแลยิ่งกว่าไข่ในหินนะก็ดูกันโอ้พิเศษเลยแหละนะโดยเฉพาะด้านมิติทางด้านสุขภาพสำคัญที่สุดนะก็แม้แต่เราก็เคยได้ยินข่าวบ่อยเมื่ออย่างโรนัลโด้นี่ที่ตามชอบตามข่าวกันนะว่าทำไมแกอายุมากเนี่ยทำไมแกแข็งแรงยังกล้ามเนื้อก็ไม่มีไขมันเลยอย่างเงี้ยนะแกออกกำลังกายอย่างไรแกดูแลร่างกายอย่างไรแกก็แต่ของแกอาจจะมีแปลกๆกว่าคนอื่นนะเช่นบางทีแกบอกออกกำลังกายนี่แกนึกจะออกเมื่อไหร่แกก็ออก อะไรต่างๆนี่นะแกคือของแกไม่เหมือนคนอื่นไงบางทีวันที่ออกกำลังกายตั้ง4-5 รอบ 6 รอบอะไรเงี้ยไม่รู้แกใช่ไหมฮะคือมันถือว่าของแกแบบมันบางคนน่ะนอกจากอะไรมันก็ค้นพบด้วยตัวเองนะค้นพบเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับเพราะก็รู้ด้วยตัวเองเพราะก็ทำอย่างนี้แล้วก็ดีอาหารเหมือนกันกินอาหารอย่างนี้แล้วก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแกก็กินแต่ผักโรนัลโด้แกกินแต่ผักกินแต่ปลารู้สึกนะก็ดีฮะเป็นต้นแบบเป็นอะไรที่ทำให้คนก็เอามาก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างให้คนเรียนแบบได้แต่ถ้าเรียนแบบในทางที่ด้านสุขภาพโดยที่ทางในทางบวกในทางดีแล้วเนี่ยนะพี่ว่าดีนะลองมาดู แต่ว่าไม่มีใครถามนะว่าเอ๊พี่รักษาสุขภาพอย่างไรอะไรเงี้ยนะแต่พี่ก็เคยไปบรรยายเวลาไปบรรยายต้องบอกบางคนก็ถามกันนะว่าทำไมพุง

0: ไม่มีเลยทำไมยังว่าอย่างเงี้ยพี่ก็บอกว่าโหที่บ้านเขาเลี้ยงไม่ดีเลยภรรยาพี่นี่เขาเลี้ยงไม่ดีเขาไม่ปล่อยอดอดอยากๆเรื่องไงเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรแซวกันไปแต่บางคนเขาว่าดีมันไม่อ้วนนะครับแต่ที่จริงพี่ก็กินได้กินอะไรก็กินได้กินไขมันกินอะไรได้ทุกอย่างจะไม่ตามใจปากเพราะเราเคยตามใจมาแล้วนะครับแล้วก็ได้รับผลแห่งความตามใจปากนั้นมาแล้วก็เลยไม่เอาแล้วเจ็ดๆระมัดระวังนะ
1: ฮะต้องระวังต้องระวังให้มากสุดๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนักกีฬายังไงก็เวียดอยู่แล้วนะพี่หมอนะเรื่องอาหารการกินเรื่องดูแลตัวเอง
0: ครับเอามาข่าวขำๆกันนะได้หัวล้อกัน
1: ได้เนี่ยแต่ว่าสำนักข่าวระดับโลกนะเขานำเสนอข่าวนี้จริงจังมากนะคะแล้วก
0: ็
1: มันเอิญไปเจอนักเตะที่เล่นเนี่ยจอแดนเนี่ยค่ะจอแดนเฮนเดอร์สันเนี่ยเขาก็ตอบเนี่ยว่าเนี่ยสงสัยการมาทีมชาติครั้งนี้มาเตะฟุตบอลโลกครั้งนี้แวร์ก้าจะช่วยได้มั้งครับอะไรประมาณนี้แปลออกมาแล้วทำให้โอ้นักข่าวก็เลยฮือฮาอ๋อ
0: ดีไม่ดีจะเป็นผลทางการค้าเนี่ยจำเป็นนะ
1: ใช่
0: ชาติตัว
1: เลยใช่เลย
0: ที่จริงบ้านเรานี่นะเราพูดถึงด้านสารเซนเดอร์ฟิลได้แต่ว่าเราไปพูดคำว่าชื่อกันทางการค้านี่ไม่ได้เลยนะแหละคือว่านี่เราตอนนี้เดี๋ยวอสมทเก็บค่าโฆษณาเลยนะหาบริษัทไฟเซอร์มันรีบมาเสียตัวเอง
1: เออค่ะอะไรนี่เป็นข่าวนะคะเพราะก็เป็นที่เข้าใจนะพอนักข่าวถามปุ๊บเนี่ยนะนักเตะหรือแม้แต่กุนซือทีมเฮดโค้ชก็เก็ตทันทีเรื่องนี้เนาะก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะคุยเรื่องเด็กขับรถสักนิดนึงไหมที่หมอที่ชน
0: อ๋อครับดีฮะเออเนาะแหมวันนั้นพี่ตกใจเลยแหละ
1: ค่ะ
0: ฟังเอ๊ะพอเห็นแล้วมัน
1: ค่ะ
0: มันสะเทือนใจจริงๆเลยนะพูดถึงนะ
1: ค่ะก็
0: คือไม่รู้เขาจับเขาเรียกว่าสะท้อนอะไรได้บ้างมันคืออะไรนะตรงนี้เนาะมันก็เราก็เห็นแล้วในสื่อเขาสะท้อนกันมาเยอะ
1: ครับ
0: คนในเรื่องของคนที่ไปขับนะแล้วก็ยังเป็นเด็กอายุก็เท่าไหร่11ใช่ไหม
1: 11ขวบ
0: อ
1: ื
0: ม
1: ค่ะก็อึ้งไปเลยเนาะว่าสรุปแล้วเด็กขับรถเป็นได้ยังไงเอาอย่างนี้ก่อน
0: ครับ
1: ค่ะมันเป็นไปได้เมื่อเด็กอายุ11ขับรถครั้งแรกแล้วก็ขับมาไกลเป็น10กิโลแล้วรถจอดนิ่งอยู่ในเกียร์5อย่างเงี้ยพี่หมอ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มันก็น่าแปลกๆอยู่นะ
1: น่าแปลกใจมากค่ะ
0: มันอย่างนี้ถ้าเราไปวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเราก็เห็นแล้วนะครับว่าการที่เราไปวิเคราะห์หรือไปเอาไปให้กล่าวในมิติต่างๆนะครับในความรู้สึกซึ่งความรู้สึกที่เชื่อว่าทุกคนนะฮะสิ่งแรกก็คือเรื่องของรู้สึกสะเทือนใจเศร้าใจนะครับกับการสูญเสียที่ไม่ควรที่จะเกิด
1: โอ้โหไม่ควรเลยจริงๆเนาะ
0: ไม่ควรครับ
1: ไม่ควรเลยนะคะ
0: ถ้าเรามาพูดถึงสังคมเวลาเราทุกเรื่องอ่ะเวลามันเกิดอะไรที่มันไม่ควรจะเกิดอ่ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยอย่างนี้นะเขาจะต้องมาทบทวนว่าอ๋อในที่สุดโทษเด็กเหรอโทษผู้ใหญ่หรือโทษใครเป็นผู้ผิดอะไรเงี้ยนะทีนี้พอมาถึงตรงเนี้ยมันเราต้องเห็นแล้วว่าวุฒิภาวะของเด็กอายุ11แต่ถ้าเด็กอายุ11นะแต่เขาพูดถึงร่างกายหรือสุขภาพอะไรของเขาเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่ปกติเป็นเด็กที่แข็งแรงสมบูรณ์นะฮะอันนี้อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเด็กพวกนี้มันก็ได้แต่ว่าทีนี้รู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นพิเศษของเขาอะนะอาจจะเขาในเรื่องของเรื่องก็เรียกว่าเด็กพิเศษเนี่ยคำว่าเด็กพิเศษก็อาจจะมีความบกพร่องนะในใ คือ

0: ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนะอยู่ในภ
1: าวะที่เรื่องพัฒนาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เรื่องพัฒนาการใช่ใช่
1: เรื่องพัฒนาการอาจจะไม่เท่ากับคนอื่น
0: ครับทีนี้ถามว่าใครสอนใช่ไหมเขาบอกไม่มีใครสอนนะที่สืบค้นไปแล้วยัง
1: ไม่รู้ไม่มีเลยตอนแรกก็มีข่าวแบบว่าพูดกันไปว่าเนี่ยปู่ย่าตายายตากับยายให้ขับไปส่งที่ตลาดก็ไปเช็คแล้วก็บอกก็ไม่มี
0: คือตรงนี้ที่เขาพูดกันนะว่าอย่างอาจารย์หมอเด็กนะฮะอาจารย์อะไรวันที่เขาออกข่าวว่าก็พูดง่ายว่าพฤติกรรมมันกับเด็กบางครั้งเวลาเขาชอบอะไรเนี่ยหรือเวลาไหนเขาทำอะไรเนี่ยก็มักจะทำซ้ำๆอ่ะใช่ไหมแล้วโดยเฉพาะอะไรที่เขาชอบนี่ก็จะไปสนใจเป็นพิเศษที่เขาว่ากันว่าเวลารถไปซ่อมอะไรแต่ที่อู่เขาบอกโอ้แกจะต้องมาดูจะต้องมาดูว่าเขาทำยังไงตรงไหนใส่อะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นที่บอกว่าไม่ต้องสอนเนี่ยไม่ได้สอนเลยขับรถทำไมเขาทำได้
1: เขาทำเป็น
0: ก่อนจะไปนั่งแล้วก็เห็นว่าอ๋อท่านก่อนที่รถมันจะออกนี่ก็ต้องเหยียบโน่นสตาร์ทอะไรเงี้ยนะแล้วก็ปักเกียร์เข้ามาอะไรอย่างเงี้ย
1: คือ
0: พวกเหล่านี้มันก็เป็นได้หรือแม้แต่ซึ่งบ้านเราเดี๋ยวนี้กำลังตื่นน่าจะตื่นตัวตื่นเต้นกันไอ้นั่นแหละเรื่องของการควบคุมในการใช้โซเชียลของเด็กรุ่นใหม่ของเด็กไทยและหลายประเทศตอนนี้เขารู้สึกเขาจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษแล้วก็มีมาตรการออกมาแล้วว่าเด็กนี้ไม่ควรยังไงนะครับไม่ควรดูอะไรวันนึงไม่ควรใช้ไอ้สื่อพวกเนี้ยนะประมาณละกี่ชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยเพราะบางทีเนี่ยมันสายเกินไปนะบางทีเวลาเกิดอะไรขึ้นแล้วนี่เขาทำมาจากไหนเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลเขาทันแต่ถ้ามันมีกฎอะไรมาเนี่ยเนื่องจากคำว่าการเรียนแบบแต่ว่าเด็กก็ต้องพัฒนาการไปจากการเรียนรู้จากสถาบันจากครอบครัวจากเพื่อนจากอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีมาตรการในเชิงที่เรียกว่าให้เขารู้ให้ปฏิบัติให้เขารู้จักปฏิบัตินะว่าโดยเฉพาะในสถาบันการเรียนเนี่ยนะเพราะอายุขนาดเนี้ยซึ่งต้องสอนเกี่ยวกับเรื่องสุขอะไรนะเรียกว่าสุขอนามัยสุขอะไรเนี่ยไอพวกเนี้ยนะชีวอนามัยหรือเกี่ยวกับเรื่องของการนี่ฮะการระวัดระวังพวกนี้คือให้เขารู้ตัวว่าเขาอะไรบ้างที่เขาควรจะเรียนรู้ที่เขาควรระวังหรือเขาไม่ควรที่จะเข้าไปอะไรยุ่งเกี่ยวอะไรประมาณนี้ใช่ไห
1: ม
0: พี่ว่าตรงนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วนะโลกมันไปไกลแล้วนะ
1: คือเราก็ไม่รู้ว่าเวลาเด็กคนนี้อยู่บ้านหรือว่าทำกิจกรรมกับครอบครัวเนี่ยเขาแสดงออกเป็นแบบไหนยังไงอะนะเพราะว่าสื่อก็เห็นใจแหละเพราะว่าไม่ได้เกาะติดตามมากมายหนึ่งเขายังเป็นเยาวชนเนาะ
0: ครับคือพี่เนี่ยเวลาเดี๋ยวนี้นะสุไลว่าไอ้พวกนี้มันเกี่ยวกับด้านวุฒิภาวะทางด้านจิตใจใช่ไหมครับฉะนั้นไอ้เรื่องตรงเนี้ยเรื่องสุขภาพด้านจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยโดยเฉพาะที่ได้ยินคำว่าเรื่องของสมาธิเนี่ยพูดถึงสมาธินะน้องสุไลมันมีหลักสูตรของหลวงพ่อวิริยังที่พี่ไปเรียนก็เรียกปูสมาธิเนี่ยท่านเนี่ยมีก็เรียกว่ามีหลักสูตรเลยนะน้องสุไลที่จะไปสอนเด็กก็คือสมาธิสำหรับเด็กเนี่ย
1: ที่ว่าน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะ
0: น่าสนใจมากๆเลยนะที่บอกว่าเด็กเนี่ยเวลาการสอนสมาธิเด็กเนี่ยก็เรียกว่ามีใช้กุศโลบายอะไรต่างๆเพื่อให้เขามาสนใจนะครับคือค่อยๆให้เขาวันหนึ่งให้เขาวันมันละครั้งตั้งละเริ่มต้นตั้งแต่5นาทีนะฮะแล้วก็15นาทีเป็นถึง15นาทีนะฮะแล้วก็พบเลยนะน้องสุเลว่าคนแม้กระทั่งเป็นโรคอย่างเนี้ยเป็นโรคที่มีปกพร่องแม้แต่ด้านจิตเวชนะฮะหรือพิเศษอะไรประมาณเนี้ยพบว่านะครับถ้าเกิดเขาไปเข้าคอร์สหรือไปเรียนจริงๆจังๆเนี่ยโดยที่ไม่ได้ไปบังคับเขานะฮะแต่ว่าเหมือน

0: เราว่ากุศโลบายคือเขาค่อยๆให้เขารู้จักอยู่กับตัวเองให้รู้จักก็เรียกว่ามีสมาธิกับตัวเองอะนะแล้วก็อยู่นิ่งๆอะไรต่ออะไรนี่นะเพื่อกลายเป็นว่าพัฒนาการด้านสมองเนี่ยน้องอยู่ไหนมันก็เรียกว่าพัฒนามาเป็นแบบมันทำให้เกิดแปลกๆขึ้นมานะหมายถึงว่าที่บอกว่าจริงๆพลังจิตพวกนี้มันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆนะเนี่ยพี่อ่านในเนี่ยในหนังสือเนี่ยเมื่อสองเมื่อพี่เคยไปนะคือเราไปบรรยายไปฟังไปอะไรตอนนึงเนี่ยพวกหลวงพ่อท่านบรรยายนะหรือท่านก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงสังคมไทยเราเนี่ยมีปัญหานะครับเรื่องของด้านเด็กที่การพัฒนาหรือว่าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราก็หวังเสมอนั่นคืออะไรว่าเราก็ต้องดูตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ใช่ไหมที่เราบอกว่าให้เกิดแต่ว่าการก่อนตั้งครรภ์ต้องดูแลเขาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็คือจะให้ได้คุณภาพมันต้องดูตั้งแต่สุขภาพของแม่สุขภาพจิตของแม่นะแล้วก็มาถึงสุขภาพของลูกอะไรต่างๆพวกนี้มันต้องไม่ทอดทิ้งอ่ะนะฮะถึงจะได้มีความสมบูรณ์นะคลอดออกมาก็ไม่ต้องตามไปรักษาตามไปพัฒนาอะไรต่ออะไรกันเนี่ยคือไอ้ก็เรื่องออกมาด้วยความสมบูรณ์อ่ะนะเนี่ยพี่แนะนำเพราะว่าตรงนี้มีหลักสูตรแต่ว่าก็มีหลายโรงเรียนนะที่ทางเนี้ยทางสถาบันเนี่ยไปสอนถ้าโรงเรียนที่ไหนต้องการให้ไปสอนนี่ก็ไป
1: ต้องมีจะมีทีมวิทยากรไปใช่ไหมครับ
0: มีครับมีเยอะฮะก็เป็นสถาบันใหญ่มากนะครับของนอร์เวย์เนี่ย
1: ค่ะ
0: และของหลวงพ่อ
1: ที่ยังต่อได้เลย
0: ได้ครับเนี่ยได้พี่ว่าดีนะพวกเนี้ยแม้กระทั่งในคุกในที่ไหนเนี่ยคือเขา คือเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยที่พูดกันอยู่ทุกวันนี้นะถ้าเกิดว่าเด็กคือให้เขามีความต้องเรียกมีความสมบูรณ์นะฮะให้เขารู้จักค่อยๆรู้จักใช้จิตอารมณ์รู้จักอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าไอ้เรื่องของอารมณ์เรื่องของสมาธิมันคุมได้หมดเลยนะนั่นคืออะไรมันเปลี่ยนจริงๆฮะลองนะฮะเพราะว่าคือถ้าเราไปดูก็เลยตำราทุกตำรานะฮะเรื่องของตำราสุขภาพที่ให้ร่างกายไม่ว่าจะอายุยืนให้สุขภาพดีมีความสุขในทุกๆด้านเนี่ยมันก็หนึ่งในนั้นก็คือด้านจิตด้านอารมณ์นะครับแล้วก็มีหลายตำราแพทย์ตำราสุขภาพทั้งหลายเลยนี่ก็จะต้องบอกว่าการที่คุณจะดูแลจิตใจของคุณนั้นนะครับคุณเพียงแต่ว่ามันแล้วแต่วิธีการนะการนำตำก็มาสมาธินี่ไม่จะวันทั้งเพ่งขนาดนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่นี่บางคนบอกว่าก็เนี่ยบางวันหนึ่งสิ่งไรก็อดก่อนออกจากบ้านเนี่ยนะก็เรียกวิทยาสมาธิวิทยาสมาธิ5 นาทีครับ5นาทีให้เรานั่งนิ่งๆแล้วก็รู้ว่าลมหายใจเรานะครับหรือว่าเราจะนึกถึงอะไร5 นาทีนะนิ่งๆบางคนบางตำราปรมาจารย์อะไรท่านบอกว่าเอาอะไรก็ได้มาวางไว้ที่ตรงหน้าเราอะนะเพ่งเฉพาะสิ่งนั้นนะครับ5 นาทีนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดทันใน5 นาทีเนี่ยเพราะว่าจิตของมนุษย์เราที่เขาบอกมันไวอะมันแค่5นาทีมันยังอยู่ไม่ได้มันต้องคิดนู่นค
1: ิ
0: ดไปนู่นไปนี่เลี้ยวไปย้วยมาแต่ว่าถ้าเราให้มันจิตมันอยู่ที่นั่นที่หนึ่งเลยนะแล้วมันจะเกิดพลังโอ้มันอัศจรรย์จริงๆนะ
1: มันแปลกนี่นะคะ
0: ครับคือพระพุทธเจ้านี่ท่านได้ค้นพบไงวะจะมาศีลสมาธิปัญญาเมื่อไหร่ที่เกิดมีสมาธิมันเราจะเกิดปัญญามันจะรู้จักลำดับอะไรต่างๆนะฮะว่าเรื่องความอะไรที่มันพี่เองนะบอกตรงๆแต่พี่ก็เคยเราเป็นเด็กวัดพี่ก็เป็นมาแล้วไงแล้วพี่ก็เมื่อก่อนเรายังไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่พอนั้นหลังๆนี่แล้วพอมันพอได้รู้จริงๆเนี่ยโอ้นี่คือจิตใช่ไหมครับที่บอกร่างกายต้องเคลื่อนไหวใจต้องนิ่งเนี่ยโอ้มันนิ่งต้องนิ่งจริงๆนะครับแล้วก็ เดี๋ยวนี้พี่ก็ติดนิสัยมันติดไปอะบางคนกับว่าวันตะลมไม่ได้เดินตรงกลมไม่ได้นั่งสมาธินี่มั่งแล้ว

0: เอ๊ะมันเหมือนกับมันขาดอะไรไปไม่รู้พยายามตื่นแต่เช้าเดินจงกรม30นาทีนั่งสมาธิสักครับครับ
1: โอ
0: ้โหมันแล้วมันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาในตัวตนเราเองอะนั่นคืออะไรมันรู้ได้ก็ปัจจตังรู้ได้ด้วยตัวเองถ้าคนไม่รู้ไม่ปฏิบัตินี่จะไม่รู
1: ้ค่ะ
0: อย่างคนอื่นสอนคนอื่นได้ดีหมดสอนสอนแต่ว่าสิ่งที่ทำนี่มันไม่ได้ต้องทำเองได
1: ้ต้องทำด้วยตัวเองถึงจะรู้ใช่ไหมคะค่ะ
0: ครับ
1: ปิดท้ายนิดเดียวที่ถามพี่หมอเนี่ยหลายคนก็อาจจะพูดถึงเรื่องของการที่พระสงฆ์เดินธุดงค์นะคะมันอาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะเดินธุดงค์หรือว่ายังไงคะแบบนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบสะเทือนใจชาวพุทธมากนะคะ
0: เอาตรงๆนะครับคืออะไรเราคือถ้าเราพูดถึงเรื่องการเดินจงกรมก็เดินไหนก็เดินคือก็เป็นการเหมือนกับเป็นวัดปฏิบัติหรือเป็นข้อปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์อันหนึ่งก็เหมือนกับเป็นการเผยแผ่คือเราเห็นทั่วโลกตอนนี้บางประเทศก็เดินกันเยอะมากเลย
1: โอ้ก็เดินข้ามโลกข้ามทวีปก
0: ันนั่นแหละครับครับ
1: แต่
0: ถ้าถามพี่นะพี่ก็ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นมิติหนึ่งที่มันถือให้รู้ว่าในเราชาวพุทธเนี่ยคือพระสงฆ์เนี่ยมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติใช่ไหมครับปฏิบัติเรื่องของเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างว่าการเดินจงกรมเนี่ยอันที่จริงถ้าเกิดว่าเดินไปเพื่ออะไรเพื่อแผ่ศาสนาเพื่อถ้าเกิดเราถามว่าในระหว่างที่เดินน่ะท่านเดินท่านรู้ไหมว่าท่านเดินจงกรมแล้วท่านทำยังไงใช่ไหมครับอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้เนี่ยนะว่าการเดินน่ะมันก็จิตใจมันอยู่ที่ความสำรวมไงกายที่เราต้องสำรวมนะครับอยู่ในจิตหนึ่งก็ต้องเดินก็เดินพุทบางคนภาวนาไปพุทโธขวาพุทซ้ายโธขวาพุทซ้ายโธอะไรประมาณนี้นะซึ่งมันเป็นกำหนดจิตให้มันมีสมาธินั่นเองนะครับก็เหมือนกับว่าให้พระเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าปฏิบัติไงนั่นคืออะไรเพราะว่าพระเนี่ยหลักคำสอนนะที่จริงถ้าคนที่จะบวชพระยิ่งบวชยิ่งนานนี่ต้องสอนเป็นต้องเผยแพร่ศาสนาเป็นต้องเทศเป็นอะไรประมาณนี้นะฮะคำว่าปฏิบัตินั้นก็คือจิตก็มุ่งไปด้านจิตใจนะที่บอกบ้านวัดโรงเรียนสมัยก่อนเนี่ยก็จะต้องมีพระที่ต้องเทศอยู่เรื่อยนะต้องให้เด็กรู้บาปบุญคุณโทษรู้จักกราบเคารพผู้ใหญ่พ่อแม่พระคุณพ่อแม่อะไรต่างๆพวกนี้มันสิ่งที่ซึมซับมาจากอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นพระเวลาก้าวไปบวชทำไมต้องถือศีลนะศีลพระนี่ศีลเนี่ย227ในหนังสืออะไรมันละเอียดมากๆเลยนะแน่นอนแล้วครับตั้งแต่บางทีพระป่าพระสายป่าบางทีท่านก็ฉันมือเดียวนะอันนี้ถ้าเป็นพระภิกษุบ้านเรานี่ก็สองมื้อนะครับก็หลังจากเที่ยงก็ไม่ได้ฉันแล้วหลังจากไม่ฉันเนี่ยนะนุ่งตัวอะไรก็เดี๋ยวนี้มันมีทีวีออกมาเห็นไหมเพื่อว่าตักบาตรได้รู้จักไอ้รู้ถึงสุขภาพพระด้วยนะเพราะว่าพระนี่บางทีเวลาใส่บาตรเดี๋ยวให้ของดีๆของมันของหวานของชอบกินของพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปชอบอะไรก็จะต้องเอามาให้พระทีนี้พระอะไรนะเป็นโรคเอ็นซีดีกันเยอะอะไรประมาณนี้นะ
1: ใช่ก็คือเลือกสรรไม่ได้เนาะญาติโยมศรัทธาก็นำมาถวาย
0: ครับฉะนั้นถามว่าเรื่องของการทุดงอ่ะพี่ก็ว่าถ้าจะว่าไปก็เดินกันเยอะนะตามถนนหนทางเนี่ยก็เป็น
1: ใช่ค่ะในจังหวัดนี้เจอบ่อย
0: ครับแต่ว่านั่นแหละก็มีเป้าหมายมันจะเดินไกลเดินไปเป็นกิโลหลายกิโลก็มีนะฮะนั่นแหละแต่ว่าจะว่าผิดไม่ผิดเพราะว่าส่วนใหญ่นี้ก็ก่อนที่จะจงกรมที่ก็จะตรวจมนต์ก็จะต้องอธิษฐานก่อนนะก่อนเดินจงกรมต้องอธิษฐานนะครับแล้วก็จบแล้วต้องแผ่เมตตานะครับแผ่เมตตาให้กับสัตว์ทั้งหลายแม้แต่นั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันนะสุเลยว่าก่อนจะนั่งสมาธินี่เราต้องรำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณธรรมต่างๆนี่นะมันมีคำไว้เสร็จแล้วมารวมเป็นจิตให้มันเป็นสมาธิแล้วก็ข้อนั่งพอครบแล้วที่เราสัก30ปีออกมาแล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาน ะฮะแผ่เมตตาให้กับทุกสิ่งทุกอย่างให้กับ

0: โลกทั้งหลายคือหลวงพ่อพี่อย่างนี้ท่านยังพูดไปถึงความสงบสุขของโลกยิ่งขึ้นต่อไปเลยนะคือท่านมองเห็นว่าโลกเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าเรื่องของสรรพสัตว์เรื่องของความทั้งหลายแหละหนึ่งโลกทั้งหลายมันที่มันเกิดสงครามกันอะไรเงี้ยคือท่านทุกองค์ไม่กระทั่งท่านพุทธทาสหลวงพ่อปัญญาเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยคือเขามองเห็นนะทั้งหลายว่ามนุษย์เราเนี่ยมันกิเลสมันร้ายจริงๆไอ้เรื่องความโลภความอะไรต่างๆที่มันเกิดยิงเกิดรบเกิดแย่งจริงเอออันเนี้ย
1: ทะเลาะกันใช่ค่ะ
0: ใช่
1: เป็นทั่วโลกเนาะไม่ใช่เฉพาะว่าสัญชาติใดชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่งเป็นเหมือนกันหมด
0: ครับเราคืออะไรก็พี่ก็มีความสบายใจหลายๆอย่างนะทั้งที่ก็ว่าเราอ่ะมันเรื่องของการที่จิตใจนี่นะมันบอกมันยากจริงแต่ได้ถ้าคนได้ฝึกแล้วก็จะรู้แล้วที่เขาบอกว่าอริยทรัพย์นะพี่คิดว่าใช่นั่นคืออะไรที่บอกว่าการสั่งสมก็เรียกว่าไปสู่ภพหน้าพี่ก็บอกว่าคนที่ท่านปฏิบัติมีศีลมีสมาธิมีพลังจิตที่ดีๆเนี่ยที่แข็งแรงเนี่ยมันจะนำไปสู่ภพหน้านะแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะไปตกอบายภูมิแน่นอนเลยอาจจะไม่หลุดพ้นไปปรินิพพานหรือว่าสัมพ้นไปขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะสังสมไปภพชาติต่อๆไปได้นะครับเนี่ยเราโทษนะเราก็คุยเรื่องนี้มากไปไม่รู้ทางรายการก็ว่าอย่างเงี้ยเพราะว่ามีคนมีท่านผู้ฟังท่านบอกนะบอกว่าโอ้ท่านพูดเรื่องปัญหานี่บ้างนะปัญหาทางเพศนี่ก็อยากกันฟังกันอยากฟังมากเลยฟังมากเพราะกลัวปัญหานู่นแต่เราก็ต้องพูดตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องนะนู่นคืออะไรนะ
1: ใช่แล้วก็มาสลับพูดบ้างนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมเขาให้ความสนใจเหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรื่องปัญหาทางเพศช่วงหน้าพี่หมอจะมาตอบให้เต็มๆเลยนะคะใครที่รอจดหมายอยู่หนึ่งฉบับนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาตอบให้นะคะพักสักครู่ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับม

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ต่อมาช่วงสุดท้ายนะคะมีเวลาประมาณสัก 5-6 นาทีในการตอบคำถามของท่านผู้ฟังท่านนี้นะคะฟัง95เป็นประจำเกือบทุกอาทิตย์ยกเว้นติดธุระสำคัญหรือต้องเดินทางไปดูงานต่างจังหวัดอายุ32ปีเองค่ะพี่หมอแต่งงานมา2ปีกว่าสามีอายุ35รู้จักกันจากการแนะนำของเพื่อนเจ้านายนะคะแล้วก็เพิ่งทราบทีหลังว่าผู้ชายเนี่ยเป็นโรคฮีโมฟิเลียเมื่อไปตรวจร่างกายเพราะอาการอ่อนเพลียบ่อยหมอบอกว่าดิฉันไม่ควรมีลูกคงคุมกำเนิดเอาไว้ดีกว่าแม่สามีบอกว่าไม่ควรหลับนอนกันบ่อยเดือน2เดือนสักครั้งก็พอเพราะจะเสียเลือดมากจะอันตรายก็จะให้กินยานอนหลับกุ้มใจมากไม่ทราบว่าจะปรึกษาใครก็อยากจะมีความสุขในเรื่องเพศเหมือนกันสามีภรรยาคนอื่นซึ่งเพื่อนได้คุยถึงความสมบูรณ์ของชีวิตคู่ก็เลยถามพี่หมอว่าไอ้โรคฮีโมโฟเลียเนี่ยมันอีโมฟิเลียเป็นโรคทางพันธุกรรมหรือเปล่าแล้วถ้ามีลูกมันจะมีผลเสียอย่างไรเกี่ยวกับเลือดล่ะคะพี่หม
1: อเราได้ยินบ่อยนะครับคือหลายเรื่องของโรคฮีโมฟิเลียนะครับหรือเรียกว่าโรคออกเลือดมันไหลเรียกว่า
0: ไหลไม่หยุด
1: อะนะไหลหยุดยากอะมันจะไม่หยุดเลยแหละมันไหลหยุดยากใช่ไหมฮะทีนี้ถามว่าเป็นกรรมพันธุ์มันมีกับอันนี้เป็นกรรมพันธุ์เป็นมันเป็นพันโรคทางพันธุกรรมนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะซึ่งเราก็เคยได้ยินบ่อยนะก็พี่ก็เคยเจอ

0: ในแวดวงนี้ก็เคยเจออยู่หลายคนเหมือนกันนะแต่ว่าพี่ก็กังวลพี่ก็ถามว่าว่ามีลูกอะไรจะไหมพี่ไงมีผลต่ออะไร
1: เขาถามว่าจะถ้ามีลูกมีจะมีผลเสีย

0: การมีลูกหรือจะมีบุตรได้หรือไม่นี่นะไอ้สิ่งนี้ก็ต้องคำนึงเหมือนกันคืออะไรว่าอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะฮะโดยเฉพาะคุณหมอทางด้านพันธุศาสตร์หรือว่าโลหิตวิทยาพื้นที่ที่เราเจอบ่อยว่าถ้าคนที่อยากจะมีลูกจริงๆนะครับก็จะต้องไปฟังแล้วก็ไปให้คุณหมอเนี่ยวางกฎเกณฑ์ว่าจะทำอย่างไรวางแผนอย่างไรนะครับที่จะได้การเอาเวลาตั้งครรภ์แล้วจะได้ปลอดภัยซึ่งสมัยนี้มันพี่เชื่อว่ามันมีด้านเทคโนโลยีนะครับทางการแพทย์เข้าหน้านี่ก็จะต้องมีวิธีนะที่จะให้มีลูกได้นะคือไม่ใช่ว่าเราก็เห็นบ่อยนะบางทีอาจจะไม่เด็กระวังตั้งแต่มีออกมาบางคนก็สมบูรณ์นะแต่ว่าถ้าต้องการให้สบายใจนะครับแล้วก็ปลอดภัยจริงๆก็ต้องไปอย่างที่บอกนี่แหละไปพบคุณหมอโดยเฉพาะเบื้องต้นก็คุณหมอสูตินรีนะครับที่จะต้องไปฝากศึกษาตรงนี้ก่อนเลยนะ
1: ค่ะเอาลูกทำไมผู้ชายต้องเสียเลือดหรือว่าใช้เลือดมากน้อยแค่ไหนยังไงคะคุณหม
0: อคือเมื่อกี้รู้สึกจะถามเรื่องของมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมว่าต้องเสียเลือด
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็มันเป็นความเชื่อนะที่ว่ามันความเชื่อผิดๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยเรื่องของการเสียเลือดคือเราก็พูดถึงเรื่องของการเวลามีเพศสัมพันธ์นะผู้ชายต้องเสียพลังบ้างก็ว่าพลังชีวิตนะครับแล้วก็เสียเลือดเป็นจำนวนมากในแต่ละครั้งในการหลั่งน้ำอสุจิแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่นะครับอะไรแต่ทีนี้จะมาโยงกันถ้าจะมาโยงกันเรื่องของโรคอิโมฟิเลียเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีการมีแผลมีอะไรต่ออะไรต่างๆพวกเนี้ยมันก็จะทำให้เลือดหยุดจ้าแค่นั้นเองนะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าในการที่หลั่งน้ำอสุจิในแต่ละครั้งนั้นน่ะมันไม่ใช่จะใช้พลังเลือดหรือว่าเม็ดเลือดอะไรต่างๆไปถึงขนาดที่มันทำให้อ่อนเพลียอะไรขนาดนั้นนะใช่
1: ค่ะ
0: มันน่าจะคนละเรื่องกันนะความเชื่อจะไม่ถูก
1: อ๋อแสดงว่าก็เป็นการเข้าใจผิด
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: เนี่ยก็เลยบอกว่าแม่สามีเนี่ยอยากมีหลานก็เลยอยากมีความกังวลก็เลยจะเกิดผลเสียภายหลังของคำแนะนำด้วยแต่ว่าตอนนี้มันก็ได้ถ่ายหนึ่งนาทีเพราะเวลาเราก็ใกล้แล้วค่ะพี่หมอ
0: ค่ะก็เรื่องของการมีลูกเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ก็แสดงว่าถ้าเกิดในที่สุดแล้วเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีนะเพราะว่าบางคู่บอกในแต่งงานแล้วนะครับถ้ามันไม่สมบูรณ์ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์คือไหนก็ต้องการจะให้มีลูกให้ได้เนี่ยอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับว่าต้องปรึกษาเบื้องต้นบอกปรึกษาคุณหมอสูตินรีแล้วก็อาจจะมาเช็คร่างกายทั้งคู่อ่ะพูดง่ายนะดูความพร้อมที่จะปล่อยให้มีบุตรได้นะอาจจะมีขั้นตอนที่คุณหมอก็จะแนะนำเองนะแต่ตรงนี้ก็แนะนำตรงนี้ก่อนถ้าจะให้มันมีคำตอบอีกสองข้อใช่ไหมหรือว่าไม่ทัน
1: ใช่ค่ะอีกข้อนไม่ทันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาตอบข้อที่สามให้นะคะ
0: ครับได้ครับได้ครับ
1: ค่ะได้ค่ะพี่หมอฝากเบอร์ไว้นิดนึงก็ได้ค่ะ
0: ครับเบอร์นะครับเบอร์0876977666 0876977666นะครับ
1: ค่ะไปที่จะปรึกษาพี่หมอในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะกว่าเราจะเจอกันในวันอาทิตย์ก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้ในช่วงสายของทุกวันนะคะสักประมาณ 11:00 นเป็นต้นไปแล้วกันนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้หมดเวลาค่ะพี่หมอคะลาไปพร้อมกันเจอกันวันอาทิตย์หน้าค่ะเวลาเดิมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: นี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ้อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
6: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: Pulsar
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
11: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
14: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
11: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
15: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะ

0: ดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับ

0: แรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 39

0: Yeah.
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: องตวนกริสมันผู้ปิดทองหลังพระของทัพตราไก่ในฟุตบอลโลก2022แม้เอ็มบัปเป้จะยิงถล่มทลายแต่ในเชิงสถิติการสร้างสรรค์เกมตองตวนกริสมันคือที่1เขาทำสถิติเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสทำประตูหรือ Big Chance Created มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ที่7ครั้งและมีการจ่ายบอลจังหวะสำคัญสำคัญหรือ Key Passes สูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆกริสมันเปลี่ยนบทบาทจากกองหน้ามาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่คอยคุมจังหวะเกมและเขาสร้างสถิติลงเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสติดต่อกันยาวนานที่สุดมากกว่า70นัดรวดโดยไม่พลาดเลยสักนัดเดียวความอึดและสถิติการวิ่งไปทั่วสนามเพื่อช่วยทั้งเกมรับและเกมรุกทำให้เขากลายเป็นหัวใจของทีมและสถิติได้บ่งบอกชัดเจนว่าทีมชาติฝรั่งเศสในชุดนั้นจะขาดเขาไปไม่ได้เลย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2566

ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิง

เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับอ่ะอยู่อาจารย์อูจันเอกนะครับผมอ่ะมาว่ากันนะครับเดี๋ยวผมไปดูสักนิดนึงว่ามีอะไรขยับขยื่นหน่อยไหมเผื่อจะมีฟุตบอลมาแฟบหนึ่ง

0: อันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะเนาะเดี๋ยวดูก่อนเผื่อจะมีหลุดมาหลายคน
1: อยู่อ่ะอยู
0: ่ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกชิลีไปแล้วเนาะอยู่น่าจะเตะจบไปหมดแล้วมั้ง
1: ใช่อยู่น่าจะเตะจบแล้วเพราะว่าเขาเล่น
0: ย
1: ู19ชิงแชมป์ยุโรปโครเอเชียชนะเซอร์เบีย 3-0
0: ครับ
1: ยูเครนชนะอิตาลี1-0
0: ครับ
1: นอกนั้นก็ที่เล่นอยู่ตอนนี้โอ้โหมันจะเป็นทางฝากฝั่งของอเมริกาใต้ก็มีถ้ามีฟินแลนด์ไวคาลิก้ามิเคลลี่ครับขึ้นนำฮาก้าอยู่ 2-1
0: ครับ
1: นาที87โมร็อกโกคงไม่ต้องเอาแล้วอาจารย์บอลลิสลองแบบลองจัดเลย
0: ส่วนใครอยากจะ ไอเรื่องของผลฟุตบอลนะก็ส่งมาได้นะครับ
1: เดี๋ยวรอการสัปดาห์เนี้ยแชมเปี้ยนลีกมาละแชมเปี้ยนลีกรอบแรกๆมาละ
0: ครับ
1: หรือไม่ก็ดูบอลโลกหรือว่าฟังเราไปก่อนแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้อนรับในเครือสมทออีกสี่สถานีนะ
0: ครับผม
1: ที่มาฟังจากทั่วประเทศนะครับ
0: ครับผม
1: สามารถพูดคุยกันได้เหม
0: ือ
1: นเด
0: ิ
1: ม
0: SMS หน่อยเนาะวันนี้ก็พูดคุยกันในช่วงที่สบายๆเนาะช่วงนี้บอกหวัดดีค่ะนะอู๋ท่านแชมป์นะเอกจบที่5แล้วแฟน99ทุกท่านนะครับฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่บอลโลกคืนนี้หนูเชียร์อ๋อทีมที่อยู่บนรองชอบทีมเล็กๆทีมเล็กๆกว่าอยากให้ผ่านเข้ารอบลึกๆบ้างค่ะคุณเทยลงทุนแฟนนอนนะครับ
1: วันนี้มันไม่มีทีมเล็กๆดีเทยแต่ทีมเป็นรองอ่ะมี
0: ใช่ใช่
1: ถ้าทีมเป็นรองมันก็จะเป็นนอร์เวย
0: ์เม็กซิโกพวกเนี้ยเนาะ
1: แต่บอล2คู่เนี้ยโอ้มันไม่ขี่นะอาจารย์
0: ใช่ๆมันขี่กันไปเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ผมว่ามีโอกาสที่เม็กซิโกจะชนะหรือนอร์เวย์จะชนะมันออกได้หมดอ่ะ
0: ก็ออกได้เนาะ
1: ตามหน้าเสือก็อีกเรื่องนึงนะ
0: ครับ
1: ผมว่าไม่ง่ายนะวันนี้
0: ไม่ง่ายทั้งคู่เลยเนาะ
1: เวลามานั่งปรีวิวจานโอ้เวลาจะให้ใครแพ้ชนะคู่2คู่เนี่ย
0: เหนื่อยนะ
1: เออผม
0: มองยากมากเลย
1: ยาก
0: เขาบอกพี่มองว่าต้าจะปรับเอามาตี้มาเล่นเบอร์8แบบที่อันเช่ทำในทีมชาติไหมครับจะกุลศรีหนาดมาตี้ผมว่าไม่นะผมว่ามาตี้น่าจะสำรองแล้วเผลอๆเขาก็อยากจะขายด้วยนะ
1: มีข่าวว่าจะปล่อยเนี่ย
0: ใช่เหมือนมีข่าวว่าจะปล่อยแล้วตอนนี้คือเล็งไอ้เจ้าโรเจอร์ไว้อยู
1: ่
0: เพราะตอนแรกที่เห็นมีข่าวมาบอกว่าเล็งโรเจอร์ไว้เบอร์หนึ่งแล้วเบอร์สองเป็นเดียวมองเด้ไอ้เดียวมองเด้แต่มองเด้มันดูมันอยากไปเป็นเชไง
1: ใช่
0: ผมว่าตอนนี้ก็เลยอยู่ที่โรเจอร์เน
1: า
0: ะผมว่าน่าจะซื้อปีกใหม
1: ่ถ้าขายทอซาจะขายมาตินาลีออกอีกอ่ะ
0: ใช่
1: ผมว่าจะเก็บไว้เป็นตัวสแปร์นะ
0: เพราะ
1: แต่ก็ต้องซื้อเพิ่มด้วย
0: เพราะตอนนี้มาตินาลีผมจำไม่ได้มันมีทีมหลายทีมสนใจอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เขาบอกว่ามันจะแข็งอยู่ที่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับกินไปกินไปครึ่งชั่วโมงยาก็ออกฤทธิ์แล้วก็เสียคือกินแล้วหายใจจะขัดจมูกหน่อยมันก็เรื่องของไอ้นี่ไงที่ป๋องบอกมันทำให้กระตุ้นแล้วมันจะจะดูอัดหน่อยอะไรเงี้ยทำไมพี่อู๋ถึงไม่รู้สรรพคุณของไวอาก้าครับวันก่อนพี่โอ๊ตเขียงบอกว่าคนที่รู้ดีสุดคืออาจารย์อู๋เพราะแกใช้บ่อยอาจารย์โอ๊ตใช้บ่อยของผมไม่จำเป็นต้องใช้แล้วผมถึงว่าจะทานไอ้นี่ไงล้มไม่รู้โดอ่ะ
1: จริง
0: ไปหาแล้วเขาไม่มี
1: คนที่แบบออกแนวนี้บ่อยสุดน่าจะเป็นโอ๊ตนี่แหละ
0: โอ๊ตแต่โอ๊ตแล้วโอ๊ตก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยไง
1: เมื่อก่อนไปคนเดียวก็ไปนะโอ๊ตเนี่ย
0: ใช่ไปคนเดียวดิ
1: สายอาย
0: ไง
1: เลย
0: ไปแล้วอายไงแป๊บเดียวอ่ะเพราะปกติไปพร้อมกันเงี้ยกว่าอู๋ก็เอกจะออกมาเกือบตีห้าใช่ป่ะโอ๊ตเข้าไปแป๊บเดียวออกมาแล้วอ่ะ
1: โอ๊ตเขียงหมูอย่าให้มันว่างนะ
0: โอ้โห
1: เมื่อก่อนนี่ยังไม่ได้แต่งงานเลยโอ้โหบอกเลยตัวนี้มันช้างกัดมันเลย
0: เมื่อก่อนผมบรรยายที่อาร์เอสอ่ะตอนนั้นบอลลาลิก้าสเปน
1: อ
0: ่ะประจำเลยแล้วมันจะภาคคู่กลาง
1: ๆ
0: คู่ประมาณสักห้าทุ่มเที่ยงคืนน่ะแล้วของผมภาคคู่แรกเจ็ดใช่ป่ะมันจะมีโต๊ะที่แบบโต๊ะใหญ่เลย
1: ภาค
0: ล
1: ่างรออ
0: าหารข้าวอะไรพวกเนี้ยเขาจะซื้อเอาหงอาหารมาให้ไอ้นี่ก็จะมาคุยทับนะแล้วมันชอบไปโรงแรมไซแอมอ่ะโรงแรมไซแอมมันไปประจำเลยเฮ้ยแต่จานโอ๊ตนี่เดินชนเขาไม่เป็นไรนะ
1: ทำไม
0: มันจะฟึดไปเลยมันลื่น
1: ลื่นนะ
0: อย่างจันอู๋จันเอกเดินชนครับโอ้โหปิวตัวเหนียว
1: โอ๊ตเขาจะกลิ่นตัวหอมตลอดเวลา
0: ใช่กลิ่นตัวหอมตลอด
1: เรื่องนึงโอ๊ตไม่น่าจะแซวใครเรื่องนี้นะ
0: เออจริง
1: โอ๊ตแซวใครเรื่องนี้มันเข้าตัวเองหมดเลย
0: ใช่เจ็บด้วย
1: ใช่
0: เขาบอกว่าผมเคยไปหาเพื่อนแถวรามครับเปิดห้องเข้าไปเจอบ้องหลาเลยครับ

0: คนละบ้องเลยฮะก็จะมีทุกซอย
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเพื่อนผมอยู่หน้ารามก็มีกระบองเต็มเลยครับผม
1: ใช่ไหมส่วนของผมเนี่ยจะ
0: บ้องหน้ารามเนี่ยของดีนะ
1: ส่วนของผมนี่จะเป็นบ้องหู
0: ผม
1: เมียมันระยะเหวี่ยงแล้วดีกระบองหูนะครับสวัสดีพี่อู๋พี่เอกครับสุขสันต์วันเกิดท่านที่เกิดในวันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณป้าปวีณาหงสกุลจากฟังโกโซล่าไมเคิลโอนิลเอนันเคสโปสติลิยันเปตรอฟนะครับพี่คริสหอวังชาลีออสตินอัลเบโตโบเรโน่ลอรี่ดีแลบเทเวอร์ชาโลบาขอให้ทุกท่านมีความสุขมากมายคุณตักกี
0: ้
1: LFC แม่สอดนะครับผม
0: สวัสดีคุณตักกี้ด้วยนะฮะ
1: อันนี้คุณเจหงแดงให้ความรู้มาบอก EV เนี่ยจอดนอนข้างรถน้ำมันติดเครื่องให้กดปิดรับอากาศจากภายนอกไว้แต่ปกติไอ้ตัวเนี้ยผมไม่เคยกดเอาอากาศจากภายนอกเลยนะ
0: ผมก็เหมือนกัน
1: เนื่อผมไม่เคยกดเลยเพราะว่าบางทีมัน
0: กดแต่อากาศหมุนเวียนข้างในอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆพอกดอ่ะบางทีมันฝุ่นมันเข้าเนอะผมไม่ค่อยใช้ปุ่มนี้นะคุณเจหงได้คุณใช้ด้วยหรอ
0: หรือถ้าขับหรือถ้าช่วงขับรถอ่ะพี่ผมเปิดกระจกเลยแล้วก็ปิดแอร์เอา
1: ผมไม่เคยใช้ปุ่มนั้นนะผมต้องเป็นปุ่มเดียวที่ไม่เคยกดเลย
0: ไอ้ปุ่มที่แบบเอาอากาศออกข้างนอกผมไม่ค่อยได้ใช้อ่ะไม่ค่อยได้ใช้คือถ้าปิดแอร์ขับรถไปต่างจังหวัดไกลๆอ่ะผมใช้วิธีการเปิดกระจกเลย
1: ใช่ๆส่วนใหญ่ผมไม่จะเปิดกระจกเอา
0: บางทีแบบขับแล้วแบบเบอร์มึนๆอ่ะพอมันมาเจอลมมันก็โอเคนะ
1: แต่บางทีอาจจะเป็นเรื่องของหน้าต่างมันแล้วมันเปิดแล้วมันลมมันไม่พอใช่ป่ะผมส่วนใหญ่ผมก็ขับรถออกจากผมเปิดประตูเลยลมจะเข้าเต็มที่หน่อย
0: พี่เปิดประตูพี่ก็กองอยู่ริมถนนเนี่ยโอ้โหแนะนำแต่ละอย่างให้แฟนรายการบ้าบอมากเลย
1: ไม่เราต้องมีพีคหน่อยเราก็แนะนำ
0: คุณจอมพลทักทายมาแล
1: ้
0: วสติ๊กเกอร์บราซิลอังกฤษมาเพียบเลยเม็กซิโกด้วยผมไปเก็บทาง YouTube นิดนึงใครที่เพิ่งเข้ามานะครับยังพูดคุยกันต่อได้นะครับ
1: ครับผม
0: ทักทายพี่ๆที่อยู่ทางต่างจังหวัดด้วยนะครับทาง YouTube ทั้งเพจ Facebook ยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยว YouTube ถึงไหนแล้วเนี่ยอาจารย
1: ์ YouTube นี่ผมนี่บอกคุณนันทพงศ์บอกว่าเดี๋ยวนี้รถพลังงานไฟฟ้าน่าจะไม่ค่อยมีคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วครับน่าจะจอดนอนสุดยอดเลยครับโอ้ยถ้ารถไฟฟ้าจอดนอนสบายเลยครับเพราะมันไม่มีก๊าซคาร์บอนใช่ส่วนใหญ่เขาพวกที่จอดนอนรถไฟฟ้าจอดนอนสบาย
0: น้ำมันกับแก๊สกับก๊าซยังอันตราย
1: ใช่ใช่น้ำมันแก๊สก๊าซมันยังมีเรื่องของอากาศเข้าไปไงแต่ว่ารถไอ้ไฟฟ้าร
0: ถไฟฟ้าเวลาเราจอดนอนงี้มันจะกินไฟเยอะไหม
1: อันนี้ไม่รู
0: ้แต่ถ้าจอดนอนคุณก็ต้องเสี่ยงกับการที่จะต้องเปลืองไฟเน
1: า
0: ะ
1: เพราะผมเพิ่งออกมาไม่กี่วันนี้เองน้องชายเพิ่งออกมาน้องชายผมเพิ่งออกมา
0: ตัวที่ร้านหกนี่ป่ะรถตู้ไฟฟ้าที่เล่นเกมกับเราอ่ะ
1: อ๋อ
0: ไหนคุณจะคุณถ้าคุณได้รางวัลคุณจะไม่เอาไง
1: ไม่น้องชายผมออกมาผมกะจะเอามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าUC3 เนี่ยแหละอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าละ
0: รถใหญ่ไม่เอาพ
1: ี่
0: ใหญ่ก็ไม่ผม
1: เพราะปกติผม
0: ใช
1: ้คนไม่ชอบขับรถอาจารย์เอกโอเคไว้ส่งลูกได
0: ้ผมอ่ะพี่อยากได้รถตู้มาทำเป็นรถบ้านนะผมเป็นโรคจิตนะตอนเนี้ยดู TikTok บ่อย
1: แล้ว
0: เห็นรถบ้าน
1: อ
0: ย่างเงี้ยรถตู้เก่าๆมาทำรถบ้านแต่เห็นบอกว่าเฮ้ยพี่ทำรถบ้านพวกนี้ไม่ถูกนะแพงมากนะรถอาจจะดูแบบรุ่นเก่าๆนะพี
1: ่รถบ้านมันดูเถอะ
0: บ้าน
1: มันไปไหนมันลำบากนะ
0: เนาะ
1: โอ้โหมันคันใหญ่เลยจ้ะเนก
0: ไม่
1: จะลำบากไหมเวลาไป
0: กระทัดรัดก็ได้
1: เอาเหร
0: อ
1: แล้วมันจะสะดวกอ
0: ่ะทุกวันนี้อย่างผมว่าขนาดรถตู้ที่ทำรถบ้าน
1: อ
0: ่ะ
1: ผมอยากทำรถคอนโดโอ้โหมีคนชอบอยู่คอนโดเด็กเมียมีคอนโดหมดไง
0: คุณนี่โรคจิตนะเวลาผมพูดอะไรคุณจะต้องเหนือผมตลอดนะผมมีรถบ้านคุณจะรถคอนโดไม่พี่รถตู้ที่ทำรถบ้านอ่ะมันก็ยาวเพิ่มจากรถกระบะไม่เท่าไหร่เอง
1: นะแต่ส่วนใหญ่มันจะมีพ่วงไม่ใช่เหรอที่เขาทำกันนะ
0: ไม่อ่ะคุณเอารถตู้มาทำเลย
1: อย่างเดียวเลยเหรอ
0: เอารถตู้มาทำแล้วก็ลื้อข้างในออก
1: โอ้ยน่าจะหลายตังค์อย่างงี
0: ้เยอะ
1: มันต้องทำใหม่หมดเลยดิ
0: ใช่ทำใหม่หมดเลยบางคน
1: อ
0: ่ะเขาทำแอร์ติดข้างบนด้วยซ้ำที่ไม่ได้ใช้ไฟจากรถอ่ะ
1: อ
0: ันนี้คือใช้ไฟต่างหาก
1: โอ้ยอย่างนี้ต้องพกเครื่องปั่นไฟด้วยไหม
0: มีมันมีที่ชาร์จอยู่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะว่ามันออกไปข้างนอกบางคนไม่ชอบนอนข้างนอกมันต้องมีเครื่องปั่นไฟนะ
0: รถบางคันใช้ติดโซลาร์เซลล์อะไรอย่างนี้ด้วยนะอาจารย
1: ์ของผมมีเครื่องปั่นจรวดอยู่ครับ
0: คุณอยากไปนอนรถบ้านไหมล่ะ
1: ไม่
0: ไม่ได้คุณตี
1: นอนบ้าน
0: คุณตีนไม่พี่ที่ปากช่องเขาใหญ่มันมี
1: ของผมไม่ใช
0: ่
1: ผมเป็นคนคุณไม่ค่อยชอบนอนที่อื่น
0: เป็นแบบสายเอเวนเจอร์อะไรอย่างนี้ก็ได
1: ้ผมเป็นคนไม่ชอบนอนที่อื่นผมเป็นคนขี้กลัวอย่าง
0: นี้กางตรงกางเต็นท์อะไรอย่างนี้ชอบไหม

0: ไม่เอาเลย
1: ผมไม่ชอบนอนที่อื่นเพราะอะไรป่ะคนขี้กลัว
0: ไม่หรอก
1: ไม่บางทีไปนอนหนึ่งที่มืดๆอย่างเงี้ยเราก็เสียวแล้วไงจันเอกใช่ไหมเราก็เสียวแล้วคือใครมานอนข้างๆด้วย
0: สายลูกหนูไง
1: อย่างขนาดไปโรงแรมนะไปพักโรงแรมเงี้ยจังหวัดเนี้ยไปถึงแล้วผมถ้าผมจะเอาจังหวัดนะในรถผมจะมีหนังสือสวดมนต์อยู่ในนึงเอาไปสวดก่อนเลยเสียว
0: โรงแรมก็น่ากลัวพี
1: ่นอนจังหวัด
0: โรงแรมมีทุกจังหวัดอ่ะ
1: โดนบ่อย
0: โรงแรมผีมีทุกจ
1: ังหวัดเพราะเมื่อก่อนผมทำไอ้นี่ไอ้ตอนนั้นไอ้เกมตู้อ่ะจันเอกลงทุนกับอาด้วยกันหุ้นกันสามคนกับเพื่อนอาตอนนั้นมันเป็นเกมกดอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อที่เป็น
1: เราหยอดเหรียญ5ไป
0: แบบที่มีม้าวิ่งอ่ะเหรอที่ตู้ใช่ไหม
1: ไม่ใช่อันนั้นม้า5ผมไม่ค่อยหรอกของผมม้าร้อยเลยม้าร้อยเลย
0: อ๋อนั้นตู้ม้า
1: อันนี้เป็นตู้เกมกดที่เราเล่นประจำอ่ะไอ้เกมโรงพยาบาลโดดลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็หยอดเหรียญ
0: อ
1: ่ะแล้วเราก็เอาไปวางตู้ตามร้านเนี้ยแล้วพอถึงเวลาเราก็มีรถกระบะไปเก็บ
0: ตังค์
1: แล้วเราก็ต้องนอนตามโรงแรมอ่ะโอ้โหเจอบ่อยกลัวเลยอ่ะเดี๋ยวนี
0: ้
1: โรงแรมดีๆ
0: โรงแรมมีทุกที่
1: ผมสวดก่อนเลยไปนอนที่ไหนผมไม่กลัวผมกลัวเออผมเลยไม่ชอบนอนที่อื่น
0: ต่อให้ใหม่ก็มีเนาะ
1: ใช่ใช่
0: คนที่มันเสียชีวิตตลอด
1: ขนาดพักบางทีไปโรงแรมดีๆนะจันเด็กผมพกติดตัวเลยไอ้หนังสือสวดมนต์ผมมีไว้ก่อนเลย
0: ได้ข่าวว่าพัทยาโดนมาแล้วนี่แก๊งคุณอ่ะ
1: โดนถึงแก๊งเลยอ่ะกลัว
0: พัทยาคนเยอะพี
1: ่ใช่ใช
0: ่เผลอแทบจะทุกที่อ่ะ
1: คุณอะไรเอ่ยเดี๋ยวก่อนอ๋อคุณเจอีนะบอกว่าเขาชินการเป่าให้มหาอำนาจเอเชียอย่างแรงๆฝั่งตะวันออกกลางใช่ๆกรรมการ
0: อาจจะเป็นไปได้นะพี่ชินกับการเป่าแบบเหมือนมีงานไงแต่เอเชียมีงานแน่นอนผมบอกเลย
1: ใช่ใช่
0: บอลระดับสโมสรเอเชียเนี่ยผมบอกเลยบางเกมมี
1: ตัวดีเลยอ่ะคุณปราโมทบอกสวัสดีครับพี่อู๋หัวบานเออเรียกผมว่าพี่อู๋ เห็ดแชมิยองดีกว่า นะครับอ๋อคุณเอกอนันต์บอกนี่เพิ่มตรงหางพ่วงครับหางพ่วงจะมี8ล้อกับ12ล้อครับ
0: อ๋
1: อรวมหัวพ่วงอีก10ล้
0: ออ
1: ๋อก็เลยเป็น22
0: แสดงว่าผมนึกภาพออกหัวพ่วงเป็น10ล้ออืมโอ้รถยาวๆขับรถปลอดภัยนะ
1: เนี่ยทำรถบ้านน่ะซื้อแบบนี้ดีกว่า22ล้อมาทำรถบ้าน
0: ไปมันเยอะไป
1: ว่าเพราะว่า
0: เงี้ยสมมติว่าเอารถบ้านอะไรเราจะไปขึ้นเขาใหญ่จะไปยังไง22ล้ออ่ะบางที่เขามีพื้นที่ให้รถไปจอดได้ไง
1: ไอ้ขึ้นเขาใหญ่พวกรถบ้านขึ้นไหวเหรอ
0: ไม่พี่มันจะมีบางที่มันเป็นรีสอร์ทมันเป็นรีสอร์ทที่ใหญ่โต้งไปสระบุรีมีที่กลางตรงกลางเต็นท์มีที่ให
1: ้
0: มีที่สำหรับรถให้ไปแบบไปจอดเหมือนที่กลางเต็นท์อ่ะแต่นี่เป็นที่สำหรับรถ
1: รถบ้านผมไม่เคยส่วนใหญ่ก่อนนั้นเนี่ยผมยังมีพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์ผมทำมอเตอร์ไซค์บ้าน
0: ม
1: ุ้งนอนมันเบาะนั่นมอเตอร์ไซค์บ้านนั่นเออนอนสบายแล้วเราไม่ต้องกลัวด้วยเราว่าเออเราจะหายใจไม่ออกตาย
0: มอเตอร์ไซค์พ่วง3ล้อเหรอ
1: มอไซค์บ้านเนี่ยแหละทำแค่นี้เลย
0: รถมอไซค์บ้านครอบอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: นอนบนเบาะนั่นแหละโอ้ยอย่างเมื่อย
0: โอ้ถ้าพี่ไปนอนมอไซค์นี่ที่เขาใหญ่นี่โดนเสือลากไปกินเลยนะ
1: โอ้จะเหลือนิ่มร้อย
0: รถบ้านมันยังมีกำแพงเลยนะ
1: คุณพงศ์บอกว่าผมรุ่นผมวาก้าเซเลเบรตเดย์เนี่ยแล้วก็อะไรเอ่ยลาลาลาแดยูครับลาลาลาแดยูผมไม่เคยได้ยินอ๋อเพลงนี้ใช่ไหมชื่อเพลงนี้เหรอ
0: ใช่เพลงนี้เปล่าถ้าพูดถึงบอลโลกถ้าเป็นเพลงนี้ผมก็นึกแค่ทำนองนี้ออกแหละ
1: ซีเรเบตเดย์วาก้าเนี่ยชัว
0: ร์วาก้าชัวร์ซีเรเบตเดย์2006
1: ติดลมบนเลย
0: ซีเรเบตเดย์นี่คุ้นวาก้าคุ้นไอเพลงลาลาลาอันนี้ก็
1: เขาบอกว่าแล้วก็อาโบของกาตาร์ครับคืออะไรอ่ะคุณณัฐพงศ์กรรมการหรือเพลง
0: หรือกรรมการ
1: เพลงหรือกรรมการอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจจอมพลบอกฤดูกาลหน้าทีมสุดภาคใต้ไทยลีก23ทีมครับ
0: เดี๋ยวคืออะไรอ่ะ
1: น่าจะมีทีมจากใต้เข้ามาเพิ่มป่ะ
0: ไม่ปกติไทยลีกมัน16ทีมไม่หรอ16หรือ18
1: จำไม่ได้แล้วไปไหนแล้ว
0: ไทยลีก23ทีมมันไม่น่าจะถึง20หรือว่าเราตีความหมายผิด23ทีมคือไทยลีกนะไทยลีกผมจำไม่ได้ว่า16หรือ18ไม่มันลดจาก20มาแล้ว
1: ป่ะ1กับ2ป่ะ
0: หรอหรือว่ามีทีมถอนทีมมีเพิ่มทีมมีอะไรอย่างงี้เราก็ไม่รู้เหมือนก
1: ัน นี่ผมก็งงนะ23ทีมอะไรอ่ะคุณจอมพลลองส่งมาอีกทีนึง
0: ครับ
1: คุณเอกอนันต์บอกว่าเวลาจอดรถพื้นที่กว้างๆสามารถฟรีแอร์นอนได้ครับแต่ถ้าพื้นที่แคบๆอากาศมันจะไม่ถ่ายเทรถก็จะดูดคาร์บอนจากภาย

0: นอกเข้ามาไปหมุนไปวนเวียนใหม่ครับแต่ว่าผมจอดนอนผมจะจอดจุดพักรถล็อกรถแล้วก็แง้มกระจกลงข้างละ5
1: 5คืบอ่ะ
0: 5บาท
1: ข้างละ5 5บาทเลย5มิลอะไรอย่างงี้ยัง5เซนยังโอเคนะแต่โอ้ถ้าเปิดกระจกลงบานละ5คืบนี่เรียบร้อยนะ
0: 5เซนก็โอเคอยู
1: ่ไม่ต้องวางยานะคุณล้วงเข้าไป
0: 5นิ้วก็เยอะอยู่นะ
1: เออ5เซนโอเค
0: เออ5เซนยังโอเคเน
1: า
0: ะ
1: พี่5เซนอ่ะจริงๆอ่ะมาวัดกันก็เยอะอยู่นะ
0: เยอะๆนะ5นิ้วนี่เยอะเลย5
1: นิ้วนี่เป็นคืบเลยนะ
0: ครับ
1: อ
0: ื
1: ม
0: คุณพอบอกสมุนไพรส่วนผสมยาดองสุราครับอันนั้นโอเคเข้าใจเพราะผมได้ยินบ่อยอยู
1: ่อืม
0: ไอ้โดไม่รู้ล้มอ่ะแต่ผมอยากได้แบบ
1: มันก็อยู่ในสมุนยาดองไงเสือ11ตัวโดไม่รู้ล้มพวกนี้
0: เสือผมไม่ล้มผมไปหาดูแบบอยากได้แบบเออมีช้างกระทืบลงมั้ย
1: โอต้องช้างถึงจะเอา
0: ต้องช้างกระทืบลงอะไรเงี้ยเออวันเอกนันบอกขึ้นงานเสร็จพอดีออกเดินทางก่อนนะครับฟัง99ยาวๆไป29ชั่วโมงถึงสงขลาเลยโอ้โหขับรถวันกว่า
1: พี่คุณ
0: คุณเอกนัน
1: งามขุนทศนี่เด็กโคราชแน่นอนนี่ขับยาวต้องไปพักที่ไหนวะเนี่ยโอ้29ชั่วโมงมันวันกว่าเลยนะพี
0: ่ก็อาจจะแบบ29ชั่วโมงคือใช้ระยะเวลา29ชั่วโมงแต่ว่าพอมีปั๊มก็อาจจะแวะบ้างอะไรเง
1: ี้ยก็อาจจะต้องแบบแวะเข้าด่านช่างอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: อาจจะมี
1: ก็จอดพักเพราะว่ารถบรรทุกอ่ะมันจะมีที่พักรถเป็นแค่บางช่วงไง
0: มัน
1: ไม่ได้ตลอดเหมือนรถเล็กที่เข้าปั๊มได้อะไรอย่างเงี้ย
0: คุณนุกูลบอกติดตามบางแสนเรซซิ่งไหมครับคนล้านคนอยู่บางแสนเอ้ยเห็นได้ข่าว
1: ไม่ได้ไปเลย
0: รถติดกระจายเลยอ่ะเขาบอก
1: แต่ใครเป็นคอมอเตอร์สปอร์ตมันนะบางแสนเนี่ยผมเคยไปอยู่ปีหนึ่งโคตรมัน
0: บอกสเปอร์เอาตังค์มาจากไหนทำไมต้องเป็นตัวที่แมนยูเอาด้วยผมว่าตัวที่แมนยูเอาอ่ะมันก็เป็นตัวที่ในตลาดต้องการทุกทีมเนาะมันไม่ใช่แค่แมนยูทีมเดียว
1: ใช่
0: ปีก่อนเขาไม่ได้ใช้เงินมาหลายปีแล้วไงเนาะ
1: คือเคสมาทิวส์เฟอร์นันเดสที่เขาย้ายมาผมเห็นตัวเลขค่าเหนื่อยเขามัน107มั้ย
0: ครับ
1: แต่ปัญหาแต่ไม่ใช่ปัญหาเราแต่สิ่งนึงที่เวสแฮมเขาปล่อยคือสเปอร์จ่ายเงินสดเลยแมนยูเขาอาจจะจ่ายเป็น
0: 85ล้าน
1: เออ
0: ใช
1: ่และอย่างแมนยูเรื่องเงิน
0: อ่ะและอย่างแมนยูผมว่าเหมือนแมนยูไม่พอใจกับราคา85ล้านด้วยแมนยูเขาบอกเขาแพงไป
1: ใช่
0: ใช่ไหมเพราะแมนยูเขาชัดเจนแล้วเขาบอกแล้วว่าเขาจะจ่ายในราคาที่เหมาะสมไอ้ตัวไหนที่มาโกงแมนยูจะไม่ซื้อ
1: มาทูตอ่ะมันแพงเกิน85ล้านอ
0: ่
1: ะ
0: แต่นี่เขาอยากอัพทีมจริงๆแหละเพราะว่าทีมเขามันหล่นไปอยู่
1: ใช่มันต้องยอม
0: ใช่ป่ะเนอะ
1: คือสเปอร์ไม่เกี่ยงเรื่องเงินอ่ะถ้าในราคาที่มันไม่แพงจนที่ตัวเองจ่ายไม่ไหวเขาซื้ออยู่แล้ว
0: เดเชบี้มาผมว่าเขาอยากจะขายแล้วเชื่อว่าขายอีกเยอะ
1: ใช่
0: ตัวเก่าออกไงเพื่อตัวใหม่เข้าเนาะ
1: เผื่อแล้วมีกองหน้ามาอีกอะตอนนี้มันกองหน้ามีซอนกี
0: ้
1: แทบจะตัวเดียวนะลิชาริซอนบางทีมันก็ไม่
0: จนลังกี้ผมว่าน่าจะเก็บไว้เนอะเพราะว่าซอนกี้ดู
1: มีใครอีกว่าจานหน้าสเปอร
0: ์โคโลมูนี่ก็ไป
1: ใช่มันเป็นตัวยืมไงมูนี
0: ่ไอแตวอะแตวจริงๆมันก็เป็นกองหน้านะแต่แตวช่วงคงปล่อยแหละเพราะแตวฟอร์มไม่ดีอ่ะมาที่แตวอ่ะเขาบอกพูดถึงโคราชชอบเพลงอะไรอ่ะออกำปั่นนะครับบ้านแท่นมากครับอัศจรรย์ซาละโบยอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกัน
1: ก็ไม่คุ้นเลย
0: เหรออ๋อคุณเด็กคุณโคราชคุณไม่ได้คุ้นเลยเหรอ
1: ไม่คุ้นไม่คุ้นพี
0: ่คุณนุกูลเขาบอกขอ11ตัวที่เด่นมากในบอลโลก2026เอาตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มถึงรอบ32ทีมหน่อยครับ
1: ประตูให้ประตูปารากวัย
0: เ
1: ลย
0: เออประตูให้โวซินยาสูสีกันสูสีกันแต่ผมมองว่าไอโวซินยาเคปบดมันเซฟเยอะ
1: เสียดายปารากวัยมันมีจุดเนี้ย
0: จุดด่างพร้อยนะไม่งั้นมันจะเป็นตัวที่น่าใช้
1: มาก
0: เลย
1: มากนะ
0: แบ็คขวาผมว่าจบฮาคิมิเด่นมาก
1: ผมให้มูนยอดก็ได
0: ้มูนยอดก็จี๊ดอยู
1: ่ก็ได้
0: แบ็คซ้ายอ่ะ
1: แบ็คซ้ายนูโน่เมนเดสก็ไม่
0: เท่าไหร่เนาะเออเมนเดสไม่เท่าไหร
1: ่ก็ไม่เด่น
0: แบ็คซ้ายก่อนแบ็คซ้ายขอคิดก่อน
1: ผมโหทีมนี้หลุดเข้ามาแบ็คซ้ายผมให้โรบินสันของฝรั่งไอ้ของ
0: อเมริกาแอนโทนีโรบินสัน
1: เออผมว่า
0: ก็เล่นดีอยู
1: ่ว่าเล่นดี
0: เพราะมีข่าวหลายทีมอยู่ตอนน
1: ี้ใช
0: ่เซนเตอร์อ่ะ
1: เซนเตอร์ผมให้ซาลิบา1เลยผมให้ซาลิบา1
0: ซาลิบากาเบียว
1: เออก็ได้ง่ายๆ
0: กาเบียวก็ได้เออก็แน่นอยู
1: ่แต่ว่ามันก็เด่นจริงนอกนั้นใครอ่ะ มันก็ทีมที่หลุดมาอย่างสเปนผมก็ยังเฉยๆนะสเปนก็ยังเฉยๆอังกฤ

0: ปิดนี่ยิ่งหนักเลยพี่กองหลังอะ
1: กลางรับเนี่ยให้ไอ้บัวดี้
0: บัวดี้
1: เนาะบัวดี้มันดีจริงไอ้เด็กเนี้ยไอ้เด็กของโมร็อกโกอ่ะส่วนถ้าเป็นหน้าต่ำนะผมให้อูนาฮี
0: โอ้ต้องยอม
1: เนาะอูนาฮีมันเล่นดีแล้วมันเป็นแมนนั่นแมนเกือบทุกเบรกถึงทุกเกมเลยอ่ะปีกอ่ะปีกซ้าย
0: ปีกซ้ายโหจะเลือกแก๊งฝรั่งเศสมันก็ยังไม่นิ่งนะดูเอ๊กับบาโคล่าก
1: ักโปมั้ย
0: กักโปได
1: ้กักโปก็ดีเน
0: า
1: ะ
0: กักโปได
1: ้แต่ขวา
0: ผมเอาอันนี้ได้ไห
1: ม
0: ไอ้ของสวิตอ่ะมันจะคิดเป็นตัวหน้าป่ะไอ้มาซัมบี้เลยอาจารย
1: ์
0: มันตีเป็นศูนย์หน้าไหม
1: มาซัมบี้จะเป็นกลางมากกว่า
0: ผมว่ามันแบบ
1: ตอนอยู่ไฟบวกมันอยู่ตรงกลางแต่มาซัมบี้มันเล่นดีจริงนะแต่ตอนอยู่ไฟบวกแล้วมันเล่นดีอยู
0: ่
1: จันแชมป์ชอบจันแชมป์บอกไอ้ตัวนี้เล่นดีมาก
0: เหมือนกัน
1: ได้อยู่
0: หน้าสามตัวหน้าต้องเฟ้มาหนึ่งแล้วล่ะ
1: หน้านี่ให้เป้เมสซี่เนอะให้เป้ให้เมสซี่ให้เดมเนอะ
0: นี่โอยาซาบาไม่ได้เหรอ
1: โอยาซาบาก็ได้โอ้โหมันเลือกยากเลย
0: แต่คนหนึ่งที่ชอบแบบถ้าไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์นะไอศูนย์หน้าที่เล่นในซาอุของเม็กซิโกอ่ะ
1: เล่นไอคิมิเนมันมีคิมิเนสกิโนเนสก
0: ิ
1: โนเนส
0: ไอตัวนี้แหละ
1: ไอกิโนเนสจีดอยู
0: ่เป็นนัดล่าสุดที่มันกระชากไปยิง
1: ไอ้บอลไอ้กิโยเนสตอนนี้จี๊ดอยู่นะ
0: ผมว่าดี
1: โหแต่ตัว
0: แต่มันยัง
1: แต่ลูกตัวลูกข้างหน้ายากเนอะ
0: ยาก
1: ตัวลูกข้างหน้านี่โหดอ่ะแต่อย่างน้อยต้องมีเมสซี่คนนึงอ่ะนั่นผมให้เมสซี่กับเป้ไว้ก่อน
0: นี่ขนาดนี่ขนาดเราตกสำรวจอย่างแฮร์รี่เคนนะเอาแค่ฟอร์มส่วนตัวนะ
1: แต่เคนมันก็เป็นบางเกมไงบางเกมก็ค่อยหายนะ
0: แต่
1: เมสซี่กับเป้มัน
0: เดี๋ยวให้มันได้รอบ8ทีมผมว่าจะจัดง่ายกว่านี้อีก
1: โอยาซาบาก็ไม่มีหลุดเกมแรกนะเกมแรกกันแต่ว่าไอ้เมสซี่เอ็มบัปเป้มันดีทุกเกม
0: หรือไอ้อย่างไอ้แบ็กอียิปต์วันนั้นที่เราพากอ่ะโอ้โหก็เล่นดีนะไอ้ฮานี่แบ็กขวา
1: ฮานี่ก็ดี
0: คือบางคนอาจจะดูแคนอียิปต์นะแต่ผมว่าเด็กใหม่ๆอียิปต์ขึ้นมาผมว่าดีเกิน
1: ดีนะดีนะ
0: เราไปโฟกัสแต่โมซาร่าซิโก้หรือ
1: ตัวตัดเกมมาไอ้อัตเตียอัตเตียกับลาชินสองตัวนั้นก็น่ากลัวนะ
0: ก็เล่นดี
1: ต้องมากลางเนอะ
0: ใช่บาง
1: ทีมันนึกอย่างนี้มันนึกลำบากบางทีต้องมากลางดูแล้วมาวิเคราะห์ว่าตัวไหนชอบ
0: เนี่ยคุณดิวว่าไอ้เจ้าคาบาวแคปเบิร์ดดิ
1: อ๋อ
0: โหแล้วยิงระดับนั้นต้องยกให้แล้วอ่ะ
1: ไอ้นี่ก็ได้ไอ้โรเบโต้โลเปสอ่ะนะ
0: เ
1: ออไอ้โรเบโต้โลเปสอะไรของแคปเบิร์ดอ่ะไอ้นั่นก็ดีไอ้ชุดแข็งหลังเขาเนอะแบ็คโฟเขาดีทุกตัวเลย
0: ครับ
1: ค
0: ุณอำนาจบอกหาไหมหาไหม
1: น่าจะประมาณนะ
0: เราจัดตัวผู้เล่นมันของเรามันคือตอนนี้มันจริงจังเลย
1: ครับ
0: เราไม่ยังไม่เอาฮานะคุณอำนาจนะ
1: คุณอาทรบอกทำไมบอลโลกปีนี้นักบอลชอบใส่รองเท้าสีชมพูถ้าทุกคนเออใช่แต่ช่วงนี้เขาใส่กันเยอะนะ
0: ก็อาจจะเป็นเพราะว่าสปอนเซอร์เดียวกันเยอะ
1: มากมันมีหลายกรณีแต่ผมยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะ
0: ตัวไหนตัว
1: พูดเรื่องของไอ้รองเท้าสีชมพูอ่ะเขาบอกมันก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันเลยไม่อยากพูดออกไปนะกลัวข่าวไม่ชัวร
0: ์
1: อาจจะเป็นเทรนด์แล้วก็อย่างที่อาจารย์เอกบอกก็ได้เนาะ
0: ใช่
1: สปอนเซอร์ทำมามันคุณณัฐพงศ์บอกว่าถ้าเม็กซิโกรักษาฟอร์มได้อังกฤษเหนื่อยครับเว้นเสียแต่แฮร์รี่เคนจะระเบิดฟอร์มได้เออผมก็เชื่อว่าตรงนี้นะจุดตัดสินอยู่ที่แฮร์รี่เคนเนาะแต่ว่ากินกันยากอยู
0: ่แล้วเม็กซิโกยังไม่เสียประตูเลยนะ
1: ใช่ไม่โดนจีนชีสอยู่เลย
0: ที่เอสเตก้ามันดุนะ
1: แล้ววันนี้เล่นเม็กซิโกด้วยนะบอกทำไมพี่โอ๊ตถึงเป็นเขียงหมูครับน่าจะเป็นเรื่องเขาเมื่อก่อนนะนี่ที่ผมจำได้เนี่ยแจ็คเล็กเคยบอกผมบอกว่ามันเรื่องการแต่งตัวเขาแซวกันเลเลโอ๊ตเขียงหมูนะครับคุณนูโน่บอกว่าจานอูที่สุดทุกทางจริงๆครับอูโน่หนึ่งอันนี้ก็ไม่ว่ากัน
0: เขียงหมูนี่ต้องยอมเขา
1: คุณ PPJ บอกว่ารถ EV เนี่ยจอดนอนแบตลง 1-2% ต่อชั่วโมงครับนอน8ชั่วโมงก็ลงไปประมาณ 12-13% เอง
0: โอ้ยโอเคถือว่าไม่ลงไม่เยอะ
1: ผมว่า
0: แต่คนจะนอนผมว่าเขาก็ยอม
1: ผมว่าถ้ามันจะลดเยอะจริงๆน่าจะเป็นเรื่องของการขับเร็วแบบขับแบบเราอัดๆอ่ะเช้าหนักๆอันนั้นน่าจะลดเร็ว
0: ใช่
1: เพราะว่าอันนี้น้องผมซื้อมันยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนั่นเองตัวไอ้ GD EX5 เนี่ยพึ่งมาติดไอ้นี่เอง
0: ที่บ้านเหรอ
1: เออเขาพึ่งมาติดไอ้ตัวไอ้ตัวชาร์จไฟอ่ะพอดีน้องชายเขาซื้อมาตอนแรกผมก็เล็งๆไว้อยู่เหมือนกัน
0: แต่สมมติว่าถ้าเราขับไม่ไหวจริงๆมันจำเป็นต้องนอนพักอ่ะผมว่ารถแค่นี้มันก็คุ้มจานดีกว่าเสี่ยงนะ
1: จริงดีกว่าเสี่ยง
0: ผมว่าไอ้เรื่องชาร์จบงชาร์จแบตเสียเงินชาร์จได้

0: ไงแต่ไปแล้วถ้ามันไม่ไหวมันไปฝืน
1: จริงจริง
0: มันก็หนัก
1: กว่า
0: คุ้มกว่าเยอะ
1: เสียเงินก็เสียไปเถอะเราเอาความปลอดภัยตัวเอง
0: ด
1: ีกว่า
0: ที่ชาร์จรถ EV ในปั๊มมันก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วอ่ะ
1: เพราะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่รถไฟฟ้าจะมีตู้เย็นจะมีตู้เย็นเล็กๆด้วยแถมไว้ใส่ต
0: ู้เย็นอันนี้จริงจังหรือพูดเล่น
1: จริงเด็กฉันเองก็คุณมีแอร์คุณมันไม่จำเป็นไงมัน
0: บางคันเขามีที่วางของข้างหน้า
1: ใช่ใช่เพราะมันไม่ต้องไปวางเครื่องไงมันจะมีที่ว่างแล้วส่วนใหญ่คนใช้รถไฟฟ้าบางทีเขาเดินทางมันก็จะมีนอนได้มันมีตู้เย็นอยู่
0: ใช้แผงวงจรใช้ไฟฟ้าเลี้ยงอ่ะก็มีอยู่แค่นั้นเอง
1: นี่ผมว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยน้องชายผมซื้อผมยังคิดอยู่ว่าจะเอาไอ้เครื่องซักผ้าไปไว้ข้างในด้วย
0: ไม่ได้
1: เกี่ยวกับมือ
0: คนละอย่างกัน
1: เอาเหรอ
0: เออ
1: ตู้เย็นยังมีแล้วเลย
0: ตู้เย็นก็อาจจะเป็นตู้เย็น
1: ไอ้ตู้เย็นบาร์ใช่ใช่ตู้เย็นมินิบาร
0: ์
1: ของผมก็ซื้อไว้
0: อีกหน่อยผมว่าเขาคงมีทำรถบ้านเป็นรถไฟฟ้า
1: ก็น่าจะแหละถ้าอีกหน่อยเทคโนโลยีไอ้เรื่องแบตยาวๆเนาะมันก็น่าจะโอเคอยู่คุณบัณฑิตบอกรถ EV จอดนอน8ชั่วโมงแบตลด 10% เองครับ
0: ขอบคุณมากขอบคุณมาก
1: ขอบคุณนะครับ
0: เราให้ความรู้กันเราก็ไม่ยังไม่มีรถไฟฟ้าทีไง
1: เพราะผมเคยนอนในรถไฟฟ้านะไม่กี่ชั่วโมงแต่เราก็ไม่รู้ว่าแบตมันลดกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่ได้ไปถามคนขับจ้ะล่าสุดดังรถไฟฟ้านอนจากบางนาไปอโศก
0: รถไฟฟ้าพี่
1: มันคนละอันไม่รู้ว่าแบตมันลดกี่ชั่วโมง
0: มันคนละอัน
1: ครับคุณอมรณรงค์
0: นี่ไงคุณอนันตพงศ์บอกว่ารถบ้านเนี่ยโคตรรถบ้านอย่างแพงเลยเนี่ย
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ผมก็บอกว่ามันทำมันใช้งบเยอะมาก
0: พี่รู้ไอ้รถเก่าๆเนี่ยมันไม่แพงหรอกรถตู้แต่พอมาทำเป็นรถบ้านเนี่ยมันแพง
1: เคยฟังรายการอะไรอยู่ผมจำไม่ได้แล้วเขาสัมภาษณ์คุณเวียที่ก็ตอนนี้เขากำลังฮิตรถบ้านไงเขาบอกจำตัวเลขไม่ได้เขาบอกหมดไปเยอะ
0: เยอะเยอะ
1: หมดไปเขาบอกหลักล้าน
0: ยิ่งทำหรูทำอะไรบางคนเขามีห้องน้ำมีที่ล้างจานมีทีวีมีตู้เย็นมีหมดเยอะมากนะพี
1: ่แล้วผมเป็นคนที่แบบถ้าซื้อบ้านมันต้องมีสระน้ำไงเติมอีกรถพ่วงมาทำเป็นสระน้ำไว
0: ้
1: นะดีกว่ามีเครื่องซักผ้ามีอะไรสบาย
0: จะเล่นงานเล่นของใหญ่หมดเลย
1: ผมไม่ได้ผมต้องอลังการผมม
0: ีพี่บางทีผมเห็นนะอย่างรถกระบะก็ไปทำได้แล้วเขาก็มีเป็นตู้รถบ้านอยู่แต่มันก็คงจะไม่สมบูรณ์แบบเหมือนแบบเป็นรถตู้ยาวเลยอะไรอย่าง
1: นี้ใช่ใช่มัน
0: อันนั้นจะสวยด้วย
1: นะอ๋อเนี่ยเขาบอกรถบ้านอย่างแพงใช่ไหมคุณอมรณรงค์นี่บอกว่ารถบ้านหลักล้านครับผ
0: ม
1: ไม่ว่าจะรถตู้หรือเอากระบะมาทำรถราคาไม่เท่าไหร่แต่ของแต่งอิเล็กทรอนิกส์หมดอีกเพียบยิ่งทำออกมาคนชมว่าสวยยิ่งอยากแต่งหมดอีกบานครับ
0: ยิ่ง
1: มันไปเรื่อยๆเน
0: า
1: ะ
0: คือไอเราไม่มีปัญญาซื้อไม่มีปัญญาทำหรอกพี่อู๋แต่เห็นแล้วมันมีความอยากเฉยเวลาให้กลับต่างจังหวัดได้นอนรถบ้านคือเรามีบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดไงเออถ้าแบบแวะปักช่องเอารถบ้านไปนอนเล่นกับลูกอยู่อะไรเงี้ยมันคงจะสนุกดีอะไรเงี้ยแต่โคตรแพงบอก
1: ใช่ใช่แพง
0: คือบางคนที่เขามีที่เขาทำนะพี่คือพวกเหลือๆนะพี่
1: ใช่ทั้งเหลือ
0: คนที่เหลือนะ
1: ถ้าไม่เหลือใครจะไปทำ
0: ใครจะไปทำรถบ้านรถคันแรกไม่มีทางหรอกจะเป็นรถบ้านใช่ไหม
1: ปกติรถธรรมดาเนี่ยจะเปลี่ยนยาง
0: ให
1: ้เสียงร้องไห้เลย
0: คือต้องคนเอาแค่นะคนเล่นรถบางคนเห็นคนที่ขับรถเก่าๆเนี่ยคุณจะคิดว่าเขาจอกนะ
1: อ
0: ันนั้นคือแบบพวกที่เหลือๆแล้วก็ไปซื้อสะสมซื้อขับ
1: ส่วนใหญ่พวกไม่มีก็แบบผมอะทำไอ้มอเตอร์ไซค์บ้านไม่ต้องแต่งอะไรเยอะนะมันสบายไปเปื่อย
0: ๆพี่ไปดูเหรอรถเก่าพี่ป๋องบานเลย
1: มอเตอร์ไซค์บ้านของผมก็มีแค่นี้เอง
0: ไอ้
1: ชุดกันฝนไอ้25บาทซื้อจากเซเว่นน่ะก็นอนปิดเอาไว้ฝนตกก็ไม่เปียกละแค่นั้นเอง
0: ไอ้มอเตอร์ไซค์บ้านพี่ไปซื้อมุ้งแล้วก็ไอ้ทำแบบกันฝนน่ะแต่เวลาฝนมาพี่ก็เอามาครอบเลย
1: โอ้อันนั้นเสียวอันนั้นอันตรายอยู
0: ่เ
1: อออ๋ออันนี้เขาบอกว่าคุณมิกทีอาร์บอกว่านอนไหนก็ได้ครับอย่านอนใกล้คนหลายใจพิเศษบอกส่วนของผมที่ไม่ผมไม่อยากนอนเลยนะคือคนไม่มีใจคนไม่มีใจนอนใกล้เราก็เท่านั้นน่ะ
0: แต่ถ้าพี่มีตังค์ให้เขาก็อยากนอนกับพี่ได้นะ
1: ต้องไปจัดเลิก
0: ขอ
1: ดี
0: ตังค์ขอ
1: ครับอ๋อคุณนันทพงศ์บอกว่าเพลงอาโบครับของกาตาปี2022เพลงของที่กาตาผมนึกไม่ออกเลยนะ
0: กาตาผมก็นึกไม่ออก
1: เพราะดูมันเงียบๆมากเลยอ่ะ
0: 2000
1: กาตาจัดอ่ะ
0: 2018ที่เป็นแนวอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเคยเปิดยังผมสำหรับผมยังคุ้นกว่าอีกนะที่กาตานึกไม่ออก
1: กาตาที่นึกไม่ออก
0: เพลงอาโบถึงจะอ๋ออะไรอย่างเงี้ยพี
1: ่เนี่ยคุณนันทพงศ์เขาบอกมาเพลงอาโบ แล้วก็มีบอกว่าจอมพลบอกสมัยก่อนดู YouTube Asian Game 1998สนุกมากๆครับ
0: ก็ปีที่เราเป็นเจ้าภาพไงปีที่พี่วังยิงไกลราชมังสะเทือนไง
1: ปีนั้นบอลยุคเก่าๆมันคลาสสิก
0: เป็น Asian Game 1998ก็เราถึงรู้ไงพี่ว่าญี่ปุ่นใช้ชุดเด็กมาเล่นตั้งแต่สมัยนู้นแล้วอ่ะเขามาแบบไม่เต็มเนี่ยมานานแล้วนะญี่ปุ่นอ่ะ
1: ครับ
0: เขาไม่ได้เอาชุดใหญ่มาเล่นนะ
1: เกมชุดใหญ่อ่ะเราได้ประโยชน
0: ์เนี่ยไอ้ครั้งเนี้ยพี่เอเชียนคัพที่จะเล่นปลายต้นปีหน้า
1: อยากให้เขามาให้เต็มสูบเลยอ่ะ
0: ผมอ่ะคิดเล่นคนเดียวนะขอให้นายกสมาคมพวกญี่ปุ่นเกาหลีซาอุอิหร่านให้มันโกรธอ่ะพี่นึกออกป่ะจะตกรอบแรกอ่ะแล้วมาขอแก้มือในเอเชียนคัพ
1: ดีเลยดีเลย
0: เราจะได้รู้ไง
1: เพราะเราก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วเรายิ่งเล่นคนเก่งเราก็เก่งตามไงใช่ป่ะ
0: ยิ่งถ้ามองในมุมแบบโหอิหร่านเราถ้าตีซะว่าโหฟีฟ่าไม่ให้ความร่วมมืออเมริกากันแกล้งเราไประเบิดฟอร์มในเอเชียนคัพก็ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างญี่ปุ่นอ่ะอยากให้เขาจัดชุดใหญ่เลยเอามาเลย
0: เราอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
1: อะไรพวกเนี้ยอ่านมันได้เด็กไม่เคยเจอตัวจริงเลยตรงเนี้ยมิซากิอะไรพวกเนี้ย
0: ไม่ไม่อันนั้นบราซิลก็สู้ไม่ได
1: ้ครับ
0: นี่เลยซาตงซาโตะมินามิโนะเนี่ยหายเจ็บกันมาเลย
1: ใช่ๆอยากให้มานะ
0: เต็มๆอะไรเงี้ยจัดมาให้เต็มไม่รู้ว่ามันอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์เปล่านะ
1: ครับ
0: นี่เอเชียนคัพของเราที่จะเล่นกันน่ะ
1: อันนี้คุณพี่รามบอกว่าขอความเห็นหน่อยครับทีมไหนมีโอกาสคว้าแชมป์โลกปีนี้มากที่สุดครับจะเด็กว่าไงแชมป์โลกปีนี้
0: คือถ้าซีกซ้ายผมยังให้ฝรั่งเศสอยู่นะถ้าซีกขวาผมขอดูรอบนี้ก่อนได้ไห
1: ม
0: ผมยังหลายใจอยู่ระหว่างบราซิลอังกฤษอาร์เจนเนี่ย
1: ผมก็ยังมองว่าเป็นฝรั่งเศสนะผมมองฝรั่งเศสว่าไปถึงตัวสำรองอะเพราะชุดใหญ่โอเคผมว่าชุดใหญ่นะมันใกล้เคียงกันแต่พอชุดจะต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยสมมุติว่าบาโคล่าเป็นตัวจริงมันก็มีสำรองอย่างดูเอถ้าดูเอเป็นตัวจริงมันก็มีสำรองอย่างบาโคล่าอย่างแชกี้อย่างเงี้ย
0: ก็ดูอย่างแบ็คซ้าย
1: ผมว่าตัวสำรองมันดี
0: เตโอกับ
1: เตโอลูก้า
0: ก็ไม่รู้ใครดีกว่ากัน
1: เทียบเลยตัวผู้เล่นมันมีสำรองเยอะกว่าเขาอะ
0: อย่างแบ็คขวาคุนเดกุสโตเงี้ยมันก็ดีหมด
1: ตัวมันแบบโกงอะนะตัวฝรั่งเศสผมก็เลยมองว่าปีนี้ฝรั่งเศสน่าจะเป็น
0: ชูอาเมนี่มานูโคเน่เงี้ยผมว่ามิดฟิลด์ครบเครื่องมากอะ
1: เพราะตอนนี้ผมมองว่าถ้าเป็นบราซิลเป็นอาร์เจนเป็นอังกฤษอ่ะผมมองว่ามันแค่น่ากลัวแค่ชุดแรกอ
0: ่
1: ะชุดสำรองมันยังไม่น่ากลัวเท่าฝรั่งเศสอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แต่ถ้าให้เลือกถ้าถามว่าต้องพี่ต้องเลือกแล้วทีมใดทีมหนึ่งผมก็ยังชอบฝรั่งเศสอยู
1: ่ผมก็ยังชอบฝรั่งเศส
0: ส่งดีสุดแล้วนะอาจารย์
1: ใช่ใช
0: ่ที่เล่นมาถึงรอบเนี้ย
1: คุณดิวเหรอครับบอกคาเบลเคปเวิร์ดดีคืออะไรอ่ะ
0: ก็น่าช่วงที่เราจัดทีมละมั้ง
1: ไอ้
0: คาบาวที่มันยิง
1: อ๋อคาบาวไอ้นะครับนะโอ้ยิงอย่างเวอร์
0: ใช่
1: คาบาวเนาะคุณเอกอนันต์บอกสาเหตุที่ใช้29ชั่วโมงลดจำกัดความเร็วที่60ต่อชั่วโมงมีจุดจอดของบริษัท4ชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมง8ชั่วโมงพัก1ชั่วโมง
0: อ๋อเด็กกุดพิมานดังคุณทศนี่บ้านหลวงพระคูณเลยนะอำเภอกุดพิมานเนี่ยนี่คือจำกัดที่60ชั่วโมงคือเหยียบ
1: ยังไงก็ป่ะ
0: นั่นแหละผมก็งง
1: มันน่าจะล็อกไหม
0: มันมีอยู่สองอย่างพี่อู๋มันมีแค่เหยียบได้แค่60กับถ้าเหยียบเกิน60เนี่ยสัญญาณมันจะไปฟ้องที่ต้นสังกัดเลย
1: มันจะโดนเตือน
0: ว่ามันจะไปเตือนว่าให้คุณขับ
1: เหมือนที่เราเห็นในบางทีรถบริษัทอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: รถคันนี้จำกัดที่80
0: ถูก
1: ใช่ไหม
0: พี่ส่งมาบอกหน่อยว่ามันเหยียบจริงต่อให้คุณเหยียบเต็มท้ามันได้แค่60
1: หรือมันไปตั้งที่กล่อง
0: บางทีก็เป็นไปได้
1: บางทีมันตั้งที่กล่องเลย
0: แต่ถ้า
1: ตัดนะ
0: แต่ถ้าผมเดานะคือเอาชัวร์คือจำกัดไปแค่นี้เนี่ยเหยียบยังไงก็ไม่เกิน60อ่ะมันกันทั้งหมดเลยไงพี
1: ่
0: ใช่ป่ะเราไม่ต้องไปวุ่นวายว่าม
1: ัน
0: จะไปฟ้องที่นู่นที่นี่
1: เพราะส่วนใหญ่รถบริษัทเดี๋ยวนี้มันมี GPS หมดแล้วเนอะ
0: ใช
1: ่ก็มันต่อตรงเลยมันกันหายกันนู่นกันนี่เน
0: า
1: ะ
0: อันนี้แสดงว่ากฎบางกฎมันก็เหมือนกับฝรั่งนะตรงที่คุณขับรถได้ติดกันจำนวนกี่ชั่วโมงแต่มันต้องมีจำนวนเวลาต้องพักอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช
0: ่บางต่อให้ขับไหวอ่ะไม่ได้นะ
1: ก็ไม่ควร
0: ไม่ได
1: ้ก็อย่าไปฝืนดีกว่า
0: พักมันต้องพัก
1: เพราะว่าเหมือนเขาคำนวณมาแล้วเนอะเพ
0: ื่อ
1: ความปลอดภัยนะคุณพิรมบอกว่าสนามตำนานด้วยไหมใช่นะอาร์เตก้านะแต่เม็กซิโกอ่ะ
0: ก็สนามนี้ไง
1: สนามตำนานอ่ะ
0: มาราโดน่าแฮนด์ออฟก็อดอ่ะ
1: โอ้ตอนนั้นผมเก็บเงินผมจำได้ผมเก็บเงินซื้อไอ้บอลลายสนามอาร์เตก้า
0: เ
1: ม็กซิโกอดิดาส
0: สวยสวยสวย
1: ใช่โอ้ยแล้วตอนนั้นกี่ปีอะฉันเอกลูกเป็นหลักพันน่ะ
0: 1986ตอนนี้2026

0: 40ปีที่แล้วอาจารย
1: ์ยุคนั้นผมเก็บเงินซื้อ
0: คุณเดี๋ยว
1: บอลพันกระบอก
0: 40ปีแล้วเลยเหรอตอนนี้คุณเท่าอายุเท่าไหร่เน
1: ี่
0: ย
1: อ้อ40ปีที่แล้วผมก็10 4 15ผมก็เก็บเงินซื้อได
0: ้60แล้วนะเนี่ย
1: ใกล้แล้วใกล้
0: ต้องลงนะต้องเรียกลงอู
1: ่ตอนนี้ผมก็50กลาง
0: ๆไง
1: ก็ผมถึงบอกไงไปไหนผม59 59
0: อายุไงอายุไง
1: ครับผมอ๋อเขาบอกคุณเอกอนันต์บอกอีก5ปีเกษียณแล้วได้ M99 เดอะช็อคนี่แหละเป็นเพื่อนฟังสลับกัน24ชั่วโมง
0: ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ
1: คุณอมรณรงค์บอกว่าซิกเกอร์ X ครับมีตู้เย็นแล้วก็เดนซ่ารถตู้ EV จาก BYD ก็มีครับแม้แต่ Toyota Alphardรุ่นปัจจุบันก็มีตู้เย็นครับใช่ๆโดยนี้ผมเห็นเขาตีตู้เย็นกันเยอะเลย
0: คือไอ้ยี่ห้อที่พูดมาทั้งหมดอ่ะมันก็โอเคนะแต่พอมาเห็นไอ้กิจกรรมที่เชียร์เราอ่ะพอผมเข้าไปดูให้ผมชอบรุ่นนี้มากกว่า
1: สวยนะฟาริซอนอ่ะนี่คุณนันทพงศ์มาพอดีเราจะต้องเข้านะครับฟาริซอนรางวัลใหญ่มีคุณสมบัติอะไรบ้างรถคันล้านกว่า
0: ก็โอ้โหผมว่ารถไฟฟ้าถ้าระดับล้านหกมันครบเครื่องอ่ะ
1: แต่ว่าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เหมาะกับคุณมากนะเวลาคุณจะพาเมียไปเที่ยวนี่แบบคุณยัดใส่ได้เลยอ่ะ10 20คนเนี่ย
1: เออ
0: คุณจะไปบางแสน
1: คนเยอะด้วย
0: คุณยัดเลยหูใหญ่เนี่ยพาเมียไปเที่ยวทะเลสบายอ
1: ่
0: ะแต่อย่าลืมนะครับใครอยากได้รถยนต์หรือว่าใครอยากได้มอเตอร์ไซค์หรือตั๋วเครื่องบินเนี่ยเข้ามาติดตามหรือใครชมผ่านทางไลฟ์เรานะพี่หูคุณสแกนข้างหน้านี้ได้เลยทายไม่ถูกคุณก็มีสิทธิ์ลุ้น
1: ครับผม
0: ยิ่งโหวตเยอะคุณยิ่งมีโอกาสได้ลุ้นเยอะหรือไม่เข้าไปดูรายละเอียดได้
1: รางวัลอื่นก็เพียบเลย
0: ใ
1: ช่ไหมมีตั๋วไอ้เครื่องบินอะไรอีกนะมีกิฟต์วอลเชอร์อีกโอ้โหเพียบ
0: คุณให้แฟนพี่เล่นเดี๋ยวเผื่อจะได้ตั๋วเครื่องบินจะได้ไปเที่ยวเหนือเขาสักทีก่อนตายคุณจะได้ขึ้นดอยอินทนนท์ไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพอย่างเงี้ย
1: ต้องรีบด้วยน่าจะอยู่ไม่นาน
0: อยู่ว่าจะ60แล้วคุณไม่เคยขึ้นเหนือป่ะผมเหลือเชื่อมาก
1: ไม่เคยขึ้นเหนือในชีวิตนี้ภาคเหนือไม่เคยไปอ่ะ
0: ไปไหว้พระไหม
1: ใต้ไปมาแล้วเยอะเพราะเพื่อนมีแต่คนใต
0: ้
1: ออกตกนี่สบายไปจนสุดแล้วตะวันออกนี่จบแล้ว
0: เหนือผมก็ไปเรื่อยๆนี่พี่ต้องไปว่าพระธาตุดอยสุเทพ
1: อาจจะเป็นเพราะว่าพอผมเรียนจบแล้วมันมีแต่เพื่อนใต้ไงจ้ะเด็กเราก็เลยไม่ได้ไปเหนือพอจะไปแล้วก็ไปแต่ใต้ใช่ป่ะ
0: ผมอยู่แถวรามเพื่อนใต้ก็เยอะเพื่อนใต้ก็เยอะ
1: ครับโอ้โหไออาร์โบยังไม่คุ้นเลยอันนี้คุณนันทพงศ์บอกตุกุตะกะอีกเพลงครับจากกาตาเพลงกาตาเราไม่ค่อยได้ฟังเนาะกาตาผมตอนเป็นเจ้าภาพผมไม่ได้ติไม่ได้ไปเนาะ
0: ไม่อินกับเพลง
1: เพลงมันไม่ดังหรือเปล่าเนาะเพลงมันอาจจะไม่แมสเนาะคุณทิวาคุณทิวาอะไรเอิ่มทานทองแล้วผมอ่านผิดขออภัยนะสวัสดีครับพี่โอพี่เอกพี่อู๋นะคิดว่าบราซิลจะชนะได้ยากหรือว่าง่ายครับสำหรับคืนนี้ตอน 3:00 ครับบุญคิดว่า
0: ถ้าชนะผมก็คิดว่ายากอ่ะไม่ง่ายหรอกเจอนอร์เวย
1: ์สำหรับผมมองว่าบราซิลจะไปชนะตอนช่วงต่อเวลาได้ความเก๋านะแต่ผมว่าในเวลาน่าจะยุน่าจะยาวๆ
0: ก็มีโอกาสเยอะนะผมว่าต่อให้90นาทีนอร์เวย์จะน็อกบราซิลได้มันก็มีมุมนะ
1: ผมมองว่าน่าจะยื้อไปได้แล้วก็พอไปช่วงต่อเวลาเจอความเก๋าของนี่ไงโค้ดอ่ะนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าโค้ดเขาเก่งจริง
0: เดี๋ยวไลน์อัพจะมาในน่าจะสักตีสองอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจุนมารับช่วงต่อจากเรา
1: ครับ
0: เดี๋ยวไลน์อัพมาเดี๋ยวคุณจุนแจ้งให้นะครับ
1: คุณโนโน่บอกจันอู๋เข้าวันไหนบ้างครับถ้าปกติผมจะเป็นวันจันทร์กับวันอังคารอยู่แล้วนะส
0: ุ
1: กรูแล้วก็พฤหัสกับศุกร์เนี่ยก็จะเป็นพวกไอ้สปอร์ตรีแลกก็แล้วแต่สลับกันไปแล้วแต่ว่างไหมส่วนเสาร์อาทิตย์ก็แล้วแต่คิวครับเราก็
0: เสาร์อาทิตย์ไม่
1: ชัวร
0: ์ไม่คิวไม่มี
1: ใครตายตัวใช่นะครับ
0: ก็อยากเปลี่ยนกันได
1: ้ส่วนช่วงบอลโลกพวกนี้ก็แล้วแต่คิวเหมือนกันก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องมาตอนไหน
0: ของคุณจะจอดแค่16คิวไม่พี่อู๋ไม่ใช่รอบ16ดิของพี่น่าจะหมดรอบตั้งแต่รอบ32ดิ
1: หนักเลย
0: 16ไม่น่าจะมีอ่ะ16ไม่น่าจะมีอ
1: ่
0: ะแต่คืนนี้ตี3เนี่ยเป็นน้องสนกับน้องคมนะ
1: ครับ
0: ส่วนเช้าเป็นป่าแป๊กับพอสุเทพนะครับ
1: เขาบอกเอาเอนโดมาโมรุจากทีมไลมงมาลงด้วยเลยครับทีนี้แหละครับตะข่ายระเบิดแน่นอนอ้าวนะครับแต่ผมอยากให้เขาเอาชุดดีๆมาเลยอ่ะผมอยากเห็นอ่ะเพราะว่าเราได้เล่นกับเขาผมว่าได้ประสบการณ์เยอะ
0: ใช่แล้วเราก็จะได้รู้นะว่า

0: เราอยู่ตรงไหนของเขาอะ
1: ครับ
0: ที่เราเห็นว่าโอ้เอเชียไปโดนในบอลโลกยิงยับยิงยับเนี่ยแล้วเราเวลาไปเจอกับไอ้ทีมที่โดนยิงยับมาในบอลโลกอะเราจะสู้ได้ดีขนาดไหนไง
1: ใช่คุณเกษมศักดิ์บอกอาเซียนคัพเนี่ยมันรายการทวีปนี่ฮะเหมือนแอฟคอนก็น่าจะต้องจัดเต็มผมก็อยากให้เขาจัดเต็มนะ
0: ใช่คือทีเนี้ยผมจะอธิบายอย่างงี้คุณเกษมศักดิ
1: ์ครับ
0: มันเป็นโปรแกรมที่มันไม่ได้เล่นในช่วงซัมเมอร
1: ์
0: เหมือนยูโรเหมือนบอลโลกก็เหมือนแอฟคอน
1: อ
0: ่ะบางทีทีมไหนที่มีนักเตะแอฟคอนเยอะถ้าไม่ได้เจ็บหรือสโมสรปล่อยเต็มน่ะ
1: อ
0: ันนี้ดี
1: ครับ
0: แต่ว่าบางทีมันก็อาจจะเจ็บเล็กน้อยแล้วนักเตะไม่อยากมาลุยเอเชียนคัพเพื่อให้มันเจ็บเพิ่มขึ
1: ้
0: นแล้วจะไปขาดตอนในพรีเมียร์ในเกาโชบุนเดสอันนี้มันก็อาจจะมี
1: ครับ
0: แต่ถ้าจัดช่วงซัมเมอร์ผมว่ามันเต็มแน
1: ่
0: แต่ถ้าจัดช่วงนี
1: ้กลัวเขาจะเอาชุดเล็กมาเน
0: าะก็อาจจะชุดผสมอะไร
1: ใช่ใช่อาจกลัวว่าชุดผสมไงครับ
0: ที่มันเป็นรายการที่ฟีฟ่ารองรับแน่ๆเพราะคะแนนสัมประสิทธิ์สูงมากนะครับ
1: ใช่ก็เป็นระดับ
0: ระดับต้นๆเลย
1: เอเชียนคัพอ่ะ
0: คุณจะชิงแชมป์อเมริกาใต้คุณจะชิงแชมป์ยุโรปหรือชิงแชมป์ในแอฟคอนเนี่ยอีแชมป์ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยมันคือระดับเดียวกันคือชิงแชมป์ทวีป
1: ครับ
0: ค่าสมมติสูงมาก
1: ใช่ใช่
0: ก็เหมือนที่พี่อู๋บอกกันแหละขอให้พวกเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีซาอุดิอาระเบียอ่ะเอามาเต็มๆเถอะ
1: ครับจริงมันดีกับเราเนาะ
0: มันดีกับเรา
1: คุณอมรณรงค์บอกว่ากาตาร์เนี่ยนึกออกเพลงดีมครับเพลงเดียวเขาเอาจังหวะเพลงลาตินมาผสมกับวัฒนธรรมตะวันออกกลาง MV ฟังแล้วติดหู
0: คิดนึกตัวนี้มันนึกไม่ออกแต่ถ้าเปิดฟังอ่ะมันอ๋ออยู่แล้วล่ะมันน่าจะผ่านหู
1: คุณจอมพลบอกเอาสอหอมาร้องเพลงในคอนเสิร์ตครับโอ้โหอันนี้ก็จะโหดไปนะครับสอหอนี่ส่วนใหญ่เวลาหวดนี่ไม่ยั้งเลย เวลาหวดนี่ยังโหดนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
0: อ๋อนี่ไงคุณเอกนันท์ไง
1: กลับมาเอสเอ็มเอสบ้างนะ
0: ผมขอรัดนี้ก่อนพี่
1: จะเอาเลย
0: คุณเอกนันท์งามขุนทนบอกว่าจำกัดความเร็วไว้ที่60ครับถ้าเกิน60เนี่ย GPS จะเตือน
1: ใช่ไหม
0: ให้ใช้ความเร็วเกินได้เฉพาะกรณีแซงเท่านั้นเกิน2นาทีก็ต้องผ่อนให้เหลือ60เท่าเดิม
1: อ๋อเขาต้องรีบยกใช่ป่ะพอเหยียบเกินเขาจะรีบยก
0: คือมันจะจำกัดเหยียบไม่เกิน60ก็ไม่ได้เผื่อบางทีมันต้องแซง
1: มันมีช่วงแซงช่วงอะไรนะพวกนะอู๋เช็คให้ด้วยนะคะเด็กนอนไปช่วยทีมชาติมีใครเจ็บบ้างหรือยังคะขอบคุณค่ะคุณเทยลงทุนแฟนนอน
0: ตอนนี้ที่เหลืออยู
1: ่ไม่มีเนาะ
0: ฝรั่งเศสก็มีซาลิบา
1: ซาลิบาก็ไม่มีอะไร
0: สเปนก็มีซูบีกับมูริโน่
1: ซูบีเป็นดีไม่ต้องกลัวเลยไม่ได้ลงเบลิโน่สำรอง
0: อเมริกามีไหมอาจารย
1: ์โอเดกาดก็ยังลงเป็นตัวหลักอยู่เนาะ
0: ตุรกีไม่
1: ม
0: ีโมร็อกโกแคนาดาไม่มี
1: โยเคเลสก็ไม่ได้เจ็บอะไรเน
0: า
1: ะ
0: บราซิลก็มีกาเบียล
1: กาเบียลก็ยังเป็นตัวหลัก
0: ก็เดี๋ยวรอคืนเนี้ยบราซิลนอร์เวย์ซัดกัน
1: แต่ตอนนี้ยังไม่มีข่าวมีใครเจ็บนะ
0: ก็มีถ้ามีก็คือเดคเคนไลท์ที่มีปัญหาการบาดเจ็บเล็กน้
1: อ
0: ยในเกมที่เขาเจอกับไอ้กาหน้าพ่ออาจารย์หรือปารากวัยไอ้หรือปานามา
1: อ
0: ังกฤษอ่ะไอ้นัดสุดท้ายเขาเจออะไรวะที่แบบต้องมีผ้าพันอ่ะอังกฤษอ่ะ
1: ไอรีโคสป่ะ
0: ไม่ใช่ไม่ได้อยู่สายด้วยกับไอวอรี่โคสต
1: ์มันเดี๋ยวก่อน
0: มันจะมีอยู่นัดนึงที่เขาก็เพกอ่ะ
1: จำไม่ได้เหมือนกัน
0: ในกลุ่ม L อ่ะ
1: อ
0: ังกฤษนัดที่เจอกับปานามานี่แหละ
1: ปานามาเหรอ
0: ไม่ปานามา
1: ดูนัดกันหน้า
0: ส่วนซาก้าเขาก็ไปไม่ได้สมบูรณ์ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
1: ใช่ๆซาก้าก็ช่วงหลังก็เลยสำรองไอ้เก้เน
0: า
1: ะ
0: นอกนั้นก็ไม่น่าจะมีแล้วมั้งอาเจนมีปะล่ะ
1: ไม่น่าไม่มีแล้วเขาบอกเลิฟกับเป๊ปเนี่ยเขาเคยคุมทีมมาเจอกันไหมครับคนดูน่าจะอ้วกคนหนึ่งชอบจกมาดมมีคนหนึ่งชอบถุย
0: โยคิดเลิฟตอนสโมสรกับตุตการ์ดไหมกัน
1: โอ้ยสโมสรไม่น่าเจอกันหรอก
0: ไม่น่าเจอ
1: สโมสรไม่น่าเจอหรอก
0: เพราะเลิฟทำผมว่าเป๊ปก็น่าจะเริ่มขึ้นมาทำนะส่วนทีมชาติไม่เจอกันแน่นอน
1: เขาบอก EV เนี่ยจอดนอนทั้งคืนกินไฟน้อยแต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ยากขึ้นแต่ละรุ่นแต่แฮปปี้จากคุณเจหงแดงก็คงน่าจะในระดับที่ไม่ได้เยอะมากเนาะผมว่าไม่ทันบอลไม่ทันจบบอลโลกจันเอกน่าจะได้เสยจันอูสักทีเนี่ยหลายมื้อเผื่อผมด้วย
0: เมื่อกี้ยกขาแล้ว
1: ไม่เอาเราไม่รุนแรง
0: ที่เราขาสั้นไงขาไม่ถึงไงเรานั่งห่างกันเนี่ย
1: เราเป็นคนรุนแรงอ่ะไม่ดีอ่ะอยากให้รายการตอนกลางคืนกลับมาเหมือนเดิมครับช่วงที่หมดบอลโลกไปแล้วฝากผู้ใหญ่ของคลื่นด้วยครับ

0: ก็พยายามจะเตาะให้อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องส่งมาที่ช่วงป่าแป๊กับพอสุเทพจัดอ่ะ
0: เขาบอก
1: จะนำส่งมาช่วงนั้นนะเผื่อผู้ใหญ่เขาจะพิจารณา
0: อันนี้เขาบอกเห็นข่าวคนมาจองตั๋วคอนเสิร์ตในเซเว่นวีนพนักงานแล้วโดนซีฟีพอผมสะใจมากคุณนายหนุ่ม

0: ลิปนี้มาเนี่ยมันมีอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้ไงแต่รูปมันมาแค่ตอนก้อนเดียวที่ด่าเลยอะไรเงี้ย
1: แล้วบางทีคนลงมันก็ลงอยู่แค่นั้น
0: เพราะส่วนใหญ่จันเอกอ่ะแกจะมีปัญหากับพวกเซเว่นประจำแหละนะครับ
1: ช่วงหลังไม่มีละ
0: เขาด่าให้จ่ายตังค์ไม่จ่ายทีนะครับจะเดินออกก็รอเลย
1: ของผมสแกนอย่างเดียวแล้วช่วงนี้เซเว่นอยู่ใกล้บ้านด้วย
0: ครับของผมส่วนใหญ่จะมีปัญหากับพนักงานเซเว่นคือผมชอบนอนอยู่ข้างหน้
1: า
0: ชอบไปนอนหน้าเซเว่น
1: นอนเฝ้า
0: เพื่อนเยอะ
1: นอนเฝ้าไม่นึกว่าเวลาไปซื้อเนี่ยที่คุณสั่งไอ้ห้าห้าไอ้สี่หกสี่สามที่เซเว่นบอกไม่มีมันต่ำสุด49แล้วคุณไปโวยเขาอะใช่ป่ะ
0: ไม่ส่วนใหญ่ผมซื้อเป็นถุงแกงทนกว่า
1: แล้วถุงใหญ่ร้อนอ่ะอูใหญ่จะหาไอ้4646เซเว่นบอกมันไม่มี
0: ไอ้นั่น
1: มันเริ่มต้น49
0: ไอ้นั่นไม่ไหวอันนั้นแพงซื้อถุงแกงราคาเดียวกันจันเอกได้ถุง
1: ใช้100ใช้ได้ทุกคนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: 20ชิ้น
1: อ่
0: ะอันนี้บอกมัทธิรุธแฟนนันเดสเนี่ยย้ายครั้งที่2จะมีครั้งที่3ทีมตกชั้นอีกไหม
1: กระดันสิ
0: ทีมใหม่เกือบตกมา2ปีคงไม่หรอกมั้งอย่าคุณลงเลงนะ
1: ขอบคุณโซเชียลที่ทำให้เราเห็นนะย้ายมาอยู่ซาวด์ตันตกมาอยู่เวสแฮมตกโ
0: อ
1: ้ถ้าอยู่สเปอร์ชุดนี้ไม่ตกหรอก
0: เออผมว่า
1: ตก
0: สเปอร์ชุดนี้เดชบี้น่ากลัวนะ
1: ผมว่าเผื่อมีลุ้นบอลถ้วยอะไรอีก
0: ครับขอบเมื่อวานนะครับที่พี่เจตบอกว่าบางเบ่งมาจัดต่อลุงผมปิดการฟังเลยครับผมงงมากลุงบอกว่าคนที่ชื่อเจ๋งพูดวนผิดไปมาไม่รู้ว่าบางพูดผิดเองหรือแกล้งผิดบกบนครับลุงฝากถามคุณตั๊กกี้ LFC แม่สอดอ๋อมันเป็นสไตล์นะครับมันอาจจะเป็นสไตล์ก็ได้นะฮะ
1: แสดงว่าลุงคุณตั๊กกี้ก็อารมณ์เดียวกับอูใหญ่เลย
0: เขาบอกเจ้าอูนาฮีเคยมาอยู่ไทยตอนเด็กแล้วชอบจีบหญิงเพื่อนเลยเรียกว่าคุณโจผีก็คงอ่านไม่ได้นะครับอ่านไม่ได้ครับถ้าอ่านไปเนี่ยเราจะเป็นอูกระเอกหน้าซอนอ
1: ไม่น่าจะมีคิว
0: นะน่าจะไม่มีคิวบอกรถไฟฟ้าไม่เปิดกระจกนอนคาร์บอนมอนอกไซด์ทำตายได้ครับอ้าวตายได้ด้วยเหรอเอาเหรอรถไฟฟ้าจริงๆรถไฟฟ้าเห็นเขาโพสต์กันว่าจอดนอนสบายนี
1: ่แต่ว่าเข้าใจได้พี่อูรถไฟฟ้ามันมาบ้านเรายังไม่นานไอ้เคสที่จอดนอนแล้วเสียชีวิต
0: ม
1: ันรถไฟฟ้ามันยังไม่มีเนาะ
0: เออ
1: มันยังไม่มีข่าว
0: เราผมเห็นเขาในกลุ่มเขาโพสต์กันว่าสบายนอนสบายเลยเอาเหรอมันมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยเหรอเนาะแต่มันอาจจะเพราะมันยังไม่เคยเจอมั้งเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงนะ
1: นี่บอกรถบ้านแพงจริงครับประกันจ่าย3ล้านกว่าครับถ้าชนบ้านเขาอะไรประมาณเนี้ย
0: คุณโทมิยาสุบอกว่าเสื้อปารากวัยมีขายไหมครับชุดเย้าแต่สวยเน
1: า
0: ะ
1: ขาวแดง
0: ไอ้ขาวแดงผมชอบมากเลยนะอยากได้นะแต่พอเมื่อวานดูบอลแล้วผมไม่อยากซื้อเลย
1: ก็ต้องไปดูช็อปอ่ะไม่ต้องไปดูช็อปเขาอ่ะ
0: ใช่น่าจะต้องไปดูช็อปเพราะว่ามันของ
1: เขามันแบรนด์ใหญ่ไหมแบรนด์ใหญ่
0: พูม่าเป็นของพูม่าผมว่าลองไปดูแบรนด์พูม่าดูเลยครับคุณโทมิยาสุน่าจะมีนะผมว่ามันไม่ได้เป็นทีมใหญ่มากเนาะทีมอย่างนี้มันน่าจะยังไม่ได้หมดอ่ะ
1: บางคนยังหาเสื้อแคปเบิร์ตเลยพี่เสื้อเคปเบิร์ดคนตามหาเยอะนะ
0: คุณเอกนันท์บอกคืนนี้บอลโลกทั้ง2คู่เหมือนจะสูสีนะครับแต่ผมว่าบราซิลกับอังกฤษชนะสบาย
1: โอเครอลุ้นกัน
0: ก็ต้องรอลุ้นกันเนาะคุณโทมิยาสึบอกเพลงบอลโลกของโคคาโคล่าฟีฟ่าเวิลด์คัพปี2010เฟี้ยวสุดแล้ว
1: 2010เพลงก็เยอะนะ
0: อะไรเว็บวิ่งแฟลกเหรอครับแต่ผมชอบสุดอาจจะเป็นด้วยสำเนียงภาษามันด้วยมั้งกับไอเพลงที่เป็นอิตาลี
1: อ
0: ่ะนะคือ Number 1อิตาลีอันนั้นชอบสุดเลยเมื่อก่อนโ
1: อ
0: ้โหฟังทุกวันเลย
1: เพลงอะไรอันเดสตาเต้สักอย่าง
0: เนี่ยใช่ๆจำชื่อเขาไม่ได้แต่เราก็เรียกไอ้ To Be Number 1ภาคไอ้เนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: ภาคภาษาอิตาลีอ่ะ
0: ครับคุณเกษมตักบอกเอเชียนครับ2023เกาหลีก็มีซอนมีอีคังอินมีคิมมินแจมีควางอีซอนญี่ปุ่นมีเอ็นโดมิโตมะโดอันมินามิโนคุโบจัดเต็มจัดหนักเลยจัดจริง
1: จริ
0: งดีนะครับ
1: เอาอีก
0: ครั้งนี้ขอเลยอยากให้มาอีกนะครับมาแบบเยอะๆเลยอันนี้เราถือว่าเป็นผลดีกับเราเนาะอ่ะตอนนี้ตีหนึ่งแล้ว
1: ครับผม
0: เฮ้ยเราออกตีหนึ่งว่าจะเด็ก
1: ตีหนึ่ง
0: เราออกตีหนึ่งนะเพราะเห็นจุ่นมารอแล้วอ่ะช่วงนั้นที่นายไลฟ์บอลโลกนะของผมจันอู๋จันเอกหมดเวลาละ
1: ช่วงหน้าที่1ที่3เนี่ยเป็นจุ่นกับบอม
0: อ๋อจุ่นกับบอมนะ
1: ที่3
0: รับที่ต่อ
1: ที่3ที่5นี่เป็นคมกับ
0: คมกับสน
1: อ้าวแล้วงี้ถ้าบอลต่อเวลา
0: ก็สวยไป
1: ถ้านอร์เวย์บราซิลต่อเวลา

0: ผมไม่รู้ตัวใครตัวมันอ่ะวันนี้เราหมดเวลาแล้วผมก็จะเด็กลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ห้ามพลาดบอลโลกสตอรี
1: ่กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมา

0: ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ทร02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: อ่ะจุนรายการอะไรอ่ะ
1: อ่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะครับเข้าสู่ช่วงของไลฟ์บอลโลกนะ อยู่กับพี่บอมพลบรรหารแล้วก็ผมจุนพินกวินนะครับ
0: เมื่อกี้ยังถามอยู่เลยตกลงชื่อรายการอะไรนะเราเข้ายังไม่ได้มีฟุตบอลไงช่วงนี
1: ้ซึ่งบอกไปเนี่ยก็ไม่แน่ใจก็รายการถูกหรือเปล่า
0: ช่วงนี้คิดว่าสถานีน่าจะมีรายการเดียวนะในที่นายไลฟ์บอลโลกเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับก็มาพบเจอกัน2ชั่วโมงตีหนึ่งถึงตีสามนะ
0: ครับ
1: เพื่อรอเวลาเกมระหว่างบราซิลกับนอร์เวย์นะครับอีกหนึ่งคู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายออกสตาร์ทนะวันนี้ก็โอ้โห
0: ทำไม
1: ใครที่ต้องทำงานในเวลาปกตินี่เจ็บปวดนะเพราะว่าคุณจะเลือกดูคู่ใดคู่หนึ่งมันก็เสียดายอีกคู
0: ่
1: ถูกไหมแต่เวลามันก็จะทำร้ายตัวคุณหน่อยเพราะตีสามกับเจ็ดโมงเช้าก็เลือกเอา
0: เลือกเอา
1: ว่าจะยังไง
0: แต่ถ้าใครไม่ได้ซื้อแพ็กเกจไว้ก็สบายใจได้ฮะวันนี้ไม่มีด้วยทุกฟรี
1: โอ้โห
0: คือเจ็บปวดเจ็บปวด
1: มันก็ต้องยอมรับนะว่าจะไปให้ถ่ายคู่ใหญ่คนที่เขาเสียตังก็อาจจะรู้สึกตังหิดตังหิด

0: เออ
1: ใช่ไหม
0: แต่ไม่เป็นไรเนี่ยฟังของเรา
1: ครับผม
0: ที่ทำงานใส่เสียบหูฟังฟังไปสบายใจ
1: ครับผม
0: เจ้านายเรียกหันหน่อย
1: แต่ว่าถ้าใครเข้าหลัง9โมงโอ้แต่ว่าก็ไม่แน่7โมงมันอาจจะไม่จบใน90นาทีนะ
0: คุณมั่นใจหรือว่าคู่บราซิลจะจบแค่7
1: ไอ้คู่เม็กซิโกดิ
0: อ๋อแค่เม็กซิโก
1: เพราะเม็กซิโกมันจะออกสตาร์ท7โมงใช่ไหม7โมงคงไม่เสร็จ9โมง
0: ถ้าจบ90ประมาณ9โมงน่าจะจบแต่ถ้าเกินกว่านั้นก็โอ้โหอาจจะถึง11โมง
1: โอ้โห
0: 10โมง11โมงเงี้ย
1: ประมาณ10โมงกว่าๆ
0: ถ้ามันยืดเยื้อถึงจุดโทษอย่างเงี้ยนะ
1: พอเราก็ไม่รู้ว่าต่อเวลา
0: เอ
1: าว่าทดเวลาเนี่ยมันจะทดกี่นาทีด้วยบางทีก็ทด10นาทีก็มี
0: เมื่อวานคู่ฝรั่งเศสก็10นาทีนะ
1: ครับผม
0: โอ้ลูกปารากวัยไล่เตะปุ๊บจักๆๆๆโอ้โห
1: ไม่โดนใบเหลืองเลยปารากวัย
0: ตลกมาก
1: ครับผมเป็นเรื่องที่น่าแปลกอยู่เหมือนกัน
0: แ
1: ต่ก็ตามนั้น
0: กรรมการเก่งว่ากรรมการอุซเบกิสถานเขาเก่งมวยเขาเรียกว่าชกมวย
1: แต่รู้สึกว่าฝรั่งเศสจะโดนไป3มั้ย
0: ใช่ไอโอลิเซ่โดนน่าสงสารมากไม่ได้ทำอะไรเลยไอกาลาซ่าเดินมาแล้วก็ล้มใส่กรรมการก็เดินมาแฉกไปเหลือโอลิเซ่โอลิเซ่ก็หัวเราะเองดิอะไรวะ
1: ก็ตามนั้นนะฮะ
0: สนุกดีว่ะ
1: เพราะว่าอย่างในข่าวล่าสุดที่รายงานออกมาก็คือฟาโรลินบาโลกุนกองหน้าตัวความหวังของทางสหรัฐอเมริกาที่โดนใบแดงในเกมกับทางบอสเนียปรากฏว่าตามรายงานล่าสุด
0: เ
1: จ้าตัวจะลงสนามในการเจอกับเบลเยียมได้นะครับในรอบ16ทีมนี
0: ้
1: นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันคือถ้าคุณโดนใบแดงเนี่ยอัตโนมัติคุณโดนแบน1นัดในนัดต่อไป
0: แล้วอุทธรณ์ไม่ได้นะเพราะมันคือแบน1นัดอัตโนมัติตามกฎไง
1: แต่อยู่ดีก็มีการประกาศออกมานะครับว่าโทษแบน1นัดตรงนี
0: ้ครับ
1: คาโทษไว้1ปีนะครับ
0: เล
1: ยทำให้บาโลกุนหรือบางคนอาจจะเรียกบาโลกันเนี่ยลงสนามได้นะครับในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายในการเจอกับเบลเยียมนะ
0: อยู่ๆฟีฟ่าก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะพิจารณาเรื่องด่วน
1: เรียกว่าคนใน Facebook ส่วนใหญ
0: ่ก็ในสรรเสริญ
1: ต่างชาติก็นั่นแหละฮะตามนั้นครับผม
0: ฟุตบอลโลกแห่งความอีหยังวะเหมือนกัน
1: ครับผม
0: แต่เขาบอกว่ามีเคยมีกรณีของโรนัลโดไงก็คือก่อนจะมาฟุตบอลโลกหนเดียวก็ติดทดแบน3นัดเหมือนกัน
1: ก็ทดแบน1นัดแล้วก็อีก2นัดเป็นค่าโทษ
0: ก็คือจะมีกรณีคล้ายๆกัน
1: แต่นี่คือไม่โดนเลย
0: แต่ของโดนเข้าใจได้มันแบนไปแล้วนัดนึงไงอ
1: ี
0: ก
1: 2
0: น
1: ั
0: ดค่าโทษไว้แต่นี่คือระหว่างทัวร์นาเมนต์ไม่เคยเจอนะ
1: อันนี้คือในทัวร์นาเมนต์เลย
0: ไม่เคยเจอนะ
1: ครับผม
0: ไม่เคยเห็น
1: นะครับตามนั้นฮะตามนั้นตามนั้น
0: เอาง่าย
1: ๆ
0: ปีที่เกาหลีใต้เป็นยังไม่มีเลย
1: จบก็เห็นท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็ออกมาขอบคุณ
0: อี
1: ฟ่าด้วยนะ
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: โอ้ชัดเลยอย่างนี้ยิ่งชัดเลยโห
1: โอ
0: ้โหใครจะไหวอะไรอย่างเง
1: ี้ยคลาสสิกบอกได้เลยว่าคลาสสิกฮะ
0: โอ้สายแข็งจริงแต่เอาจริงอเมริกามีบาโลกุนสักคนนี่ทำไงอ่ะ
1: ก็เป็นกองหน้าตัวความหวานคือเขาบอกว่าตอนแรกถ้าบาโลกุนไม่ลงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทางหรือคุณว่าเปปิลงสนามแทน
0: เอ้ยนั่นก็ใช้ได้นะเล่นพีทวีป่ะ
1: ใช่ครับมีข่าวฟูลแลมด้วยก่อนหน้านี
0: ้เอ้ยใช้ได้อยู่นะเคยเห็นเลยเขาเล่นอยู่
1: เนี่ยเขาบอกว่าขอบคุณฟีฟ่าที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็แก้ไขความอายุที่ทำครั้งใหญ
0: ่
1: คือก็เขาก็มีก่อนหน้านี้มองว่าโอ้โหบาโลกุนก็ไม่ควรจะโดนใบแดงหรือเปล่า
0: เพราะว่ามันมีกรณีของเมสซี่ก่อนหน้านั้นลักษณะคล้ายกัน
1: จังหวะโอเคมันอาจจะดูอันตรายแหละกับทาริกมูฮาเลโมวิชในจังหวะนั้นกับทางบาโลกุนแต่ว่าก็มองว่าบาโลกุนก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าภาพที่มันออกมามันก็น่ากลัวแต่ว่าก็สุดท้ายยังได้ลงสนามครับ
0: จริงๆกรรมการน่าจะปรึกษาอย่างเกมนั้นแล้วไม่น่าให้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ป่ะถ้าเห็นว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะเพราะเอาจริงๆหลายคนก็เห็นใจว่าเออมันก็ไม่น่าจะถึงแดงแต่จังหวะข้อเท้าพับไปก็น่ากลัวตรงหลังบอสเนียใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่พับไปแบบไม่หักกระบุนแล้ว
1: จะเอาเป็นว่า
0: ลงสุดเล่นต่อไม่ได้เลยใช่ไหมหรือป่ะ
1: ลงได้ลงต่อได
0: ้เล่นต่อได้ใช่ไหม
1: เล่นต่อได้เออมูเรมูวิชเล่นต่อได้ในเกมนั้น
0: ก็
1: แต่ก็ตามนั้นครับ
0: ก็ตามนั้นแหละ
1: ครับลงได้นะครับ
0: ก็เป็นน่าจะเรื่องเรตติ้งแหละผมว่า
1: ทำไป3ประตูในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้นะสำหรับทางอดีตกองหน้าของอาร์เซนอลที่ปัจจุบันไปอยู่กับAS Monacoนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็กำลังเนื้อหอมเลยนะครับ
0: ก็ไม่เคยเห็นเขาเล่นดีเลยนะกระทั่งฟุตบอลโลกครั้งนี้
1: จะจริงนะอ้าวก็ยิงนะ
0: เพราะมันขึ้นมานานแล้วนะขึ้นมาสักพักแล้ว
1: ก็นอกนั้นนี่ข่าวเรื่องต่างๆที่น่าสนใจ1ชั่วโมงที่แล้วก็เป็นทางการนะ
0: อะไรสิ
1: บาซูมาน่าตูเร่ปีกของอลุยโคสนะครับวัย20

0: ีก็ย้ายมาอยู่กับนิวคาสเซิลนะครับค่าตัวรวมเนี่ย42ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ฮอฟฟินไฮม์เองเนี่ยก็จะได้ส่วนแบ่งในการขายในอนาคตด้วยนะครับสำหรับดาวเตะวัย20ปีรายนี้ก็ไปตำแหน่งปีกนะครับแล้วก็จริงในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยได้ลงเล่นให้กับทางไอริโคสหรือว่าโคดิวัวไป3นัดด้วยกันนะเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าตัวเขาเองบอกว่ามีความสุขมากๆนะครับที่ได้ย้ายไปอยู่กับทางนิวคาสเซิลนะครับเขาเองเนี่ยก็มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กแล้วนะครับในการที่จะมาเล่นในพรีเมียร์ลีกกับสโมสรใหญ่ๆอย่างนิวคาสเซิลนะครับบอกนิวคาสเซิลก็เปรียบเสมือนดังครอบครัวนะซึ่งจะช่วยให้เขาเองเนี่ยเรียกว่าโชว์ผลงานได้ดีที่สุดในสนามนะครับแล้วเขาเองก็จะทุ่มเทในทุกๆวันนะครับภายใต้เสื้อของทางนิวคาสเซิลนะครับ
1: ก็ถือว่าฤดูกาลที่แล้วกับฮอฟเฟนไฮม์ว่าทำผลงานดีนะ อยู่ในบุนเดสลีก้า18เดือนเองนะครับฤดูกาลที่แล้วนี่อันดับหนึ่งของบุนเดสลีก้าในการเปิดบอลนะครับประสบความสำเร็จก็คือคอสบอลเข้าเป้าแหละนะครับแล้วก็แอสซิสต์ที่เป็นอันดับ2ร่วมนะครับ9ครั้งไม่ต้องไล่โอริเซ่นะเรื่องนี้แล้วก็เลี้ยงเก่งด้วยนะครับเลี้ยงประสบความสำเร็จในเป็นอันดับ3ของบุนเดสลีก้าผ่านคู่ต่อสู้ได้48ครั้งแล้วก็โอ้เป็นจอมสร้างสรรค์โอกาสเหมือนกันนะครับอันดับ4ของบุนเดสกับ45ครั้งแล้วก็สร้างสรรค์โอกาสแบบบิ๊กแชนคือโอกาสทองกว่าจะจ่าใน11ครั้งนะคร
0: ับ
1: ก็ถือว่าเป็นประเภทตัวปั้นเกมนะนะฮะแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้นะนักเตะอะไรก็ไม่รู้อะค่าตัวเกือบ50ล้านปอนด
0: ์ใช่42ล้านปอนด์คือเดี๋ยวนี้ถ้านักเตะแบบอายุน้อยดูมีความสามารถดูมีของขึ้นมาหน่อยก็ราคาก็จะสูงหน่อยนะ
1: ตัวเลขนี่20ปีเอง
0: ใช่ก็ผมไปดูสถิติการลงเล่นในฤดูกาลที่แล้วในฮูสกอร์ของทางบาซูมาน่าตูเล่เนี่ยก็เล่นทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีทั้งขึ้นไปตัวด้านบนเลยนะทางฝั่งซ้ายก็มีนะครับเล่นเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางฝั่งซ้ายก็มีขยับไปเล่นขวาบ้างในบางเกมเท่านั้นนะครับแล้วก็มีไปเล่นหน้าเป้าอยู่4นัดด้วยเหมือนกัน
1: ก็เป็นแนวรุกแบบยุคใหม่นะ
0: วิน ได้หลายตำแหน่งซ้ายก็ได
1: ้
0: นะครับ
1: เป็ดเนี่ย
0: แ
1: ต่ในขนาดก็น่าจะเป็นฝั่งซ้ายป่ะ
0: ใช่ใช่ส่วนใหญ่คือฝั่งซ้ายครับฝั่งขวานี่ไปเล่นอยู่แค่นัดเดียวนะเท่าที่ผมดู
1: นี่ไงเหมือนนี่ไงแพทริกดอกูของผมนี่ไง
0: อ๋อช่วงนี้เล่นตัวบนละ
1: เล่นได้หมดเลยใช่ไหมคาริกบอกเอาอยู่ข้างบนอันตรายน้อยสุด
0: ไปเล่นตัวบนดีกว่า
1: ไปถึงอันตรายกับทีมตัวเองน้อยสุดแล้วอยู่ตรงนั้นดีแล้ว
0: อ่ะก็เรียบร้อยนะครับสำหรับทางด้านของบาซูมาน่าตูเล่นะการย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิล
1: แต่นิวคาสเซิลเขาเก่งอยู่แล้วเขาหาพวกดาวรุ่งพวกนี้เก่งนะครับเอามาปั้นเก่งเหมือนเอลเดียร์เจสันเนี่ยโอ้โหปล่อยไปท่านไหนเอ้ยเจสันไม่ใช่นี่ ใช่นี่ว่าขาดทุนปล่อยให้ฟอเรสแค่35ล้านปอนด์
0: แต่ก็ถือว่าโอเคไง
1: ถือว่า
0: ต่อยคือปล่อยในช่วงนั้น30กว่าผมว่าราคาไม่ถูกนะ
1: แต่
0: เพียงแต่ว่า
1: แต่เขาก็ยังมีได้ส่วนแบ่งนี่
0: ใช่แล้วก็ต้องยอมรับว่ามันก็ต้องให้เครดิตกับฟอเรส
1: ใช
0: ่ที่ช่วยโอ้โหทำให้นักเตะไปราคารวมเท่าไหร่116ล้านปอนด์
1: ใช่แล้วมันเป็น116นี่ไม่มีแบบแอดออนเลยนะคือฟิกเลย116แมนซิตี้ต้องจ่ายเต็มไม่ต้องไปแบบไปลุ้นว่าเฮ้ยลงเท่านี้แล้วค่อยจ่ายเพิ่มเลยไม่มี
0: ก็ต้องให้เขาไป
1: เออ
0: ครับผม
1: นะฮะแต่แฟนนิวคาสเซิลนี่บ่นกันแต่ว่าก็ต้องเข้าใจสโมสรนะเขามีปัญหาเรื่อง
0: ตอนนั้นมันเป็นเรื่องของการเงินที่ก็ต้องปล่อยด้วยบังคับปล่อยด้วย
1: ไอ้กฎ PSR นี่แหละมันบีบแบบโอ้โหนิวคาสเซิลนี่ตอนแรกมีเจ้าสัวจากซาอุมาเทคเราก็นึกว่าจะสบาย
0: ครับ
1: โอ้โหใช้ชีวิตลำบากเลยนะนะ
0: ส่วนทีมของพี่นั้น ก็เห็นล่าสุดไปมีข่าวกับอันเดซาโตสมิดฟิลด์ที่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นตัวหลักนะของทางเชลซีนะครับก็กลายว่าอยู่ในลิสต์ที่แมนเชสเตอร์เต็ดให้ความสนใจสำหรับมิดฟิลด์วัย22ปีรายนี้นะครับก็เห็นว่าก็มีไปคุยกับทางฝั่งตัวแทนนักเตะนี่ใช่ไหมเพียงแต่ว่าระหว่างสโมสรเนี่ยยังไม่ได้คุยกันนะครับแต่เขามองว่าเชลซีบอกว่าถ้าเกิดราคามันได
1: ้
0: ก็โอเคที่จะปล่อยให้
1: โอ้โหราคาที่ได้นี่ก็ไม่ถูกนะ50ล้านปอนด์นะ
0: โอ้โหก็ผมยังตกใจกับราคาข่าวก่อนหน้านี้ไอ้มาโลกูสโตอ่ะ75ล้านปอนด์อ่ะผมงงมากเลยเฮ้ยโห
1: เดี๋ยว
0: 75เลยเหรอ
1: แล้วใครจะซื้อวะนะ
0: เพราะตอนแรกมัน
1: ลืมมาติดซื้อดูฟิต20ล้านยูโร
0: ไม่ถึงด้วยดูฟริสจริงๆสุดท้ายมันจบที่17ล้าน

0: ันกว่า
1: เออ17 17เป็นปอน
0: ใช่17ล้านปอน 17.3 มึง
1: 20เป็นยูโร
0: โอ้โหคือแบบผมตกใจเพราะตอนแรกมันมีข่าวว่าแมนซิตี้ให้ความสนใจทางมาโลกูสโตแต่พอเขาบอกว่าถ้าเชลซีจะเอาราคานั้นเนี่ยทางซิตี้ที่ก็เป็นเอนโซมาเรสกาไปคุมทีมใช่ไหมซ
1: ึ่
0: งก
1: ็
0: เคยคุมเชลซีมาก่อนเนี่ยก็อาจจะไปมองตัวเลือกรายอื่นแทนละเพราะไม่ไหวกับราคา75ล้านปอนด์ที่เชลซีตั้งเอาไว
1: ้เอ้ซิตี้นี่แบ็คขวาเขาใช้ใครอะปกติ
0: มาทุสนูเนสไงไอ้ลูกกาที่ผ่านมา
1: คือถ้าไม่ใช่เป๊ปก็ใช้ไม่ได้หรอกนะนูเนสอะ
0: ถ้าเรื่องเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมนักเตะเนี่ยเป๊ปเก่งนักแล
1: ทั้งซ้ายทั้งขวาจริงซิตี้ต้องซื้อหมดนะเพราะผมว่านิโก้อะไรนี่ก็ไม่ใช่แบ็คซ้ายนะมันเหมือนมิดฟิลด์เหมือนอะไรมากกว่านะเวลาไปเล่นอ่ะ
0: คือจริงๆก็เป็นมิดฟิลด์ก่อนแต่ว่าพอไปเล่นแบ็คซ้ายมันก็โอเคแล้วดีก็จนถึงขั้นว่าอ่ะก็ติดทีมชาติอังกฤษอ่ะ
1: แต่ถ้ามันเป็นระบบของเป๊ปอ่ะมันเล่นดีไง
0: แต่พี่อย่าลืมสิขนาดว่าดึงเอ็ดนูรี่มาแพงอ
1: ่
0: ะส
1: ุ
0: ดท
1: ้
0: ายกลายว่าก็ยึดแบ็คซ้ายอยู่ดีโอเลเล่
1: เออก็เพราะเอาจริงก็คือออริลี่มีประโยชน์มากกว่าไงเพราะระบบของเป๊ปมาส่วนใหญ่แบ็คก็จะอินเวิร์ตเข้าไปทำประตูด้วย
0: ใช่ใช่
1: ใช่ใช่ออริลี่มันโอ้โหอย่างกับอังกฤษนี่เกือบทำประตูได้ไงใช่ไหมฟุตบอลโลกมงชนคานไปที
0: ก็ซิตี้เองเรื่องของขาที่ปล่อยไปก็เพิ่งจะออฟฟิเชียลกับการปล่อยทางนาธานาเก้ไปอยู่กับทางเฟเนบาเช่นะครับก็รู้สึกจะ7ล้านปอนด์แล้วก็บวกแอดออนอีก 1.5 มึงต
1: ั
0: วเลขประมาณนี
1: ้แต่ผมพอมันมีข่าวแมนยูกับอังเดรซันโตเน่ผมก็แอบไปเราก็ต้องไปตามบอร์ดต่างๆนะของเด็กพี
0: เป็นไงฮะส่วนใหญ่เชียร์ไหมครับ
1: คนก็บอกว่าถ้าพวกมึงซื้อตัวนี้นะ ถ้าไปลุ้นแชมป์เพราะว่าคือมันก็จะเหมือนเดิมนึกออกป่ะไปหาไล่ซื้อนักเตะสำรองของทีมอื่นที่เขาไม่ใช้อ่ะมันก็ไม่ใช่วิสัยของทีมใหญ่อะไรหรือเปล่า
0: น้อยมันอาจจะมาแล้วดีก็ได้
1: ไม่คือตอนนี้ที่แมนยูขาดคือมิดฟิลด์ที่มันต้องใช้ได้เลยเว้ยใช่ไหมเพราะที่ไปกับซิมิโลไอเอเดซอนนี่ไม่รู้ยังไงนะมาเนี่ยต้องปรับตัวอีกแต่ยังเดซันโตน่ะถ้าเกิดเป็นประมาณว่าถ้าตามแพลนอ่ะมันซื้อมา3ตัวเป็นเยซันโตตัวนึงเป็นเอเดซอนตัวนึงแล้วก็มีตัวท็อปตัวนึงอ่ะผมเอานะตัวท็อปนี่ต้องหมายถึงระดับจูอาเมนี่อะไรพวกนี้นะ
0: แต่ก็ไม่ได้มาดูสนูเนสไม่ได้ซันโดโตนาลี่แล้วสเปอร์เอาไว้ละ
1: เออ
0: แล้วอูกาเต้ด้วยความที่อาจเจ็บยามันจะมีผลไหมมันจะเหลือแค่2มั้ยหรือจะ3
1: นี่แหละพออูกาเต้เจ็บนี่คือแผลเนี่ยรวนไปหมดเลยนะครับแต่ว่าโหถ้าเอามาแค่2ไม่พอใช้นะจุนลองดูนะตอนนี้แมนยูเหลือมิดฟิลด์ตัวกลางจริงๆอ่ะเมนูคนเดียวนะที่ใช้งานได้ไออูกาเต้เจ็บอย่าไปนับมันนับเจ็บเป็นปีด้วย
0: แล้
1: วมีเอเดซอนเนี่ยเหลือ2ตัวยังไงอ่ะถ้าเกิดซื้อมาสมมติซื้อมา2ตัวก็เป็นคู่หนึ่งใครเจ็บไปทีก็โอ้โหจั๊กเหมือนกันนะแล้วมันอยู่เตะ4ถ้วยนะฮะโอ้โหแชมเปี้ยนลีกด้วยเอาไอ้เนี่ยไปเตะแชมเปี้ยนลีกกับทีมสำรองไงนะ
0: ก็ตอนนี้มีข่าวแฮร์ริสสกอตชัวเมนี่อันนี้ก็ล่าสุดอเดซานโตสอีกคนนึง
1: ไปกัดจะไปเอาเฟลิกเมช่าก็ดอทมุนก็เอาซะแพงใช่100ล้านปอนด
0: ์เฟลิกเมช่าเห็นก็มีข่าวกับนิวด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิด
1: เออ
0: แฟนเมชามีข่าวกับทีมอื่นด้วย
1: เ
0: ออ
1: นี่ผมไม่เข้าใจตรงดีไว้โตนาลี่เนี่ยคือเหมือนมันไม่ได้อยู่ในไม่ได้เป็นเป้าหมายอยู่แล้วอะ่ะเพราะเหมือนเขาก็ปล่อยไปเฉยๆเลยนะแมนยูอ่ะไม่ได้แบบ
0: อาจจะมองว่าราคาแพงไปไหม
1: โอ้โหถ้าพูดถึงราคาแพงก็ถ้าเป็นตัวท็อปต้องประมาณนี้แหละ
0: เพราะถ้าคุณจะซื้อตัวท็อปอะเน
1: า
0: ะ
1: เออถ้าไปเอาเล็กสกอตก็80-85ราคาเท่าไหร่มาติอุสแฟนนั้นนี่แหละถ
0: ้
1: าเราเป็นบอลมัดเราไม่ได้อยากปล่อยอยู่แล้วเราเห็นโอ้โหขนาดมาติอุสแฟนนั้นมันเล่นในพรีเมียร์ลีก2ปีเองใช่ป่ะแล้วเวสต์แฮมมันโขกได้ตั้ง85ล้านปอนด์อ่ะเป็นจุนปุ่นจะปล่อยเท่าไหร่อ่ะใช่ป่ะก็ต้อง80-85
0: อ่ะแล้วมันมีทีมที่พร้อมจะจ่ายด้วยไงถ
1: ู
0: กป่ะโดยไม่ต้องแอดออนด้วยอ่ะ
1: มันมีสเปอร
0: ์คือ yeah. คุณจะไปเล่นแง่ว่ะดึงเชงไว้ก่อนเผื่อจะได้ราคาที่ดีอ้าวแต่ถ้าเกิดมันมีคู่แข่งเข้ามาก็เรียบร้อย
1: จริงๆอ่ะไอ้กรณีของแฟนนั้นพี่ไปอ่านบทวิเคราะห์ของไอ้ The Athletic จริงๆอ่ะมันอยู่ก็อยู่มันดีๆแหละมันก็กะว่าได้แน่ๆแหละก็คุยกันไปประมาณว่าก็จะจ่ายละ85แต่จ่ายไปก้อนนึงก่อน
0: สุดท้ายมันจะรู้สึกว่า80บวก5ด้วย
1: เออประมาณนั้นแล้วบางทีมันมีทีมที่พร้อมจ่ายเต็มคือสเปอร์นี่กับผมเข้ามา
0: เอาไปเลยพี่
1: คราวนี้ก็เป็น
0: ยูไม่ต้องแอดบอลให้เสียเวลากัน
1: เราไปเจอเรื่องค่าจ้างอะไรเงี้ยโอ้โหค่าจ้างแฟนนั้นก็โขก200,000-200,000กว่าปอนด์กันนะ
0: แต่สเปอร์นี่น่ากลัวนะ
1: น่ากลัว
0: คุณได้มากอสเนซี่เข้ามาเติมหรือว่าเกมรับคุณได้ฟานทักเกอร์เข้ามาค
1: ุ
0: ณได้แอนดี้โรเบิร์ตสันเข้ามาโอ้โหแล้วก็อันเนี้ยโตนาลี่กับมาดริดเฟรนันเดสก็จะเข้ามาโอ้โห

0: เออและอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้แมนยูไนเต็ดเขาไม่ตัดสินใจถอนจากแฟนนั้นก็คือตัวนักเตะเองมันก็ไม่ได้พูดชัดๆว่ามันอยากย้ายมาแมนยู
1: ม
0: ันไม่เหมือนกรณีของมาติอุสกุนย่าไบอันเบอร์โมพวกเนี้ยเนี่ยว่าพวกนี้คือมันพูดชัดว่ามันอยากมาอยู่แมนยูแมนยูก็ตามจีบไปเรื่อยเท่าไหร่ก็
1: คือตอนนั้นมันเหมือนที่มันมีข่าวมาว่ามาตุสฟานานเนี่ยมันจะไปทีมไหนก็ได้ที่จ่ายให้กับเวสต์แฮมอ่ะโอเคที่สุดนี่มีข่าวหลุดออกมาก่อนหน้านี้นะ
0: จ่ายให้มันด้วยแหละนะก็โอ้ดูแล้วลำบากแล้วแมนยูอ่ะนะครับ
1: ลำบาก
0: แต่จริงๆตอนนี้ที่พี่ลุ้นนะพี่อยากได้ตัวกองกลางของทีมชาติโมร็อกโกชื่ออะไรนะตัว
1: บัวดี้เหรอ
0: เออตัวนี้ก็มีข่าวอยู
1: ่พี่เจออาร์เซนอลนะ
0: อะ
1: เจออาร์เซนอลนะอาร์เซนอลมีข่าวซิตี้ก็เห็นว่ามีข่าวกัน
0: มันจะไปสนุกอะไรอยู่กับทีมพวกนั้นอยู่แมนยูดิไม่ถ้าเกิดมาอยู่กับแมนยูในเต็ดอย่าง
1: นั้นมันจะเสี่ยงไหมก็โอเคอายุน้อยก็จริงแต่จากลีกเอิงมาพรีเมียร์ลีกล่ะ
0: ก็เป็นตัวนี้ไงก็ถือ
1: แล้วเจอความกดดัน
0: ตัวนี้ไม่ใช่ถือโควต้าตัวท็อปไงก็เป็นตัวเอามาพัฒนา
1: แต่ต่ำๆ80นะ
0: ฮะ
1: ต่ำๆ80นะ
0: 80คิดว่าแมนยูสู้ไม่เล่า
1: ผมว่าไม
0: ่เออ
1: ผมว่าไม
0: ่แต่พี่อยากได้ไงแต่พี่ก็ว่ามันคงไม่ได้หรอกเพราะว่าคู่แข่งมันเริ่มเยอะว่าแต่ไอ้นี่เล่นดีจริงนะชื่ออะไรนะบัวดี้ใช่ไหม
1: บัวดี้บัวดี
0: ้เ
1: ออ
0: คือตั้งแต่นัดแรกที่เจอกับบราซิลเลยเห็นเลยแบบเฮ้ยมันวิ่งแบบบ้าที่มันท้ายเกมยังวิ่งเป็นไม้เลย
1: IQ ในการเล่นความวิ่งทักษะอะไรมันดูเพอร์เฟกต์อ่ะอายุยังน้อยอ่ะ
0: โอ้เอามาคู่เมนูนี่แจ่มเลยใช่ไหม
1: ครับผม
0: เมนูนี้ตอนนี้ตะคิวกินขาแล้วหนูยุงยังกัดถูกเคลนไม่มองเลย
1: นั่งนั่งโอ้ก้นแฉะแล้ว
0: ขนาดเจอปานามามึงยังไม่ได้ลงเรียบร้อย
1: ส่วนสเปอร์ตอนนี้ก็ทยอยปล่อยขาออกนะครับ ก็ตามรายงานล่าสุดนี่ก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการที่จะปล่อยทางลูก้าวุสโควิชไปให้กับไบรตันถูกไหมนี่ก
0: ็หูราคาดี
1: ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าก็ปล่อยยืมไปให้กับฮัมบูร์กปรากฏว่าผลงานดีจนสุดท้ายก็มีข่าวก็คือเรื่องของไบรตันที่เตรียมออฟฟิเชียลในการเซ็นสัญญาทางวุฒิโควิดไปร่วมทีมนะครับจริงๆก็เหมือนคล้ายๆว่าแลกกันอยู่เหมือนกันนะ
0: ใช่แต่ว่า
1: เพราะว่าสเปอร์ไปเอาฟันแฮกเกอร์มาส่วนทางไบรตันก็เอาลูก้าวุฒิโควิดไปแล้วก็ล่าสุดที่มีข่าวว่าจะออกอีกคนหนึ่งในเกมรับของสเปอร์ก็คือทางลาดูดากูชินนะครับตามรายงานที่มีออกมาก็คือจะไปอยู่กับฟิออเรติน่าแบบยืมตัวนะครับแล้วก็มีออปชั่นในการซื้อขาดด้วยนะครับ
0: โอ้คริสเตียนโรมิโรนี่ไม่มีขาออกไง
1: โรเมลเออจริงๆโรเมลเป็นคนที่มีข่าวตั้งแต่ยังไม่จบฤดูกาลที่แล้วนะมีข่าวกับพวกตาหมีอะไรโกมาดริดอะไรพวกนี
0: ้
1: นะครับแต่ไปมานี่กลายว่าตอนนี้เนี่ยที่จะออกก็คือทางวุสโควิชแล้วก็ดาวูชินก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะกลับไปเล่นที่อิตาลีแต่ว่าจะไปอยู่กับทางด้านของม่วงมหาการฟิออเรนติน่านะครับก็เขาบอกว่าไอการยืมตัวแล้วก็มีออปชันในการซื้อขาดอยู่ที่ 21.4 ล้านปอนด์ซึ่งเขาบอกว่าไอตรงเนี้ยมันอยู่ขึ้นอยู่กับจำนวนนัดที่ได้ลงสนามนะครับของทางฝั่งดากูชินแล้วก็อาจจะมีสเปอร์เองได้เรื่องของการที่เผื่อฟิออจะขายในอนาคตอีก 10%สำหรับถ้าไปแล้วดากูชินกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีขายต่อในอนาคตก็ได้อีก 10% ก็สเปอร์เรื่องของขาออกอ่ะนอกจากเดี๋ยวรอลูก้าวุสโควิชออฟฟิเชียลกับไบรตันดากูชินออฟฟิเชียลกับทางด้านของฟิออกุยโมวิคาริโอก็คงไปเพราะว่าตามรายงานคือคินสกี้จะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแล้วก็ไปดึงดูบราฟก้าจอมเก่าเข้ามาเป็นแบ็กอัพ
0: อืม
1: นะครับ
0: โอ้โหสเปอร์นี่มันจะลุ้นแชมป์เลยเพราะว่าเนี่ยนี่มีข่าวกับราฟาเอลเลย์เอาเลยนะราฟาเอลเลย์เอาม าอีกคนนะ
1: ครับผม
0: โอ้โหนี่พี่จะทำทีมจากลุ้นหนีตกชั้นเป็นพลิกกลับมาลุ้นแชมป์แต่มันก็ต้องอย่างนี้นะเพราะว่าโอ้โหก็ไม่ไหว
1: ก็คุณเอาจริงคุณโปรเจกต์คุณคือการได้เดซาบี้มามันก็โอเคอ่ะอาจจะมาในช่วงเวลาที่มันไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่ แต่ว่านั่นแหละโอ้โหก็อ่ะทุ่มไปเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้น
0: ใช่
1: เพราะในเมื่อกุนซือคุณก็ถือว่ามีประสิทธิภาพอยู่แล้วเนื้อหอมอยู่แล้ว
0: โอ้โห
1: เออแล้วก็อ่ะ

0: การเสริมทัพน่าสนใจ
1: ครับ
0: มีโอกาสลุ้นแชมป
1: ์จริงนะทำเป็นเล่นเลย
0: ถ
1: ึ
0: งแชมป์ไหมหรือว่าเต็มที่แค่4ก่อนพี่ว่า
1: 4ผมว่าผมว่า
0: จะมันเป็นไปได้เพราะว่าทีมอื่นๆมันก็เริ่มต้มนับ1นะถูกป่ะ
1: ใช่มันล้างไพ่กันหมด
0: เลยดูกันนี่ชาร์ลีส์โซกับเชลซีเอนโซมาเลสก้ากับซิตี้ลิเวอร์พูลกับอีลาโอล่า
1: ตอนนี้กลายเป็นว่าทีมที่พร้อมฝึกอาร์เซนอลนะใช่ไหมเพราะเขาตั้งหลักอะไรเรียบร้อย
0: อาร์เซนอลมันคือการที่ผมใช้คำว่ามันคือการที่อยู่ในจุดที่เป็นการทำให้ดีกว่าเดิมขึ้นไปอีกจากตำแหน่งที่คุณคว้าแชมป์แล้วนะ
1: ใช่ใช่เริ่มด้วยการปล่อยเรียนตัวทอสซาไปก่อนโอ้โหแฟนต้องด่ายับ
0: 20ล้านยูโร
1: ก็ไปปล่อยไปแบบไม่แพงมาก
0: กับแต่อาจจะเรื่องของอายุกับสัญญาปีเดียว
1: แต่แฟนต้องสัญญาเขาจะรักทอสซาเพราะมองว่าเวลา
0: ปล่อยมาติเนล
1: ี่เวลามันอึดอัดอย่างเงี้ย
0: บัสจะมาช่วยแต่คุณอาจจะไม่ได้ของที่มันเกรด A กว่ามีโอกาสที่จะได้กว่านี้ก็ได
1: ้เขาอาจจะไปจีบใครอยู่กับควิชาคอร์เทเรียอยู่ก็ได้ตอนเนี้ย
0: แล้วเล่นบาคูล่าดูจะมีโอกาสกว่า
1: โอ้บาคูล่าไปเชคโขแข้งกันนะ
0: แต่มันก็มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์โลกกับฝรั่งเศสอยู่นะมันก็ต้อง
1: แล้วสองปีด้วยไงทุกคนโลกอ่ะโชว์ของด้วยตอนนี
0: ้
1: ทำไปทำมานี่กลายมาเป็นตัวจริงใช้ดูเอ้แล้วนะ
0: เล่นแต่เมื่อวานดูเอ้ลงมาก็ช่วยพิสูจน์การนะ
1: ใช่ไปเรียกจุดโทษได้
0: ครับผม
1: นะฮะบาคูล่าน่าสนใจนะครับเพราะมีทั้งลิเวอร์พูลใช่ไห
0: ม
1: อาร์เซนอลโอ้ได้ผมเนี่ยมาเห็นฟอร์มเขาจัดจ่าในฟุตบอลโลกเนี่ยเพิ่งเห็นมันกระชากแบบเร็วๆให้ดูอ
0: ่
1: ะเร็วจริงว่ะเร็วแบบน่าเกียดเลย
0: จรวดสายจรวด
1: แล้วยิงดีด้วยผมเหมือนมั่นใจมากนะครับพอลงเล่นในฝรั่งเศส
0: ครับผม
1: แต่จริงๆผมว่าเปเช่คงไม่อยากปล่อยอะถ้านักเตะไม่แบบอยากจะเล่นตัวจริงแล้วอยากย้ายเลยนะ
0: คือถ้าดูความเป็นไปได้มากสุดก็นี่แหละถ้าจะเป็นขาออกของเปเช่ในช่วงหลังที่มันจะมีข่าวนะก็คือบัลเลบาโคล่า
1: โอ้โหอาร์เซนอลได้มานี่กันน่ากลัวไงนะดีกว่ามาดูเอเก้เยอะนะหลานเรกิตเดียวโอ้โห
0: อาร์เซนอลช่วงนี้มีข่าวใครมอร์แกนโรเจอร์นะครับมีข่าวกับทางเลบาโคล่ากับตำแหน่งอื่นๆอบูโนคิมาไลส์นี่ก็มีข่าวอเล็กซ์สกอตก็มีข่าว
1: นิวคาสเซิลคงปล่อยแล้วปล
0: ่
1: อย
0: ไอชูซาโนก็มีข่าว
1: ปล่อยนี่หนีตกชั้นนะนิวคาสเซิลปล่อยบูโนอีกคนเดียว
0: แล้วก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับผู้เล่นอวาเลส
1: ไม่ใจไคชูซาโนนี่ดีพี่ดูเห็นตั้งแต่มันเล่นในหมายแล้ว
0: ครับผม
1: เต็มที่ดีคุมเกมเล่นฉลาดมาก
0: พละกำลังดีด้วยอายุยังน้อย25เอง
1: มาเล่นบอลโลกนี่ยิ่งเด่นก็ไม่ใหญ่
0: ครับผม
1: แมนยูไปหาอย่างนี้มันก็ได้นะตัวใหญ่ไคชูเนี่ยมาเล่นแต่ว่ามันก็ต้องแมนยูมันต้องมีตัวแข็งๆสักคนอ่ะตรงกลางอ
0: ่
1: ะ
0: แต่กับแมนยูบางทีผมว่ามันผมใช้คำว่ายังไงดีอ่ะมัน
1: เล่นไม่ได้
0: มันเจอความกดดันอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่คือผมว่าแมนยูหลายๆครั้งปัญหาคือนักเตะมันเจอความกดดัน
1: ต้องใจถึงก่อนนะ
0: ใจมันต้องเยี่ยมอ่ะ
1: ต้องเหมือนมาติอุสกุนย่าไม่กลัวอะไรอย่างนั้นถึงได้อยู่แมนยูได้ไม่
0: เซน
1: น
0: าลาเมนอย่างเงี้ย
1: น่าไม่น่าเชื่อนะ
0: ผมว่าเอ้ยโหมันพิสูจน์ตัวเองเร็วมากนะ
1: ลัมเม้นี่ผมจำได้เลยแอบมันไส้เหมือนตอนมันให้สัมภาษณ์ตอนแรก มันมีของแมนยูก็ถามว่าคุณคิดว่าคุณเป็นผู้รักษาตัวสไตล์ไหน มันบอกว่าครบเครื่องได้หมดทุกแนวพอมาลงไปเล่นก็จริงของมัน
0: มันนิ่งเกินแบบเฮ้ยโอเคเลยอ่
1: ะ
0: คือคุณมาเป็นผู้รักษาประตูให้กับแมนยูซึ่งเราก็ได้เห็น
1: เ
0: นี่ยโอนาน่าขนาดพิสูจน์ตัวเองกับอาแจกกับอินเตอร์มาว่าเป็นนายทวารที่ดีอ่ะ
1: จริงๆอ่ะโอนาน่าตอนมันอยู่อาแจกผมก็มองมันหมูมากนะแต่พอมาอยู่กับอินเตอร์มันเก่งขึ้นนะเฮ้ยโอ้โหพอมาอยู่แมนยูเท่านั้นแหละ
0: ครับผม
1: โอนาน่าโอนาน่า
0: ส่วนกับทีมอื่นๆก็คอนเฟิร์มนิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องของเดนเซลดูมฟรีสนะก็เป็นการเซ็นสัญญานักเตะรายที่4นะของทางเรอัลมาดริดนะครับ
1: อ๋อแล้วไลน์อัพมันจะเป็นยังไงนะจุดลองดูสิทางมาดริดชุดนี้มันได้มาใครมาบ้างนะ
0: ก็ได้โกนาเต้ได้แมโรซิวามากูกูเลย่าแล้วก็เดนเซลดูมฟรีส
1: คือข้างหลังนี่คือเขายกเครื่องนะมีข่าวว่าไอ้กาเซเลสเนี่ยชื่ออะไรวะไอ้แบ็คซ้ายเขาอะ
0: กาเลลัส
1: เนี่ยอาจจะถูกขายออก
0: แต่มันก็มีข่าวมาว่ากาเลลัสอาจจะเป็นตัวสแตนบายก็เป็นไปได้
1: ใช่
0: แล้วกูกูเลย่าเป็นตัวจริงแล้วก็ทางขวาเนี่ย
1: ขวานี่เป็นผมใช้ดูฟิตแหละไม่ต้องคิดเยอะหรอกเพราะว่าเทรนด์นี้ก็แหม
0: แต่เปลี่ยนกุนซือก็อาจจะเปลี่ยนใจมูได้ไหมถ้าการซ้อมพรีซีซั่นดีๆเป็นไปได้ไหม
1: ถ้าเป็นมูรินโญ่ผมยิ่งว่าเขาเอาดูฟิตแน่เพราะเกมรับมันดีกว่าผมเป็นถ้ามูรินโญ่ผมว่าเขามองเกมรับก่อน

0: เออยกเว้นว่ามูจะเล่นหลังสามอะแล้วให้เทนไปเล่นวิงแบ็กอะถ้าเทนเล่นวิงแบ็กก็ผมว่าโอเคโอเคกว่า
1: จริงโอ้โหดูฟิตเกมลุกก็โคตรดีเหมือนกันนะ
0: ดีดีมากเพราะจริงแล้วเกมพับมันก็ดีกว่าด้วยไงทุกคนนะอย่างเทนมันจะมีปัญหาเวลาเจอกองหน้าตัวใหญ่ๆของเร็วๆมันเอาไม่อยู่เพราะมันไม่ได้แข็งแรงมากไงอย่างไอ้ดูฟิตมันชนได้ไงใช่ป่ะตัวมันใหญ่ๆชนปึ๊กปึ๊กปึ๊กอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: เยอะก็อาจจะสลับสลับโรเตช
0: ัน ใช่มันโรเตชันแหละแต่ถ้าพูดถึงตัวจริงไงเป็นไลน์อัพตัวจริงเงี้ยเออก็หลังดีขึ้นเลยนะพอมีโกนาเต้มาเนี่ยเพราะว่า
1: แต่โกนาเต้มาแล้วจะตัวจริงเลยไหมนี่ผมก็ยัง
0: ผม
1: ยังไม่ชัวร์เพราะการลิเวอร์พูลเอาจริงมันก็มีความผิดพลาดมีช็อตที่แบบ
0: ผมว่ามันจะได้เป็นตัวจริ งเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าร่างกายมันสดกว่าอย่างไอ้พวกเอเดียมิติตาว
1: เ
0: ล
1: ย
0: ม
1: ันจะเจ็บบ่อย
0: ถ้าเก่งถ้าเก่งจริงผมว่าเซนเตอร์พี่ในผมว่ามิติตาวน่ะเก่งสุดละแต่ว่าโอ้โหปัญหาคือมันเจ็บบ่อยจริง
1: ผมว่าดีนเฮาเซนน่ะตัวหลักแน่ๆล่ะดีนเฮาเซนแน่ๆ
0: ก็อาจจะยืนชิวกูเนี่ยก็พอดีเฮาเซนก็จะ
1: ก็
0: คล่องหน่อยคล่องแม้ว่า
1: แต่ก็ผมว่าก็มองว่า
0: แล้วเขาก็ต่อสัญญากับลูดิเกอร์ด้วยใช่ไหมมันก
1: ็ลูดิเกอร์ใช่ต่อสัญญาเพิ่มไปอีก1ปีมั้ง
0: โอ้โหคือหลังปึ๊กเลยนะมาดริดชุดนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีปัญหาว่าเซ็นเตอร์แบ็คเขาเจ็บเยอะ
1: ชอบเจ็บ
0: แล้วมันต้องไปใช้อาฮิลาอูเซนซิโอ้โหก็หมู
1: โอ้ซ้ายแต่ซ้ายคงต้องปล่อยสักคนอ่ะเพราะมันมีแฟรองเมนดี้มีมาร์คูกูเลย่ามีกาเรลาส3คน
0: ถ้าทรงนี้ก็น่าจะเป็นเมนดี้
1: อ
0: ่ะแต่ว่าเมนดี้มันจะปล่อยไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันเจ็บมันเจ็บตั้งปีจริงนะเจ็บอยู่ท่านน่ะโอ้โหนี่แหละก็น่าสนใจนะเรามาติดชมใหม่เกมรุกนี่ไม่รู้จะเติมใครอีกหรือเปล่านะ
1: เกมรุกมีข่าวไหมอ่ะ
0: เกมรุกนี่เงียบเลยนะใช่ป่ะเกมรุกเขามีตอนน
1: ี้ไปมีข่าวกับไอ้ตอนที่อยากได้ฮูเลียนอัลวาเรสไงอ๋อ
0: นั้นการเมืองคือยื่นตามสัญญาไงเขาออกนโยบายว่าถ้าเกิดได้เปเรสชนะเลือกตั้งก็จะซื้อนักเตะราคานี้มาคนหนึ่งร้อยสิบล้านยูโรแล้วประชุมปุ๊บยื่นเลย
1: โอริเซ่ไงที่มีข่าว
0: โอริเซ่เขาปฏิเสธแล้ว
1: ก็เห็นเออุปาเมกาโน่มึงใช่ไหมที่ออกมาบอกว่า
0: ไม่ย้ายหรอก
1: ไม่ย้ายหรอกหรือน่าจะเป็นดาโยอุปาเมกาโน่หรือใครเป็นคนพูดสักอย่าง
0: เรียลมาดริดเขาแถลงการเป็นเรื่องเป็นราวเลยโอริเซ่เงินก็เลยว่าไม่ซื้อเหมือนกรณีของอีโซ่เฟรนันเดสไงเคยเห็นไหมนะทีมไหนแบบแถลงการไม่เอาฟุตบอลเลยลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอ้โหคือแบบไม่ต้องไปลื้อแล้วแถลงการเลยนะฮะแต่น่าสนใจนะกลางอ่ะตอนแรกก็มีข่าวว่าจะปล่อยชัวร์เมนี่เพราะบอกว่ามูรินโญ่ไม่ชอบแต่ทำไปทำมาคงไม่ปล่อยด้วย
1: ก็ถ้าในฟุตบอลโลกผลงานดีมากๆนะ
0: นะครับการก็ไม่ชุดเติมบ้างเลยมาติด
1: คา
0: เวเดชูอาร์นะครับคนที่น่าจะหลุดที่สุดน่าจะเป็นอะไรเนี่ยคามาวิงก้าถ้าจะปล่อยนะ
1: ตอนนี้หลังที่มีออกไปแล้วก็อาราบาก็โอ้โหแต่ก็น่าเสียดายนะนึกว่าตัวเขาจะไปได้ดีกับเรอัลมาดริดปรากฏไปเจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานอาราบา
0: น่าสงสารแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละก็ปล่อยพวกตัวเก่าพวกแดนนี่กับบาคาอะไรออกไป
1: ไซบายอสก็ปล่อย
0: ตามสังขาร
1: ไซบายอสก็ไม่ค่อยจะเป็นตัวหลักของทีมสักเท่าไหร่อยู่แล้ว
0: ขวาเขาถ้าเกิดรูดิโก้หายมาก็ไม่ต้องไปหาใครใช่ไหมไอของเรมันตีแต่ตัวรุกผมไม่ลืมรูดิโก้ไปเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เอ็นดริกนี่อาจจะดึงกลับมาก็ได
1: ้เอ็นดริกก็มีโอกาสแต่ก็ผมว่าโอ้โหสุดท้ายแล้วก็มูก็คงรอดูว่าคนไหนยังใช้คำว่าไงอ่ะคงดูก่อนว่าใครอยู่ในแผนใครที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ก็อ่ะปล่อยเอาไปก่อนอะไรเงี้ย
0: ราอูเซซิโอนี่ไม่น่าอยู่หน้าตอนนี้มีใครหน้าเป้าเพราะว่า
1: เอ็มบัปเป้
0: มีเอ็มบัปเป้เน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มีไอ้
0: กอนซาโล
1: กาเซียแต่กอนซาโลกาเซียผมมองเฉย
0: มันบุกวาบขึ้นมาช่วงเดียวเองช่วงพรีซีซั่นของซาบีลอนโซ่ไง
1: พวกตัวเกมลูกนี่เรายังไม่นับพวกมาสตันตัวโอโน่นะ
0: อ
1: าดากูแลนะบาฮิมดิอาสนะ
0: ก็แทบไม่ต้องเติมอะไรจริงๆตัวมันเยอะอยู่แล้วเกมลูก
1: วินิซูสจูเนียโรดิโกเอ็มบัปเป้เอ็นดริกโอ้คุณได้แมโดซิวาซึ่งกลับไปเล่นตัวด้านบนทางขวาก็ได
0: ้เออใช่
1: มาเล่นตัวมิดฟิลก็ได้
0: เนี่ยใครอยากดูวิธีการทำทีมที่ฉลาดแหละดูเรามาดริดดูอินเตอร์มิลานใช้เงินไม่เยอะแต่โอ้โหทีมแข็งโป๊กเลย
1: ครับ
0: ไม่ใช่โอ้โหบางทีมซื้อนั่นยิงซื้อยิงจมกูจะบ้าตาย
1: ครับผม
0: น
1: อกนั้นเดี๋ยวขอดูนิดนึงมีอันไหนเพิ่มเติมมาอีกสักครู่
0: ไอ้นี่เยอร์เก้นคล็อปไง
1: โอเค
0: เย เห็นเขาพวกมีข่าวนี่โรมาโน่นะ
1: เฮียวิโกแล้วล่ะนี
0: ่เออก็บอกว่าตกลงแล้วคุมตอนนี้ก็

0: กำลังเคลียร์เรื่องค่าชดเชยกับRed Bull อยู
1: ่
0: ก็ครอปก็เป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยอ่ะ Head of Global Football เขาว่ามันต้องเรียกว่าอะไรภาษาไทยประธานฝ่ายฟุตบอลสากลระดับโลกเนี่ย
1: ประมาณนั้นประมาณนั้น
0: ซึ่งเขาทำงานอยู่นะครับซึ่งครอปอ่ะจริงๆเขาอยากมาคุมเยอรมันอยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: ว่าแบะท่ามันนั้นแหละเพราะก็คือผมว่าเขาก็รอนี่แหละคุมทีมชาติ
1: อ
0: ่ะก็คงมองแล้วว่าแหมไอ้นาเกลมันเนี่ยอยู่นานโอ้โหทำบอลกลายเป็นทำบอลเยอรมันทำไม่ดีนะผมว่าสองทัวร์นาเมนต์นี่แบบล้มเหลว
1: คือแต่เอาจริงผมก็เห็นใจนาเกลสมันในระดับหนึ่งตรงที่คุณภาพตัวนักเตะเยอรมันอ่ะเราก็คุยกันตั้งแต่ตอนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มแล้วว่าเฮ
0: ้
1: ยวัดกันจริงๆอ่ะในทัวร์นาเมนต์เนี้ยใครคือผู้เล่นเวิร์คคลาสของเยอรมัน
0: โอ้โหเวิร์คคลาสผมว่า
1: ถูกป่ะจามามูเซล่าที่มันดูมีโพเทนเชียลที่จะเป็นได้ดันไปใต้ละเจ็ดพักยาวไปยังไม่กลับมาเป็นคนเดิม
0: ผมว่าโยชัวคิมมิชอะ
1: คิมมิชหลายคนมองไปด้วยซ้ำว่ามันผ่านการพีคไปแล้ว
0: น้อย
1: เออผ่านการพีคไปแล้ว
0: ใช่จะผ่านพีคไปแล้ว
1: ใช่ไหมล่ะมันไม่ได้อยู่บนจุดสูงสุดบนยอดพอดีนะตอนน
0: ี้เหมือนเขาสร้างนักบอลไม่ทันนะใช่ไหมมันไอตัวที่ขึ้นมามันไม่
1: เหมือนมันจะขึ้นมาแต่มันก็
0: คือถ้าสมัยก่อนอะคุณ
1: ไทฮาวเวสมันก็ยังไปไม่ได้ไม่สุด
0: คุณจะไม่มีทางได้เห็นเดนิสอุนดาฟมาเล่นในทีมชาติเยอรมันถ้าสมัยก่อนนะ
1: แต่กลายเป็นว่ามาทัวร์นาเมนต์นี้
0: กลายเป็น
1: จะ
0: เป็นตัวแบก
1: ด
0: ี
1: ซะงั้น
0: ดูดิกลายเป็นต้องใช้กองกลางจริงมันคือกองกลางแล้วกายอาแวส
1: น่ะแล้วจริงพาร์คโลวิชกับเฟลิกเมชาผมก็ยังเฉย
0: ๆกองกลางใช่ไหม
1: ลีรอยซานเน่นี่ก็โดนด่าฟอร์ลินเวสอาจจะได้รับคำชมมากหน่อยกับการเล่นในเยอรมัน
0: แต่มันก็แบกไม่ไหวใช่ไห
1: ม
0: แต่โหเล่นดี
1: จริงๆแล้วเดนบราวน์ก็ต้องรอหน่อยแหละเด็กกำลังเพิ่งขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวดูกับบาเยิร์นจะแจ้งเกิดได้มากน้อยแค่ไหน
0: แล้วดูยิงจุดโทษสิ
1: แล้วมาแดนมาเสียนิโก้ชาร์ลอตเตอร์เบกอีก
0: อันนี้หนักจริงอ
1: ันนี้ก็โชคหลายอีก
0: แล้วได้ดูเขายิงจุดโทษผมไม่เคยเห็นเยอรมันยิงจุดโทษแบบนี้เลยนะยิงแบบ
1: แพ้จุดโทษในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรก
0: ยิงแบบล้นลานไอ้ยูนาธานทาเดินออกมาแบบโอ้ยิงข้าไม่นู่น
1: ก็เห็นไอ้โกเลสก้าไม่ยอมยิงนี่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ก็เห็นคิมิดเดินไปถามสองรอบเอ้ยเอาไงยืนนิ่งอ่ะยืนเงี้ยยืนกระโหลกไม่ตอบไม่พูดไม่จาจน
1: เราแบบเราก็เห็นได้เราต้องแบบโอ้ยเยอรมันก่อนหน้านี้ใครเจอเยอรมันเจอจุดโทษนี่เหนื่อยทั้งนั้นนะ
0: หน่อยยังยิงดีเลยจุดโทษเอาจริงไว้ก่อน
1: ใช
0: ่
1: ครับผมแต่ก็ไม่น่าพลาดนะในการจะมาเป็นเทรนเนอร์คนใหม่ให้กับทางทีมชาติเยอรมันนะสำหรับเยอร์เก้นคล็อป
0: ใช่
1: ก็เดี๋ยวรอไปตกลงค่าชดเชยกับทางเรดบูลเอา
0: เดี๋ยวดูถ้าเป็นเยอรมันเฮฟวี่เมทัลฟุตบอลเนี่ยโอ้โหเฮ้ยจะได้นะนักบอลเยอรมันเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องความฟิตอยู่แล้วนะ
1: ใช่
0: ปกติอ่ะ
1: โอ้คือนักเตะเยอรมันอ่ะที่เราคุ้นเคยกันอ่ะถ้ายังไม่จบ90นาทีอ่ะสภาพจิตใจอะไรต่าง
0: ๆอ่ะใช่ขึ้นชื่อเรื่องใจสู้
1: คุณประมาทเยอรมันไม่ได้เลย
0: นะฮะแต่ว่าลีรอยซานเน่นี่อาจจะหลุด
1: ก็โอ้โหเป็นหนึ่งในคนที่โดนด่าเยอะสุดเหมือนกันนะในทัวร์นาเมนต์เนี้ย
0: โอ้ทั้งขี้เกียจทั้งเล่นไม่ดีแบบโอ้สารพัดไม่อยากบอกเหมือนแรดฟอร์ดเลย
1: เอาเดี๋ยวเบรกก่อนไหมพี่บอม
0: ได้ครับ
1: เนาะเดี๋ยวเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงนั้นเอ้ยเรามีทาง Facebook ด้วยนี่ใช่ไหมทั้ง Facebook ทั้ง YouTube อ่ะเดี๋ยวมาอ่านข้อความในช่วงต่อไปแล้วกัน
0: ครับ
1: นะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวจ้ะ
0: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดย

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงของนายที่นายบอลโลกนะครับยังอยู่กับผมจุนแล้วก็พี่บอมเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวมาดูข้อความหน่อยละกันนะครับที่ส่งเข้ามาว่ามีใครเข้ามาพูดคุยบ้างเริ่มที่ SMS ก่อนละกันนะทาง4689899นะครับ
5: ครับ
4: บอกว่าคืนนี้สายฟรีได้พักตามมาฟังวิทยุพอประกาศชื่อนักเตะผมคงหลับแหละขออีกฮ่าๆจากคุณลงเล้งอืมแต่บราซิลเจอกับนอร์เวย์นะนอนไหวหรอเกมน่าดูอ่ะพี่บอกมองว่าไงเกมคู่นี
5: ้บราซิลนอร์เวย์เหรอ
4: ครับผม
5: ผมว่าสูสีนะ
4: อืม
5: อาจจะยืดเยื้อแหละดูทรงแล้วจะ
4: มีโอกาสที่ไม่จบใน90นาที
5: เออสุดท้ายว่าบราซิลน่าจะเบียดได้นะผมเชื่อในอันเช่
4: แต่จะเบียดใน90นาทีไหมหรือว่าต่อเวลาพิเศษ
5: ใจจริงก็อยากให้เบียดใน90นาทีแหละต่อเวลาพิเศษมันจะง่วงไง
4: ผมไม่แคร์ละเพราะยังไงผมต้องอยู่ถึงคู่ไอ้เม็กซิโกกับอังกฤษอยู่แล้วจะต่อเวลาจุดโทษผมก็ไม่แคร์
5: ยังไงเราก็ต้องดูอังกฤษอยู่แล้ว
4: ใช
5: ่ในฐานะแฟนบอลอังกฤษใช่ไหมเออแล้วผมนี่เชียร์ทั้งบราซิลทั้งอังกฤษเนี่ยทำใจยากเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันรอบ8ทีมเนี่ยนี
4: ่มาโกรธนอร์เวย์เจอเม็กซิโก
5: เรากระจากเลย
4: โอ้ช็อกเลยเพราะว่าบราซิลกับอังกฤษพี่กลัวใครว่าจะไม่รอดมากกว่า
5: บราซิลกับอังกฤษหรอพี่ควงกฤษเ
4: นาะกว่าโอ้โหเรื่องของฟอร์มการเล่นของทีมเม็กซิโก4นัดในทัวร์นาเมนต์นี้นี่ชนะหมดไม่เสียประตูเลย
5: เออ
4: ถูกป่ะแล้วก็อ่ะสภาพเรื่องของอากาศความสูงจากระดับน้ำทะเลแฟนบอลอีก
5: อ่าฮะ
4: ฟอร์มอังกฤษเองด้วย
5: โอ้โหอังกฤษนี่เอาตรงยุคทูเคิลนี่ยังไม่รู้ว่าเล่นกันทรงไหนเนี่ยคือเล่นไปเล่นมาก็
4: เอาว่าไป
5: ต้องมาใส่แฮร์รี่เคนอยู่บ
4: น
5: ดี
4: ไปเอามาไอ้4เกมที่ผ่านมาไอ้เกมกับโครเอเชียดูดีสุด
5: โอ้โหตอนนั้นนึกว่าลุ้นแชมป์แล้วโ
4: อ
5: ้เจอเกมกับปานามา
4: ดิโอ้ยปรับแค่เกมรับที่มันเสียประตูง่ายน่าจะดีโอ้ที่ไหนได้เกมบุกดูจะมีปัญหาฮะ
5: อ๋อการเนี่ยเจอกับกาน่าแล้วนะกับปานามานี่ยิ่งหนักเลยดีแล้วยังมีแฮร์รี่เคน
4: อ
5: ่ะจะอยู่กันยังไงไม่มีเคน
4: ใช่
5: ผู้แรดฟอร์ดก็อะไรก็ไม่รู้โอ้โห
4: กับโครเอเชียดีนะยิงได้ด้วย
5: เออก็นั่นไงถึงก็แย่งตัวจริงจากกอร์ดอนมาได้นัดกับปานามาใช่ไหมแล้วก็ออกทะเล
4: พอดีอาคองโกกอร์ดอนลงมาแอสซิสต์เลย
5: สองแอสซิสต์เลยโอ้โหหนักเลยคราวนี้สำรองอีกฮะแล้วชี้นั้นนี้ดูแล้ว
4: ก็เห็นว่ามีข่าวว่าการคาดเดาเนี่ยจะเป็นทางกอร์ดอนน่าจะได้ออกสตาร์ทก่อนบางแหล่งนี่มองไปว่าอาจจะเป็นมอร์แกนโรเจอร์ออกสตาร์ทด้วยซ้ำนะทางซ้าย
5: ผมไม่ใช่หรอกเขาคงไม่ฉีกขนาดนั้นเพราะโรเจอร์มันยิงแทบไม่ได้เล่นเลยตัวนี้เนี่ย
4: บอกว่าไกลาติโกเจ้าบุญทุ่มแห่งพรีเมียของพี่โอ๊กการทำแมนยูไม่ได้ใครยั่วอิอิจากคุณลงเล้ง
5: คือจริงๆอ่ะมันต้องขอบคุณแดนนี่เลวี่นะที่เขาสะสมกันเอาไว้ให้
4: อ
5: ่ะใช่ป่ะเพราะถ้าเป็นแดนนี่เลวี่ยังนั่งซีอีโออยู่คุณไม่มีทางเห็นสเปอร์ ทุ่มอะไรขนาดนี้แน่นอนก็จะเหมือนแมนยูเจรจาเอ้ยถ้าถึงตัวเลขระดับนี้เอ้ยไม่เอาเว้ยกูถอนแล้วก็นู่นไปเล่นตัวเกตเบีย
4: ครับผมส่วนข้อความทางYouTube นะครับ
5: ครับ
4: เอ๊ะเดี๋ยวก่อนอันนี้มันช่วงเราหรือเปล่าหรือว่าอ๋ออันนี้ช่วงเราถูกแล้ว คุณปาร์คบอกสวัสดีนะครับ
5: สวัสดีครับ
4: คุณยูกิบอกว่าตอนนี้ช่วง 21:00 นต้นชั่วโมงเปิดเพลงอย่างเฟี้ยว
5: อื้อเพลงอะไรจ๊ะ
4: 3ทุ่มผมไม่รู้เขาเปิดเพลงอะไร
5: เพลงนี้
4: ใ
5: ครบายบายบอย
4: อ๋อเหรอโอ้โหมาสมัยเลย
5: ใช่โอ้เพลงนี้ใครทันนี่ก็
4: เอ๊ะหรือเขาชมเพลงช่วงเราเพราะ

0: ว่าเป็นการต้อนรับเบบี้มอนสเตอร์มา
1: ช่วงยุคเรานี้ก็จะติดอันนี้หน่อยเป็นผู้หญิงก็เยอะ
0: รอบนี้นี่ที่เขาจะมาเล่นคอนเสิร์ตช่วงปลายปีไหมใช่ป่ะเดือนไหน
1: เดือน11
0: เดือน11กี่รอบ
1: หมายถึงอะไรกี่รอบเขาเล่น2รอบ
0: เบบี้มา2รอบแล้วพี่ดูทั้ง2รอบไหม
1: ผมดูก่อนตอนนี้ก็ตีซื้อตั๋วไว้รอบนึงก่อนเพราะวันเสาร์นี่เป็นแฟนเดย์ต้องไปกับแฟน
0: โอ้ไม่เหมือนรอบที่แล้วพี่ดูกี่รอบนะ2รอบ
1: ปกติดู2รอบตลอดแล้วฮะ
0: โอ้
1: หนีแฟนไปดูฮะ
0: สุดยอดจริง
1: ๆฮะ
0: อันนี้ได้บัตร VIP ไหมฮะหมายถึงว่าซื้อบัตร VIP เลยไหม
1: รอบนี้ได้ฮะ
0: โอ้ย
1: เป็นไง
0: VIP เท่าไหร่ฮะบัตร VIP
1: เอ้จุดนี้ก็ความรับราชการประมาณนี้แหละก็ปกติ 7,000 ประมาณน
0: ี้โอ้ยสุดยอดทุ่มจริง
1: แต่ผมว่าเป็นคนไม่ค่อยดูคอนเสิร์ตดูอยู่คนเดียวนี่แหละ
0: จริงอ่ะ
1: เงาเบ
0: ้ก็เห็นวันนี้ช่วงนี้ Baby Monster ก็มาเมืองไทยถูกป่ะ
1: อ
0: ่
1: าใช่
0: เขามางานเลยพี่
1: เขาเป็นพรีเซนเตอร์ของเกมไอ้ Ragnarok อ
0: ่
1: ะ
0: เอาหรอ
1: เออ
0: เอา Ragnarok ยังมีอยู่เหรอเนี่ยผมไม่เคยรู้เลย
1: ผมเพิ่งก็เห็นเหมือนกัน Baby Monster เป็นพรีเซนเตอร์ของ Ragnarok เขาก็เหมือนมาทำกิจกรรมอะไรเงี้ยสปอนเซอร์จ้างมาก็มาโอ้ไอ้เขาสยาม
0: อ๋อหรอ
1: ไม่ไหว
0: แล้วเขามากี่วัน
1: น่าจะวันเดียวแหละพวกนี้เขาบินว่าเล่นอยู่แล้ว
0: อ๋อแต่ก็ไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตหรือมี
1: ผม
0: แสดงสักเพลง2เพลงไหม
1: ผมไม่แน่ใจว่าแต่เท่าที่เห็นคลิปที่พวกแฟนคลับถ่ายมาไม่มีแสดงนะ
0: เอาหรอ
1: มีเป็นแบบขึ้นไปทำกิจกรรมอะไรเงี้ยไปตอบคำถามอะไร
0: พูดคุย
1: หรืออาจจะอีกราคาไม่ทำแสดงด้วย
0: โอ้เป็นไปได้เป็นไปได้เมื่อวานก็เมื่อวานสิแต่ในวันนี้มันเข้าวันไหนวันนี้มันเข้าวันจันทร์
1: วันจันทร์
0: เข้าวันเสาร
1: ์
0: อิจีมา
1: เพื่อนผมถ่ายคลิปมาอยู่
0: หมายถึงว่าคลิปการแสดงคอนเสิร์ต
1: คลิปการแสดงคอนเสิร์ตเขาเข้าไป
0: เป็นยังไงเขาชอบไหม
1: ไม่รู้แต่เพื่อนผมดูทุกวงผมก็ไม่ชอบ
0: ร่ำรวยจ
1: ัง
0: เลยร่ำรวย
1: จ
0: ริงๆ
1: ทำงานอะไรก่อน
0: ร่ำรวยจริง
1: ๆ
0: โอ้
1: โหผ่านคอนเสิร์ตที่แพงมากเลยคอนเสิร์ตเกาหลีเนี่ย
0: โอ้โหอย่าว่าเกาหลีเลยพี่ตอนนี้คอนเสิร์ตใครมาราคานี่มันไม่ได้แบบ
1: คอนเสิร์ตไทยก็แพงมากตอนนี
0: ้หาหลักร้อยไม่เจอแล้วมึงมีไหมหลักร้อยนะตอนเนี้ย
1: โอ้โหบัตรหลักร้อยครั้งสุดท้ายที่ผมเคยซื้อดูอ่ะคอนเสิร์ตเบิร์ดการ์ด30ปีอ่ะนานมาแล้วอ่ะ
0: ตอนนั้นเท่าไหร่
1: ตอนนั้น800 800คืออยู่ข้างบนนะก็แถว Impact แถวอ
0: ะไรถ้าของคนไทยเราเองผมจำได้ผมเคยดูเดี่ยวพี่โน้ตอ่ะบัตร500นะ
1: อ๋อเคยมีบัตร500อย่างเง
0: ี้ยมีตอนนั้นเล่นที่ไอ้นั่นนะพี่ที่สยามอ่ะที่โรงหนังอ่ะ
1: สยามพิคเนต
0: ลิโดตอนเล่นที่ลิโดน่าจะ500
1: ไม่ใช่ว่าดูครั้งแรกอ่ะคอนเสิร์ตครั้งแรกเขาก
0: ็ไม่ตอนนั้นน่าจะเป็นเดี่ยวอันนั้นน่าจะเดี่ยว5หรือ6เนี่ยแหละ
1: ผมเนี่ยก็ของพี่โน้ตนี่ก็ผมไม่เคยไปดูเลยนะว่าจะต้องหาทางไปดูได้สักที
0: อ๋อยังไม่เคยเลย
1: ไม่เคยไม่เคย
0: ผมเคยไปดูมารู้สึกจะ2หรือ3เดี่ยวมีพักมีที่ลิโดที่1แล้วก็มีที่พารากอนรู้สึกจะ2ครั้งนั่นแหละ
1: สมัยก่อนของพี่โน้ตนี่ดูแผ่นซึ่งเขาไม่ได้ทำปั๊มแผ่นนะแต่ผมดูแผ่น
0: เหรอเพราะฉะนั้น VCD ไม่ทำหรอ
1: ไม่รู้ผม
0: แต่พี่โน้ตจริงๆอ่ะเริ่มต้นอ่ะคือผมดูจากวิดีโอผมจำได้เป็นยุควิดีโอแล้วก็สมัยก่อนรู้สึกเดี่ยวจนถึงเดี่ยว3หรือ4
1: อ
0: ่ะอัดเป็นเทปมาขายด้วยผมจำได้ผมฟังเทปเกือบทุกคืน
1: เออแต่ช่วงอัดเป็นเทปมาขายผมชอบฟังนะ
0: เออผมฟังจนแบบฟังเกือบทุกวันก็คือเหมือนเปิดเพื่อกล่อมนอนไปเลยมันก็เหมือนเราสมัยนี้ฟัง YouTube แล้วก็ตั้งเวลาให้มันปิดอ่ะ
1: เออแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะพี่โน้ตออกเป็นเทปผมฟังออนไลน์พี่โน้ตแกก็บ่นอย
0: ู่หมัดเลยพี่โน
1: ้ตแกก็บ่นอยู่สมัยก่อนแกจะชอบแซวเรื่องนี้แซวตัวเองแบบโอ้โหกูนี่แทนแทบไม่หมดเลย
0: โอ้แล้วเดี๋ยวนี้จะเดี่ยวเท่าไหร่แล้วโอ้แต่เพิ่งเห็นข่าวแก
1: 16ป่ะ
0: แกโดนเรื่องโกงเรื่องอะไรไปอีกก็
1: โอ้โหโดนไป100ล้านนะโอ้โห100ล้านนะ
0: ตกใจเลย
1: คือแล้วแบบคือเงินเนี่ยพี่โน้ตเอาว่าตรงๆไกลเกษียณแล้วใช่มั้ยเดี๋ยว13หรือเดี๋ยว16วะเดี๋ยว16ดิเออแกก็โอ้โหแกก็เข่าสุดอ่ะใช่ไหมเจอแบบโดนไป100ล้านเขาบอกว่าลูกน้องเอาไปเล่นพนัน
0: โอ้โห
1: เออ
0: ผมเห็นข่าวอยู่แวบๆแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงมันถึงกลายเป็นเรื่องแบบนี้ขึ้นมา
1: โอ้แล้วคนที่โกงนี่ก็ใจหินนะโกงแบบหมดตัวจุนไม่ได้โกงแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะเออเนี่ยเขาบอกเนี่ยแหละก็เขาก็บอกตรงๆว่าเนี่ยรอบนี้ไม่ปลดหนี้ของจริงแกก็ยังตลกแกนะแต่อย่างพี่โน้ตอ่ะไม่เป็นไรแกหาเงินเก่งแค่คือบริหารจัดการ
0: คือตะกายตะกายเห็นใจแหละมันควรจะสบายแล้วอ่ะ
1: ใช่แต
0: ่
1: โอ้โหนะมันก็จะ60

0: แกกับพี่ป๋องนี่คือแก่กันวะพี่โน้ตทุกตรง
1: อุ้ยผมว่าน่าจะ
0: รุ่นเดียวกันวะเพราะว่าพี่ป๋องรุ่นเดียวกับพี่แท่งพี่โน้ตนี่เพื่อนพี่แท่งไงใช่ป่ะ
1: พี่ป๋องพี่แท่งรุ่นเดียวกันเหรอ
0: เขาเพื่อนกันนะเขาเรียนมองเทพรุ่นเดียวกันนะ
1: หรอ
0: แก่กว่าไม่เกินปีสองปี

0: เอาเงินมาได้ส่วนใหญ่ก็จ่ายค่าคอนเสิร์ตกันเยอะหน่อย
1: โอ้โหแต่
0: เออแต่ว่าคอนเสิร์ตไทย800อะไรพวกนี้ยังมีมึงถ้าเป็นแบบไม่ได้แบบเป็นวงที่เป็นแบบดังมากๆอะไรเงี้ย800น่าจะยังโอเคอยู่ฮะ
1: 350น่ายังพอมีอยู
0: ่ไม่น่ามีมึงต่ำกว่า500ไม่น่ามีแล้วพี่ยุคปัจจุบันไม่น่ามีละไอ้ปังก่อน300 400อ่ะยังพอมีแต่ผมว่าโอ้ย
1: ปัจจุบันนี้ยุคพวกนี้ป่าววะ
0: ยุคไหน
1: ยุคประมาณว่ายุคเข้าสู่น่าจะทันสิคือที่นักร้องดังๆเขาจะออกไปเปิดคอนเสิร์ตตามต่างจังหวัดแล้วบัตรมันจะประมาณนี้แหละ50
0: ปีทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยบ้านผมไอ้นี่งานเจดีย
1: ์อ๋ออันนั้นมันเป็นงานนี่ไงอันนี้คือไปเปิดคอนเสิร์ตโดยเฉพาะเลยอะไรเงี้ยรุ่นโอ้โห
0: ก็นึกออก
1: ตั้งแต่รุ่นแบบ
0: สุดท้ายนี่น่าจะเป็นบอดี้สแลมมั้ยไลฟ์อินคาร์ที่ตอนเขาไปเปิดกี่จังหวัดสักอย่าง
1: เออประมาณนั้น
0: แต่นั้นก็ทำแบบแกรนเลยนะ
1: อันนั้นเขาแกรน
0: แกรนเลย
1: แต่ที่เราหมายถึงไอ้คอนเสิร์ตต่างจังหวัดที่แบบสเกลไม่ใหญ่มาก
0: นึกออก
1: เวลาจะไปเล่นต้องแห่รถ
0: ขึ้นรถด้านหลังไป
1: แล้วก็มีพวกสกอยขับ
0: เออแต่ว่าณปัจจุบันไอ้พวกคอนเสิร์ตที่แบบเป็นเทศกาลเหมือนสมัยก่อนคอนเสิร์ต Earth Day
1: โอ้ไม่มี
0: คอนเสิร์ต Teenage Festival ไม่มีแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เพราะเดี๋ยวนี้มัน
0: แต่เขาก็จะเป็นรวมๆศิลปินไปเลยรวมยุค90อะไรงี้มันจะออกไปแนวนี้มากกว่า
1: ค่ายมันไม่ชัดเหมือนสมัยก่อนไ
0: ง
1: เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่านักร้องรุ่น90น่ะมารวมตัวกันจัดเองแล้วใครจะไปคิดว่านักร้องแกรมมี่จะขึ้นเวทีเดียวกับนักร้องไอเอส
0: จริ ง
1: โ
0: ดนเปลี่ยนไปแล้วเนาะ
1: เออนะ
0: ฮะแล้วนี่บอกว่าในรายการวิทยุตอนนี้ผมฟังอยู่ในรถกำลังจะลงไปเซเว่นแต่ว่าเพลงนี้ขึ้นมาก่อนจาก FM 99เพลงอย่างเฟี้ยวน้องทีมงานเทสโคตระดีไม่รู้เพลงอะไรจริง
1: ๆต้องบอกชื่อมาอาจจะคุ้นก็ได้นะ
0: แล้วบอกผมภาคฟุตซอลแล้วก็เอามดสุดเด็ดมาภาคบอลโลกครับก็ไม่รู้มันจะมาหรือเปล่านะ แต่ว่าน้าหางพี่ท็อปมาละเดี๋ยวดูว่าจะมีใครมาเซอร์ไพรส์อีกนะ
1: เซอร์ไพรส์มากนะนะครับพี่ท็อป
0: คุณโอ้โหคุณจีมแมนยูเหรอนะอ่านขออภัยนะคุณจ่าอีมหรือคุณจีมเนี่ยนะบอกว่าทักทายท่านบิ๊กจุนขอถามหน่อยครับถ้าเราซื้อเสื้อบอลเสื้อเพลเยอร์หรือตัวแฟนบอลดีกว่าครับเอางี้ถ้ามองในแง่ของความสบายในการสวมใส
1: ่
0: ลายผ้าที่สวยรายละเอียดของเสื้อเนี่ยแน่นอนว่าเพลเยอร์สวยกว่าแต่ถ้าพูดถึงความทนทานในหลายๆกรณีแฟนบอลอาจจะทนทานกว่
1: า
0: เพราะว่ามันอย่างตัวตราสโมสรเนี่ยบางอันมันเป็นถ้าเป็นเพลเยอร
1: ์มันเป็นเฟล็ก
0: มันเป็นเฟล็กเป็นยาง
1: เพราะว่า
0: ถูกไหม
1: นักบอลไม่สบายตัวถ้าจะ
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกงสีทอง
1: ในตู้โอ้โหจะคลี่มาใส่ได้เหนียวยิ
0: ่งผมนี่พี่แค่นี้เองนะ
1: เสื้อเสียเลย
0: สมมตินี่ตู้เสื้อผ้าผม
1: ฮะ
0: มันจะมีเสาเหล็กใช่ไหม
1: เ
0: สื้อเอเวอร์ตันผมอะพยายามแยกไอ้ใจเราก็คิดว่าแยกให้มันกับตัวอื่นเพื่อเฟก
1: จะไม่ติดกัน
0: จะไม่ติดกันมันเท่กว่านั้นครับ
1: ทำไมครับ
0: มันติดเหล็กครับ
1: คือเรียกว่ามันพร้อมจะติดทุกอย่างที่สัมผัส
0: ถูกต้องถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าคุณจะซื้อเสื้อฟุตบอล
1: ต้องทำใจนะ
0: ณปัจจุบันนี
1: ้
0: คุณต้องทำใจนะว่าโอกาสที่มันจะจะสร้างความเจ็บช้ำให้เรามีสูงมาก
1: มันไม่เหมือนเสื้อยุค90ที่มันเป็นไอ้
0: เป็นโฟม
1: เป็นโฟมอย่างนั้นน่าจะทนกว่า
0: แต่ว่าถ้าออกมาถ้าออกมาในตัวพวกแล้วโทรในช่วงหลังมันก็ยังเป็นโฟมแหละแต่ว่ามันก็ราคามันก็จะสูงขึ้นอีก
1: โอ้สูงเวอร์
0: แต่คนที่เก็บโดยส่วนใหญ่บางคนเขาจะรู้สึกว่ามันไม่ออริจินอลแล้วครับพี่มันเป็นตัวทำใหม
1: ่
0: มันรู้สึกไม่ออริจินอล
1: โอ้แต่ออริจินัลก็เป็นหมื่นนะบางตัว
0: พ่อเอ้ยแล้วสภาพที่มันจะดี

0: จริงๆมันก็อาจจะ
1: ยาก
0: จะยากบางทีคุณไม่ใส่อ่ะโฟมปัญหาโฟมบางทีคืออาจจะไม่ได้ย่อยสลายไปตามกาลเวลาขนาดนั้นแต่มันจะเหลือง
1: เออมันเหลืองอย่าไปขัดนะ
0: เออคุณก็คุณก็เสื้อคอปกบางทีอ่ะหรือเสื้อตัวสีขาวอ่ะผมพูดง่ายๆเลยอย่างถ้าคุณซื้อเสื้อฟุตบอลโลกปี2002
1: ฮะตอนนี้ตัวกับตัวแน่นอนดูทรง
0: ใช่สหรัฐอเมริกาผมนะครับเกาหลีใต้ผมที่มันเป็นเสื้อสีขาวทั่วนี้เป็นสีไข่ไก่นะครับ
1: ครับผม
0: ขนาดผมไม่ได้ใส่นะครับเนี่ย
1: อยู
0: ่แขวนอยู่ในตู้ในห้องแอร์นะครับก็เป็นสีไข่ไก
1: ่เสื้อขาวจริงๆนะปราบเซียนจริงนะ
0: มันเหลืองเสื้อขาวบางทีมันแล้วแต่เนื้อผ้าถ้าเป็นผ้ามันอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นผ้าในลักษณะที่เป็นแบบผมอธิบายไม่ถูกมันไอตัว2002ผ้ามันจะเป็นอีกแบบนึงพี่มันจะเป็นยืดยืดเลย
1: บอกใครเสื้อทีมชาติอิตาลียุคนึง
0: มันจะไม่ใช่ยืดมันแบบนั้นอันนี้จะเป็นผ้ายืดอีกแบบนึงอธิบายไม่ถูกผมไม่ได้ไปอ่านมันว่าสุดท้ายมันคือผ้าที่ทำจากเนื้อผ้าอะไรแต่มันจะไม่เหมือนแคปป้าของอิตาลี
1: เหมือนอ๋อ
0: ถ้าแคปป้าอิตาลี
1: จำได้ไหมมันจะมีรุ่นนึงที่มันแนบเนื้อที่กันดึงและยืดได้เยอะ
0: อันนั้นแคปป้าอันนั้นไม่มีปัญหาอันนี้มันจะเป็นเสื้อถ้าเป็นเพลเยอร์มันจะเป็น2ชั้นพี
1: ่
0: มันจะมีตัวข้างในเป็นซับอยู่ด้านในและไอ้ตัวผ้าข้างหน้ามันจะเป็นตัวแบบผมใช้คำว่าไงดีวะมันจะเป็นผ้าอีกแบบนึงซึ่งผมก็ไม่ค่อยเจอผ้านี้ที่ทำออกมาเป็นเสื้อบอลแต่ตอนนั้นน่ะพวกทางฝั่งผมบอกเลยอย่างทางฝั่งไนกี้
1: อ
0: ่ะผ้ามันจะเป็นแบบนั้น
1: ไอ้2002คือตัวที่เบอร์กลางกลมๆ
0: ไม่ไม่อันนั้นมันตัว2004 2002พี่นึกถึงอิตาล
1: ี
0: พี่นึกถึงเกาหลีใต้นึกถึงเบลเยียมนึกถึงโปรตุเกสมันจะเป็นบราซิลอ
1: ่
0: ะ
1: นึกออก
0: ตัวสีน้ำเงินที่ยิงอังกฤษอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะผ้ามันจะเป็นอีกแบบนึงนั่นแหละถ้าคุณสีขาวอ่ะโอกาสที่เป็นสีไข่ไก่สูงมากแต่ว่าตอนนี้ที่25นาทีแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับSMS Facebook หรือ YouTube ยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินาดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศเวิลด์คัพถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือโกลเด้นบอลและถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
3: ฟัง FM 99

0: 02-201-6569
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและ

0: เป็นยังไงครับพี่
1: เป็นยังไงเราเปิดเพลงเขาเรียกอะไรโหมโรยกับทีมชาติอังกฤษก่อนนี่แทบจะเป็นเพลงประจำทีมชาติไปแล้วนะ
0: ครับผม
1: มีสองเพลงนะดอลลูแบงแอนเกอร์แล้วก็ไอ้เนี่ย
0: วันเดอร์วอล
1: วันเดอร์ว
0: อลโอเอซิสตอนนี้มาฮิตโอเอซิสเน
1: า
0: ะก็ตอนนี้ไลน์อัพเกมคู่รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างบราซิลกับนอร์เวย์ออกมากันเรียบร้อยแล้วนะครับเล่นกันที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์นะที่เมดไลฟ์สเตเดียมนะครับก็11ตัวผู้เล่นของอันเช่นะครับประตูเป็นไอซงเบเกอร์นะครับแบ็คขวาดานิโลซ้ายดักลาสซานโตสคู่เซนเตอร์มากุนยอสกับทางกาเบียลมากาเยสนะครับตรงกลางมีคาเซมิโลกับบูโนกิมาไลส์นะครับด้านบนรายานทางขวาซ้ายวินิสจูเนียตรงกลางกาเบียลมาติเนลลี่หน้าเป้าเป็นมาติอุสคุนย่าก็มีการคาดการณ์อย่างนี้เหมือนกันนะว่าทางมาติเนลลี่จะออกสตาร์ทนะครับ
1: ครับ
0: นะครับก็สุดท้ายก็มาติเนลลี่ออกสตาร์ทจริงๆด้วยนะครับส่วนนอร์เวย์นะครับของทางด้านของสเตลเลอร์โซบาเคนประตูอายันนีแลนด์แบ็คขวาได้จอมแอสซิสจากดอนมุนกลับมาจากปัญหาการบาดเจ็บนะครับยูเลียนไลเยอร์ซอนซ้ายเป็นทางเดวิดโมลเลอร์วอลเฟอร์คู่เซนเตอร์คริสโตเฟอร์อายเยอร์จับคู่กับทอมยอนเฮกเกมตรงกลางมีซันเดอร์เบิร์กเกอร์แพทริกเบิร์กแล้วก็มาร์ตินโอเดการ์ดนะครับกับตันทีมด้านบนอเล็กซานเดอร์โซลอสทางขวาซ้ายอันโตนิโอนูซ่าหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด
1: ์ก็ไม่ปรับเลยนะก็ปรับแค่ตำแหน่งเรือสั้นที่ฟิตกลับมานะฮะ
0: เปลี่ยนใจไหม
1: ฮะ
0: ดูจากไลน์อัพแล้วจะมีเปลี่ยนใจว่าจะจบใน90นาทีไหม
1: ถ้าใน90นาทีถ้ามีใครชนะผมว่าเป็นบราซิลแหละดูเกมโรงเกมกูเกมลุกจะบอกว่าดีกว่าก็ไม่เชิง
0: โอ้โหด้านบนของนอร์เวย์ก็โหดอยู่นะเออลิงฮาแลนด์ดูซาโซลอตยังมีพวกออสการ์บ๊อบที่พร้อมจะลงมาเปลี่ยนเกมด้วยนะ
1: เรื่องของบราซิลผมไม่แน่ใจว่าลาฟินญานี่ฟิตไหม
0: ลาฟินญาเจ็บครับพี่ไม่ฟิต
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไม่ฟิต
1: เนย์มาร์ก็ไม่มีอะไรนะ
0: เนย์มาร์ตอนแรกก็มีคาดการเหมือนกันว่าอาจจะเป็นตำแหน่งของมาร์ติเนลลี่เนี่ยแหละอาจจะเป็นเนย์มาร์ลงหรือเปล่าเออแต่ว่าสุดท้ายเนย์มาร์ก็ยังไม่ได้ออกสตาร์ท
1: ก็เหมือนก็ให้รางวัลมาร์ติเนลลี่ไปนะครับก็ช่วยทีมเข้ารอบมาได
0: ้นะใน90นาทีไหมสำหรับพี่
1: ผมเหรอผมก็ว่าน่าจะยืดเยื้อแหละน่าจะไปลุ้นกันช่วงต่อเวลาแล้วบาซิลก็เบียดก็เบียด
0: เลยก็เบียด
1: เบียดเบียด
0: ครับผม
1: แต่ลายยาผมว่านักตุนเมนนี่ก็ยังไม่ปังเท่าไหร่นะ
0: ก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเด็กด้วยแหละเพิ่งขึ้นมาดีมากๆจริงกับบอลหมัดในฤดูกาลที่ผ่านมา
1: ลองเอาเอเดซอนมาเล่นต้องไหมอุ้
0: ยเฮเดซอนไปอยู่ตรงกลางซะมากกว่าสิผมคิดเหมือนพี่บอมนะผมมองว่ามีโอกาสที่จะยืดเยื
1: ้
0: อนะครับผมมองว่านอร์เวย์ก็น่ากลัวเหมือนกันเกมลุกของพวกเขาบราซิลจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้แบบเปรี้ยงป้างซะขนาดนั้นนะเกมกับญี่ปุ่นก็ต้องยอมรับว่าครึ่งแรกก็ไม่ดีนะมาพลิกสถานการณ์ได้ในครึ่งหลังจากการแก้เกมของอันเชลอตติเนี่ย
1: แก้เกมแบบรู้เรื่องเลยอ่ะอะไรที่เราเห็นว่าไม่ดีในครึ่งแรกครึ่งหลังอันเช่ปรับได้หมดเลยเรื่องแบบเข้าหาบอลเร็วขึ้นนะครับก็ขยันเปิดมาครึ่งแรกที่ถ้าไม่เปิดเลยนะครับพอครึ่งหลังก็บอมใส่เลยนะครับได้ผลเหมือนกัน
0: แต่
1: ก็เจอลูกบอมก็สะท้านเหมือนก
0: ันแล้วบราซิลนี่ไม่เคยชนะนอร์เวย์ด้วยนะ
1: เ
0: ออเจอ2นัดมีเสมอกับแพ้ไปผมก็เห็นด้วยกับพี่บอมนะ
1: ครับ
0: ผมมองว่านอร์เวย์ยืดเยื้อได
1: ้
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: โอเคก็ตี3นะครับติดตามได
1: ้แต่ดูแล้วน่าจะสนุกอยู่ละคู่นี้นะครับเป็นบอลเกมรุกเนาะ
0: ครับผม
1: คู่นะฮะ
0: ยิงกันเยอะไหมถามว่ายิงกันเยอะไหมดีกว่า
1: โอ้โหบอลโลกผมว่าน่าจะเยอะนะคู่นี
0: ้คือถ้าเป็นรอบน็อกเอาท์คู่อื่นอ่ะผมอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่เยอะแต่คู่นี้มันเกมรุกมันถือว่าโอเคทั้งคู่อ่ะ
1: เหมือนมันรับไม่เป็นทั้งคู่ไง
0: อ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามตี3จะเป็นน้องคมกับน้องสนเข้ามา
1: แหมแต่ดูรายชื่อบราซิลแล้วดูกิเลสกิเลส
0: ก็หลายคนบอกว่าบราซิลชุดนี้ไม่ได้กลัวนักเตะนะ
1: กลัวโค้ช
0: กลัวโค้ช
1: เออ
0: กลัวกึ๋นของโค้ช
1: ถ้าเป็นโค้ชเป็นแบบเตเต้ติเต้
0: โอ้เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: ผมว่าไปตั้งนาน
0: เรียบร้อยโดนในญี่ปุ่นละ
1: หาไปขายดีไม่ได้อีกนะโค้ชบราซิลตั้งแต่หมดยุคพวกฟิลิปเปสโคลารีอะไรพวกนี้มา
0: ส่วนอื่นๆเดี๋ยวผมก่อนที่จะกลับไปข้อความเดี๋ยวผมไปดูข่าวให้นิดนึงว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาอีกหรือเปล่านะแป๊บนึงนะครับถ้าพี่บอมมีอะไรเสริมได้เลยนะ ู
1: ้มีไหมมีไหมเดี๋ยวผมรายงานผลทีนิดเดียวเป็นด้านนี
0: ้ได้เลยครับพี
1: ่บางคนอาจจะตามอยู่นะครับหญิงเดี่ยวนะครับรอบ16คนปรากฏว่ามีพิกล็อกนะครับนาโอมิโอซากะนะสาวญี่ปุ่นนะครับมือ14นี่พิกล็อกโคนอารินาสบาเดนค่านะเต็งหนึ่งของรายการตกรอบไปแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เธอก็ผ่านเข้ารอบ8คนของวิมเบิลดันเป็นครั้งแรกนะสำหรับโอซากะนะเอาชนะทางด้านของสบาเดนค่าไปได้6-2นะครับแล้วก็7-6ไทเบต7-2นะฮะเล่นเซ็นเตอร์คอร์ตนะครับก็เธอก็มาวิมเบิลดันคราวนี้ชุดเปิดตัวนี่เป็นชุดแบบสไตล์กิโมโนนะชุดคุมนะฮะอันนี้เป็นชุดธรรมดามันจะเป็นชุดแบบเป็นกิโมโนเลยขาวๆนะออกมาก่อนเหมือนเป็นเสื้อคุมแล้วเวลาถอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเสื้อแข่งจะมีเขาเรียกอะไรนะเป็นดอกไม้สไตล์เขาเรียกอะไรญี่ปุ่นนี่โอริกามิอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยอ๋อเหรอนะก็คือเป็นแฟชั่นนิสต้าอีกคนนึง
0: ครับผม
1: ส่วนโอ้โหโนวัคยอโควิดนี่ก็ยังก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับล่าสุดนี่เอาชนะโรมันซาฟิลินนะครับที่เป็นนักเทนนิสจากรัสเซียนะครับใน
0: ร
1: อบ16คนสุดท้ายเช่นกันที่สำคัญคือทำสถิตินะครับชนะมากที่สุดวิมเบิลดันด้วยนะครับสถิติเดิมของโรเจอร์ฟีเดเลอร์นี่105ครั้งนะชนะแต่ว่าตอนนี้โยโควิดทำลายแล้วชนะเป็นนัดที่106นะฮะชนะสฟิโอรินไป7-6ไฮเบก8-6 6-3 3-6 แล้วก็6-3นะฮะ
0: ครับ
1: คืออายุขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่แบบโอ้โหระดับไอ้ซินเนอร์ไม่ใช่เอากระลาเนี่ยเอาไม่ลงนะ
0: โควิดอ่ะคู่มือต้นๆโลกอะเนาะ
1: เออนะฮะเออนะครับแล้วก็เนี่ยแหละก็มีมันด้านก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็มียันนิสซินเนอร์ก็มือหนึ่งก็แล้วก็แชมป์เก่าก็เล่นอยู่นะครับ เจอกับนักเทนนิสญี่ปุ่นนะชินทาโร่โมชิสุกิผมก็ไม่ค่อยได้ยินชื่อเหมือนก
0: ัน
1: ตอนนี้เก็บเซตแรกไปแล้ว6-3
0: ครับ
1: ครับ
0: เรียบร้อย
1: เออตอนนี้ผมก็เชียร์แต่น้องเอร่าแล้วฮะผมไม่เชียร์ใครแล้วฮะ
0: หล่อเป็นไงนะ
1: เรียกเอร่าโอ้น่ารักมากเลยนะฮะสิทธิ์นาดาวฮะนะไอ้คุณไม่รู้จักอเล็กกีล่าเหรอเนี่ย
0: ต้องเห็นหน้า
1: โอ้โห
0: แต่เทนนิสช่วงหลังผมแทบไม่ค่อยได้ตามเลย
1: จริงว่า
0: ผมจะไปตามวอลเลย์บอลหญิงตุรกีมากกว่า
1: เนี่ยไงเอ้ยน้องฟิลิปปินส์
0: ก็ทำไมผมดูคล้ายๆลาดูคานูเลยอ๋อถ้าเป็นฟิลิปปินส์โอเคโอเคโอเค
1: เด็กฟิลิปปินส
0: ์มีตอนนั้นมีคนบอกผมละ
1: นี่ไงหยองถึงก็ยอมตื่นเช้าไปดูที่นี่ตอนมาแข่งซีเกมอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ผมว่าคล้ายๆกับลาดูคานู
1: นะกระสงนี่พี่ชอบไง
0: หมายถึงสไตล์การตี
1: หน้าตาดีแล้วครับรูปร่างก็ดีฮะ
0: คร
1: ับ
0: ผมส่วนผมไปดูพวกตัวสำรองเนี่ยก็มีชื่อของราฟินยาเข้ามานะในชุดนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ฟิต 100% นะครับแต่แน่นอนก็คือพวกเขาขาดลูคัสปาเกต้าที่เจ็บมาจากเกมกับญี่ปุ่นนะครับผ
1: ม
0: โอเคส่วนอื่นเนี่ยผมขอดูก่อนว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมหรือเปล่าในเรื่องของการซื้อขายตัวผู้เล่นรวมถึงเรื่องคุณซื้ออะไรพวกนี้ด้วยนะอย่างของเบนฟอร์ดเนี่ยตามรายงานก่อนหน้านี้ก็คือสามารถตกลงเบื้องต้นนะครับในการที่จะเซ็นสัญญาเจดอนแอนโทนีมาจากเบอร์ลี่นะตัวรุกรายนี้ก็ตามรายงานเบื้องต้นคือเงิน17ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีแอดออนอีก3ล้านปอนด์นะครับโดยที่เจดอนแอนโทนีเนี่ยจะเซ็นสัญญา5ปีในการย้ายมาค้าแข่งกับทางเบรนท์ฟอร์ดนะก็เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลแล้วกันแต่ตรงนี้ไม่น่าพลาดนะครับแล้วก
1: ็
0: เซกิเชลิกนะครับก็ตามรายงานก็คือตกลงที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับหมาป่าโรม่าออกไปนะครับแล้วรายต่อไปก็คือเปาโลดิบาร่าซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาละนะครับแล้วก็มีก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของไทริกจอร์ดนะดาวรุ่งของทางเชลซีนะครับก็เฮียวิโกในการที่จะอยู่ถาวรกับเอเวอร์ตันหลังจากก่อนหน้านี้ก็ยืมตัวมานะครับก็ค่าตัว18ล้านปอนด์เบื้องต้นมีแอดออน6ล้านปอนด์แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เงิน 15% จากการขายในอนาคตด้วยนะครับ
1: มีข่าวของทีมชาติอังกฤษนิดหนึ่งนะฮะ
0: เดลิก
1: า
0: พี
1: ่ทูมัตทูเคิลนะครับว่าออกมาแถลงข่าวก่อนเกมนะครับเขาออกมาปฏิเสธข่าวที่เขาบอกว่า ตอนนี้มีข่าวว่าทางตีนแจ้งกิจ
0: การ
1: จะใช้แพร่คร่าเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่มันอยู่ในที่สูงของเม็กซิโก
0: ครับผม
1: ก็ล่าสุดนี่ก็ปฏิเสธแล้วนะ
0: โอ้ไม่จริงนะไม่ได้ใช้นะ
1: เดี๋ยวมันจะไม่ได้เล่นบอลกันนะโอ้ข่าวนี้ก่อนนี้ต้นข่าวมาจาก Global Esporte นะ
0: ครับผม
1: น่าจะเสือแถวลาตินนั่นแหละ
0: ก็เห็นมีนั่นแหละเพิ่งมีนักข่าวไปถามทูเคิลใช่ไหม
1: ทูเคิลก็
0: ปฏิเสธเรียบร้อยแล้ว
1: นะฮะส่วนคริสเตียโนโรนัลโดนะครับก็ยืนยันแล้วนะครับว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาละนะครับไม่บางคนอาจจะบอกว่าปีนี้ไม่เท่าไหร่นะ41ปีหน้า45เอาไหม
0: โดพอแล้ว
1: นะครับโน้ตก็ให้สัมภาษณ์ของว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็สนุกนะครับแล้วก็สนุกกับทั้งแฟนบอลทั้งคนทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วก็ยืนยันว่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายแน่นอนนะครับเขาตัดสินใจแล้วนะฮะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนะฮะ
0: โอเช
1: แล้วก็มีชมลามินยามาลด้วยว่าน่าจะมีอนาคตสดใสแน่นอนนะฮะเดี๋ยวจะเจอกันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: โปรตุเกสเจอกับทางด้านสเปนนะรอดในวันนี้สุดโต่งเนี
0: ่ยแต่ความรู้สึกเขานี่เขาบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยพวกเราจะชนะนะเพราะพวกเรามาด้วยความหวังแต่สูสีน
1: ะ
0: พี่บอมว่าถ้าให้เลือกระหว่างโปรตุเกสกับสเปน
1: โอ้ยเอาจริงเรื่องไม่ถูกนะน่าเสืออาจจะมองว่าสเปนได้เปรียบแต่ลงไปเล่นกันจริงๆผมว่ามันสู้มันได้นะ
0: นะคุณภาพตัวผู้เล่นใกล้เคียงมากโอเคว่าโปรตุเกสอ่ะถามว่าฟอร์มนัดไหนในทัวร์นาเมนต์นี้ดี
1: ใช
0: ่ก็อาจจะแค่อุซเบย
1: ์
0: ถูกไหมอื่นๆมันยังดูตะกุกตะกากกับโคเอเชียก็เกือบแต่ในขณะที่สเปนจะบอกว่าออกสตาร์ทนัดแรกกับแคปเวิร์ดไม่ดีพอคุณไปเห็นแคปเวิร์ดเล่นกับอาร์เจนตินาปุ๊บเอ๊หรือว่าจริงๆแล้วเกมนั้นก็ไม่ใช่เกมง่ายของสเปนเว้ยเฮ้ย
1: จริงๆไม่ใช่ว่าสเปนเล่นไม่ดีนะแค่มันยิงไม่เข้า
0: อ
1: ือบอกป่ะติดไอ้โวซินยาคนเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่แล้วเราก็จะเห็นว่าสุดท้ายแคปเวิร์ดมาเนี่ยเอาจริงในตลอด90นาที4นัดไม่แพ้ใครหรือว่าเสมอหมด
1: เกมอาร์เจนตินาพี่เซอร์ไพรส์นะแคปเวิร์ดอ่ะที่เขาตีเสมอได้2ครั้ง
0: ใช่ใช่ๆผมเห็นด้วย
1: แล้วจะแซงเขาด้วยนะ
0: ใช่ผมว่าไอ้ช่วงต่อเวลาเรื่องของพลังงานมันแบบเล่นแล้วตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแคปเวิร์ดผมยังเสียวแทนอาเจนเลยแต่ว่าสุดท้ายอาเจนเอาตัวรอดไปได
1: ้กลายเป็นทีมที่ดีกว่าที่คิดเยอะเลยเล่นไปเล่นมา
0: แต่สเปนเนี่ยไปมาอ่ะโอเคอาจจะใช้คำว่าสะดุดแหละกับการออกสตาร์ทเสมอแคปเวิร์ด 0-0 แต่หลังจากนั้นก็ชนะมาเรื่อยๆอ่ะรอบที่แล้วก็ถล่มออสเตรียมา
1: 3-0
0: แต่ถ้าวัดกันคุณภาพตัวโปรตุเกสก็ผมว่าคู่เนี่ยโยนหัวก้อยเลยอ่ะใครก็ได้วันนั้นมันอยู่ที่ว่าเกมวันนั้นน่ะใครจะท็อปฟอร์ม
1: ถ้าสมมติโปรตุเกสทักมิดฟิลด์มันเข้าฟอร์มมาทั้งแผงอะบูโน่วิตินยา
0: ชัวร์เนเวส
1: เงี้ยแล้วคือโอ้แบ็คเขาใหญ่ชัวร์กาเซโลนี่ก็ประมาทไม่ได้นะ
0: นูโน่เมนเดสอีก
1: ถ้าสองฝั่งอะใช่ไหมขยันเปิดให้พี่โดหน่อย
0: หัวก้อย
1: ไม่ใช่คืนหลังอย่างเดียว
0: ผมว่าคู่นี้หัวก้อยเลย
1: แล้วแต่เลยอรูปแก้วจะเป็นสเปนแหละที่ครองบอลบุกเข้าใส่อะไรประมาณนี
0: ้
1: แต่ว่าโอ้โปรตุเกสก็ครองบอลเหนียวล่ะ
0: ใช่ผมก็ไม่ง่ายอ่ะ
1: จริงๆไม่ง่าย
0: ถ้าโปรตุเกสเล่นได้ตามคุณภาพนักเตะที่มีจริงๆอ่ะ
1: ถ้าจะมีอะไรทำให้โปรตุเกสตกรอบก็อีดิโก้คอสต้านั่นแหละฮะประตูผมจังหวะออกมาจังหวะอะไรดูมันเหวอๆแล้วเซนเตอร์ทำไมเขาใช้ไอ้เวก้าผมไม่เข้าใจตัวอื่นเขาไม่ไว้ใจเลยเลยตัวแข็ง
0: ก็อาจจะ
1: แต่ก่อนมันจะมีดาวรุ่งอังเดซิวาอะไรขึ้นมาใช่ไหม
0: ก่อนหน้านี้มันจะมีกอนซาโลอิกนาซิโ
1: ออ
0: ันโตเดียวซิวา
1: โตเดียวซิวา
0: แต่ว่าสุดท้ายกลายว่าเป็นรูเบนดิอาสจับคู่กับเรโตเวก้าในทัวร์นาเมนต์นี้
1: เพราะเวก้าพี่จำได้เป็นมิดฟิลด์ใช่ไหมจริงๆแล้ว
0: แต่ว่าช่วงหลังเหมือนเขาพูดเองว่าเขามีทั้งไปเล่นมิดฟิลด์เล่นแบ็กซ้ายแต่ว่าช่วงหลังเขามาเซ็นเตอร์ละ
1: แต่รูปร่างมันได้อยู่นะ
0: ได้แล้วก็ประสบการณ์ก็โอเคเขาก็เล่นกับบีเล่าไงนะครับ
1: น่าสนุกนะครับเป็นอีกคู่เป็นบิ๊กแมตช์อีกคู่นะ
0: เดี๋ยวเราจะไม่ได้เข้ามาพี่บอมมีมอผ้าคู่ไหน
1: ไ
0: หม
1: ไม่แน่ใจต้องรอคิวก่อน
0: โอเคอย่างสหรัฐอเมริกากับเบลเยียมพี่มองใคร
1: สหรัฐกับเบลเยียมเหรอพี่มองกลับมองว่าสหรัฐว่ะ
0: พี่คิดเหมือนผมเลยอ่ะ
1: เพราะว่าโอ้โหมัน
0: เบลเยียมปีนี้ผมเฉยๆมากแล้วผมยังตกใจด้วยซ้ำว่าเฮ้ยโอ้โหพลิกสถานการณ์กับเซเนกัลมาได้อย่างเหลือเชื
1: ่อ
0: คือโอ้
1: โห
0: ในขณะที่สหรัฐอเมริกาถ้าไม่รับเกมที่แพ้ตุรกีซึ่งจริงๆพวกเขาก็การันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วอ่ะผมว่าสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในทีมที่เล่นได้แบบโหใช้คำว่าไงเล่นได้ใจแฟนบอล
1: เอาจริงๆ
0: เกมกับบอสเนี่ยเหลือ10คนยังมาได้ประตูที่2อ่ะ
1: ลองไปดูตัวผู้เล่นดีๆตัวดีนะ ใช่ป่ะมิดฟิลด์นี่ปึ๊กเลยนะและที่สำคัญคือนักเตะเขาฟิตไง
0: ครับผม
1: โอ้ฟิตมากนะครับแล้วโอ้มีได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์เรื่องสภาพอากาศอย่างนี้ผมว่านั่นแหละผมว่าน่าจะเป็นสหรัฐนี่แหละที่ชนะเบลเยียม
0: ครับผม
1: โดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าคุณไม่ยอมเอาลูกากูเป็นตัวจริงเลยยังไงก็ตกรอบ
0: นี่ไม่เชื่อใจชาร์ลส์เดอะคาตาลาเลอร์ฮะเดี๋ยวผมมองเหมือนพี่บอมผมมองคู่นี้ถ้าเลือกผมเลือกสหรัฐอเมริกามากกว่าอาร์เจนตินากับอียิปต์จะมีพลิกล็อกไหม
1: โอ้โหพลิกยากพลิกยาก
0: เนาะ
1: แต่ก็เหนื่อยแหละผมว่าเพราะอียิปต์บอลก็เคี่ยวอยู
0: ่
1: แต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับขนาดแบบว่าที่จะชนะอาร์เจนตินาได้หรอก
0: สวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบีย
1: ผมว่าโคลอมเบีย
0: เนาะ
1: ผมชอบโคลอมเบีย
0: มาดีมาเงียบๆแต่มาดีผมก็ชอบคุณภาพของโคลอมเบียมากกว่านะโอเคอ่ะนั่นก็ถ่ายเล่นๆรอบ
1: นี้มีลาฟินญาลงมาวอร์มแล้วโอเคครับวันนี้ได้เล่นมั้ย
0: ก็เดี๋ยวต้องดูอ่ะว่าสภาพความฟิตจริงๆจะมากน้อยแค่ไหนยังไงแต่วันนี้มีชื่อสำรองไปก่อนนะครับราฟินญา
1: เอาตัว
0: อ่ะส่วนข้อความเดี๋ยวกลับมาดูนิดหนึ่งนะครับจุนทำทีม99อดแชมป์จริงไหม FC จุนวันวิจิตพิบไหวทีมหิมสกุลก็จริงนะครับเพราะว่าฟุตบอลภายในเราครั้งหนึ่งผมเป็นคนยิงจุดโทษพลาดแล้วทีมแพ้รอบรอง
1: โอ้เป็นตราบาปในชีวิต
0: โรแบร์โตบาโจแต่บาโจพลาดรอบชิง
1: คุณพลาดรอบรอง
0: ต่อพลาดรอบรองหัวไม่ขยับครับพี่จุนลุงบอมจากน้องอัมซ่า
1: ครับ
0: ติดเร็วมากนักเตะแอลจีเรียคนไหนที่ชอบมาสายตอบริยัดมาเลตแฮจากคุณอัมซ่าก็เห็นประกาศเลิกเล่นทีมชาตินี่ใช่ไหม
1: พอแล้วมั้ยเท่าไหร่ครับปีนี้30 กว่า
0: แล้วอ่ะส่วนข้อความทาง YouTube นะครับคุณนันทพงศ์บอกว่าสวัสดีครับบิ๊กจุนบิ๊กไหวกับพี่บอม
1: บ
0: ไม่มีปัญหาครับ
1: อุ๊ย
0: ทำไมพี่บอมไม่มีปัญหาน
1: ามสกุลผมปัญหาไงครับเราเรียนสกุล
0: พี่บอมร้อง Bye Bye Boy ทำให้ผมนึกถึงเพลง Can't Get You Out of My Head ของ Kylie Minogue โอ้โหผมว่า Bye Bye Boy เก่ากว่าเป็น10ปีนะ
1: ละ
0: ผมว่าใครที่มีน้องเพลงนี้นี่น่าจะต้น 2,000
1: ผมนึกถึงเพลงBye Bye Boyขึ้นมาเพราะอะไรป่ะผมไปดูไอ้สจ.โทนไงไปออกไอ้ The Stadium อ่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวเขารวมฮิตและแขก
1: ที่ชิดมันชงให้ไง
0: Bye Bye Boy ผมว่าใกล้ๆกับโซเดียคอมนะ
1: ใช่ยุคนั้นเลยยุคเทปปอม
0: พี่บอกว่าไอ้ Number 1 Dance
1: พี่ก็จะชอบอัดเทปขายกันตลาด
0: ใช่ผมว่ามันใกล้กันกับไอ้พวกเฮ้มาเกเลนะบายบายบอย
1: อุ้ยแต่บายบายบอยนี่ฮิตมากนะ
0: ฮิตมากเนี่ยแล้วก็โซเดียคอม
1: โซเดียมครับ
0: แล้วก็มีอะไรอีกว่าในอัลบั้มนั้น
1: อย่าบอกว่าเมกาแดนไม่เอาแล้วเมกาแดนนี่มีเวอร์ชันไทย
0: แต่เมกาแดนไอ้นั่นมาก่อนแน่ๆ
1: อะไร
0: บล็อกเกนฮาร์ดบล็อกเกนฮาร์ดบูแมนมาก่อนบายบายบอยแน่เพราะว่าบายบายบอยผมรู้สึกได้ว่าผมประมาณม.1
1: ใช่มัน
0: ส่วนบล็อกเกนฮาร์ดบูแมนผมได้ประมาณป.4 ป.5
1: โอ้เก่ามากมีเนื้อไทย
0: โอ้ก็ไอ้นั่นไงเมียคอยมาคุมไง
1: อ๋อพี่เทพเสด็จมาคอมเมียคอยมาคุมเทพทันเดอร
0: ์สมัยก่อนเขาแสดงที่หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตครับ300จนถึงปัจจุบันที่พาแล้วก้อนหออันนั้นน่าจะเป็นครั้งแรกมึงที่หอประชุมอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วถ้าประมาณครั้งที่5หรือ6ที่ผมไปดูอันนั้นจะเป็นที
1: ่พูดถึงเดี่ยวพี่โน้ตนะ
0: 4นี่จะไปที่อื่นละเท่าที่ผมนึกถ้าผิดขออภัยจะไม่ใช่หอประชุมละแต่ผมว่าน่าจะครั้งที่5เพราะว่าผมดูตอนที่มันเป็นไอ้นี่พี่โน้ตเขาจะเป็นชุดเสื้อน้ำเงินแขนยาวแล้วก็มีตามมิกกี้เมาส์ตรงเนี้ยน่าจะเป็นที่ลีโดนะครับ
1: กองเชียร์นอร์เวย์นี่ก็พายเรือตั้งแต่เย็นเกมไม่รู้จะกลับบ้านหรอจ๊ะ
0: ลู่มันก็ดูแบบแล้วเวลาแข่งชนะนะแล้วก็มานั่งนักเตะกับแฟนบอลให้โอดิการ์ตีกองก็เท่นะ
1: จริงนะไม่ได้อะไรนะดีกว่าไอ้ท่าหันหลังกระโดดของแมนซิตี้เ
0: หรอไอ้พอสนันแดนนะ
1: เออนั่นมันของเหมือนไปเอามาจากเลสพอสนันไง
0: ใช่แกเป็นคนไว้ใจคนง่ายครับเลยโดนหลอกหมายถึงพี่โน้ตอะเนาะ
1: เออก็จริง
0: ได้ๆตอนนี้หลายๆคอนเสิร์ตก็ถูกกว่าตั๋วฟุตบอลโลกแน่นอนครับอ้าวโอ้แพงจริงเห็นล่าสุดของพี่แดนน่ะพี่แดนนี่อ่ะเก็บไปดูตั๋ว คู่ไหนไม่รู้รีเซลเป็นแสน
1: ก็เลยตั๋วอเมริกาผมดูรายการของคุณมอสลา
0: อ
1: ยู่
0: ใช่ไอ้ขนาดตั๋วอาจารย์อเมริกากับตุรกี
1: 83,000
0: เออ
1: บ้าบอตั๋วกับแสนอ่ะ
0: ผมอ่ะผมตอนแรกผมคิดว่าเขาว่าแพงๆอ่ะผมยังคิดว่าเอ้ยมันคงใกล้ๆกับที่ผมไปดู NFL
1: เออเท่าไหร่คุณโดนไปเท่าไหร่
0: NFL NFL ผมไปดูคือ NFL มันขึ้นอยู่กับทีมถ้าทีมนั้นมีสตาร์ผมไปดูไอ้ปีสุดท้ายของเบรดี้อ่ะประมาณ 17,800 แต่อยู่ข้างบนเลยนะที่เลมอนเจมอ่ะ
1: ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะ
0: คุ้ม
1: เพราะเป็นเกมของเบดี
0: ้ซึ่งผมก็คิดว่ามันก็คงจะประมาณสัก 20,000 30,000 อะไรเงี้ย
1: มันเกือบแสนเลยอ่ะตกใจมากเหมือนกัน
0: เพราะอย่างพรีเมียร์
1: ลีกแล้วไปตั๋วหลังโกนะที่เขาถ้าได้ยินที่เขาเกี่ยวพูดนะของมอสลา
0: เพราะอย่างพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมชหน่อยอะไรๆเกมประมาณ 50,000 ที่รีเซลอันนี้ขนาดว่าคู่ก็ว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะจริงๆอ่ะอันนั้นมันเป็นสหรัฐอเมริกาด้วยหรอมึง
1: ด้วยอาจจะความต้องการสูงแต่โอ้คนอเมริกาไม่น่าเชื่อนะก็ตื่นตัวฟุตบอลโลกครั้งนี้มาก
0: ใช่
1: อาจจะเป็นเพราะเมเจอร์ลีกนั่นแหละผมว่า
0: บราซิล3นอร์เวย์1จากคุณอัจฉรพรชยาธนันนะคร
1: ับกับเซมิโลมง2ลูก
0: อุ้ยจอมมงของจริงคุณดนุษเดชแสงจันทร์นะครับบอกว่าผมฟังทุกคืนเลยครับพี่ชอบมากๆครับก็ฝากติดตามกับ FM 99ด้วยนะครับบอกว่าฟังแล้วสบายใจทุกครั้งครับ
1: ครับ
0: คุณนันทพงศ์บอกว่าถ้าพี่บอมใส่แว่นดำจะกลายเป็นคุณชิน 4S เหรอเขาชื่อคุณชินเหรอ
1: เขาชื่ออะไรนะ 4S เซิงสันใช่
0: เพลงดีมีคุณภาพอย่างครับท่านแต่ผมไม่รู้จากชื่อพี่เขาอะนะว่าชื่ออะไรคุณ F 16แล้วกันผมไม่รู้ว่าชื่อจริงอ่านว่าไงนะสวัสดีครับเจ๊ไม่มานะ
1: เจ๊จุน
0: เจ๊ลิมิงไม่มานะฮะคุณซิกโกเตอร์บอกว่าเพลงเฟี้ยวจัดครับน่าจะหมายถึงวันเดอร์วอร์ม
1: ถ้าวันเดอร์วอร์มเฟี้ยวอยู่แล้ว
0: ก็หนึ่งในเพลงคลาสสิกอะนะจานบอมสองวันรวดเลยนะจากคุณไทซันนี่
1: ผมก็นี่แหละฮะมาช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่แหละฮะงานซาซาหน่อยงานคืองานอะไรเนี่ยงานหลวงซาซาเอาไว้รับช็อป
0: บอกว่ายามาลเนี่ยผ่านคนอื่นได้หมดครับแต่อย่าลืมยามาลเจอนูโน่เมนเดสทีไรไปไม่เป็นทุกทีครับโดยเฉพาะเนชั่นลีกนัดชิงคุณพงศพัฒน์บุญเย็นบอกรายชื่อมายังจัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสจโทนไม่มา99หรอครับไม่ได้มานะพี่โทนไม่ได้อยู่99แล้วนะครับ
1: โอ้โหไม่น่าเลย
0: คุณตาลินอาถามผมใช่ผมก็ไปทำนะครับคุณนันทพงศ์บอกว่าวัยเด็กผมโตมากับค่ายเลดบีดครับ
1: เฮ้ยเลดบีดนี่เดี๋ยวนะ
0: ไ
1: อคุณเหมือนกันเลดบีด
0: ใช่เขาจะออกเพลงแดนซ์มาเยอะๆไอเพลงที่ผมชื่อพูดชื่อได้ใช่ไหม
1: ได้ดิ
0: ให้ปีได้ก่อที่เขาหมายถึง
1: ปีนี่หมายถึงพี่
0: ใช่ไหมเพลงนี้ก็ดังแล้วก็อีกเพลงนึงอ่ะที่เป็นผู้หญิงอ่ะชื่ออะไรนะเขาชื่อน้องอะไรนะเขาเป็นใครนะคะวู
1: ้เพลงอะไรวะ
0: พี่โต้งคุ้นป่ะเขาเป็นใครนะคะวู้เขาเป็นใครนะคะวู้เนี่ย
1: โต้งยังใส่หัว
0: เลดบีดดีผมจำได้ผมจำ
1: จุดนี้ที่รถบัมบ่อยหรือเปล่า
0: เดี๋ยวนะเขาเป็นใครนะคะ
1: โอ้ยุค
0: ผมจำเพลงแดนซ์เพลงนี้ได้คุณมะเหมี่ยวนี่ไงพี่เลดบีดมิวสิกจริงด้วยเขาเป็นใครนะคะ
1: มีจริงด้วย BMV ด้วยน้อง
0: ใครไม่รู้
1: เ
0: ปิดผมฟัง
1: เขาเป็นใครนะ
0: เขาเป็นใครนะคะวู้แล้วติดหูว่านะพี่ก็ดูผมไม่เคยฟังเพลงนี้แบบเต็มเพลงอ่ะแต่มันผ่านมาต้องระดับโอ้ผมต้องเป็น20ปีผมยังจำมันได้อ่ะ
1: โอ้ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่น่ารอดสายตาผมไปได้นะ
0: เพลงกี่ปีแล้วพี
1: ่อันนี้ต้อง2003อ่ะ
0: พี่คิดดูดิ
1: และ
0: ผมไม่เคยฟังเพลงนี้จบเลยนะแต่ผมสามารถจำเพลงนี้ได้จากไอ้ท่อนเนี้ย
1: อ๋อแต่2003พี่อาจจะไม่ได้ฟังแล้วว่าเพราะ2003นี้พี่เริ่มไปทางเกาหลีแล้วเพราะพี่เริ่มทำงานดับเบิลโลก2002
0: Baby Walks
1: เออแล้ว
0: กำลังมากำลังมาเลย Baby Walks ยุคแรกมามีใครมั้ง Baby Walks
1: Baby Walk
0: ดงบังชิงกิ
1: ดงบังกะปิ ดงบังดังมาก
0: ผู้หญิง Baby Walk วงแรกเลยไหม
1: ถ้ามาทันในไทยนะ Baby Walk ก็จะเป็นเจนหนึ่งไงพวกนี้เจ จนหนึ่งจะมีไอ้วงของไอ้เฮโยริอ่ะฟิงเกิลฟิงเกิลอะไรเกาหลีนะเจนหนึ่งอ
0: ่ะแต่อีเฮโยริวงเขามาตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้แบบบูมในบ้านเราเนาะบ้านเราที่มันบูมจริงๆคือ Baby Walk
1: ใช่ Baby Walk เขามาทำตลาดในบ้านเรา
0: เพลงที่มันจะกับแกมมี่อ่ะ
1: เออที่เขาก๊อปของ
0: ตาตาไปเดอะมิโก้เดอะตาตา
1: ไปแชนไปแชน
0: นั่นแหละได้ข่าวพี่ไปตามด้วย
1: ก็ตามถึงพัทยาแหละครับ
0: พี่รู้ไหมผมซื้อเสื้อเกาหลีใต้ปี2002เนี่ยก็เพราะ Baby Walk
1: อ่ะจริงป่ะใครใส
0: ่มันจะมีโปรโมทอันนึงของทีมชาติเกาหลีใต้ในปี2002อ่ะ Baby Walk ใส่ไอ้เสื้อสีแดงของเกาหลีใต้ปี2002ผมไม่ซื้อเลยอ่ะจากแรกๆผมเฉยๆเลยนะพอเห็น Baby Walk ใส่เท่านั้นแหละเรียบร้อยซื้อทันที
1: พี่เหมือนจุ่นเป็นเหยื่อการตลาดเสื้อแมนยูนะไม่ซื้อนะตั้งนานอ่ะ
0: จนเจนนี่ใส่เหรอ
1: จนชิกิต้าหยิบไปใส่เออจนเจนนี่หยิบไปใส่อ่ะผมจะซื้อเรียนแบบตามตัวนั้นไป
0: ครับผม
1: เออพี่ทำร้านอยู่ต้องรีบทักมาเลยร้านพี่มีนะอย่าไปซื้อแพง
0: ห้ามดื่มโนโค้กเนี่ยหรอน่าจะหมายถึงโนโค้กหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: โนโค้กของอะไรนะ MC Hammer
0: อ่ะเอ้ย MC Hammer มันน่าจะอ่านหรือเปล่า
1: อ๋อไม่รู้ไม่รู้พี่โนโค้ก
0: โนโค้กน่าจะอีกคนนะพี่จุนเหมือน F4 ครับเฮ้ยจริงเหรอ
1: เอา
0: ไ
1: ปซื้อเลยวิกกี้หรือวิกฮะหรือว่าเคนฮะ
0: อยากกินเลยบอกนะคุณมะเหมี่ยวสีเออแต่เขามาคอนเสิร์ตบ้านเรานี่ใช่ป่ะ
1: ฮะ
0: F4 มานี
1: ่เอาจริงว่าเออใช่มาตั๋วแพงด้วย
0: แต่รู้สึกว่าเคนเขาจะไม่ได้อยู่วงนี้ละ
1: โนโก้ของดร.อัลบาน
0: เออ
1: ใครนะมันจะมีหายไปคนนึง
0: เคน
1: เหมือนรู้สึกว่าอินดี้รู้สึกไม่ถูกกับฝ่ายจัด
0: เออสักอย่าง
1: ก็ดื้อมาแทน
0: ใช่
1: ฟังเธอฟังอยากบอกคนดีไง F4 เวอร์ชันไทย
0: อันนี้อะไรอ่ะน่าจะเป็นชื่อคุณไก่คำไตครับวิทยุแอป FM 99ทำไมฟังไม่ได้ครับ
1: ตรงนี้เขาใช้อะไรนะ
0: มันเป็นอีกแอปหนึ่งไปแล้วไม่ใช่หรอใช่ป่ะ
1: M-Cod Connect อะไรในตอนนี้ที่เขาใช้
0: สักอย่าง
1: ต้องเปลี่ยนแอปอะครับ
0: แต่ถ้าดูจากผ่าน YouTube ก็ได้เนาะ
1: ใช
0: ่ดูผ่าน YouTube ก็ได้นะครับคุณชลวิทย์บราซิลแพ
1: ้
0: โอ้ยนี่มีทำป้ายเออริ่งฮาแลนด์น้องร้องไห้ด้วยนะ
1: มันก็มีมุมแพ้ได้แหละเออริ่งฮาแลนด์มันนะ
0: โ
1: อกาสครั้งสองครั้ง
0: คุณนันทพงศ์บอกว่ามะเมียวศิลาลมครับอีกเพลงหนึ่งคือไม่ใช่ตุ๊กตาบาร์บี้อันนี้ผมจำไม่ได้จริงผมจำได้แต่เขาเป็นใครนะคะเนี่ย
1: เรื่องคุณแหละเขาเป็นใครนะคะ
0: พี่เชื่อผมพี่ไปเปิดฟังแล้วพี่จะ
1: คุ้นแหละต้องคุ้นแหละ
0: แน่นอน
1: เอออ
0: ๋อที่บอกว่า Baby Walks ทั้งใจครับใบละใบละกัมมิโก
1: เออบัลละบัลละกัมมิโก
0: โอ้ร้องได้สุดยอดจริงเป็นภาษาลาตินใช่ไหม
1: เ
0: พลงมันจะออกแนวแดนซ์ลาตินเนาะ
1: ใช่ใช่ถ้าเต้นนี่จะเป็นแนวนั้น
0: ใช่
1: เบบ็อกตอนนั้นผมบ้ามากนะครับคือ
0: คลั่งเลยปะ
1: เรียกว่าคลั่งเลยก็คือไปเข้าแฟนคงแฟนคลับเป็นเรื่องเป็นราว
0: ผมจะไปติดจากถ้าเกาหลีที่ทำให้ผมเข้าสู่วงการเกาหลีน่าจะฟูลเฮาส์แล้วตามด้วยรายการ X-Men หรือ X-Men นะ
1: X-Men ผมเนี่ยเข้าเพราะว่ามันมีน้องคนหนึ่งเว้ยมันเป็นแฟนพันธุ์แท้หนังฮอลลีวูดของคุณปัญญาเนี่ย
0: ครับ
1: เชียตี้ลูกเจ้าของร้านทองมันมาทำงานที่ออฟฟิศเก่าผมไม่อยากมีอะไรแป๊บเดียว
0: ครับผม
1: มันแนะนำให้ผมดูหนังเรื่องนี้My Sassy Girl
0: โอ้ย
1: ออกมาจากเกาหลีไม่ได้อีกเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
0: สุดยอดเอาวันหนึ่งในหนังคลาสสิก
1: โคตรดีอ่ะบทดีมาก
0: พูดถึงคำว่าคลาสเดอะคลาสสิกอีก
1: เดอะคลาสสิกด้วยใช
0: ่ตอนที่กลางร่มแล้วเพลงขึ้นตื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อเ
1: ดอะคลาสสิกเนี่ยตอนนางเอกชื่ออะไรนะซอนเยจินนะครับเขามาไทย
0: ครับ
1: ผมตามนะแล้วก็ตอนเขาอยู่บนเวทีเขาจะมีเดินจับมือผมก็ชูมือขึ้นไปเฮ้ยเขาจับมือผม
0: เอาเหรอ
1: โอ้ไม่อยากล้างมือเลยได้เลยเซ็นมาด้วย
0: จนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ล้าง
1: โอ้เน่าละกี่ปีแล้วฮะซอนเยจินนะ
0: แต่ถ้าหนังเกาหลีแรกๆอ่ะ
1: นี่แหละคลาสสิกเกาหลีสุดยอดละ
0: กับอิวมาเล่ไหนมาก่อน
1: ผมไม่แน่ใจว่าอะไรมาก่อนแต่ดูทั้งสองเรื่องอิวมาเล่จะดูงงๆอ่ะ
0: อิมาเล่มันจะออกแนวเนิ่มๆหน่อย
1: เรื่องจดหมายข้ามเวลาเนี่ยนะคุณเชื่อ
0: แล้วก็ไอ้นี่ไง
1: คุณเชื่อเรื่อง
0: พี่ชาย
1: โอ้นั้นไม่ไหว
0: ท่ามอินมายฮาร์ท
1: ดูนะแต่แบบโอ้โหมันเศร้าเกินโอ้โห
0: รันทด
1: จำได้เลยตอนน
0: ั้
1: นดูแผ่นน่ะน้ำตาซึมทุกแผ่นน่ะโอ้ซองฮีเคียวนั้น
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วนางเอกตอนเด็กเป็นบุกินยองดังทั้งคู่เลยนะ
0: เออแต่เหมือนโตมาแกเหมือนมีปัญหาเรื่องสุขภาพมึงใช่ไหม
1: บุกินยองเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ไม่แน่ใจแต่รู้ว่ามีผัวแล
0: ้วผมโตมากับเพลงพี่หลิวครับผู้หญิงฆ่าใครแต่โอ้อันนี้ก็
1: ค
0: ลาสสิก
1: ผู้หญิงฆ่าใครแต่ผมไม่ดูภาคไทยอ่ะตอนนั้นเขาดูภาคไทยหมดในโรงมันก็เศร้าแล้วแต่มันก็ตลกไงว่าพันธมิตรฆ่าตลกมาก
0: จุนไม่ซื้อเสื้อบอลทีมชาติเกาหลีเหนือบ้างหรอเออจริงๆถ้ามีผมก็อาจจะสนใจนะผมเป็นคนชอบเสื้อบอลทีมแปลกๆอยู่แล้วด้วย
1: นึกไม่ออกมันเสื้อบอลทีมชาติเกาหลีเหนือส่วนใหญ่จะเป็นแดงล้วนไงแดงล้วนกับขาวล้วนอะไรประมาณนี้
0: แต่ผมนึกตัวที่จะชอบไม่ออกเหมือนกันนะ
1: แต่โตตาสโมสรก็ชัดเจนเป็นตาธงชาติ
0: แกมมี่ซื้อมาทำสองเพลงครับคือเพลงโกกับยอมคนใหม่ไม่ได
1: ้ของใครเอ่ย
0: และไอ้ที่เพลงไอ้นั่นน่ะอะไรจบๆไปได้แล้วหยุดรัก
1: เพลง I'm missing you
0: อันนั้นก็อันนั้นจริงๆมันของใครก่อนที่ของไทยหรือของเกาหลีก่อน
1: ของเกาหลี
0: ของเกาหลีก่อนใช่มั้ย
1: เราจะมีคนอัพกันว่า Baby Walk ไปก๊อปซาซ่า
0: บอกพี่โทนร้องเพลง To Legit To Quit อันเนี้ย MC Hammer คุณพิชี่บอกว่าสายฝนแนนซี่บีว่าพี่บอลชอบ
1: ทำไมมาทางนั้นล่ะฮะรวยมาฉีกไปงั้นล่ะฮะต้องถามพี่หยองเดชเรื่องนี้
0: อันดีสมาชิกเบบี้วอล์กคนหนึ่งก็ยืนอินเฮครับนางเอกคอฟฟี่ปรินซ์แล้วก็พรินเซสอ่าโอ้โหนี่นี่ก็ขว
1: ั
0: ญใจคนไทยหลายหลายคนนะ
1: ที่ผมติดเบบี้วอล์กก็อินเฮนี่แหละฮะตอนนั้นอินเฮอายุ16อ่ะจุน
0: เด็กมากเด็กมาก
1: พี่โอ๊กก็ชอบพี่โอ๊กการเนี
0: ่ยแล้วยืนอินเฮผมว่าเธอก็ไปดังกับไอ้นั่นด้วยไงไอเอ็กซ์แมน
1: อ
0: ะที่เป็นคู่กับไอพี่บึ๊กอะ
1: จองกุ๊กชื่ออะไรวะ
0: จองกุ๊กจองกุ๊ก
1: คิมจองกุ๊กทุกวันนี้ไอ้คิมจองกุ๊กนี่มันไม่แก่ลงเลยนะ
0: จริง
1: โอ้โหหน้ามันเหมือนสตาร์วอร์สตัวแบบหุ่นดีมากแต่เขารักษาสุขภาพดี
0: แต่อันนี้ก็ไม่แก่นะ
1: ใคร
0: ยูแจซ็อกอ่ะ
1: โอ้โหเขาแก่มาตั้งแต่เด็กไงยูแจซ็อก
0: ใช่ไหมพิธีกรคือยูแจซ็อกป่ะ
1: มันจะมีคังโฮดงใช่ไหม
0: ยูแจซ็อก
1: ยูแจซ็อกที่มา
0: ขอที่เด็ดคืนนี้หน่อยครับพี่บอมจัดหน่อยฮะ
1: คืนนี้หรอผมว่าบราซิลนี่แหละแล้วก็เม็กซิโก
0: แต่บราซิลต้องชนะใน90นาทีนะ
1: ก็มีมุมถ้าชนะผมว่าบราซิลนี่แหละ
0: คุณพิสารสาเกตบอกว่าคุณปิ๊กจุนน้องรักคุณวาวนะฮะหนังภาพยนตร์เกาหลีใต้เรื่องแรกที่ดูคือปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดโอ้โหนี่ก็คลาสสิก
1: เรื่องอะไรนะ
0: ปิ๊ดปี้ปิ๊ด
1: โอ้คลาสสิกปิ๊ดปิ๊ดดูมากเลย
0: ไอฉากที่มันตูลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยโ
1: อ้นางเอกชื่ออะไรนะเอกน่ารักมาก
0: คิ้วเข้มๆอ่ะตาโต
1: ๆสวยๆหน่อยนะเดี๋ยวดู
0: เออแต่เดี๋ยวนี้เธอหายไปเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็ดังอยู่ช่วงนั้นแหละ
0: เธอดังช่วงนั้นเธอดังมาก
1: มาเล่นซีรีส์อยู่นิดนึง
0: ชื่ออะไรชื่ออะไร
1: เออดูก่อน
0: พระเอกมันจะออกเล่นบทแนวเซ่อๆประจำอ่ะคนเนี้ยพระเอกนี่เล่นเดอะคลาสสิกด้วยมึงใช่ป่ะ
1: ไม่ใช่มั้งเคยเห็นผมหน้ามาเคลียร์นางเอกที่ฮาจิวอนฮาจิวอนฮาจิวอนสวยมาก
0: ส่วนทาง Facebook นะครับคุณพุทธิพงศ์บอกว่าสรรเสริญฟีฟ่าด้วย
1: ไอ้ดีใช่ไหมกรณีสัสเพนใบแดงของอารมณ์คุณ
0: บอกว่าขอเรื่องเล่าผีที่ชอบมากคนละหนึ่งเรื่องโอ้โหจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วอ่ะ
1: เรื่องเล่าผี
0: ที่คลาสสิกหรอ
1: ผมเนี่ยเคยเจอกับตัวเอง
0: เฮ้ย
1: เออเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันตอนนั้นอายุประมาณ14แล้วก็ผมเนี่ยอยากกินต้มยำไก่นี่เล่าแบบ The Ghost เลยนะมีอารมพบทแล้วก็เลยแม่ก็เลยบอกว่าอ่ะอยากกินใช่ไห
0: ม
1: ก็ให้ตังค์มานะให้ปั่นจักรยานไปซื้อต้นขาผักชีปรากฏว่าระหว่างข้ามถนนผมไม่ระวังไงก็โดนรถชนมอเตอร์ไซค์ชนขาหักแล้วคราวนี้
0: หมายถึงพี่บอมโดนชนขาหักเหรอ
1: ถูกขาหักแล้วคราวนี้ต้องไปนอนโรงพยาบาลเว้ย
0: ครับ
1: อันนี้ของผมต้องผ่าตัดแล้วผ่าเสร็จแล้วผมก็ตื่นขึ้นมามันเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดอะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะว่าจะพาไปปรากฏว่าผมตื่นขึ้นมากลางดึกเว้ยแล้วแม่ผมก็นอนเฝ้าอยู่นะเห็นกันใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้วแต่แม่ไม่ได้อยู่คนเดียวรอบเตียงแม่งมีหมอมีพยาบาลมีอะไรยืนล้อมเต็มเลยแต่ไม่มีตาไม่มีลูกตาโอ้โหแบบโคตรหลอนอ่ะแบบ
0: เฮ้ย
1: มึงยืนยิ้มแบบลุมพี่อยู่อ่ะ
0: พี่เจอยาชาอะไรพวกนี้อยู่เปล่า
1: ไม่แน่ใจแต่ว่าพี่รู้สึกตัว
0: สลืมสลือไหม
1: ไม่สลืมอ่ะรู้สึกตัวเนี่ยแม่อยู่เนี่ยเรียกแม่ไม่ได้อ่ะ
0: เหมือนโดนอาร์มหรอ
1: เออจนสักพักนึงอยู่ประมาณ10นาทีถึง
0: คือพี่มาเป็นตัวคือเห็นหน้าเห็นตาอย่างนี้เลยเ ตาคือเขาไม่มีตาถูกป่ะแต่เห็นเป็นรูปร่างเป็นตาไม่ใช่ตัวดำๆ
1: แต่พี่ก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นโรงพยาบาลไงจุดพี่ก็เลยแบบเนี่ยเป็นครั้งที่แบบเจอแล้วแบบจะจริงๆแต่พี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นฤทธิ์ยาสลบเลยด้วยแต่แม่พี่อยู่ตรงนั้นจริงๆว่าพี่สกิดแม่พี่ได้ตอนหลังอ่ะนี่นะฮะ
0: ผมว่าหนัก
1: สุดคลาสสิกของพี่แล้ว
0: ผมว่าหนักสุดในชีวิตนี้นะ
1: เออ
0: คือมันจะมีเสืออยู่อันนึงที่บ้านผม
1: อย่าบอกนะ
0: จะเอาไปเวลาไปเชงเม้งพี่นึกออกไหมคราวนี้เนี่ยวันนั้นญาติผมพี่ชาย2คนมานอนที่บ้านผมก็ให้เขาขึ้นไปนอนบนเตียงผ
1: ม
0: ทั้งสองคนคนหนึ่งนอนบนเตียงเพราะผมมันเป็นเตียงเดี่ยวแล้วผมก็ปูเสือเนี่ยนอนกับพี่ชายอีกคนนึงผมก็นอนหลับไปแล้วเว้ยพี่แล้วอยู่ดีผมก็รู้สึกว่าผมหายใจไม่ออกผมก็ลืมตาขึ้นมาอยู่ดีๆผมรู้สึกว่ามันมีเงาล่างดำๆนอนทับตัวผมอยู
1: ่โอ้โห
0: ผมไม่สามารถมองขึ้นไปทางตรงได
1: ้
0: ผมมองเห็นแต่หางตาพี่นึกออกไหมมันเหมือนเราเหลือบไปเห็นเนี่ยเหมือนผมมองขึ้นไปอ่
1: ะ
0: ข้างบนมันคือรูปร่างคนสีดำแล้วข้างๆผมเห็นเป็นพี่ชายผมที่นอนอยู
1: ่
0: ผมตะโกนเรียกเพราะมือผมขยับไม่ได้อ่ะผมตะโกนเรียกแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าเสียงที่ผมตะโกนไปสุดเสียงอ่ะมันก้องอยู่ในแค่ในหัวสมองผมเท่านั้น
1: นี่ไงคลาสสิกไงต้องอย่าง
0: ซึ่งผมจำได้ว่าผมอะทำอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสัก2นาทีอะจนผมไม่ไหวอะ
1: เหนื่อยฮะ
0: เหนื่อย
1: จริงถ้าโดน
0: เหนื่อยแล้วผมอะหลับตาแล้วก็สวดมนต
1: ์
0: สวดไปเรื่อยเบื่อเลยผมก็ไม่รู้ผมไม่ใช่คนที่รู้เรื่องการสวดมนต์อะ
1: สวดอะไรสวดเดมาคอมเดมาคอมไม่ออกนะ
0: สุดท้ายหายเว้ยพี่แล้วผมเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้กับพี่สาวผมฟังพี่รู้ไหมพี่สาวผมพูดว่าอะไร
1: เจอเหมือนกัน
0: มึงหมายถึงเสือที่อยู่ในห้องอยู่ในตู้ข้างในห้องใช่ไหม
1: คนลุกกันมาจากเสือ
0: ผมแบบเฮ้ย
1: เอาแล้วเขาหวงดิ
0: เขาก็บอกว่าเขาเจอมาก่อนซึ่งนอนเสือนี้เขาโดนเหมือนกัน
1: แล้วไม่บอกสักคำเลยพี่สาว
0: ใช่ผมแบบโอ้ยนาอาณาที่ผมหนักส
1: ุ
0: ด
1: แล้วทำไมเสือผืนนั้นถึง
0: ก็ไม่รู้พี
1: ่โอ้มันต้องเป็นของใครมาก่อน
0: แต่ผมก็ไม่เคยกลับไปนอนเสือนั้นอีกเลย
1: ยังอยู่ไหม
0: โอ้ไม่น่าอยู่แล้ว
1: มาขายให้ป๋อง
0: ตั้งแต่บ้านเก่าแล้วคุณอัมพรจ้าบอกสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์บอกสวัสดีครับพี่ทั้งสองติดตามพี่จุนมาตั้งแต่ FM 99แล้วครับ
1: เอาตอนนี้จุนอยู่ที่ไหนครับ
0: 96ผมเคยไปว่ะผมเคยอยู่97หรือ98 96ไม่ได้เคยนะ
1: อ๋อ96นี่ต้องไปสยามกิน
0: สอบถามครับพี่ๆวันอังคารคู่ที่1สเปนตี2คู่เบลเยียม 7:00 น. 3แล้วคู่อาร์เจนอาจจะเป็น 5:00 น. สรุปอาร์เจนเตะวันไหนทำไมอ๋อเขาก็คือหมายถึงว่ามันคือ5:00 น.มันคืออ
1: ีกวันนึง
0: อีกวันนึงแล้วนะครับแต่ว่าที่เขาขึ้นวันนั้นมันคือผมใช้คำว่าไงมันคือดึกของ
1: เป็นคืนของอีกวันนึงสมมติเป็นวันศุกร์ก็เป็นคืนวันศุกร์แล้วของคู่อาจจะมาเตะเช้าวันเสาร์อ
0: ย่างที่เขาบอกว่าอังคารคู่ตี2เนี่ยมันคือคืนวันจันทร์
1: ใช่
0: ส่วนอาเจนเนี่ยมันจะเป็น5:00 น.คืนวันอังคาร
1: ของวันอังคาร
0: คุณประสิทธิ์ชนะโลกบอกสวัสดีครับเราทั้งสองคนนะครับตัดยางอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่เหมือนเดิมจังหวัดนครศรี
1: ฟังเรื่องผีหน่อยไหมฮะ
0: คุณซิงเกิลบอกว่าไลฟ์มิสเตอร์จุนมิสเตอร์บอมภาคบอลได้ดีแล้วก็รวมถึงการอัปเดตข่าวสารนะขอบคุณคุณซิงเกิลแบงคอกด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ขอผลชิลีครับเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไม่ทันละนะครับแล้วก็พี่ครับผมเน้นไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกแล้วขึ้นบ้างไหมนี่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณธีรพัฒน์พี่เล่าอะไรผมกินคนเดียวกินยาอยู่คนเดียวขออภัยคุณวิลาศักดิ
1: ์มีคนขอมา
0: คุณฮักขาวบอกว่าดีครับเล่าเรื่องเยอะๆครับแบบนี้คนหัวลุกดีเราสุขคนไปดีกว่าพี่บอม
1: ครับ
0: นะครับเพราะตอนนี้นักเตะของทั้งสองชาติลงสู่สนามเรียบร้อยแล้วนะคร
1: ับผม
0: วันนี้ผมกับพี่บอมไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ก็ลุ้นฟุตบอลให้สนุกนะครับแล้วก็ติดตามกับ FM 99ได้ตลอดนะจ๊ะ
1: จ้า
0: วันนี้ผมพี่บอมไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และ

0: เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมที

0: าโทร022016569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: บราซิลเนี่ยวันนี้จะมีอลิซาเบเกอร์เป็นผู้ชาประตูนะครับที่เหลือจะมีดานิโลนะครับแบ็คขวานะครับแต่ว่าสกอตตี้แบ็คซ้ายครับผู้เชิญแบ็ควันนี้เป็นเกเบรียลมาเกเนียสกับคู่กับมาริโอสนะครับส่วนคู่กลางวันนี้เลือกใช้บูโน่ฟิ

0: มาร์ติเนลลี่เกมที่แล้วลงมาเป็นตัวสำรองยิงประตูได้ปั๊บวันนี้ไม่เป็นประจิบเลยครับส่วนรายชื่อของนอร์เวย์ของสเตลโซบาเกนนะครับวันนี้ที่มีออยันดีแลนด์เป็นผู้สับประตูนะครับที่เหลือมีโอเวย์อยู่ด้านซ้ายครับเอสไวร์ตันทางเก็บกลับมายืนแบ็คขวาได้นะครับวันนี้แบ็คเป็นเจลิเกนครับจับคู่กับอาร์เดอร์ครับช่วงนี้เป็นเบิร์กชาเดเบเก้แล้วก็มาดูสกัดนะครับและชาร์ลส์ที่จะแข่งขันกับทีมชาติของเราผ่านแดนครับอเล็กซ์ดูแล้วเนี่ย
1: Last time out, Carlo Ancelotti once again exhibited extraordinary poise under pressure. A fuss-free half-time rejig, a few cajoling words. And by the end, the crisis had turned into an opportunity. And Stoller Solbach and two showed nerves of steel to prevail in the face of pressure and very tight margins in their last game.
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: นะครับแล้วก็ส่วนวิรุณนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ร่วมกันแต่ว่าอาจจะยังมีปัญหาเรื่องของการเดินทางอยู่สำหรับคุณส่วนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอยู่ผมก่อนแล้วกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ไม่มีปัญหานะครับก็ตอนนี้น่าจะกลับมาแล้วนะครับน่าจะกลับมาใช้ได้ปกติแล้วเพราะว่าเปลี่ยนไมค์เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปตอนนี้เกมเริ่มแล้วนะครับที่เมดไลน์นะครับบราซิลกับนอร์เวย์บราซิลวันนี้ก็มาในชุดเหย้านะนี่รู้สึกเหมือนจะเสียงหายไปพอสมควรทีเดียวนะครับโอเคกลับมาแล้วเดี๋ยวผมแจ้งสเปซรายชื่อเล่นตัวจริงกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกมที่เมดไลน์เกมคู่ระหว่างบราซิลกับนอร์เวย์นะครับบราซิลวันนี้จะเป็นอลิซอนเบเกอร์ผู้สาดประตูนะครับแบ็คขวาเป็นดานิโลแบ็คซ้ายเป็นดักลาสซันโตสนะครับส่วนคู่เซนเตอร์แบ็คเนี่ยจะเป็นมาร์คินยอสจับคู่กับเกเบรียลมาการเยสนะครับมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับวันนี้มาในระบบ4-4-2เลยนะครับหรืออาจจะ4-4-1-1ก็ได้นะสำหรับบราซิลนะครับคู่กลางเนี่ยเป็นคาเซมิโร่นะครับจับคู่กับทางด้านของบรูโน่กิเมเรสนะครับปีกซ้ายเป็นเกเบรียลมาร์ติเนลลี่แล้วก็ปีกขวาเนี่ยใช้รายานนะครับในขณะที่คู่หน้าเนี่ยมาทิสคุนย่ายืนเป็นหน้าต่ำนะครับแล้วก็วินิซุสจูเนียร์จะยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าเลยนะครับส่วนนอร์เวย์วันนี้มีออยานนีแลนด์เป็นผู้สับประตูนะครับแล้วก็4กองหลังมีโมเลโวเฟ่นะครับยูเรียนไรเออร์เซนคริสโตเฟอร์ไอเยอร์แล้วก็ท็อปยอนเฮเกมนะครับ3กองกลางมีมาร์ตินโอเดกาซันเดเบอร์เก้แล้วก็แพทริกเบิร์กนะครับส่วน3ตัวรุกวันนี้มีอันโตนิโอนูซ่านะครับเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์แล้วก็อเล็กซานเดอร์สล็อตเป็น11ผู้เล่นตัวจริงครับก็ทางฝั่งบราซิลเนี่ยมีการปรับเล็กน้อยนะครับลูคัสปาเกต้าเกมที่แล้วเป็นตัวจริงวันนี้นั่งสำรองแล้วปรับเอามาร์ตินลี่มาเป็นแต่จังหวะนี้นอร์เวย์ลุยขึ้นมาทางขวาตบกลับเข้ามาเหลือเยอะขนาดนี้ 1-0 นี่ครับ1ประตูต่อ0ครับนอร์เวย์ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากแพทริกเบิร์กแต่ธงล้ำหน้าก็ชูตระหง่านขึ้นมาเหมือนกันครับยังได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องรอเช็คครับจังหวะเติมทางขวาเนี่ยคนออกบอลเป็นมาร์ตินโอเดกาดโอ้โหน่าจะล้ำครับดูจากลายวิ่งน่าจะล้ำครับตบกลับเข้ามาของอเล็กซานเดอร์สลอตแพทริกเบิร์กอยู่ตรงนั้นน่ะ3คนนะครับมีทั้งนูซ่ามีทั้งโมเลอร์โวเฟ่

0: มีทั้งเบิร์กครับสุดท้ายเป็นแพทริกเบิร์กได้กดผ่านไปหมดเลยเข้าประตูแล้วด้วยแต่ธงล้ำหน้าขึ้นมาไม่ได้ประตูครับนอร์เวย์ยังเสมอ 0-0 ครับเริ่มมา4นาทีแรกก็ทักทายเลยครับแต่ว่ายังไม่มีอะไรนะฮะยัง0ประตูต่อ0อยู่นะครับล้ำหน้าครับล้ำหน้าชัดเจนกัปตันโอนี่ดูเหมือนจะออกบอลช้าไปซะหน่อยนะครับเมื่อสักครู่นี้มาถึงตรงนี้นี่5นาทีแรกแล้วนะครับบราซิล0นอร์เวย์0ยังทำอะไรกันไม่ได้ก็วันนี้เกมที่เม็ดไลน์นี่เป็นผู้สินจะเป็นอิสมาอิลเอลฟาสนะครับเป็นผู้สินชาวโมร็อกโกนะครับจังหวะนี้ซอลัดเพียบจะลุยขึ้นมาครับด้านขวาไม่ได้อีกครับนอร์เวย์ยังครองบอลอยู่ตรงกลางดูเหมือนนอร์เวย์นี่วันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะมาแบบกริ่งเกรงอะไรบราซิลเลยนะครับให้มาทางขวาครับเปิดของซอลอดลูกนี้ติดบล็อกออกหลังไปก่อนเป็นลูกเตะมุมของทีมชาตินอร์เวย์ครับทางด้านมุมตรงฝั่งขวาถึงตรงนี้แล้วนี่ผมกำลังพยายามจะหาเสียงสัญญาณอยู่นะฮะโอเคได้ละหาแล้วครับเตะมุมของนอร์เวย์จังหวะนี้ทางด้านมุมทงฝั่งขวาครับเปิดยังไม่ทันได้เปิดจะเป็นจังหวะเตะมุมเข้ามานะครับมาทีโดนอากาศอยู่ที่บอลให้สัญญาแล้วยกมาตรงกลางลูกนี้โดนมงสกัดทิ้งมาซะก่อนครับแต่จุดพลุออกไปไกลๆเลยบราซิลอันโดนูซ่าหนุนขึ้นหน้าเพียงจะเล่นต่อของนอร์เวย์ไม่ได้แล้วครับแต่เก็บจังหวะนี้โดนฉกไปสวนกลับมาให้บราซิลวินิซิอุสจับยาวไปแล้วครับนอร์เวย์ดักกลับมาแล้วขึ้นมาตรงกลางโดยโอเดกาดครับจังหวะนี้พยายามจะขึ้นบอลยังไม่ได้ครับตอนนี้สัญญาณน่าจะได้ยินหมดแล้วนะครับเพราะว่าเข้ามาอยู่ในห้องสตูดิโอแล้วครับตอนแรกมีปัญหานิดหน่อยสวัสดีคุณสดวิรุณนะฮะ
1: ครับสวัสดีจันคมแล้วคุณผู้ฟังครับ
0: รถติดนะฮะ
1: เจอด่าน
0: เออใช่ใช่
1: สองด่านตอนหน้าผมเป็นคนเมาใส่เสื้อทีมชาติฝรั่งเศสมาขนาดนี้ โอ้โหเป่ามาสองด่านแล้วคือรถเข้าแถวยาวมาก
0: ผมผ่านเลยผมผ่านเลย
1: หน้าคุณถูกระเบียบไงหน้าผมผิดระเบียบ
0: ใส่แว่นด้วยขับรถอ่ะ
1: เนิร์ดเลย
0: เออ
1: ครับขออภัยด้วยก็เมื่อกี้นอร์เวย์ยิงเข้าไปแต่เหมือนรับหน้าเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ครับโอ้โหแล้ววันนี้นี่เมื่อกี้ผมฟังมาก็น่าจะไมโครมีปัญห
0: า
1: เพราะว่าทางวิทยุนี่ไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับก็ขอบคุณพี่โต้งด้วยแก้ไขแล้วยังไงก็เดี๋ยวนั่งในห้องหลักไปก่อน
0: ก็แก้กันหน้างานไปก่อนตอนนี้เสียงกลับมาปกติแล้วสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับจาก41จังหวัดทั่วประเทศไทยที่ในเครือข่ายของ FM 99คลิปเรดิโอของเราด้วยนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีคุณผู้ฟังทาง YouTube
1: เมื่อกี้มีด้วย
0: ใช่ๆ
1: เนี่ยมี SMS มาบอกเขาบอกตอนนี้เสียงซ่าครับไม่ได้ยินเลยครับจาก Mcodให้เอ็มคอร์ดเช็คทีจากปีศาจราชลี
0: อันนี้น่าจะจังหวะนี้ขวาของบราซิลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วพยายามจะตักลูกนี้ยังโดนดักไว้ได้ก่อนนะครับมาติเนลลี่ให้ออกมาทางขวาอีกที สวัสดีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานกลางคืนกันอย่างขยันขันแข็งด้วยนะคร
1: ับไอ้รถเมื่อกี้ที่ให้เป่าก็เนี่ยครับมาภาคแล้วฮะ อ่ะก็ลุยกันวันนี้บราซิลชุดเก่งนะเสื้อเหลืองเก่งน้ำเงินนะครับ
0: ส่วนลุยขึ้นมาของวินีซุจูเนียจังหวะนี้ล้นออกหลังไปเอกครับ
1: บราซิลบุกจากซ้ายมาขวานะครับตามจอภาพอาจารย์คมแล้วผมสนส่วนทางด้านนอร์เวย์วันนี้นี่โอ้โหเสื้อเก่งเลยนะครับเสื้อแดงเกงขาวก็แหละอัพแจ้งไปแล้วผลบอลอยากได้รายการไหนก็แจ้งมานะครับช่วงนี้นี่ก็โอ้โหหลักๆ ก็มีแต่พวกบอลถ้วยชิลีแล้วก็ฟุตบอลโลกนี่แหละนะครับSMS มาบอกหน่อยถ้าสัญญาณเสียงโอเคแล้วนะครับ4689899นะครับอันนี้มีบอกว่าในสนามนี่มีอาร์เซนอลกี่คนครับโอ้โหมีทั้งสองฝั่งอ่ะโอเดการ์ดของนอร์เวย์แล้วก็ทางมาร์ติเนลลี่ของบราซิลนะครับกาเบียลมาโกเยสนี่ของบราซิล
0: ใช่
1: ก็เกมผ่านประมาณ10นาทีนะครับยังไม่มีประตูแต่ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์กับนอร์เวย์นะด้านคมดูแบบก็บุกใส่บราซิลอ่ะตอนแรกนึกว่าจะมาแพ็คมาแบบเอ้ยเอาชัวอ่อมไปก่อน
0: ไม่กลัวอยู่แล้วทรงนี
1: ้ก็หูนอร์เวย์ครองบอลช่วง10นาทีเนี่ยเยอะกว่าบราซิลด้วยครับย้ำอีกครั้งว่าชาติเนี่ยเรียกว่านอร์เวย์นะไม่มีนอร์เวย์อะไรไม่มี
0: แต่ตัวนี้บราซิลแย่งกลับมาได้ครับตรงกลางจะจ่ายยัดพลิกได้มาติเลลี่ตวัดกลับมาโดยโดนรวบลงไป
1: เบื้องต้นผู้สินไม่ให้ผู้
0: สินยังนิ่งครับอิสมาเอลเอลฟาสไม่ให้อะไรเลยครับจังหวะล้มของมาดิสคุณย่าครับ
1: แต่คุณย่านี่ลงเลงแล้วบอกอาจารย์โอ้โหเขาเตะผมนี่ยังไงแต่ว่าผู้สินเบื้องต้นไม่ให้ครับดูจังหวะนี้ครับคือคริสโตเฟอร์อายเยอร์มาช้าโอ้โหแต่คือล้มตัวกวาดมันไม่โดนบอล นะครับคือคุณย่าเนี่ยแตะบอลไปแล้วอาเยอร์มาทั้งตัวเลยครับไม่โดนบอลแต่ว่าเบื้องต้นผู้ตัดสินไม่ให้สำคัญครับตรงนี้เดี๋ยวรอดูนะครับ
0: ต้องดูว่ามี VAR เตือนมาหรือเปล่า
1: เมื่อวานก็แบบเนี้ยไอช็อตฝรั่งเศสกับทางปารากวัยนะครับเบื้องต้นผู้ตัดสินก็ไม่ให
0: ้โอ้แต่ต้องบอกว่าผู้ตัดสินเมื่อวานแย่มากนะ
1: ใช่ผู้ตัดสินจากอุซเบย์โอ้แต่ว่าย่อง VAR เหมือนจะเช็คครับอันเช่นี่หลงเหลงเลยบอกอาจารย์
0: เด้งเลยครับคาร์ลอนเชลติ
1: แต่เอาตามตรงคือตามภาพเนี่ยมันไม่โดนบอลครับการเข้าของคริสโตเฟอร์อายเยอร์เนี่ยเบ
0: นี่เหมือนเตือนแล้วนะครับผู้สินอิสมาเอลเอลฟาสเตือนแล้วครับคือไม่ให
1: ้นี่ไปดู
0: ขอดูเองครับโอ้ถ้าขอด้วยเองมีโอกาสสูงที่จะเป็นจุดโทษได้ครับ
1: ใช่คือก็อาจจะเข้าแล้วมันไปหน่อยครับทางอาเยอร์แล้วมันดูเหมือนค่อนข้างครวดนี่แต่คือตามภาพมันก็โดนข้อเท้าของคุณย่าแล้วไม่โดนบอลไง
0: โอ้ยลูกนี้ไม่โดนบอลเลย
1: ใช่แต่ถ้าจะไม่ให้ก็อาจจะมองว่าก็พยายามยั้งแล้วอะไรหรือเปล่าแต่ตอนนี้ดูเร็วดูเร็ว
0: มันไม่มีเหตุผลในการพยายามยั้งเลยครับ
1: ยังไงจุดโทษครับ
0: อย่าชัดเจนครับจุดโทษเอาละครับจากที่นอร์เวย์ยิงขึ้นนำแล้วแต่ว่าไม่ได้เนื่องจากจังหวะล้ำหน้านะครับบราซิลกำลังจะได้โอกาสขึ้นนำแล้วครับ
1: โอ้โหเนี่ยครับจังหวะที่ฉกบอลมาของรายานนะครับแล้วนำมาซึ่งจังหวะหลุดไปในกรอบของทางด้านมาทุสคุณย่าครับแล้วอาเยอร์เนี่ยล้มตัวสกัดไม่โดนบอลจุดโทษครับนาที13
0: เอาละครับเอายันนีแลนด์ครับดวลกับใครครับถ้าตามเบอร์ก็ต้องเป็นวินิซุจูเนียนะครับ
1: แต่ถ้าในกรอบก็มีโอ้โหบูโน่กิมาไลส์ครับรับบอลจากวินิซุสกำลังจะเป็นคนยิงครับ
0: เฮ้ยเป็นบูโน่กิมาไลส์นะครับ
1: ว่าที่กองหน้าเอาว่าที่กองกลางตัวใหม่อาร์เซนอลโปรยไปก่อนโปรยไปก่อนกิมาไลส์ครับดวลกับ
0: ไอเนี่ยใหม่แน่
1: ใช่
0: ไอ้คริสตัลซอลิดอ่ะใหม่แน
1: ่
0: ตอนเนี้ย เอาละครับตูโดกิเบรสกับออยานีแลนครับ
1: สูดหายใจลึกๆแล้ววิ่งมา
0: สับทั้งซอยแล้วยิงที่เซฟครับโอ้โหลูกนี้พุ่งสวยดีเหลือเกินครับออยานีแลนกระโดดไปทางฝั่งซ้ายของตัวเองแล้วปัดทิ้งออกไปได้ไม่ได้อะไรเลยครับบราซิล
1: โอ้โหเหลือเชื่อครับกิมาไลส์ยิงไม่เข้าครับนี่คือโอ้โหยิงไปขวามือตัวเองแล้วมันไม่มุมครับแล้วนีแลนพุ่งถูกตอนนี้ปล่อยเล่นต่อแล้วนะครับยังไม่มีเช็คเรื่องว่าเท้ายืนบนเส้นหรือเปล่าแต่น่าจะเคลียร์ครับ
0: ตักขึ้นหน้ามาของบราซิลจังหวะนี้ก็ลึกเกินไปครับ
1: โอ้โหเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับพลาดเฉยครับกิมาไลส์โอ้โหไม่นำครับบราซิลได้จุดโทษแต่ไม่นำครับย้ำอีกรอบ
0: สวัสดีเจ้าที่ตำรวจสนราชบูรณะด้วยนะครับส่งภาพเข้ามาว่านั่งฟังอยู่นะครับ
1: ขอบคุณมาก
0: ขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีของพื้นที่ของท่านนะครับ
1: และย้ำอีกรอบว่าใครดื่มก็ไม่ทนขับนะฮะ
0: ใช่ครับด่านเพียบเลยครับวันนี
1: ้ เรียกได้เลยยูดิงหรือไม่ก็แท็กซี่นะฮะ
0: โอ้ยูดิผับเลิกด้วยนะครับ
1: เขาให้คำว่า superb safe คือแบบเซฟสุดยอดของนีลันเลยนะหลายวันพันปีไม่เห็นจะเหนียว
0: ใช่ออยานีลันไม่ใช่ผู้สาประตูที่เหนียวครับ
1: ตอนอยู่วิลล่าอย่างหมูโอ้โหคือ
0: แต่ยิงได้ดีด้วยครับ
1: ส้นเท้าอ่ะอยู่บนเส้นคือไอ้เท้าขวาหลุดออกมาแต่ส้นเท้าซ้ายอยู่บนเส้นครับแล้วโอ้โหปัดได้เต็มมือ2มือเลย
0: เหมือนซื้อใจบรูโน่กิมาร์ไรเลยนะครับจังหวะนี้พุ่งไปแบบพร้อมแทบจะพร้อมกับจังหวะออกบอลของบรูโน่กิมาร์ไรเลยครับ
1: นี่ครับเสียดายเลยครับกิมาร์ไรนี่ไงไปโปยไงว่าที่กองกลางอาร์เซนอลเรียบร้อย
0: คุณไปเจิมทำไมล่ะสน
1: นี่ไงแล้วร้อยวันพันปีวิทิุสมันจะยิงวันนี้มันไม่ยิงเฉยแต่ก็น่าจะซ้อมหรือตกลงกันไว้ก่อนแล้วแหละคร
0: ับ ใช่มีคนบอกวิทยุ99ฟังไม่ได้ตอนนี้น่าจะฟังได้ปกตินะครับถ้าเป็นวิทยุนะแต่แอปพลิเคชันไม่ได้ครับ
1: ตรงนี้ใคร
0: ต้องฟังใน M-Cord Connect เน
1: า
0: ะ
1: ใครรับฟังอยู่พิมพ์มาบอกหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าได้ไม่ได้แล้วหืมลายานครับหลุดมายิงหรือขวาไม่ตรงกรอบ
0: ลุยขึ้นมาของบราซิลเมื่อสักครู่นี้ครับหิวน้ำเลยครับคาร์โลอัลเชลติคอแห้งขึ้นมาทันทีเลยครับ
1: นี่บอกสวัสดีค่ะนะคมนสนกัดดึกๆและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่ดูเป็นรองค่ะชอบให้กำลังใจทีมเล็กกว่าค่ะจากคุณเธอลงทุนแฟนนอนโอ้โหบนอัธจันทร์เพียดกันเป็นแถบโรนัลโดอาร์นาย
0: นั่นลูกชายโรนัลโดด้วยนะร่างข้างหลังอ่ะ
1: โคตรเนิร์ดเรียบร้อยสุภาพเรียบร้อย
0: ลูกชายหน้าแบบหน้าเนิร์ดมากเลยนะ
1: หน้าแบบสำเนาไม่ถูกต้องอ่ะ
0: มีว่าชี้ชัดลูกหนังนี้ให้บราซิลแล้วก็ยิงเยอะนะคู่เนี้ยจากคุณไก่ร้อยเอ็ด
1: เหรอฮะ
0: ใครคือชี้ชัดลูกหนังคุณเหรออ
1: ันนี้ไม่ทราบต้องถามหม
0: อ
1: หมอว่าไงวันนี้หมอ
0: วันนี้ผมว่านอร์เวย์ไม่แพ้
1: จริงเหรอ
0: ใน90นาที
1: หมอตรงข้ากับผมอีกแล้วนะหมอเรียนมาแล้ว
0: เฮ้ยเมื่อวานอ่ะเมื่อวานอ่ะผมไลฟ์ของผมใน TikTok อ่ะ
1: ทำไม
0: ผมบอกว่าโมร็อกโกชนะเข้ารอบได้
1: ก็ใครก็มองโมร็อกโกเมื่อคืนอ่ะ
0: ฝรั่งเศสชนะไม่ขาด
1: แต่ฝรั่งเศสน่าจะเละกันทั้งเมืองทั้งบ้านทั้งเมือง
0: เชื่อหมอดิหมอเรียนมา
1: เอาอีกแล้วหมออีกแล้ว หมอโรงพยาบาลไหนเนี่ย
0: บอลซ้ายขึ้นมาของนอร์เวย์ครับอันโตนูซ่าน
1: ี่บอกนอร์เวย์นิสัยไม่ดีครับเอาฮาแลนด์ไปจอดรถหน้าบ้านคนอื่นคือยังไงงง
0: เ
1: อาฮาแลนด์ไปจอดหน้าบ้านคนอื่น
0: ไม่ช่วงนี้มีคดีเรื่องของน้องที่เขาเอารถไปจอดหน้าบ้านคนอื่นแล้วของบ้านหล่นลงมาทับไงเขาจะฟ้องกันอยู
1: ่ไม่รู้อะ
0: มาดูบราซิลก่อนบราซิลจังหวะนี้ขึ้นมาของมาร์ติเนลลี่ซ้ายมีรอฝากออกซ้ายมาวินิซุจูเนียริมกรอบเขตโทษดีดด้วยซ้ายโอ้โหลูกนี้จะขึ้นมาหม่งไม่ถนัดครับสวนกลับด้วยไปนูซ่าไปทางซ้าย
1: มีบอกนูซ่านี่คนยิง
0: ใช่ใช
1: ่ใส่
0: ไอริโ
1: คสนะสุดสวย
0: มีบอกนั่งฟังอยู่แถวพระราม9ครัวลีน่าจิ้มจุ่มพระราม9นะฮะ
1: ครับ
0: ไม่ชวนกันเลยนะครับ
1: ชวนแล้วไปได้เหรอดูแต่ว่าถ้าเกิดนอร์เวย์ยิงหรือเข้ารอบอ่ะมันมีเรือไปจอดหน้าบ้านคนอื่นแน่เรือไวกิ้งเนี่ยเดี๋ยวก็พายกันดิ
0: กลายเป็นมีมของ ฟุตโลกคราวนี้ไปเลยนะ
1: แต่ดูแล้วเหมือนวันนี้เรือยังไม่ได้จอดอ่ะ
0: นี่ว่าเอ็มคอร์ดฟังได้แล้วหลังจากเปลี่ยนไมค์ครับจากคุณพิศาลราตรีนะฮะ
1: ครับ
0: iOS ฟังได้ปกติครับ iPhone SE นะครับ FC คม Forens จากศรีนครินทร์นะครับ
1: โหอยู่ Forens เลยเหรออ
0: ะไรคือ Forens อ่ะ
1: น่าจะที่
0: เ
1: ที่ยว
0: บันเทิงเหรอ
1: น่าจะชื่อแบบนี้ไม่น่าจะร้านข้าวต้มอ่ะ
0: โหชื่อเพราะใช่นะครับส่วนจังหวะนี้ไม่ได้ครับนอร์เวย์บราซิลพยายามจะทะลุช่องขึ้นหน้ามาให้มาทุสคุญญานะครับแต่ว่าไปโดนบังไว้ก่อนสุดท้ายออยานีแล่นออกมาดักไว้ได้ก่อน
1: คือบราซิลต้องพยายามรวบรวมสตินะครับไม่ได้จุดโทษก็ต้องพยายามหาทางเข้าทำครับแต่นอร์เวย์นี่ช็อตไปเลยครับหลังจากโดนเสียจุดโทษแต่ว่าเซฟได้เนี่ยเริ่มขึ้นบอลไม่ได้ครับแล้วตรงนี้ต้องพยายามฝากริมเส้นนะครับ
0: จากซ้ายเข้ากลางกลับมาครับนอร์เวย
1: ์วันนี้คู่ใหญ่เราต้องเน้นเกมหน่อยเราไม่ต้องมาคายลาลินชําราบเลยวันนี้ไม่ต้องมานะวันนี้ไม่ได้ภาคสวิตเลย
0: ไม่เอาไม่เอาอยู่กับกรรมการคนนี้คุ้นๆเคยตัดสินลีกซาอุไม่ใช่อเมริกันแต่ได้สัญชาติอเมริกัน
1: ไม่ใช่อเมริกันแท
0: ้เป็นโมร็อกโกนะครับ
1: ครับ
0: เป็นโมร็อกโก
1: ทักทายคุณไก่101ด้วยนะครับรู้เยอะแล้วก็บอกเว็บไซต์ activevideo.mcot.net ชัดเจนครับจาก FC แก้วกัลยาขอบคุณมากส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะครับ48-9899วันนี้เขาใส่ให้เราถึงตี5ใช่ไหม
0: ใช่
1: คุณว่าถึงไหมเหลือจบภายในถึงอยู่แล้วอ่ะ
0: เกิน
1: อยู่ที่ว่าเกินตี5ไหม
0: เกิน
1: เหรอคุณนี่สวนผมตลอดเลยนะ อะไรนะหมอนี่ตรงข้ามตลอดเลยนะ
0: ไม่ใช่คุณไม่ผมไม่ได้ตรงข้ามคุณมันพอดีมากกว่า
1: วันนั้นคุณก็สวิตกับแคนาดา
0: แล้วใครเข้าล่ะใครเข้าล่ะ
1: สวิตไงผมสวิตไง
0: อ๋อนัดสุดท้าย
1: ไอ้วันนั้นน่ะโอ้โหเกมเริ่มมา20นาทีสูสีเลยนะครับผมโหต้องใช้คำว่านอร์เวย์ดูดีเกินคาด
0: กลายเป็นว่า
1: เสียจุดโทษก็ไม่เสียประตูอ่ะ
0: ใช่ครับการพลาดจุดโทษของบราซิลนี่อาจจะช็อตไปพอสมควรนะครับ
1: บูโน่แม่กิมไลท์งงเลยดิยิงอยู่โทษไม่เข้า
0: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของนอร์เวย์ครับทางขวาข่าวดีของนอร์เวย์วันนี้ก็คือการได้ยูเรนเรลสันกลับมาในตำแหน่งแบ็คขวานะครับ
1: ม
0: ีข่าวว่าเจ็บแล้วก็เกมที่เราก็ไม่ได้ลงด้วยนะเจ็บไปตั้งแต่เกมเซเนกัลนะยูเรนเรลสันเนี่ย
1: แต่ตอนนี้แกไม่ได้ผมสีชมพูนะเป็นแบ็คที่ชอบทำผมแปลกๆอ
0: ่
1: ะย้อมเป็นจุดๆก็มีแบ็คจากดอทมุนนะครับวันนี้เหมือนเขามองว่าบราซิลยืน 4-4-2 นะคือมาร์ตินเนลลี่เป็นปีกซ้ายและยันปีกขวาแล้วก็กองกลาง2คนมีกิมาไลท์คาซิมิโร่หน้าคู่เป็นคุณย่ากับวินิซิอุสนี่ครับ
0: น่าจะเป็น 4-4-1-1
1: ประมาณนั้น
0: คุณย่าหน้าต่ำวินิซิอุสหน้าเป้าเลยแต่เหมือนจะเล่นแนวรุก4ตัวเลยนะเหมือนเล่น 4-2-4 เลยนะบราซิลวันนี้
1: ใช
0: ่ก็คือ4ตัวรุกก็คือยืนเป็นแผงเลยนะครับ
1: เพราะว่านอร์เวย์ก็เหมือน 4-3-3 ก็ได้ 4-4-2 ก็ได้เพราะว่าเขาเอาอนูซ่าถอยมาแล้วก็หน้าคู่เป็นฮาแลนด์กับโซล็อตไง
0: ครับมีบอกฟังจากหนองจอกครับทาง YouTube นะฮะ
1: ครับ
0: สวัสดีหนองจอกเลยครับมีคุณ FC แก้วกระยาส่งมาบอกฟังทางเว็บไซต์ activeradio.mcord.net ชัดเจนนะฮะ
1: ขอบคุณครับแจ้งกันเข้ามานะครับหรือใครเพิ่งตื่นใครเพิ่งขึ้นมาดูก็ทักทายกันหน่อย อย่าอ่อมวันนี้อย่าอ่อมวันนี้นี่โอ้โหทั้งบราซิลทั้งอังกฤษ
0: บิ๊กแมตช์ไปอยู่คู่เม็กซิโกอังกฤษน่าดู
1: ช่วงเช้าด้วยป๋าแป๊ะกับพี่สุเทพผอ.สุเทพจัดให้
0: ใช่
1: แต่ดูคู่นี้ก่อนนะครับ
0: มีถามแบบอเมริกาจะมีกำลังภายในไหมครับมีไม่มีไม่รู้ล่าสุดใบแดงฟลอรินบาโลกุลนี
1: ่ยกเลิก
0: ยกเลิกเฉยเลยนะครับ
1: โอ้โหเป็นยังไงทาง Facebook มีคุณพุทธิพงศ์บอกยิงจุดโทษแบบนี้เลิกซื้อครับนั่นหมายถึงกิมาไลท์นี่บอกสายตาก็ไม่มั่นใจแล้วครับจากคุณนุนะคุณนิคมบอกว่าขับแท็กซี่ฟังอยู่ครับขอบคุณมากแสดงว่าเสียงโอเคแล้ว
0: มีส่งมาบอกว่าฟังจากออสเตรเลียชัดมากครับผมฮัลโหลออสเตรเลียนะฮะ
1: ครับนี่คุณผู้ชนะ10ทิศบอกคืนนี้สวนหมอครับเป็นไงหมอโดนแล้วหมอ
0: เชื่อหมอนี่หมอเรียนมาสายของนูซ่าหลบไปได้แล้วครับ2คนนูซ่าหน้ากรอบเขตโทษฝากลูกนี้เรียลเซน วนกลับมาให้ก่อนแล้วให้ไปซ้ายครับเข้าไม่ได้อ้าวลูกนี้โดนบราซิลดักเฉยเลยแล้วจะเป็นสวนกลับของบราซิลด้วยครับสวนขึ้นมาจังหวะนี้คุณย่าขอล่าตะข่ายไม่ได้เพราะว่าโดนขวางไว้สุดท้ายไม่ได้อะไรเลยครับ
1: โอ้โหตรงนี้คุณย่าโซโล่เดี่ยวเยอะไปหน่อยครับคือมีวิดิอุสขอบอลอยู่ซ้ายครับแต่ว่าคุณย่าเลือกจะสปีดแตะหนีเฮเกมนะครับแล้วเบียดไม่เข้าครับสุดท้ายล้มไปก็ไม่ได้จุดโทษครับไม่ฟาว
0: โอ้จังหวะกระชากของมานุสคุณย่านี่ขอกดเลยครับเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าถือว่าบังดีนะครับทัพยอนเฮเกมครับใช้ตัวขวางไว้ทั้งตัวสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยครับบราซิลชุดนี
1: ้คือไม่ยอมร่วมเล่นกับวินิซิอุสนะครับวินิซิอุสก็เซ็งครับยืนขอบอลอยู่พลาดโอกาสไปครับบราซิลแม้ตอนนี้ผ่านครึ่งทางครึ่งแรกแล้วยังไม่มีไฮเดเบชันเบรกนะครับ
0: ทำไมผู้ตัดสินยิ่งแบบว่าเขาเรียกพอรอบลึกๆแล้วมันเริ่มแบบเอิดขึ้นไปเรื่อย
1: ๆผมเป็นผู้ถูกเลือกอะไรงี้แบบผมไม่เปล่าอะไร
0: เมื่อวานเหมือนดูคู่ไหนนะ
1: ก็ไอปารากวัยฝรั่งเศส
0: ไม่คู่กับปารากวัยอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้ยนี่ไงโม
0: ยโอลิเวอร์ใช่ไหม
1: โอ้ยคนโอลิเวอร์ไงแต่ผมว่าโอลิเวอร์ไอวันเมื่อวานไม่ได้มีปัญหา
0: ผมจะบอกอย่างนี้ไมเคิลโอลิเวอร์เนี่ยในพรีเมียร์ลีกเก๋าจังเลยนะโอ้โหเมื่อวานอย่างหยองเลย
1: เมื่อวานพอไปบอลโลกก็เป็นผู้ตัดสินตัวเล็กๆจากอังกฤษ
0: เออแบบโอ้โหเมื่อวานนี่เห็นโอลิเวอร์แล้วแบบเฮ้ยนายไม่ใช่คนแบบนี้นี่ว่า
1: โอลิเวอร์อ่อมอ่ะ
0: ใช่
1: แต่วันนี้นี่ก็เริ่มแผงฤทธิ์แล้วตอนแรกเหมือนจะไม่ให้นะแต่ว่าสุดท้ายพอ VR เรียกมาก็ต้องให้ครับวันนี้เป็นเอลฟาสนะ
0: มีคนส่งมาบอกบูวัวแดงกับไปหายไปไหนครับอันนั้นคนละที่เลยครับเกมผ่านมาครึ่งทางของครึ่งแรกครับบราซิล0นอร์เวย์0ยังทำอะไรกันไม่ได้เปิดยาวของนอร์เวย์จังหวะนี้สลอดเก็บบอลไม่อยู่อีกครับกระโดดออกข้างไป
1: อิสมาอิลเอลฟาสชื่อก็ดูแล้วไม่ใช่อเมริกันแท้ดูหน้ายิงไม่ใช่อย่างที่อาจารย์คมบอกเป็นเชื้อสายโมร็อกกันนะ
0: เป็นโมร็อกโกครับ มีเยอะนะผู้ตัดสินเนี่ยยังมีอีกคนหนึ่งที่แบบเป็นอิหร่านเลย
1: อ
0: าริเรชาชื่ออาริเรชาเลย
1: วันนั้นที่ภาคหรือ
0: ใช่เป็นอิหร่านเลยแต่ว่า
1: ไม่ใช่สัญชาติอิหร่าน
0: ได้สัญชาติออสเตรเลียนะนะส่วนขวาขึ้นมาจังหวะนี้1 2กันของบราซิลไม่ดียังตามไปเก็บมาได้นอร์เวย์ต้องช่วยกัน3คนครับซ้อนแย่งกันลงมานูซ่าหลบขึ้นมาเลยนูซ่า3คนเอาไม่อยู่สุดท้ายมีกิมเรสครับมาสกัดบอลแล้วเคลียร์กันออกข้างเป็น
1: ฟูลิงเบรก
0: คูลิงเบรกเลย
1: เป็นไฮเดรชั่นเบรก
0: ใช่
1: โอ้โหเนี่ยจังหวะสปินครับต้องชมบิยอนเฮเกมครับคือรูปร่างอ่ะสูงใหญ่แต่ช้ากว่าโอ้โหแต่ว่าเบียดเหลี่ยมหนาแล้วก็ไม่ฟาวใส่คุณย่าครับรอดจุดโทษไปอีกดอกครับทางนอร์เวย์
0: เนี่ยเบียดเหลี่ยมหนานี่เป็นสนุกเลยนะฮะ จังหวะ
1: เหมือนเมื่อกี้ผมก็เบียดเข้าด่านนะ ผมเห็นแถวแล้วผมเบียดเป็นคุณย่าเมื่อกี้เลยแถทัดๆโอ้ต่อแถวเกือบ
0: เห็น
1: สิบกว่าคัน
0: ด่านหน้าสุด
1: แ
0: ล้วทำ
1: เออ
0: เห็นแล้ว
1: มี2ด่านด้วยตอนแรกมีตรงข้ามเดือกสตีแล้วด่านหนึ่งแล้วก็มีสูงไม่ได้ทำอีกด่านหนึ่งเรียบร้อยระมัดระวังด้วยใครขับรถอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่พี่ๆเขาต้องการ
1: เขาเรียกว่าต้องการกวดขันเรื่องของความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน
0: ใช่อันนี้เรื่องจริง
1: ครับโอ้โหเนี่ยกล้องจับกีมาไลท์เลยครับหน้าเสียเลยครับคือค่อนข้างมั่นใจว่าจะยิงได้แต่ว่าเนี่ยย้อนกลับมาช็อตดูที่อาเยอร์เนี่ยฟาวอยู่แล้วแต่เบื้องต้นผู้ตัดสินไม่ให้ดูเวอาร์แล้วมาให้แต่ก็ยิงจุดโทษไม่เข้าก็เหลือเชื่อนะคือจริงๆก็มีตัวยิงดีๆหลายคนในด้านคมบราซิล
0: ใช่ครับมีคุณเด็กรถเขียวส่งมาดูจากท้ายรถขยะครับฟังจากท้ายรถขยะครับจากคุณเด็กรถเขียวนะวันนี้ผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อเออร์ลิงฮาแลนด์เลยครับ
1: ยังวันนี้ลงปะเนี่ย
0: ลง
1: ยังไม่มีซีนเหรอ
0: ยังไม่มีซีน
1: จริงๆผมว่าน่าให้คาเซมิโร่ยิงนะ
0: ใครก็ได้ที
1: ่กาเบียวปะล่ะ
0: เอ้ยไม่เอาอ่ะ
1: ไม่ให้กาเบียวยิงเหรอ
0: กาเบียวไม
1: ่กาเบียวมาเอาเยสไงยิงมาแล้วในแชมเปี้ยนลีก
0: เข้าไหมล่ะ
1: ให้มาร์ตินลี่ยิงป่ะมาร์ตินลี่ยิงอะเข้าไอ้วันเจอเปเช่อะ
0: มาร์ตินลี่ยิงคมนะจุดโทษผมจะบอกให้เป็นคนที่ยิงโทษคมมากคนนึง
1: เอาอันเช่คุมอาร์เซนอลได้ปะจะได้เห็นแบบใช้งานมาร์ตินลี่ให้มันเป็นหน่อยอาเดต้าใช้ไม่เป็นเลยไง
0: ดูวันนี้ยังไม่เปื้อนเลยดูดิฮาแลนด์น่ะ
1: ฮาแลนด์นี่คนอีสานนะ
0: ยังไง
1: ฮาแลนด์ฮาแลนด์เออนี่ไงเดี๋ยวกูว่าโดนด่า
0: เขาบอกไม่
1: ซีเรียส
0: เขาบอกไม่ให้เล่น
1: เหรอเหรอเขาบอกแล้วบอกไม่ให้เล่น
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: เล่นได้นี่สไตล์แบบสปอร์ตเอนเตอร์เทน FM 99เล่นได้แต่ต้องหาม
0: ีบอกเพิ่งรู้ว่าคุณพัชชานีเป็นลูกสาวเวชพงษ์โอสถเอ้าก็เขาเปิดร้านฉ่ำๆร้านเครื่องดื่
1: ม
0: ก็เอายาจีนที่เขาขายที่บ้านนี่แหละมาเป็นวัตถุดิบ
1: จริงๆก็น่าจะโหเวชพงษ์โอสถคุณเคยกินน้ำผึ้งไหมน้ำผึ้งเวชพงษ์อ่ะ
0: ไม่เคย
1: จริงเหร
0: อ
1: น่าจะแบบอู้ฟู่อยู่แล้วอันนี้ดีกว่าผมเพิ่งรู้ว่าคุณรู้มาว่ามีดาราคนหนึ่งเป็นน้องสาวต้นนฤบดินทร์อ่ะเหมือนที่เราเคยคุยกันเอออันนั้นตอนแรกก็เพิ่งรู้ไง
0: ไม่แต่คุณแพชญานิชนี่คือแบบหนึ่งในตองอูเลยนะสำหรับผม
1: โนหนึ่งของคุณเลยอ่ะ
0: เออหนึ่งในตองอูเลยอ่ะ
1: ครับเกมกลับมาเริ่มกันต่อนะครับครึ่งชั่วโมงพอดีครับบราซิลกับนอร์เวย์ยัง 0-0 นะครับจะผ่านเข้าไปได้ไหมครับบราซิลคือถ้าผ่านเข้าไปก็มีโอกาสจะชนอาร์เจนนะ
0: วางออกมาทางขวาครับบรายานย้อนจากขวาเข้ากลางมาแล้วตัดสูงๆของบราซิลจังหวะนี้ล้นแต่วินิซุสอยู่ครับยังเก็บได้ไหลขึ้นมาทางซ้ายมาติเนลลี่ยัดโอ้โหยังกระโดดออกมาทางขวาครับบรายานเก็บได้แล้วอ้าวยิงปั้นๆแบบนี้ก็โดนนอร์เวย์ฉกสิครับ
1: ดานิโลมันทำไรครับ
0: คือนอร์เวย์เนี่ยตั้งรับแต่ละดอกเนี่ยจะโดนเอานะครับ
1: เขาเรียกว่าเจียนอยู่เจียนไป
0: แต่ว่ามันกลายเป็นว่ายังไม่เฉียบคมพอครับบราซิลเอาไม่ลงแล้วจังหวะนี้ก็พลาดไปอีกครับ
1: ตรงนี้มาตินาลี่เปิดเข้ามานี่วัดเลยครับกระชากหนีลายสั้นนะครับแล้วซ้ายเนี่ยยัดมาโดนปลายเท้าของนีแลนบอลมันก็เลยชาร์จไม่ได้ครับกิมมาไลส์คนนั้นเด่นนะครับมาตินาลี่เฮ้ยเขามีของดีว่
0: าอ้าวใช่
1: สปีดก็เร็วหรือว่ากุนซือทีมเราใช้ไม่เป็น
0: เอ้ยไม่ขายผมก็ไม่ติดนะแต่หมายถึงว่า
1: แต่ฟอร์มอาร์เซนอลนี่ผมนี่ไล่เช้าไล่เย็นเลยแล้วโอ้โหกับทีมชาตินี่โคตรดี
0: ผมไม่ได้ว่าอะไรเขาแต่อย่าเป็นตัวจริงแค่นั้นเองแต่จังหวะนี้หัวทองโอ้โหปั๊มลูกนี้เกือบโดนครับ
1: คุณบอกฮาแลนด์ไม่มาไงวันนี้มาแล้วนี
0: ่ยังมันต้องมีโควต้าหัวทองบนสกอร์บอร์ดสักหนึ่งชื่อหรือเปล่า
1: โน
0: เวย์เนี่ยเล่นในฟุตบอลคราวนี้ยิงแล้ว10ประตูนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์คนเดียว5ประตูครับ
1: นี่เจซีแรปเปอร์ชื่อดัง
0: แม่
1: JC วารสารธรรมศาสตร์นะ
0: ไม่ใช่ครับผมคุณอย่านะผมเรียนมานะ
1: หมอนี่เรียนทุกที่เลยอ่ะ
0: ไม่ใช่ผมเรียน JC จริง
1: ๆ
0: เรียนปโทเออ
1: ผมเพราะผมจำได้ว่าคุณเรียนหอการค้าด้วยใช่ไหม
0: ปตรีครับปตรี
1: แล้วปเอกเรียนยัง
0: ยังครับ
1: คราวนี้ได้เป็นด็อกเตอร์ไง
0: จะเป็นหมอสมชื่อมีคุณเทยลงทุนแจ้งมาบอกฟังอยู่ที่สโนว์เกอร์ขับบางชันลำธาร109ส่วนนอร์เวย์เก็บบอลไม่ได้ครับลูซ่าคืนกลับมาตรงกลางก่อนเบอร์เก้ซานเดเบอร์เก้จ่ายขึ้นหน้ามาพลิกของโอเดการ์ดแล้วฝากออกขวาไปครับบอลของนอร์เวย์กลับมาโอเดการ์ดดึงจังหวะให้ออกขวามาซอลล็อตยังใช้ตัวพิงไว้ได้ก่อนคืนกลับมาโอเดการ์ดให้มาตรงกลางครับเบอร์เก้ซานเดเบอร์เก้ป้ายซ้ายมาลูซ่าอันเดอร์ลูซ่าจี้แล้วโยกลูกนี้ไปเจอต้นตำรับเขาก็เอาไปกินนะครับแล้วจังหวะนี้เล่น 1-2 กันของบราซิลสวนกลับขึ้นไปได้ด้วยครับวินิซุสแปะลูกนี้ป้ายออกมาทางขวาเติมขึ้นมาดานิโลย้อนกลับมาให้วินี่จี้ใส่กรอบเขตโทษกระชากลูกนี้ขาดวินกระเด็นออกเส้นหลังไปเลยครับ
1: คือมั่นใจความเร็วครับวินิซุสแล้วแตะยาวบอลออกหลังโอ้โหอันเช่หันมองเลยแล้วก็มาคุยกับซุ้มมานั่งมันทำอะไรคือจังหวะสวนกลับบาซิลน่ากลัวนะครับดานิโลลากมาก่อนแล้วก็ปล่อยให้วินิซุสเล่นก่อนที่แม่จะมั่นใจความเร็วตัวเองแล้วก็กระชากออกหลังคือยังไม่ค่อยเชื่อมกันนะครับเกมลุกบาซิลวันนี้ทั้งคุณย่าเดยานแล้วก็วินิซุสครับก็เลยต่างคนต่างเล่นไปหน่อยเปิดยาวขึ้นมาของนอร์เวย์ครับ
0: ไอ้ชอนเบเกอร์ยังออกมาเคลียร์บอลทิ้งออกไปไกลๆได้ครับ

0: โอ้โหวันนี้ทาง YouTube นี่แฟนๆรายการเยอะนะ
1: คึกคัก
0: หลายคนเริ่มบอกเสียงโอเคแล้วขอบคุณมากนะครับนี่เขาพิมพ์มาพินัลตี้คุณนันทพงศ
1: ์คุณนันทพงศ์เนี่ยขยันสร้างมุกไอ้นี่มากเลยนะ
0: ยังกินนีแลนด์ไม่ได
1: ้ส่วนจังหวะนี้เก็บบอลของฮาแลนด์ไถเข้าไปไถเข้าไปหัวทองไถเข้าลูกซอลอดไถต่อสุดท้ายเสียครับกลายเป็นบอลของบราซิลครับจากกลางสนามพาขึ้นมาเองรูปนี้ออกไปซ้ายวีนี่เข้ากลางมาขาเซมิโรป้ายออกไปขวาสุดรายานไหลตามช่องวินิลตวัดยิงติดบล็อกจะเล่นต่อก็โดนจิ้มไว้ได้ก่อนครับนอร์เวย์แกะออกมาแล้วเตะทิ้งขึ้นหน้ามากลายเป็นบราซิลเก็บที่บริเวณกลางสนามครับนอร์เวย์นี่ยิง10ประตูแล้วในทัวร์นาเมนต์นี้ฮาแลนด์เอาคนเดียวไป5
0: ทีมชาติฮาแลนด์นี่หว่า
1: ใช่
0: เหมือนทีมชาติเคนน่ะเดี๋ยวลงเช้านี้ 7:00 น
1: บอลยังเป็นของบราซิลอ้าวจ่ายแบบนี้เข้าทางนอร์เวย์นะครับซอลอตมาอเล็กซานเดอร์ซอลอตผ่านครึ่งสนามมาแล้วครับขวามีรอฝากไปให้โอเดการ์ดให้มานูซ่าหน้ากรอบเขตโทษโยกแล้วไหลตามช่องลูกนี้ขึ้นมาของโอเดการ์ดยิงไม่ได้ครับแคบเหลือเกินบราซิลไล่ปิดไปหมดโอริการในกรอบเขตโทษตะวัดลูกนี้หน้าต่างไม่ได้ประตูขึ้นนำครับ
0: สวนดอกนี้ของนอร์เวย์ได้ลุ้นนะครับนี่คือโอริการครับได้เหลี่ยมครับแล้วตั้งป้อมยิงซ้ายบอลเนี่ยมันแหมโดนหนาไปหน่อยครับก็เลยเข้าแค่หน้าต่างแต่น้ำหนักอะได้นะครับโอ้โหถือว่าสวนมาแล้วก็ได้ลุ้นเหมือนกันครับ
1: กัปตันก็ยังเป็นกัปตันคนเดิมจริงนะ
0: แต่เขามีข่าวว่าจะย้ายแล้วนะกับอาร์เซนอลแล้ววันนี้บทสัมภาษณ์ล่าสุดเหมือนแบบเขาบอกว่ายังต้องดูว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าต้องย้ายก็ขอบคุณอาร์เซนอลอารมณ์แบบเหมือนเปรย์ๆอ่ะ
1: อยู่ดีโดนปล่อย
0: อ
1: ่
0: ะอะไรงี
1: ้เป็นกัปตันอยู่ดี
0: ๆก็เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเป็นกัปตันเดคแอนไรส์นี่บอกฟังกับเมียคนที่7อยู่ครับและ6คนก่อนหน้าไปไหน
1: บราซิลเปิดไม่ดีเลยครับลูกนี้โนโนเวย์แย่งไปเฉยเลยครับไม่ฟาวด้วยซอลอดดึงจังหวะรอให้ไรซันเติมขึ้นมาทางขวาครับฝากขึ้นมาตรงกลางซานเดเบอร์เก้เล่นกับโอเดการ์ด
0: นี่คอมเมนต์มาใหญ่บอกขอการค้านี่ของดีนะครับ
1: ดีครับดีคุณต้องบิดไล่ดูรุ่นพี่ผมแต่ละคน
0: ทำไมฮะ
1: หน้าตาดีทั้งน
0: ั้นอ๋อคุณเคยบอกแล้ว
1: ใช่วันนั้นยังเวลาไปดูเหมือนเห็นคลิปหนึ่งที่เป็นพี่ปั๊บอ่ะร้องเพลงกับคุณอิงอ่ะ
0: พี่ปั๊บเปิดโต้อ่ะ
1: เออร้องกับคุณอิงวันทอนส่วนจังหวะนี้แม่พยายามจะกระดกยิงของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ครับบอลยังไม่ข้ามอลิสันเบเกอร์เลยครับ
0: นี่ครับได้จบครั้งแรกของฮาแลนด์ครับบอลเปิดฝั่งซ้ายนะครับแล้วชาร์จโดยซ้ายแต่แม่เหมือนกับบอลมันไม่แรงครับแล้วก็อลิซองเบเกอร์รับเข้าซองยังไม่มีประตูนะครับวันแล้ววันนี้คุณคิดว่ายิงเยอะยิงน้อย
1: ยิงเยอะยิงเยอะ
0: ยิงเยอะฮะ
1: ยิงเยอะเดี๋ยวนอร์เวย์นำก่อนแล้วก็ครึ่งหลังอ่ะบราซิลมายิงคืนแล้วบราซิลกลับมานำแล้วนอร์เวย์ตีเสมอจบ 2-2
0: โอ้ยถ้ารู้ขนาดนี้ไม่ต้องพลาดละ
1: ผมมาจากนาโคสครับ
0: โดเรมอน ไปบราซิลครับนาที37
1: พยายามจะชิปของบราซิลเข้ามาในกรอบเขตโทษโดนหนักไว้ได้ก่อนอุ้ยซานเดเบเก้เอากรรมการเออนึกว่าจะโผล
0: ่กรรมการนึกว่าจะปล่อยดูไม่ค่อยทันเกม
1: โอ้โหอิสมาอิลเอลฟาสครับจังหวะพยายามกระดกบอลขึ้นมาของซานเดเบเก้เนี่ยคือโดนยันเต็มๆเลยครับแต่ผู้สิทธิ์นิ่งจนแบบยังนึกอยู่เลยว่าโอ้โห
0: เบเก้กับมาร์ตินเนลลี่วันนี้ภาคในเกมหน่อยผมเห็นมีคนบ่นมานัดที่แล้วหาว่าแบบไอ้คู่เมื่อวานคือเหมือนกับวันนั้นที่เราภาคไอ้
1: โมร็อกโก
0: แคนาดาก
1: ับแอฟริกาใต
0: ้บ่นหาว่าโมแต่คุยก็เกมมันไม่มีอะไรไงวันนั้นแต่เดี๋ยววันนี้ตามให้ทุกดอกเลยใครชวนคุยเดี๋ยวเอสเอสไปด่า
1: ชวนคุยทำไม
0: เออภาคบอลเป็นไงดูด้วย
1: ขี้ฟ้องขี้ผาย
0: เออไม่แล้วโหผมอยากให้คนด่าเนี่ยมาภาคเกมวันนั้น
1: ใช่
0: ถ้าชวนคุยผมด่ากลับอ่ะ
1: วันนั้นง่วงจริง
0: โอ้โห
1: ง่วงเลยอ่ะ

0: เกมไม่มีผลอ๋อไม่ใช่มันเกมมันตื้อมากอ่ะไอ้รอบตัดเชือกคู่แรกเลยไง
1: ใช
0: ่แคนาดาแอฟริกาใต้ไปนอร์เวย์ครับแหมถือว่าวันนี้ไม่ได้มาแพ็ครับต่ำมันเลยครับ
1: ก็สู้เลยครับส่วนจังหวะนี้นูซ่าเบิร์นแล้วติดอ้าวย้อนกลับไปวันที่เจอกับไอริโคดนะเชื่อไหมว่าพยายามจะขึ้นบอลครึ่งแรกอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เลี้ยงไม่ผ่านเลยนะครับนูซ่าผ่านจังหวะเดียวได้ประตูเลย
0: โดนไอริโคดนี่โหไออาหมัดอุตส่าห์ยิงอย่างสวยสุดท้ายก็แพ้อยู่ดี 1-2 แต่นอร์เวย์เกมรับชุดนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจอ่ะเหมือนกับเขาก็เสียประตูเกือบทุกนัดอ่ะ
1: ขวาขึ้นมาจังหวะนี้ไรยานยังเป็นบอลของบราซิลนะครับชุดนี้ขึงแล้วหน้ากรอบเขตโทษกลับมาที่ไรยานอีกรอบนึงครับบราซิลคืนกลับมาลูกนี้ยิงติดบล็อกเปิดเข้าไปติดท็อปยอดให้เกมอีกครับมีถามนอร์เวย์จะรอดไหมนี่
0: ผมให้ 60-40 ตามที่เขามองกันเลยคือมุมชนะบราซิลเยอะกว่าแต่ไม่ได้มากแต่ตอนนี้เกมใกล้เคียงนะครับครึ่งแรกเหลือ5นาทีนะครับยัง 0-0 สวิชทิ้งมาซ้ายครับวินิซิอุส
1: มีบอกว่าสอบถามครับพี่วันอังคารคู่ที่1สเปนตี2คู่2เบลเยียม 7:00 นถึงจะเป็น
0: เอาตรงนี้ก่อนมาร์ตินเนลลี่แล้วให้ช่องวินิซิอุสซ้ายยิงติดเซฟแล้วโอ้โหออกหลังครับ
1: น่าจะเป็นประตูขึ้นนำของบราซิลเหลือเกินครับ
0: โอ้โหวันนี้นี่แล่นผีเข้าบอกเลยร้อยวันพันปีมันไม่เห็นจะเหนียว
1: ความผิดพลาดของมาร์ตินโอเดกาในกรอบเขตโทษของตัวเองครับไปโดนขโมยมาก่อนที่จังหวะนี้เนี่ยวินิซุจูเนียเนี่ยล็อกหลบยูเรนเรซันแล้วกดด้วยซ้ายนะครับบอลพุ่งเข้าหาประตูนอร์เวย์แต่ว่ายังติดเซฟออยานิแลนครับ
0: โอ้โหวันนี้นี่แล่นกินกาวเข้าไปแล้วครับคุณผู้ฟังโคตรเหนียวประตูจากเซบียานะครับต้นสังกัดปัจจุบัน
1: 5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับไม่รวมทดเจ็บบราซิล0นอร์เวย์0
0: ไปนอร์เวย์บราซิลพยายามเร่งนะครับโอ้โหแต่วินิซิอุสจับบอลไม่อยู
1: ่มีบอกว่าผ่านด่านเหมือนกันแต่ไม่ได้เป่าเขาเป่าเฉพาะคนดื่มว่าปริมาณเกินหรือเปล่าไม่ใช่หรอไม่เขาก็เป่าก่อนไงเขาต้องเป่าแรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนว่าเวลาเข้าด่านเนาะ
0: ก็ตาม
1: ตรงนี้หน้าเขาก็ดูหน้าด้วยเขาดู
0: หน้าผมผิดระเบียบอยู่แล้วไง
1: ยังแบบพี่ตำรวจบางท่านเนี่ยเขาจะก้มหน้าเข้ามาในใกล้ๆตัวเราก่
0: อ
1: นดื่มมาหรือเปล่าครับ
0: มาสำรวจก่อน
1: ถ้ามีกลิ่นสวนขึ้นมาเลยอ้าวเชิญครับ
0: กลิ่นอะไรครับละมุด
1: ขออนุญาตใช่ๆถ้าเข้ามาปุ๊บจับละมุดมากันเรียบร้อยเลยนะครับ
0: หลายคนเริ่มพูดถึงประเด็นที่ปลดแบนบาโลกุนนะ
1: ใช่
0: บอกว่าลองจิ้มสหรัฐเป็นแชมป์ไว้ก็ดีนะทิ้งไว
1: ้ได้นะ
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ไม่หมายถึงว่าในความเป็นสหรัฐอเมริกาผมว่าปีนี้สู้ทุกทีม
0: โดนันดักเขาขอโดนันดัก
1: อีกทีมหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยรอบ8ทีมอย่างน้อยเลยนะเม็กซิโก
0: นี่เขาบอกว่านีแลนด์นี่แชร์วานมาแน่นอนครับเหรอ
1: แต่จังหวะนี้นอร์เวย์ขึ้นมาของอันโตนิโอนูซ่าทะลุช่องให้ฮาแลนด์ได้หน้ากรอบเขตโทษฮาแลนด์ออกซ้ายสุดโอเดกาดจะยิงลูกนี้ติดดานิโลบล็อกออกหลังเตะมุมของนอร์เวย์บ้างครับ
0: โอ้โหคือตอนนี้นี่แลกกันหมัดต่อหมัดเลยครับบอลเนี่ยของนอร์เวย์ตั้งที่โอเดกาดนะครับแล้วก็ได้หลุดไปในกรอบเขตโทษด้านซ้ายแล้วยิงยัดไปก่อนติดที่ดานิโลครับเตะมุมนอร์เวย์ครับนาทีที่43
1: ย้อนกลับไปคู่นี้เจอกันในฟุตบอลครั้งสุดท้าย1998นะครับวันนั้นนอร์เวย์ก็ชนะบราซิล 2-1 นะเป็นเกมที่
0: คือเหลือเชื่อว่าบราซิลไม่เคยชนะนอร์เวย์อ่ะ
1: ใช่ใช่ไหมเป็นเกมที่บราซิลนำก่อนจากเบเบโต้นาที78นะครับแต่นอร์เวย์มาได้2ประตูจากโทเร่งเดฟโลแล้วก็จุดโทษของเคทีเร็กดาวเลยเตะมุมของแพทริกเบิร์กโยนมาโดนบล็อกที่เสาแรกครับพยายามจะเก็บบอลของนูซ่าจังหวะนี้มงต่อให้เรซันกระดกสูงสูงโอ้โหสูงไปหรือเปล่าครับเนี่ยเข้ามือซัมเบเกอร์เลยครับ
0: เบิ้นแรงไปครับก็ยังไม่คลิกเหมือนกันครับเกมลุกของนอร์เวย์ครับ
1: มีบอกว่าตอนนี้ติดเตาจิ้มจุ่มแล้วครับหิวนะครับ12หู หูฟังภาคมันมากพอดีพักเครื่องกินที่จุ่มที่ครัวลีน่าพระราม9นะ
0: ครับ
1: ใครจะโฆษณาอะไรก็ส่งเข้ามานะครับ
0: ไปผมคาเซมิโร่ให้ช่องใน
1: เอาจ่ายแต่ก็ยังคุณย่าอย่าไปเอามาได้แต่ลืมบอลหรือเปล่านั่นแหละฮะลืมบอลครับวินิสิอุสโดนนอร์เวย์ดักแล้วสวนกลับด้วยครับนอร์เวย์ขวาของซอลอตพาขึ้นมาซอลอตใครเอาซอลอตไปยืนปีกขวาเสียของ
0: เขาแทคติกนี้อยู่แล้ว
1: เ
0: ออโอ้แต่วันนี้เกมลุกบาซิลข้างหน้านี่คุยกันบ้างไหมเนี่ยต่างคนต่างเล่น
1: ผมว่าเหมือนพอเอามาตินเนลลี่ลงมายิ่งไม่เข้าใจกันมากกว่าเดิมอีกอ่ะ
0: ต่างคนต่างตะบี้ตะบันจะไปเองอ่ะ
1: ย้อนกลับมาครับนี่สูสีนะดูจากสู
0: สีเลยดูกราฟเนี่ย
1: ให้มาของเรียสันครับไปทางขวายังเข้าไม่ได้นีแลนบอกว่าขอเพิ่มยอดฟอร์จีนะเป็นโวซินยาล่าสุดนี้โวซินยาเหมือนจะมีข่าวอินเตอร์ไมอามี่เลยนะ
0: ทีมของเดวิดเบ็คแฮมสนใจไงก็ดึงจังหวะกันหน่อยครับท้ายครึ่งแรกแล้วเดี๋ยวปองป้างขึ้นมาจะเหนื่อยครับครึ่งหลัง
1: มีถามบอกไม่ทันนะครับตอนนั้นที่นอร์เวย์ชนะบราซิลมีอาร์ไนหรือยังครับมีแล้วครับปี98อ่ะมีหรือยังอ่ะ
0: มีดิ
1: เออ
0: เขาติดตั้งแต่ชุด94แล้วนี
1: ่วันนั้นเนี่ยคู่หน้าโรนัลโดเบเบโต้แล้วมีริวัลโดด้วยนะครับกลางมีเดนิสันลุดดุงก้าเลโอนาโดแบ็คขวาคาฟูแบ็คซ้ายเดียโก้คาร์ลอสเซนเตอร์แบ็คเนี่ย
0: โรเบโต้คาร์ลอสดิ
1: เออเดียโก้คาร์ลอส
0: เดียโก้คาร์ลอสเป็นเซนเตอร์
1: โรเบโต้คาร์ลอสแล้วก็เซนเตอร์แบ็คเป็นจูเนียร์บายาโนกับก็สเวตนะครับผู้สับประตูเป็นทัฟเฟรลนะครับมีแล้วอานายอ่ะ98อ่ะแต่จังหวะนี้นอร์เวย์บุกขึ้นมาแล้วครับทางขวาฝากมาที่อเล็กซานเดอร์สล็อตยังเข้าเร็วไม่ได้ต้องคืนกลับมาที่รีเซนครับ
0: ท้องเสียนะอเล็กซานเดอร์สล็อตเนี่ย
1: ใช่ถ้าเกิดทำอะไรไม่ดีเป็นอเล็กซานเดอร์สเลอร
0: ์โอ้อ่อมเลย
1: น่าเอาไม่ใช่ JC ตอนแรกนึกว่า JC อีก
0: น
1: ี
0: ่น่าจะเป็นนักบาสเกตบอล NBA
1: เอาละครับลูกทุ่มของนอร์เวย์ครับทางด้านริมเส้นฝั่งขวาใกล้กรอบเขตโทษของบราซิลนะครับเข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วครับ
0: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับทดค่อนข้างเยอะ
1: ขวามาจังหวะนี้จะเปิดยัดติดบล็อกเองครับมีคุณเทยส่งมาบอกทีมเชียร์นะคมเข้าไปรอเจอใครในรอบต่อไปคะเดี๋ยวฝรั่งเศสจะเจอกับโมร็อกโกนะครับรอบ8ทีมสุดท้าย
0: ม
1: ีบอกว่าทำไมแพ้ครับตอนนั้นนอร์เวย์ก็ดีกว่ามากเลยครับผมก็จำไม่ได้นะเหมือนกันครับรู้แต่ว่าแพ้ครับ 2-1
0: เตะมุมนะครับนอร์เวย์นาทีที่2ของช่วงทดเวลาต้องตั้งรับให้ดีครับบราซิล
1: เนี่ยท้ายครึ่งแรกนอร์เวย์มามือมาหนึ่ง
0: รูปร่างอะนอร์เวย์ใหญ่กว่าไง
1: เปิดมาลูกนี้บ่งย้อนไปไม่มีใครนะครับมีแต่บราซิลเก็บจะสวนกลับลูกนี
0: ้คืนฟอร์มแล้วมาเตเนลลี่คืนฟอร์ม
1: ตัวรุกที่เล่นเกมรับได้นิดหน่อยหรือเป็นตัวรับที่เล่นเกมรุกได้นิดหน่อย
0: ครับ
1: เออ
0: แต่ความขยันเนี่ยมันไม่เป็นน้องอะแต่ว่าเนี่ยเลือกเพลย์เล่นผิดครับเมื่อสักครู่ตัดได้แล้วแต่ว่าจ่ายไม่ตรงเพื่อนก็เลยไม่ได้สวนกลับครับบราซิล
1: ตัวเจ็บผ่านมา2นาทีแล้วครับบราซิลตั้งรับอีกแล้วครับบอลของนอร์เวย์ขึ้นมาซาเดเบเก้เล่นกับแพทริกเบิร์กตรงกลางฝากไปทางขวาเดียร์สันรับบอลแล้วเคาะขึ้นกลับมาตรงกลางที่เบิร์กก่อนครับ
0: เบิร์กแล้วเมื่อไหร่ถอนครับ
1: นั่นน่ะ
0: แต่ถ้าเบิร์กถอนเร็วนี้ต้องเอ็มคอร์ดเราที่เขามีสปอตอ่ะ
1: ใช่
0: นี่ไงฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ทุกสลิปมีค่านี่เป็นไงวันนี้ไม่มีเหรอไอของผมอ่ะไอหลัดข้อเข่าอ่ะอยู่ไหน
1: เมื่อกี้รีบเข้ามาตรงนี
0: ้เออมันเป็นธรรมเนียมไปแล้วของมันต้องมี
1: เปิดยาวของนอร์เวย์ปั๊มได้แล้วฮาแลนด์เอาดินอร์เวย์ขโมยมาแล้วยิงบดโอ้โหอาริสันเบเกอร์ครับล้มตัวดักบอลไว้ได้บอลเกือบจะปลิ้นผ่านตัวเขาไปแล้วใช้แรงกดของกล้ามเนื้อกดบอลไว้ไม่ให้กระดอนเข้าไปครับไม
0: ่
1: ได้ประตูครับ
0: นี่โอ้โหฮาแลนด์มาแล้วครับตันใส่มาเกาเยสแล้วปั๊มบอลชนะไปแล้วโอ้โหบอลมาเข้าทางโอเดกาดยิงติดอาริซงยังจิ้มไม่ได้ครับ
1: จังหวะผ่านตัวลิทอนเบเกอร์ไปแล้วใช้แผ่นหลังกดไว้ครับ
0: เฮ้ยแกไม่ไปเอาฮาแลนด์ไม่อยู่นะช็อตเมื่อสักครู่อ่ะเสียเหลี่ยมเลยอ่ะ
1: ส่วนจังหวะนี้ยังเป็นบอลของบราซิลนะครับขึ้นมาบ้างคุณย่าเอาเป็นคาเซมิโร่ครับให้ออกไปทางซ้ายขึ้นไม่ได้ครับ
0: สูสีอ่ะบอกเลยใครเชียร์บราซิลนี่ก็บัสวะเดี๋ยวอ่ะ
1: บอลของยิมเรสออกไปทางขวาดานิโลกลับมาที่คาเซมิโร่บอลมาอยู่ที่ยิมเรสอีกรอบนึงครับออกไปซ้ายสุดวินิสซุจูเนียร์หนีเจอกับยูเรนเรียสันดอดมุนประทับอดิตคืนกลับมาตรงกลางตั้งป้อมกดของยิมเรสเอ้าแล้วฉลับนิดนึงบอลกระโดดมาทางขวาครับมีระยานดักไว้ได้ก่อนเปิดโอ้โหบินมาเนี่ยลูกนี้นี่กะขวิดให้มันเป็นประตูเลยครับกาเบรียลมาร์ติเนลลี่แต่ว่าบอลเลยออกหลังพี่ครับ
0: โอ้โหตรงนี้คือตั้งป้อมเปิดเน้นๆเนื้อๆครับแล้วเนี่ยคาซิมิโร่โยนไปมาร์ติเนลลี่ครับเข้าบอลช้าไปครึ่งก้าวลอยตัวมาแล้วแต่มงไม่โดนครับเหลือเต็มศีรษะที่ 1-0 ของบราซิลแน่นอนส่วนเนี่ยครับช็อตก่อนหน้าฮาแลนด์ตันใส่กาเบียลกระเด็นแล้วปั๊มบอลชนะมาควินยอสสุดท้ายโอเดกาแต่งยิงซ้ายยังติดเซฟอาริสงโอ้โหบราซิลเกือบโดน
1: ผมว่าเป็นคงเป็นภาพที่นักฟุตบอลมันก็คงงงไอ้นี่ทีมเดียวกันไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยแล้วจังหวะนี้ต้องมายิงใส่กันอะไรเงี้ยนะครับ
0: เพียบอะลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนซิตี้เพียบนิวคาสเซิล
1: จังหวะนี้นี่ก็คือมาติโอเดกาอะไปฉกบอลจากกาเบียลมากันเยสนะครับ
0: นี่มันออลสตาร์พรีเมียร์ลีกเจอกันชัดอาเยอร์นี่ก็เบนฟอร์ด
1: ใช่
0: นีแลนก็อดีตวิลล่าเอยานนี่บอลหมัด
1: ริชาร์ดใช่
0: นี่มันออลสตาร์พรีเมียร์ลีก
1: โมเลอร์วอลเฟ่ก็วูฟไง
0: ใช
1: ่เ
0: ออคาเซมิโร่นี่ก็อดีตแมนยูไนเต็ด
1: ส่วนจังหวะนี้ตักของนอร์เวย์ลึกเกินไปครับโอเดกาจะเล่นโดนขวางไว้ก่อนสวนกลับลูกนี้บะโอ้โหจังหวะนี้นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับสายขึ้นมาดินดีสจูเนียพยายามจะไปคนเดียวลูกนี้โดนขวางไว้แล้วเดินไปถ่วงเลยครับแม่เป็นยูเรนเรซันนะครับดูจะไม่พอใจจังหวะทิ้งตัวของทางเอาเป็นคริสโตเฟอร์อาเยอร์นะครับดูจะไม่พอใจจังหวะทิ้งตัวของเนี่ยฮะ
0: ไอ้เมื่อกี้ฮาแลนด์ก็นักเตะอีสานไอ้วินิสซุสนี่นักเตะเหนือพอเลี้ยงไปไหนเลี้ยงออกหลังไป2รอบแล้วโอ้โหหรือว่านี้บราซิลเขาไม่คุยกันเขามีลายกลุ่มไหมเขาดูไม่ค่อยคุยกันเลยข้างหน้าเนี่ยต่างคนต่างเล่น
1: แล้วผู้สินเป่าหมดเวลาครึ่งแรกครับเกมที่เมดไลฟ์บราซิลกับนอร์เวย์ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับเสมอกันไป0-0ครับ
0: ก็รูปเกมเนี่ยสูสีนะครับโดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญเนี่ยคือบราซิลได้จุดโทษนะครับตั้งแต่นาทีที่14นะครับแต่บูโน่กิมาลาสครับยิงไม่เข้าติดเซฟออยันนีแลนก็เลยยังไม่มีประตูนะครับส่วนสแตทเนี่ยก็เป็นฝั่งบราซิลครองบอลแค่ 35% นะครองบอลไม่นานเอาบอลขึ้นไปบุกเลยแล้วก็ยิงไป8ครั้งตรงกรอบ2ที่เหลือไม่ตรงกรอบนะครับส่วนนอร์เวย์เนี่ยครองบอล 65%ยิงไป4ครั้งตรงกรอบ2แล้วก็ไม่ตรงกรอบ2นะครับก็ค่า XG นี่บราซิล 1.01 จริงๆควรจะมี1ประตูไปละแต่ไม่มีส่วนนอร์เวย์นี่ 0.35 นะครับ
1: ครับผมนะครับ
0: ก็เกมสนุกเลยแต่ว่ายังไม่มีประตูนะครับที่ AT&T ที่ MetLife นะครับที่นิวเจอร์ซีย
1: ์ก็สมกับเป็นงานเจอกันของคู่นี้นะครับ
0: เออแต่บราซิลตามสติเลยตามสติเลยคือเจอนอร์เวย์ทีไรเหนื่อย
1: ใช่ๆนะครับก็คราวล่าสุดที่บอกไปคือปี98ที่นอร์เวย์ชนะ
0: ครับ
1: ซึ่งปี98เนี่ยวันนั้น45ทีแรกก็0-0นะแล้วครึ่งหลังไปมี3ประตูรัวนะ
0: วันนี้ก็มีโอกาสอีกเพราะจริงๆเกมเปิดนะ
1: ใช่ใช
0: ่แค่โชคร้ายหรือมันไม่เหมาะเจาะที่ไม่มีประตูครึ่งแรกนะ
1: เออลิงฮาแลนด์นี่เหมือนได้ยินว่าเราแบบว่าเอ๊ยยังไม่ได้เรียกชื่อเลยก็พยายามจะมีส่วนร่วมอยู
0: ่ครับ
1: นะคร
0: ับ มีเฮียน้ำทักทายมาน่าจะเพิ่งภาคแบตแคนาดาที่แคนาดาเสร็จ
1: ครับ
0: เออก็ทักทายเฮียนำด้วยก็ถ้าผลรายการอื่นนะครับก็ตอนนี้มีฟุตบอลถ้วยโคปาชิลีนะมี4คู่ช่วงท้ายเกมนะครับโครเบซอลเสมอกับโคเบลัว 2-2 โปโตมอนนะครับนำทางฮัวชิปาโต 2-1 นูเบรนเซ่เสมอกับคูริโกยูนิโด 2-2 เดคอนเซซิโอนนะครับนำเรนเจอร์ 2-0 แล้วก็คู่สุดท้ายพักครึ่งนะครับซานตาครูสตามหลังออเด็กอิตาเลโน 0-1 ออเด็กอิตาเลโนนี่อดีตทีมของไอ้นี่นะฟังโก้ดิซานโตของเชลซี
1: อ
0: ่ะก็ประมาณนี้ฟุตบอลน้อยนะครับ
1: มีบอกฝรั่งเศสนี่จับฉลากเข้ารอบมาได้หรือเปล่าครับรอดูว่าที่แชมป์อังกฤษเช้านี้ครับใส
0: ๆโหฝรั่งเศสเนี่ยนะจับฉลากเล่นโคตรดีเลยเมื่อวานแค่มันเจอแบบบอล
1: ต่อให้บัดมือข้างนึงแต่เดี๋ยวรอดูเลยครับ
0: อ
1: ังกฤษเนี่ยผมบอกว่าให้นะนัดสุดท้ายที่เล่นในอาสเตก้าคือนัดไหนรู้ป่ะ
0: นัดไหน
1: แคนอฟกอดครับ
0: อ๋อคลาสสิก
1: ใช่แ
0: ล้วคืนนี
1: ้นั่นคือครั้งสุดท้ายที่อังกฤษเล่นในเอสตาดิโออาสเตก้านะครับ
0: เช้านี้คุณว่าไงหมอว่าไงหมอ
1: เม็กซิโกไม่แพ
0: ้อีกแล้วเหรอ
1: เอาดิเอาดิ
0: หมอตรงข้ามฟุตบอลอีสคัมมิ่งโฮมเหรอ
1: เม็กซิโกไม่แพ้ยิ่งผมแบ็คขวาไม่มีด้วยดีไม่ดีดีแค่ไลน์ต้องไปเล่นแบ็คขวา
0: วันนี้นี่คุณไม่มีเป็นคุณพี่ชาคริตเลยคุณแบบว่าพี่เป็นต่อไม่เอาเลยนะคุณ
1: ไม่เอาไม่เอา
0: โอ้
1: ไม่เอา
0: คู่นี้ก็นอร์เวย์ใช่ไหม
1: ใช่ใช่คู่นี้เขาชอบนอร์เวย์มากกว่าน
0: ี่คุณ6575พิมพ์มาบอกช่วยบอลรองด้วยช่วยยังไงครับถ้าช่วยได้ผมก็สบายแล้วนะฮะ
1: โอ้ยไม่ต้องช่วยหรอกครับบอลรองสู้ได้เนี่ยดูสถิติเนี่ยบราซิลยิง7ครั้ง
0: ยิงเยอะกว่า
1: ตรงกรอบ2ครั้งนอร์เวย์ยิง4ครั้งตรงกรอบ2ครั้งเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับ
0: จริงๆมีโอกาสเยอะนะทั้งคู่เลยแต่ไม่มีประตู
1: นอร์เวย์นี่ครองบอล 59% นะครับ
0: นี่บอกว่าวัวไม่ขยับครับพี่โสมิคมจากอาร์มซ่านะฮะทักทายอาร์มด้วยแล้วก็มา1มุกนักเตะนอร์เวย์คนไหนเป็นอมตะตอบออยันนิลัน
1: อ๋อ
0: เป็นคนไทยด้วยออยันนิลันฮะแล้วบอกว่าแซมบ้าอะไร
1: ล่าสุดแถลงการของสมาคมฟุตบอลเบลเยียมนะครับ
0: ทำไม
1: ด่าฟีโอ้โหคนลุกคนลุกอ่านปุ๊บคนลุกเขาบอกว่าสมาคมฟุตบอลแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมรู้สึกตกตะลึงกับการตัดสินใจของฟีฟ่าที่ประกาศให้ฟอร์เรนินบาโลกุลผู้เล่นทีมชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งถูกคัดโทษแบนมีสิทธิ์ลงสนามในเกมที่เบลเยียมจะเจอกับสหรัฐในวันจันนี
0: ้
1: ฟีฟ่าใส่อำนาจตามมาตรา27ของประมวลระเบียบวินัยฟีฟ่า FDC ในการตัดสินใจครั้งนี้นี่ออกแถลงการด่าฟีฟ่าเลยนะครับก็มีแจ้งมีแย้งฟีฟ่าด้วยว่ามาตรา 66.4 ของ FDC ระบุว่าใบแดงจะส่งผลให้มีการพักการแข่งหนึ่งนัดโดยอัตโนมัติในนัดถัดไปของทีมดังกล่าวเช่นกันนะครับก็เอาละครับ
0: เคลียร์กันยาวประเด็นนี้มันไม่เคยมีมาก่อนไงอยู่ดีมายกเลิกโทษแบนอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: มีคำว่าอะไรนะเหมือนบ้านเราอ่ะมีเนี่ยคำว่ารอลงอาญา
1: ใช
0: ่รอลงอาญาเพราะว่าก็คือพูดง่ายไม่ลงโทษนะตอนนี้สำหรับฟอร์เรนบอลกุล
1: ใช่
0: นะฮะ
1: นะครับมีคุณเธอลงทุนบอกว่าแซมบ้ายิงจุดโทษไม่เข้าหน้าตาน่าสนเหมือนโดนผีหลอกเลยค่ะ
0: อืม
1: ใช่เปล่า
0: ไม่ใช่
1: อ
0: ื
1: ม
0: อันนี้บอกว่าคุณคมใช่ลูกชายด็อกเตอร์โสพลใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: จริงเหรอ
1: ใช่เอ้าทำไมพ่อกูเป็นด็อกเตอร์ไม่ได้เหรอ
0: ไม่ใช่
1: คุณพ่อเพิ่งเสียไปนะครับ
0: อ๋อเสียใจด้วย
1: คุณพ่อเพิ่งเสียไปเมื่อเดือนพฤษภาคม
0: ครับ
1: หนึ่งเสียชีวิตวันแรงงานพอดีเลยคุณพ่ออ
0: ืมแล้วเป็นอาจารย์อะไรอย่าง
1: น
0: ี้ป่ะครับ
1: เป็นอาจารย์ที่เกษตรลูกศิษย์ลูกหาเยอะไปหมด
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ทาง YouTube อีกนิดนึงเขาบอกว่าโอ้มีคุณจักริดนี่โดเนทมา20บาทนะครับคุณมาก
1: ขอบคุณมากนะครับ
0: นี่บอกว่า
1: เดี๋ยวออกไปใครไม่ให้ตังค์นะเดี๋ยวบวยเลย
0: แบ็คขวาคาฟูแบ็คซ้ายท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหามาก
1: ครับผม
0: นะฮะนี่บอกโอเดกาดจ่อๆไม่เข้านะฮะแล้วบอกว่าถ้าใจไทยเจอแคปเวิร์ดคิดว่าสกอร์ประมาณเท่าไหร่ผมว่ามี 3-0 ขึ้นไปอ่ะ
1: ตอนนี้
0: แคปเวิร์ดน่าจะชนะได
1: ้ตอนนี้ใช่ไหม
0: เออ
1: นี่มีส่งมาบอกชาวสวนยางอยากแคบนะครับอยากแคบ
0: ครับคุณกล้าวถามมาว่าจะได้เห็นเนมาร์ไหมครับ
1: โอ้ไม่ได้
0: ถ้าถ้ายังเสมอเหรอ
1: ทรงนี้ไม่มีทางได้เห็น
0: แต่เนมาร์เริ่มบ่นแล้วนะว่าแบบเอาเฮียไม่ให้ผมลงเลยเหรอ
1: เออ
0: ฮะเฮีย
1: ลงไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับทรงนี้เห็นยากเลย
0: ครับ
1: นี่บอกฟังในแท็กซี่ที่สวนสนามครับผ
0: ม
1: น่าจะสวนสยามหรือเปล่าครับผม
0: ครับ
1: มีส่งมาบอกเสมอ90ที11นะฮะ
0: คุณแบ่งไปหน่อยเดี๋ยวก่อนจะพักเบรกเนี่ยขอบคุณหน่อยนะครับสำหรับแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ให้ติดตามได้ที่แอป Monomax นะครับ
1: ครับนะโอ้โหเอาตัวสั้นด้วย
0: ได้ๆก็ไม่มีผ้าหรอกข้อเท้าอ่ะ
1: ส่วนกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันยังร่วมสนุกกันได้นะครับก็เชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลหลักล้านเลยนะก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร mcord superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับ แพ็กเกจบัตร M-Card Super Fan เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่20บาทนะ20บาทนี่ก็ได้10โหวตแล้วนะครับก็10โหวตนี่ก็ลุ้นหลักรางวัลหลักล้านเลยรางวัลมีอะไรบ้างรางวัลมีรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Super Van นะครับจำนวน1รางวัลมูลค่า 1,599,990 บาท
2: ครับ
1: มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5

0: วันหลักล้านไม่ต้องรอนักชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะคร
1: ับ จริงๆผมไม่ได้เอาตัวสั้นหรอกผมเนี่ยโมโนแม็ก
0: อ
1: ่ะโอเคช่วงนี
0: ้มีถามพี่สนใส่อะไรไปครับวันนี
1: ้อันนี้ใส่เสื้อฝรั่งเศสนี่ไง
0: ถามามนะครับ
1: อ่ะตีสี่พอดีนะครับเดี๋ยวเบรกสักครู่ช่วงหน้ามาตามฟุตบอลโลกเกมระหว่างทางด้านบราซิลกับนอร์เวย์กันต่อครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกหิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
8: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
7: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: ว้าวว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกงสีทอง
14: เกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
15: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์

0: มง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานม

ความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: FM99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: กลับเข้าสู่ในที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับทาง FM 99ทีมเรดิโอคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับมาติดตามกันต่อกับเกมแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกนะครับบราซิลกับนอร์เวย์45ทีแรกยังเสมออยู่0ประตูต่อ0โอ้โหแล้ว
3: จะขยับ2
2: นอร์เวย์ปรับเร็วเลยนะครับถอดอันโตนิโอนูซ่าแล้วก็
3: โซลอต
2: ซอลอตออกแล้วใช้ออสการ์บ๊อบกับอันเดรสเชลดรุปก็ชัดเจนว่าปีก2ข้างไม่ทำงาน
3: ใช่
2: นะครับนอร์เวย์ก็เลยเตรียมที่จะใช้ปีกอีก2คนแทนนะครับ
3: ก็เลือกถอดริมเส้นเลยนะครับทางนอร์เวย์แต่ฮาแลนด์นี่ก็ยังค้ำอยู่ข้างหน้านะครับส่วนบราซิลยังเหมือนไม่มีการขยับนะครับในครึ่งหลังก็เดี๋ยวต้องดูครับว่ามูฟนี้ของนอร์เวย์จะดีขึ้นหรือเปล่าครับ
2: ก็ยังอยู่กับเรา2คนนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับผมคมอนิคมแล้วก็คุณสนวิรุณนะครับ
3: ครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังทาง41จังหวัดของสมาชิกอสมทด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงทาง YouTube และทางFacebook
3: ก็ข้อความยังส่งมาได้นะครับ SMS 4689899นะครับเราอยู่ถึงตี5เป็นอย่างน้อยนะครับถ้าจบใน90นาทีแต่ถ้าโอ้นี่แฟนบอลหน้าคล้ายเนย์มาร์นะแต่ไม่ใช่เหมือนเดียอ่ะก็ถ้าต่อเวลาเดี๋ยวเราอยู่ต่อนะครับแหมแต่ว่าครึ่งแรกนี่จริงๆควรจะมีสักประตูครับเพราะว่าลูกเกมเปิดมากแล้วก็บราซิลได้จุดโทษด้วยครับแต่บูโน่กิมาราสยิงไม่เข้าครึ่งหลังบราซิลเขี่ยบอลเริ่มเล่นก่อนบ้างนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับ
2: ควรจะมีสักประตูนี่คุณอยากให้ไปอยู่ฝั่งไหนครับ
3: ก็ดูโอกาสนี่มันก็ควรจะฝั่งไหนก็ได
2: ้โอกาสเท่ากันตรงกรอบ2ครั้งเท่ากันเอาละครับครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับเกมที่แมตช์ไลฟ์ครับก็นอร์เวย์เริ่มมาครึ่งหลังนี่เปลี่ยน2ผู้เล่นเลยนะครับถอดอันโตนิโอนูซ่าแล้วก็อเล็กซานเดอร์ซอลอตออกส่วนบราซิลยังเป็นเสือเพื่อนชุดเดิมทั้งหมดนะครับยังไม่มีรายนามการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะคร
3: ับ ก็ยังมีสำรองดีๆนะของบราซิลอย่างวันนี้เนมาร์ก็มีชื่อนะครับแล้วก็พวกเอ็นดริกรวมถึงอีกอร์เชียโก้เนี่ย
2: ครับ
3: แต่วันนี้ลาฟินญา
2: เจ็บ
3: ไม่มีชื่อ
2: ใช่ใช่ใช่ยังเจ็บอยู
3: ่มีชื่อแต่ก็มีโอกาสที่จะลงค่อนข้างน้อย
2: ใช่ข้อความยังส่งมาพูดคุยกันได้นะทาง489899นะครับหรือทางอินบ็อกซ์ใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะครับ
3: บุกตะลุยมาตรงกลางครับบราซิล
2: แหวกของแกเบรียลมาร์ติเนลลี่ให้ออกมาทางซ้ายครับบอลอยู่ที่วินิซิอุสจากซ้ายย้อนเข้ากลางกลับมาคาเซมิโร่ต้องคืนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเกเบรียลต้องดูการแก้เกมของคาร์โลอันเชลตินะครับถ้ายังจำกันได้รอบที่แล้วเนี่ยครึ่งแรกบราซิลก็เป็นรองญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้คาร์โลอันเชลตินี่นะครับแก้เกมเรียก2ประตูคืนกลับมาได้ส่วนบราซิลเปิดจากขวาเข้ากลางไปโดยรายานลูกนี้ยังโดนบล็อกออกข้างมาก่อนครับเป็นทุ่มของบราซิลครับ
3: เป็นกุนซือที่แก้เกมเก่งอยู่แล้วนะครับคาร์โลอันเชลติครับประสบการณ์มากมายครับ
2: ดีไม่ดีเนี่ยบารมีของอันเชลติเนี่ยอาจจะดีกว่านักฟุตบอลบราซิลทั้งทีมก็ได้นะครับ
3: ผ่านมาหมดแล้วครับ5ลีกใหญ่ทีมเมลีเซเรียอาลาลิก้า
2: จังหวะนี้บอลโดนรายานน่าจะเป็นจังหวะบอลโดนมือรายานครับ
3: บุกตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยครับบราซิลดูแล้วก็น่าจะไม่อยากเป่าเวลาครับแต่ตอนนี้เป็นบอลของนอร์เวย์นะครับนีแลนจะเปิดซึ่งแหมวันนี้โดดเด่นทีเดียวครับออยันนีแลน
2: วันนี้เนี่ยนะถ้านอร์เวย์เข้าเนี่ยนะพรุ่งนี้พาดหัวขึ้นเลยนะ
3: นีแลนเหรอ
2: ไม่ใช่อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกรมาเลยนะ
3: พายเรือกันอีกแล้ว มาอีกแล้ว
2: ออสการ์บ๊อบโดนแซะล้มลงไปครับเป็นฟรีคิกของนอร์เวย์ครับ
3: ยังถามครึ่งหลังผู้บรรยายก็ต้องเปลี่ยนฝั่งใช่ไหมครับอ๋อเราย้ายมานั่งข้างนอกเหมือนเดิมนะ
2: ใช่ครับ
3: ข้างในนี่อย่างกับตู้แช่ปลา
2: คือจังหวะเมื่อสักครู่นี้ ตอนครึ่งแรกเนี่ยมันมีหาเรื่องไมค์ไม่ออกไม่มีเสียงนะครับมันก็เลยต้องขยับมาอยู่ข้างนอกที่เดิม
3: ดีละปกติผมชอบหน้าข้างในนะแต่ช่วงนี้ข้างในนี่เหมือนตู้แช่ปลาเขากลัวเราบูดอะ
2: แหมพอร้อนพวกคุณก็บ่น
3: พี่เจ๋งถามว่าออกมาบรรยายข้างนอกทันไหมเรียบร้อยแล้วนะพี่เจ๋งก็ย้ายมาข้างนอกละนะครับ
2: ครึ่งแรกมีปัญหาเรื่องไมโครโฟน
3: ครับ
2: เพราะว่าเรื่องคือไมโครโฟนเป็นแบบเปิดปิดแล้วเมื่อกี้ที่เสียงไม่ออกเพราะไม่ได้เปิดนะครับแล้วมันหลบอยู่ข้างหลังแค่นั้นเอง
3: ครับ
2: ส่วนจังหวะนี้นอร์เวย์ขึ้นมาทางขวาครับมาร์ตินโอเดกาดไหลเข้ากลางครับมาบอลของแพทริกเบิร์กหลบมาได้แพทริกเบิร์กโอ้โหยิงลูกนี้ยิงเองครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของแพทริกเบิร์กข้ามคานไปไหนไม่รู้เลยครับนี่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กับโบโดกริมไปได้นานขนาดไหนนะสำหรับแพทริกเบิร์กฟอร์มดีเหลือเกินนะครับกับโบโดกริมในช่วง2ฤดูกาลหลังสุด
3: ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับนอร์เวย์จังหวะจบของแพทริกเบิร์กคุณซื้ออย่างสตาร์เลสโซบักเคนก็ยังชิวๆครับสกอร์ลูกทีมยังไม่ตามหลัง
2: ครับ
3: ตอนนี้นอร์เวย์นี่ขึ้นมาเพลสแดนบนใส่บราซิลด้วยครับตอนนี้ขึ้นบอลลำบากครับทีมแซมบ้า
2: บอลเปิดมาจังหวะนี้โดนดักนอร์เวย์เก็บบอลได้ครับซาเดเบเก้ให้มาโอเดกาดออกขวามายูเลียนเรเซนยังไม่เปิดบอลกลับมาโอเดกาดอีกทีตอกส้นมาจังหวะนี้ขึ้นกลับมาบ๊อบออสการ์บ๊อบเล่นแคบๆแม่บอลแคบๆนี่ขยันเล่นกันเหลือเกินนะครับแล้วจังหวะนี้บอลออกไปแล้วครับเป็นบราซิลทำออก
3: กลายเป็นว่าครึ่งหลังนาที49ตอนนี้นอร์เวย์นี่บุกใส่บราซิลอยู่นะครับแม่แท็กติกมาแปลกเลยครับแล้วทุ่มสั้นๆมาที่โอเดกาดนะครับเล่นกับไลเยอร์สันล้มลงไปโอ้ไม่ได้ก็เป็นทุ่มของบราซิล
2: นี่มีคนเขาถามมาใน YouTube บอกต้องสอนขอบอลตอนเช้าสักคู่สัก3คู่ได้มั้ย
3: 3เลยเหรอนี่ไงก็ต้องบราซิลช่วงนี้นาติโก้ไป 6:30 นเ
2: ม็กซิโก 8:00 น
3: ตามนั้นหมอให้เม็กซิโกไปบอลของนอร์เวย์นะครับมงสวนไปอาเยอร์แล้วฝากมาฮาแลนด์เก็บได้ครับย้อนกลับไปที่โวลเฟอร์อู๋กลายเป็นบราซิลครึ่งหลังได้ลงมาแพ็คในแดนตัวเองนะครับมามุกไหนเนี่ยอันเช่
2: แต่จังหวะนี้นอร์เวย์เติมขึ้นมาแล้วครับอาเยอร์ให้ออกมาขวาสุดที่ยูเลนไรเออร์สันฝากลูกนี้มีสถิติหนึ่งน่าสนใจเหมือนกันนะคุณสน
3: ยังไง
2: 6ครั้งหลังสุดในฟุตบอลโลกนะครับบราซิลตกรอบด้วยการเล่นในรอบตัดเชือกกับทีมจากยุโรปทั้งหมดนะครับก็คือเอาง่ายก็คือทีมเจอทีมจากยุโรปตกรอบตลอดอ่ะ
3: ครับโอ้ยนี่คุณเอาสถิติเข้าทางนอร์เวย์ต้องใช้คำว่านอร์เวย์ของคุณตอนนี้ด้วยเอาสถิติมาอ้างอิงใหญ่เลยนะ
2: เอาจริง
3: ๆอ่ะบราซิลขึ้นบอลไม่ได้นะครับต้องเคลียร์ทิ้งออกมาครับดานิโลโดงโดงโอ้แล้วคุณทางมาร์ตินีนี่เก็บไม่ได้เป็นโอเดกาดเก็บได้ม้วนย้อนคืนออกมาบอลตั้งที่อาเยอร์ครับ
2: กลายเป็นว่าครึ่งหลังกลับมานอร์เวย์ก็ยังดีกว่าครับ
3: เนี่ยผมว่าเริ่มแปลกๆแล้วเผลออันเช่รอสวนน่ะ
2: คืออันนี้ก็คือปล่อยให้ตายใจให้บุกเพลิน
3: ๆอาจจะแบบรอสวนแล้วก็อาจจะหรือก็ค่อยมาคองบอลบุกนาทีท้ายๆอะไรอย่างง
2: ี้
3: เพราะต้องยอมรับว่าเรื่องร่างกายอ่ะนักเตะนอร์เวย์ดูดีกว่านะความสูงใหญ่ความฟิตเนี่ยนะโอ้แปลกครับแท็กติกครึ่งหลังของอันเช่เนี่ยปล่อยให้นอร์เวย์คองบอลเลยครับผ่านครึ่งหลังมาเกือบ10นาที
2: บอลของนอร์เวย์ขึ้นมาอีกครั้งนึงครับมาร์ตินโอเดกาดครึ่งหลังนี่บราซิลก็ยังไม่ไล่นะครับ
3: ไลเยอร์สันครับเล่นกับออสการ์บ๊อบตอนนี้นอร์เวย์นี่ขึงเกมใส่เลย
2: แต่ว่ายืนโซนแน่นจนนอร์เวย์เองก็เข้าไปไม่ได้เหมือนกันนะครับลองขึ้นซ้ายดูครับนอร์เวย์แล้วโบเฟ่คืนกลับมาที่ท็อปยอร์ให้เกมครับเล่นสั้นๆบอลของโอเดกาด เล่นอะไรครับคาร์ลอันเชลติแต่จังหวะนี้ขึ้นมาแล้วครับซ้ายของเชลดรุปออกไปซ้ายสุดโมโลโอเฟ่เปิดไม่ดีครับโดนมาคุณยอเตะทิ้งมายังเป็นนอร์เวย์ได้เก็บอีกทีนึงครับพยายามจะเบิ้ลออกทางซ้ายก็ย้อนหลังเพื่อนไปเยอะเลยครับจังหวะเปิดของท็อปยอนเฮเกมออกข้างยังได้ทุ่มครับ
3: เรื่องนี้นี่มี6วงได้เลยนะบราซิลนะ
2: ไปจัดไป
3: แล้วเนี่ยทุ่มช้าด้วยครับดานิโลเอาลูกเก่ามาสู้เลยดึงช้าคือผมมองว่าอันเช่จะมองว่าถ้าเล่นเร็วเนี่ย
2: เสียเปรียบอ่ะ
3: เสียเปรียบแล้วโอกาสมันจะ50 50ถ้าดึงเล่นช้าหน่อยเอาจะมีโอกาสใช้ความสามารถเฉพาะตัวและได้เปรียบนะสำหรับบราซิลแต่ตรงนี้นอร์เวย์ลุยมาอีกแล้วโอ้โหยังติดที่ดานิโลดานิโลฝากสั้นๆชิงกันมามาร์ตินเนลลี่วันนี้เล่นเบอร์8เลยครับมาร์ตินเนลลี่ติดเครื่องม้วน1ทีคองบอลก่อนถ่ายมาซ้ายครับ
2: บอลซ้ายเติมขึ้นมาครับบราซิลจังหวะนี้ฝากถึงวินิซุสจูเนียร์แล้วครับวินี่จี้ใส่แนวรับนอร์เวย์แล้วพาขึ้นมาถึงริมกรอบแต่โทษแต่อ้อไปแล้ววินิซุสจูเนียร์หลังโอ้โหสุดเส้นหลังแล้วบอลสุดท้าย
3: ไม่ได
2: ้โดนวินิซุส
3: จะได้ไหม
2: ได้หรือเปล่าครับ
3: โอ้ไอเยอร์ครับแ
2: หมเหมือนจะได้นะ
3: วินิซุสนิดนึงแต่วินิซุส
2: ได้แต่มุม
3: กระชากหนีออสการ์บ๊อบไปเร็วกว่าแล้วโอ้โหคล้องหนีไรเยอร์สันไปสุดเส้นหลังยัดมาจริงๆต้องได้ครับเพราะว่าแม่โดนไอเยอร์เตะมุมครับยังไงเตะมุมครับของบราซิลครับเล่นโดยคุณย่า
2: ไอเยอร์นี่พยายามจะไปประท้วงว่ามันโดยวินิสซิสออกหรือเปล่าครับเตะมุมมุมทางฝั่งซ้ายนะครับมาริสคุณย่าจะเปิดเข้าไปโหแดงเถือกไปหมดเลยครับนอร์เวย์อยู่ในกรอบเขตโทษตัวเองวินนี่ให้ไอ้คุณย่าให้สัญญาณเปิดไปเสาแรกล้นไปหมดเอาละครับล้นทางซ้ายแล้วสวนกลับของนอร์เวย์ด้วยครับอันเดรสเชลดรุปไม่รีบครับขึ้นไม่ได้โดนบราซิลดักไว้ก่อนบอลย้อนกลับมาทับย้อนให้เกมเล่นกับอายเยอร
3: ์คุณว่าครึ่งหลังเขาดึงช้าลงมาทั้งคู่เลย
2: ใช่ๆๆๆใช่
3: เกมนี้ต้องมีประตูแรกนะครับเชื่อว่าอยู่กันไม่ได้แน่นอน
2: อาจจะมั่นใจว่าออยานีเล่นเหนียวสู้อลิสันเบเกอร์ไม่ได้ก็เลยรอวัดจุดโทษเลยดีกว่า
3: ขนาดนั้นเลยแล้วไอ้คุณมีวินซิอุสมีตัวดีๆนี่คุณไม่เอาเลย
2: โอ้10นาทีผ่านครับครึ่งหลังบราซิล0นอร์เวย์0ครับไบรสันเปิดขึ้นมาจังหวะนี้บ๊อบคืนกลับมาให้มันตรงกลางซานเดเบเก้เล่นแล้วบอลออกมาที่บ๊อบเอาละครับออสการ์บ๊อบทางขวามีไรซันประคองอยู่นะครับฝากไปที่ไรซันแล้วไม่เล่นเร็วด้วยไรซันเคาะขึ้นกับมาตรงกลางโอเดการ์ดให้มาที่ไอเยอร์โอเดการ์ดอีกทีมาที่โอเดการ์ดซานเดเบเก้กลับมาโอเดการ์ดอีกรอบครับ
3: ตอนนี้ติดชึ่งเลยครับคือฝ่ายไหนคล้องบอลอีกฝั่งหนึ่งก็ลงไปแพ็คแน่นครับในแดนตัวเอง
2: ส่วนจังหวะนี้ออสการ์บ๊อบเก็บบอลได้จากบริเวณกลางสนามแล้วให้ไปทางซ้ายเติมขึ้นมาของเชลดรุปจะปาดเข้ากลางลูกนี้บราซิลยังดักไว้ได้ก่อนครับมีเหนียวนิดนึงแต่ว่าเชลดรุปไปเอามาได้ทางซ้ายโดนรุม2คนสุดท้ายบอลโดนเชลดรุปออกครับ
3: ไปไม่ผ่านครับเจอดับเบิลทีมครับระหว่างดานิโลกับมาคินยอฟเข้าไปบีบครึ่งหลังผ่านมา11นาทีนะครับยัง 0-0 ครับบราซิลกับนอร์เวย์ครับ
2: ช็อตแรกนึกว่าไอโชว์สปีด
3: เออไม่ใช่เมื่อวานไอเกมเคปเบิร์ดไงไอโชว์สปีดเข้าไปดูมาไปเชียร์เคปเบิร์ดขอความมาได้เลยนะครับ4689899ครับเดี๋ยวเราอยู่กันยาวๆครับนี่บอกว่าสวัสดีครับคุณสนคุณคมคิดว่าเนมาร์เดนลงอีกสักนัดไหมครับผมคิดว่าอันเช่คงจับนั่งตลอดแน่เพราะวันนี้ทุกนัดต่อจากนี้สำคัญจากคุณโค้ชบ้านนอกผมมองว่าถ้าเสมอยังไม่ได้ลงแต่ถ้าบาซิลตามหลังมันจะมีมันเหมือนอย่างวันเจอญี่ปุ่นก็เห็นมีอย่างมาวอร์มนะครับเนมาร
4: ์วอร์มเอาไอ้นี่ไปนั่นแหละ
3: เอาเหงื่อ
4: วอร์มเอาผ้าไปนั่นแหละ
3: เราเอาเงือกแต่ครึ่งหลังต้องบอกว่าสปีดบอลช้าลงครับนี่บอกนักคมนักสนครับเช็คไว้ให้หนูด้วยนะครับว่าใบเหลืองเนี่ยอ๋ออย่าให้เกิน4เตะมุมอย่าเกิน8ค่ะจากคุณนนท์ทองทุน
2: ใบเหลืองน่าจะยัง
3: น้อยนะเกมนี้เขาไม่ค่อยแจก
2: 45ถึงตรงนี้เนี่ยจะ60นาทีแล้วยังไม่มีใบเหลืองเลยนะครับแล้วก็เตะมุมอ๋อแต่ว่าเตะมุม5ครั้งแล้วครับเอาละครับเอ็นดริก
3: เอนดริกกำลังจะลงมาแทนมาทุสคุณย่าโอ้โหถอดคุณย่าเลยครับอันเช่หลังผ่าน57นาที เอนริกนะครับตัวกองหน้าจากมาดริดที่ปล่อยไปให้ดียงยืมซีซั่นที่แล้วกำลังจะลงมา
2: ก็ไปเฉิดฉายกับลียงนะอยู่กับเรอัลมาดริดนี่คาร์โลเชลติไม่เคยเรียกใช้เลยนะครับแม้แต่ครั้งเดียวแต่ว่าอยู่กับทีมชาติบราซิลนี่เป็นครั้งที่2แล้วครับที่เรียกเอนริกมา
3: ก็นัดเจอญี่ปุ่นก็ลง
2: ใช่
3: อายุ19นั้นนะครับเอนริก
2: จังหวะนี้บอลของนอร์เวย์ครับยังได้บุกขึ้นมาทางขวายูเลียนเรเซนไหลตามช่องมาให้ออสคาร์บ๊อบ 1-2 กันบอลกลับมาที่บ๊อบแต่ว่ายังอยู่ทางขวานั่นแหละครับเข้าไม่ได้โอริกาจะจ่ายยัดติดบล็อกครับคาเซมิโร่ดักดีแล้วสวนกลับลูกนี้ให้วินิซุสแตะหลบมาแล้ว1ทิ้งขึ้นหน้าให้เอนดริกหลุดมาจังหวะนี้เอนดริกจับยาวมากแต่จิ้มไม่ตรงกรอบครับโอ้โหจ่ายอย่างสวย
3: ยิงไปไหน
2: ย
3: ิ
2: งอย่างสวยเลยครับเอนดริกไม่ได้ประตูขึ้นนำครับบราซิล
3: โอ้โหตรงนี้เล่นกันแค่2คนครับเนี่ยแกะตรงกลางครับคาเซมิโร่แล้วทิ้งมาทางซ้ายวินิซุสครับแตะหนีไรอาซันแล้วให้ช่องในครับทะลุแนวรับคู่เซนเตอร์เอนดริกบอลแรกไม่ดีก็เลยต้องจิ้มฉีดยาด้วยซ้ายซึ่งไม่ตรงกรอบครับตรงนี้คือโอ้โหพื้นที่และเวลาเยอะมากแต่ว่าพยายามจิ้มหนีนีลั่นครับแล้วบอลมันหลุดเสาไกลครับ
2: คือจังหวะจ่ายบอลของวินิซุสจูเนียร์เนี่ยกองหลังนอร์เวย์3คนนี่หลุดทั้งแผงเลยนะครับโอ้ถ้าเอนริกยิงหน้าผิดหวังเหลือเกินครับลูกนี้ไม่ได้ประตูขึ้นนำสักทีครับบราซิล
3: ต้องบอกว่าเนี่ยครับวิธีการของอันเช่ครึ่งหลังคือลงมาแพ็กนะครับแล้วรอสวนจากความสามารถเฉพาะตัวของวินิซุสมาร์ติเนลลี่แล้วก็พวกเอนริกครับ
2: กำลังจะผ่าน1ชั่วโมงแรกของเกมครับบราซิล0นอร์เวย์0ครับน่าจะเป็นประตูขึ้นนำของนอร์เวย์เลยไอ้ของบราซิลเหลือเกินแล้วเมื่อสักครู่นี้ไม่มีโอกาสเลยนะจนเมื่อกี้นะ
3: เน่งๆเมื่อสักครู่แต่ว่าไปวันนี้บราซิลก็ไม่คมนะครับได้จุดโทษยิงไม่เข้าเมื่อสักครู่หลุดเดี่ยวไปก็พลาด
2: แต่จังหวะนี้นอร์เวย์เก็บบอลหน้ากรอบเขตโทษบราซิลแล้วให้มาทางขวาครับบ๊อบในกรอบเขตโทษแล้วด้วยบ๊อบโยกบ๊อบมั่วสุดท้ายไม่ได้เลยครับบอลล้นไปเข้าทางบราซิลครับมาร์ติเนลลี่เก็บบอลแล้วให้ไปทางขวาครับเติมขึ้นมาบอลของดานิโลให้ตรงกลางลูกนี้เอนดริกจ่ายไม่ดีแต่ว่ายังมีเพื่อนช่วยหนุนขึ้นมาอีกทีนึงบอลกลับมาที่เอนดริกอีกรอบนึงครับเอนดริกหน้ากรอบเขตโทษนอร์เวย์จับจังหวะนี้แต่ออกซ้ายแล้วยิงเลยบอลชันแลบท็อปยอนเฮเกมออกหลังเป็นเตะมุมของทีมชาติบราซิลครับ
3: ยิงไปตรงนั้นนี่วินิซิอุสคอนเลยครับขอบอลฝั่งซ้ายแต่เอนดริกไม่ให้ครับบอกผมจะเกิดครับแล้วกดด้วยซ้ายติดเทเกมครับออกหลังเตะมุมบราซิลครับอ่ะเริ่มมีช็อตได้ลุ้นครับทีมแซมบ้าเตะมุมนะครับกราเบียลน่าสนใจครับรูปร่างสูงใหญ่ทำได้ดีเวลาเล่นเซตเพย์ให้กับอาร์เซนอลนะครับรวมถึงพวกดานิโลคาเซมิโร่ครับมีลูกหม่งที่อันตรายครับนอร์เวย์ต้องโหตั้งแนวเลยครับไอเจอร์นะตามประกบมาควินยอร์ดอยู่คนเตะนี่บรูโน่กิมาไลส์ครับเตะมุมทงฝั่งขวาครับเหลี่ยมเท้าขวา
2: เปิดของบรูโน่กิเมเรสเข้าไปนีแลนด์ชกทิ้งมาซะก่อนครับนอร์เวย์พยายามจะเคลียร์มาอีกครั้งนึงแต่ว่าโดนบราซิลเก็บไปแล้วครับจังหวะ2ตักขึ้นหน้าลูกนี้มงตั้งกลับมาได้ด้วยบอลอยู่ที่ระยานยิงเลยติดเซฟอีกแล้วครับโอ้โหทิ้งตัวควักออกมาได้ครับเอายานีแลนด์แล้วไม่ออกด้วยครับนอร์เวย์จังหวะนี้ได้สวนไหมตักมาบอลย้อนหลังพี่หัวทองไปอีกครับ
3: ยังหาแลนด์ดีกว่าฮะเดี๋ยวก็ทิ้งมาสวนกลับไม่ได้ครับนอร์เวย
2: ์ถ้าอ่านชื่อหัวทองเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นหัวอื่น
3: เดี๋ยวก็หาว่าบูลลี่ที่ห่างม้าเนี่ยทรงผมไว้เตียห่างม้าบ๊อบม่วงจริงเมื่อกี
2: ้โอ้โหเลี้ยงคือแบบเลี้ยงอยู่ที่พันขาเฉยเลย
3: แต่ลูกเมื่อกี้ถ้าเป็นคุณย่าผมว่าน่าจะได้นะแต่ว่าไอ้คนหลุดไปนั่นเป็นเอนดริกนะครับ
2: ใช่ส่วนซ้ายขึ้นมาของบราซิลครับวินิซุสหลบเรซันทำไมวันนี้มันขวาผ่านตลอดเลยวะ
3: ตอนนี้ไรอาซันเริ่มกลายเป็นกรวยแล้ว
2: แล้วตากลูกนี้มงกลับเข้ามาแปะยัดติดแซมอีกครับโอ้โหออยานีแลนกินอะไรมาครับวันนี
3: ้น่าจะกินกาวอ่ะ
2: โอ้โหบูโนกิเรสนี่ปลาเน่งๆเลยครับแต่ว่าออยานีแลนปัดทิ้งออกหลังไปอีกครับ
3: เนี่ยตรงนี้คาซิมิโร่ตักมาจริงก็มีเหลื่อมตั้งแต่ตรงรายยานแล้วครับแล้วมงชงกลับมาแต่ว่าโอ้โหกินมาไลส์ครับ จ้องบอลแล้วก็วางเท้าแปรด้วยขวากระแทกไปแต่ว่าติดมือซ้ายของนีแลนด์ครับปัดออกหลัง
4: โถจังหวะแปรนี่คือเน้นเลยครับกิมไรท์ยัดลูกนี
3: ้ผีเข้าแล้วแหละนีแลนด์เนี่ยโอ้โหแล้วช็อตยิงของไรยันนี่ก็เซฟครับโอ้โหวันนี้ถือว่าท็อปฟอร์มจริงครับนีแลนด์น่าจะดูโวซินย่าเยอะหรือไม่ก็ดูไอ้เมื่อวานน่ะไอ้โอแลนโดกิลอ
4: ่
3: ะ
4: อินสปิเรชั่นมันสูงเนี่ย
3: มาเปลี่ยนเพิ่มครับทางนอร์เวย์ครับไรเยซันนี่ไงออกเลยไม่ไหว
4: เออวันนี้มันไม่ไหวจริงๆครับน่าจะมีปัญหาการบาดเจ็บนะ
3: เออสเนสลง
4: เพราะว่าจังหวะวินิสุสเลี้ยงอะมีอยู่ช็อตนึงที่เหมือนก็ทำท่าแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเอออ
3: ยู่ไม่ไหวเหรอ
4: เอออูโน่หล่าทอง
3: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวนอร์เวย์ดึงช้าเลย
4: เอาเฟเดริกอุสเนตลงมาแล้วครับสำหรับนอร์เวย
3: ์ก็เล่นแบ็คขวาได้อุสเนตของเบนฟิก้า
4: เพราะไรซันเนี่ยก็คือขวาผ่านตลอดมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วจังหวะนี้อุสเนตจ่ายยัดเข้ามาได้ด้วยถึงฮาแลนด์แต่ว่าพยายามจะเบิ้ลจังหวะเดียวของฮาแลนด์ก็ยังติดบล็อกอยู่บอลกระโดดมาซานเดอร์เบเก้เก็บครับนี่บอกว่าแช่ว่านสำหรับเหนียวกับเสือใบแน่นอนถึงเหนียวขนาดนี้เกมครึ่งหลังผ่านมา20นาทีแล้วนะครับยังทำอะไรกันไม่ได้
3: ที่วันนี้อันเช่เลือกใช้คนที่ลงมาแทนปาเกต้าคือมาร์ติเนลลี่นะ
4: ใช่
3: ซึ่งก็ดูตอนนี้ยังทำหน้าที่ได้ดีครับ
4: บอลของนอร์เวย
3: ์แต่นอร์เวย์นี่ไม่เอาเลยครับตอนนี้
4: เหมือนพอเอาเฟเดริก อุสเนตลงมาก็ต้องปรับจูนกันใหม่นะครับจังหวะการเล่นอุสเนตให้มาทางขวาลูกนี้ออสคาร์บ็อบจะพลิกแล้วอุสเนตมาช่วยตบเข้ากลางมาให้บริการได้ครับบอลถูกย้อนกลับมาที่แพทริกเบิร์กก่อนบริเวณกลางสนามเบิร์กลากขึ้นมาลูกนี้ให้ไปซ้ายเติมของมูเรโวเฟ่ไม่ได้ครับพอเข้าแล้วรู้สึกตันถอยออกเลยนะครับนอร์เวย์มาอีกทีนึงสายของนอร์เวย์มูโรโวเฟ่เปิดลูกนี้เอ้าสกัดไม่ดีโอ้โหเกือบพลาดครับบราซิลอลิซอนออกมาตัดบอลไม่โดนครับยังดีที่นอร์เวย์หาบอลไม่เจอบอลยังกระดอนออกหลังเป็นเตะมุมของนอร์เวย์ครับ
3: ทิ้งบอลด้านซ้ายเข้ามาแล้วโอ้โหอลิซองออกมาไม่เจอแล้วไปกักกับแกเบียครับดีที่บอลไม่ตรงกรอบครับก็เลยยังปล่อยออกหลังเสียแค่เตะมุมนะครับบราซิลโอ้โหฮาแลนด์เนี่ยถล่มไปแล้วไม่งั้นนี่โอ้โหส้มหล่นมาทั้งสวนครับ
4: ถ้ามีผู้เล่นนอร์เวย์หาบอลเจอสักคนเมื่อกี้เป็นเรื่องแน
3: ่โอเดกานะครับเหลี่ยมเท้าซ้ายครับจะเปิดโค้งหาปากประตูครับฮาแลนด์นะครับอาเยอร์เฮเกมอยู่ในกรอบครับ
4: เตะมุมของนอร์เวย์ยกเข้าไปโดนมงสกัดทิ้งออกมาครับบอลล้นกระดอนออกมาทางกรอบแค่โทษฝั่งซ้ายนอร์เวย์ยังตามมาเก็บได้ครับเชลดรุปให้มาบ๊อบออกไปที่เชลดรุปทางซ้ายบอลจับไม่นิ่งแต่ยังได้บอลอยู่เชลดรุปโดนบีบต้องคืนกลับมาบ๊อบเล่นกับเชลดรุปทางซ้ายแล้วนะครับแคบๆเข้ายังไงบอลกลับมาบ๊อบจิ้มลูกนี้นอร์เวย์หลุดเข้ามาแล้วดิดโอ้โหจะให้ฮาแลนด์ชาร์จไม่โดนครับอู้จังหวะนี้น่าจะเป็นประตูขึ้นนำของนอร์เวย์เหลือเกินครับจังหวะแอสซิสต์ของคริสโตเฟอร์อาเยอร์ครับ
3: โอ้โหตรงนี้นี่จะแจ้งของนอร์เวย์เลยครับเนี่ยฝั่งซ้ายเล่นกันระหว่างบ๊อบกับเชลรูปครับแล้วสุดท้ายดีดมาอาเยอร์เปิดไปเสาไกลให้กับฮาแลนด์แล้วเนี่ยตัวคุมไม่อยู่แล้วครับเปิดไซก้อยมาโอ้โหแต่ฮาแลนด์ช้าไปครึ่งก้าวครับชาร์จไม่โดน
4: อาเยอร์นี่จังหวะนี้นี
3: ่ครึ่งก้าว
4: แอสซิสต์เป็นปีโร่เลยครับ
3: โอ้โห
4: ไซก้อยด้วยครับ
3: เป็นไง
4: โอ้
3: ชาวไวกิ้งอุทจันเสียดายครับโอ้โห
4: เสียดายเลยครับ
3: เป็นซิตี้เป็นดอนอยู่ซิตี้นี่เข้าแล้วแล้วเปลี่ยนครับบราซิลมาร์ติเนลลี่ออก
4: ไม่ไหวก็บอกแล้วว่าให้เป็นตัวสำรองอู้แล้วเอา
3: ลายานออกอู้ถอด2ตัวลุกครับบราซิล
4: เอาดานิโลซันโตสลงมาครับ
3: อ้าวนี่ไงคุณไปหาว่าไม่มาเน
4: ย
3: มาครับ
4: เนยมา
3: เนมาลงมาครับนาที67ลงมาพร้อมดานิโลครับ
4: เอาเนยลงมา
3: เอ้ยอย่างงี้ข้างบนก็มีแค่วินิซิอุสกับเนมาแล้วดิ
4: ใช่ครับผู้สินปล่อยไฮเดรชันเบรกก่อนครับแบบนี
3: ้กินน้ำสักครู่
4: เนยเพิ่งลงมาไฮเดรชันเบรกทำไมอู้นี่เลือกถอดรายานออกนะครับ
3: นี่เขาก็เล่นกัน2คนไปเลยเนยอ่ะเนยกับวินิเนยกับอุสเนี่ย
4: เออ เป็นคู่หูวีเนย
3: เนยกับนี่วีนี่วีนี
4: ่วีเนย
3: โอ้โหหาแลนด์เมื่อสักครู่พลาดได้ไง
4: เนาะมันเป็นท่าไม้ตายของเขาตอนอยู่ซิตี้แล้วท่าแบบเนี้ยเอาละครับเห็นมีคนถามมาพอดีว่าเนยจะได้ลงไหมนะฮะ
3: มาแล้วเนย
4: เนยมาแล้วนะฮะ
3: เอาอยู่แล้วเหลือเนี่ยครับ10 22นาทีครับควอเตอร์สุดท้ายแหละพักกันสักครู่เดี๋ยวแม่แต่กล้องจับมาเอนดิกด้วยนะครับก็แม่พลาดโอกาสทองจังหวะที่วีนี่ดีดมาให้เข้ากับข้างบนมี3คนขออภัยมีเอนดิกผมลืมไปแล้วไม่ค่อยมีตัวตน
4: ใช
3: ่เอนดิกเนมาแล้วก็วิทิอุสนะครับ
4: เอาละครับ
3: โชว์สเต็ปเดี๋ยวแข้งจากซานโตสเนมา
4: ดาวยิงที่ประธานาธิบดีต้องออกตัวว่าให้เอามา
3: เออเนี่ยแต่ว่าไอ้จังหวะเอนดิกหลุดไฟ
4: น่าเป็นประตูที่สุดแล้ว
3: โอ
4: ้
3: โหไอ้โนยิงไม่ได้ได้ไงเนี่ยฮาแลนด์กุมหัวเลยว่าโอ้กูโดนแล้วแต่ว่าไม่โดน
4: ฮาแลนด์บอกถ้าเป็นกูหลุดไปนะดอก
3: โอ้โหไม่อยากจะคิด เดี๋ยวดูกันครับ
4: สร้างความเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าครับเนมา
3: เนมาเอนดิกวีนี่3ประสานครับ
4: กับเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณ20นาทีนะครับในช่วงครึ่งหลัง
3: 3ประสาน NEV ไปปลุกเราเพื่อนๆครับเนมา
4: อ้วนเหมือนกันนะ
3: โอ้โหเขาเรียกว่า
4: เจ้าเนื้อ
3: ทรงเสีย
4: เออสารประสานครับ NEV NEV แนวรุก NEV
3: มีอีกไหม VEN
4: มีบอกราฟินยาไม่ฟิตหรือเปล่าครับเจ็บเลยครับไม่ใช่ไม่ฟิตครับราฟินยาเจ็บโหวันนี้เม็ดไลฟ์คนเต็มอ่ะ
3: แต่ต้องยอมรับว่าดูเสื้อแฟนที่ใส่เสื้อเหลืองเชียร์บราซิลเยอะกว่านะ
4: ใช
3: ่นอร์เวย์อาจจะมีประมาณ 40%ลุยกันต่อนะครับไปอย่าอม
4: 20นาทีสุดท้ายครับบราซิล0นอร์เวย์0ครับต่อจากนี้ใครมีประตูอาจจะเป็นประตูชัยเลยก็ได้นะครับ
3: ช่วยคมๆด้วยเพราะว่าจริงๆคือมีโอกาสทั้ง2ทีมนะครับลุยกันต่อครับทุ่มบราซิลครับด้านซ้ายย้อนกลับไปตั้งที่กราเบียลมาโกเยส
4: คือหลังกลับไปไล่กันอยู่ครับมาควินยอสโดนไล่เพรสสูงเลยออกมาทางขวาเปิดมาลูกนี้พยายามจะบีบตรงกลางดานิโลซันโตสยังเอาตัวรอดได้ดีครับบอลทางซ้ายของบราซิลวินิซุสให้มาเนย์มาจับบอลแรกเนย์เนมาติด
3: โอ้เนมาติดเลี้ยงติดเลย
4: เนมาเลี้ยงติดแต่ว่ายังได้ทุ่มครับจังหวะนี้บอลกลับมาที่เนมาอีกรอบ
3: น
4: ึง
3: แล้วเวลาลงมานี่เป็นเบอร์10เลยทิ้งบอลไปไหน
4: ไปหาออยานนีแลน
3: โอ้เฮีย
4: เอาละ2จังหวะแรกเริ่มละ
3: โอ้เลี้ยงติดกับเปิดเข้ามือโกแต่ตอนนี้ลงมาเป็นหน้าต่ำนะครับเนมาแล้วขยับวินิซูสไปชิดด้านซ้าย
4: บอลขึ้นมาจังหวะนี้ของนอร์เวย์โดยคริสโตเฟอร์อายเออร์เปิดขึ้นหน้ายังไม่ดีครับโดนดักไว้ได้ก่อนอ้าวแต่บราซิลก็เปิดติดเหมือนกันครับออสการ์บ๊อบไปเก็บมาให้ได้ออสการ์บ๊อบฝากเข้ากลางมาบอลของมาร์ตินโอเดการ์ดจิ้มมาเออร์ลิงฮาแลนด์ตั้งเข้าขวาโอเดการ์ดไปช่วยเก็บไว้ก่อนโอเดการ์ดดึงโอเดการ์ด 3-4 คนตรงนั้นโอ้โหเป็นขนมปังในบ่อปลาเลยครับจังหวะนี้แต่ว่าบราซิลเตะทิ้งออกมาแล้วครับ
3: โอเดการ์ดไม่ยอมให้บ๊อบครับคิดว่าตัวเองเป็นเมสซี่ครับแม่จะกระชาก 4-5 ด่านเนี่ย
4: 5คนของบราซิลเดินลุมจ๊อบจ๊บจ๊อบจ๊บจ๊บจ๊บทำอะไรไม่ได้เลยครับ
3: ไอ้จ๊อบจ๊บนี่ลุมกินขนมอ่ะ
4: เหลืองเป็นแผงอยู่นะครับเอาละครับขึ้นมาของนอร์เวย์อีกรอบหนึ่งซันเดเบอร์เก้ยังไงดีครับบอลของ
3: โอ้โห
4: นอร์เวย์ขึ้นไม่ได้ไม่ขึ้นย้อนกลับมาตั้งกันที่อาเยอร์อีกรอบนึงเสร็จขึ้นมาจังหวะนี้ทางซ้ายไม่ได้อะไรครับ
3: แต่ movement เปลี่ยนเนมาลงมาของอันเช่นี่แม่ยังไม่สร้างความแตกต่างนะครับ
2: ครับ
3: บอลกลับไปตั้งที่นีแลนเลยครับของนอร์เวย์ฝากตรงกลางเบิร์นมาที่อาเยอร์ครับแล้วตอนนี้บราซิลเพลสสูงนะครับมงตัดไปได้เอเดร์สั้นไฮไบวิทิอุสทิ้งมาติดครับ
2: พยายามจะแก้เกมขึ้นมาของนอร์เวย์บริเวณกลางสนามลูกนี้เอาไปรอบอลอ้าวกอดกันแล้วครับบูโน่กิเบเรสกับแพทริกเบิร์กครับเลโอนาร์โดดิคาปริโอครับ
3: นี่ข้างล่างนี้มีโทบี้แม็กไกวร์ด้วย
2: เออใช่คนซ้ายเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ
3: ดาราฮอลลีวูดเรียบ
2: คนนึงเดี๋ยวก่อนจำชื่อไม่ได้
3: ไปแล้วเหลือ17นาทีนะครับโอ้ตอนนี้คือเกมเล่นกันแบบระมัดระวังครับ
2: กำลังเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายแล้วนะ
3: นอร์เวย์นี่ไม่เอาแล้วครับเคาะบอลเงินหน้าปากประตูของคู่เซนเตอร
2: ์สวัสดีสมาชิกบ้านดำของ FM 99ด้วย
3: ม
2: ันต้องเรียกเป็นบ้านใช่ไหม
3: ครับ
2: บ้านดำบ้านแดงบ้านเขียวนะ
3: บ้านเขียวที่ไหนอะลายเหรอมีแต่บ้านฟ้าไปนอร์เวย์ครับให้ช่องในเอาโอเดกาดยังแตะบอล
2: น
3: ี่
2: ก็ชอบแบบเป็นคนเรียกจริงๆนะ
3: มันใจมันใจ
2: มาจินโอเดกาดเนี่ยอ้าวแต่จังหวะนี้พลาดหรือเปล่าบราซิลยังเอาตัวรอดได้ครับแต่โดนสโตสไหลขึ้นมาจังหวะพลิกของเอนดริกเอาเป็นเนยมาครับให้มาทางซ้ายวินิซิอุสจากซ้ายไหลมาตรงกลางจับจังหวะนี้ไม่ยิงให้ออกมาขวาบราซิลเปิดยัดติดบล็อกอีกครับเอาเลยครับลูกเดียวอาจจะตัดสินอะไรเลยก็ได้แต่เปิดไปติดกันเองนอร์เวย์แก้กลับมาได้แล้วสาดทิ้งออกไปข้างหน้าก่อนฮาแลนด์ใช้ตัวบังแล้วดีดคืนกับหลังไม้เพื่อนเล่นโอเดการ์ดออกไปบ๊อบดึงจังหวะรอเติมแล้วนะครับอุสเนตทางขวาเลือกไหลเข้ากลางครับโอเดการ์ดให้มาเออริบราฮาแลนด์ป้ายออกมาซ้ายสุดเชลดุบแต่งแล้วยิงติดแซมครับโอ้โหสับด้วยขวาลูกนี้ดีอลิสันเบเกอร์ปัดทิ้งออกไปได้ครับ
3: โอ้โหสวนกลับมา4คนของนอร์เวย์ครับเนี่ยคือเชนลุกยิงก่อนด้วยขวาติดอลิสงเบเกอร์นะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายได้ซัดอีกทีครับโอ้โหแต่ว่ายังติดเซฟครับแม่ไม่นำครับนอร์เวย์
2: อู้ยนี่ถ้ายืนไม่ดีลูกเมื่อกี้นี่เป็นเรื่องแน่ครับบราซิล15นาทีสุดท้ายครับเกมที่แมตช์ไลฟ์บราซิล0นอร์เวย์0ครับ
3: ซูมสั้นๆมานะครับเกมฝั่งซ้ายของนอร์เวย์ครับ
2: ไต่เส้นอยู่แล้วแย่งเอากลับมาได้บอลเป็นของนอร์เวย์ด้วยตรงกลางเล่นแคบๆกันอยู่จังหวะนี้กลับไปทางซ้ายอีกรอบนึงแล้วครับเบอร์เก้ให้มาโอเดการ์ดกลับมาจังหวะนี้ยังเป็นนอร์เวย์ครองบอลนะครับทีนี้ย้อนลึกเลยครับย้อนมาอาเยอร์เลยครับ
3: กลายเป็นบราซิลนะครับมาตั้งรับรอสดกลับ
2: แล้วสายของเชลดรูปไหลตามช่องลูกนี้ตวัดติดบล็อก
3: ไม่ออก
2: ไม่ออกด้วยครับบราซิลมาเก็บไว้ได้โดยมาคุนโยสเปิดลูกนี้ไม่ถึงเนย์มาร์ครับเนย์มาร์เป็นลิงเลยครับตอนนี้วิ่งไล่บอลไม่เจอ
3: ขอโอกาสลงสนามไงก่อนหน้านี้แหมมีนักข่าวไปสัมภาษณ์เนมาว่ายังไม่ได้ลงเล่นนัดที่2เพราะก่อนหน้านี้ลงไปเป็นสำรองแหมก็วันนี้ได้โอกาสนะครับประมาณ20นาทีครับเนมาแต่ยังไม่แผลงฤทธิ
2: ์มีบอกว่าตกใจมากเลยนะครับจังหวะเรียกชื่อเนเมื่อสักครู่นี้นึกว่าไม่ใช่เนมาครับผมเป็นเนอื่น
3: แต่มาแล้วครับลงแล้วโอ้แล้วตอนนี้นอร์เวย์เซตบอลใส่บราซิลเลยครับ
2: ตอนนี้ยังเป็นเนมานะครับแต่ว่าถ้าชนะจะเป็นเนอื่นนะครับ15นาทีสุดท้ายครับ
3: โอ้นี้ผอ.เบ่งมากกำกับงานเองเลยนะ
2: ใช่ๆนี่เราเปิด TikTok ด้วยแล้วผมก็เขินอยู่หน้า TikTok เลยนะครับ
3: โอ้โหบราซิลกลายเป็นว่าต้องไปแพ็คนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวะเขาทำอะไรครับ
2: นี่ถึงว่านอริชซิตี้นะครับโดนขึงขนาดนี้
3: เบนฟอร์ดดีกว่าไอ้เสื้อแดงเนี่ย โอ้โห
2: นี่ครับนอร์เวย์นี่ออกบอลเยอะกว่าบราซิลเกือบครึ่งนะครับ
3: 503อ่ะ
2: จังหวะนี้บอลเปิดมาสกัดไม่นิ่งอีกแล้วจะตามไปเก็บบอลกาเบรียลกับเออร์ลิงฮาแลนด์นี่ก
3: ็ไม่เบื่อไม่เมาอ่ะโอ้โหแล้วต้องเปลี่ยนครับหลังจะลงนะครับ
2: ข้างสนามที่รออยู่เอาแต่เหมือนต้องเล่นก่อนนะครับ
3: เอเดอร์สันของแมนที่จะมาเป็นนักเตะใหม่แมนยูไงไอคนที่ลงมาตอนแรกอ่ะเป็นนี่ก่อน
2: ดานิโลซันโตสไง
3: ใช่ตอนแรกเป็นดานิโลแต่ตอนนี้เอเดอร์สันกำลังจะลงโอ้โหกลายเป็นว่าอันเช่จะแพ็คครับโดนนอร์เวย์บุก
2: เหมือนพอกลางเก็บบอลไม่ได้เนี่ยมันต้องเอาใครลงมาเก็บบอลครับแล้วจะใช้เอเดอร์สันครับ
3: เราได้เปลี่ยนตัวครับตอนนี้ของบราซิลแล้วถอดกิมาไลส์ออกนะครับก็เปลี่ยนตามตำแหน่งครับมิดฟิลด์กับมิดฟิลด
2: ์ครึ่งหลังหายไปเหมือนกันนะครับตั้งแต่ยิงจุดโทษไม่เข้าครับ
3: ใช่
2: เงียบเลยครับบรูโน่กิมาไลส
3: ์ก็สำคัญเลยครับวันนี้บราซิลพลาดโอกาสสำคัญ2ครั้งคือจุดโทษของกิมาไลส์แล้วก็ไอ้ลูกหลุดเดี่ยวของเอ็นดริกนะครับ
2: ก็เลยจังหวะยิงของกิมาไลส์ที่แปรยัดด้วยนะ
3: ใช่ก็เท่ากับตอนนี้เกมกลับมาสูสีมากๆครับ
2: มีบอกว่าเรียวเซนซ่าของแชมป์ตันเนี่ยนะถูกเรียกตัวมาติดเซบาชุดนี้ด้วยนะครับฟอร์มดีเลยปีนี
3: ้เล่นในแชมเปี้ยนชิพคงติดยากครับอันนี้ถ้าว่ากันตามตรงนะ
2: ใช่
3: แต่ฟอร์มดีจริง
2: อันเชลตินี่เป็นกุนซือติดแกลมนะครับเหมือนดีเยเดชองอ่ะ
3: คิดดูขนาดเจ้าเปโดเชลซียังไม่ติดอ่ะ
2: ใช่
3: ไปแล้วนอร์เวย
2: ์สวยครับเชลดรุปลุยขึ้นมาแล้วเปิดลึกมาฮาแลนด์เรียบร้อยดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งเออร์ลิกบราวฮาแลนด์เลยครับ1ประตูต่อ0เนี่ยรอแค่นี้ครับโผล่มาแล้วยิงเลยครับเออร์ลิงฮาแลนด
3: ์โอ้โหเอลฟี่ฮาแลนด์นะคุณพ่ออยู่บนอัฐจันทร
2: ์แล้วก็มี
3: ได้เฮเลยครับ
2: มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ครับ
3: โอ้โห
2: อยู่ในสนามด้วยครับเมื่อสักครู่นี้ครับ
3: โอ้โหอดีตแชมป์โลก5สมัยครับตกเป็นฝ่ายตามหลังอีกแล้วนะครับทัวร์นาเมนต์นี้มีตามหลังญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มแล้วกลับมาได้เดี๋ยวต้องดูครับวันนี้เหลือ11นาทีเศษนะครับนอร์เวย์1บราซิล0ครับลูกมงของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ทำให้ทีมไวกิ้งขึ้นนำครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับว่าใครเปิดแต่ว่ามง
2: น่าจะเป็นเชลดรูปหรือเปล่าคร
3: ับ ใช่ครับ
2: เป็นเชลดรูปครับ
3: เชลดรูปครับทางซ้ายตัวสำรองแล้วลงมาเปิดด้วยขวาฮาแลนด์ครับทะยานขึ้นถึงบอลก่อนกาเบรียลมาเกลเยสครับแล้วโขกเข้าไปครับอาริซองเวเกอร์หมดสิทธิ์ครับ 1-0 ครับนอร์เวย์ออกนำ
2: ปล่อยให้เขาเปิดแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับ
3: นี่ไงผมทองคุณอะโอ้โห
2: บอกแล้วว่ามันต้องมีโคต้าหัวทอง
3: ทยานโอ้โหคือขึ้นสูงกว่ากาเบียลมาเกลเยสครับแล้วโขกเต็มศีรษะครับ
2: โอ้แล้วโขกกดลงพื้นด้วยนะครับ
3: เรียบร้อยครับโอ้โหได้เฮครับดีไหมแฟนนอร์เวย์ดีไหม
2: เชื่อหมอดิหมอเรียนมา นี่ครับมากุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ครับ
3: โอ้โห
2: รวมไปถึงคุณพ่อครับ
3: คุณพ่อเช็คผลงานลูก very good
2: พ่อาฟิงเกฮาแลนด์ก็อยู่ในมานั่งสมรองอยู่ในอัศจรรย์ด้วยนะคร
3: ับ โอ้โหโอกาสจะแจ้งมีน้อยกว่านะครับแต่ว่าคมกว่าครับตอนนี้นอร์เวย์แล้วไถมาเอ็นดิกแถไปไม่ได
2: ้กลายเป็นว่าทำไมมานอร์เวย์จะกลายเป็นของแสลงของบราซิลหรือเปล่าครับ
3: ทีมจากยุโรปที่คุณบอกอ่ะ
2: ใช่แล้ววันนี้ไปอีกแล้วเกือบโดนครับเออร์ลิงฮาแลนด์กับมาคินยอสยังเอาตัวรอดได้ครับมาคินยอสอู้แล้วถ้าวันนี้บราซิลเกิดแพ้เนี่ยจะเป็นครั้งที่7นะครับที่บราซิลจะตกรอบน็อกเอาท์ด้วยทีมจากยุโรปนะครับ
3: แต่ยังเหลือ10นาทีครับอันเช่ตอนนี้นั่งไม่ติดแล้วเติมมาหมดเลยครับตอนนี้คาสิมิโร่พาบอลมาเองครับกลางสนาม
2: ไม่นิ่งแล้วเหรอปกติต้องนิ่งไหมเหรอ
3: เ
2: ห็นคนอื่นก็ชมบอกนิ่งประจำเลยนิ่งไม่นิ่งไม่ไหวนะครับ
3: หนาวบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
2: 10นาทีสุดท้ายครับที่เมดไลฟ์บราซิล0นอร์เวย์1ครับโคต้าหัวทองมีจริงๆด้วยวินีซุดมาวินีซุดหนีวินีซุดจะไปลูกนี้2คนของนอร์เวย์ช่วยซ้อนไว้ก่อนแล้ว
3: เตะมุม
2: โดนบล็อกออกหลังไปคร
3: ับ โดนบ๊อบบล็อกออกหลังครับเตะมุมของนอร์เวย์ครับของบราซิลครับ
2: เนไปไหนครับเน
3: เนลงมาแต่ฟอร์มยังไม่มา
2: เนมาหรือเปล่าครับเน
3: โอ้โหแฟนบราซิลตอนนี้เครียดแล้วครับอันเช่นี่ก็ลุกยืนแล้วครับปราบญี่ปุ่นปราบได้หลายๆทีมตอนนี้กำลังจะน็อกครับบราซิล
2: จังหวะเตะมุมของบราซิลโดยเนมาอ้าวจังหวะนี้ยัง
3: ตั้งบอลยังไม่ตรงจุดครับเนมา
2: เนมาให้สัญญาแล้วเปิดแต่มุมเข้าไปลูกนี้โดนมงสกัดนะครับย้อนกลับไป1998ประตูขึ้นนำเป็นบราซิลนำนะครับวันนั้นจากเบเบโตนาที78ครับ
4: แต่วันนี้กลับกันครับเป็นนอร์เวย์ขึ้นนำครับนาที79ครับ
3: แต่มุมต่อเนื่องนะครับบอลเมื่อสักครู่เนี่ยโดนทางอาเยอร์ออกเนมาแต่มุมต่อครับ
4: โยนเข้ามาของเนยมาไม่ดีครับบอลลดออกไปบราซิลพยายามจะเก็บโดยคาเซมิโรจับแล้วไม่ยอมให้ออกด้วยครับคืนกลับมาดานิโลยกมาลูกนี้ติดโดนท็อปยอร์ไทเก้มสกัดออกมาบอลออกมาเข้าทางเนมาครับเนมาดวลกับอุสเนตเนมาโยกเนมาหลบมาสวยเนมาล็อกอีกทีลูกนี้แน่นไปหมดแล้วครับนอร์เวย์3คนช่วยเคลียร์ออกมาบราซิลต้องดึงบอลกลับมาได้แล้วให้ไปทางซ้ายครับวินิซิอุสจากซ้ายตัดเข้ากลางหาบอลไม่เจอแล้วออสการ์บ๊อบชนลูกนี้ไม่ฟาวนะครับบ๊อบมาบ๊อบไหลต่อมาโอเดการ์ดจี้เราโยกเข้ากลางกลับมาบ๊อบอีกทีช้าไปแล้วครับนอร์เวย์บราซิลเขาลงมาแน่นหมดแล้วครับแต่ไม่สนแล้วครับนำเล่นอะไรก็ได้เข้าขวาของบ๊อบเข้ามาโอเดการ์ดไอ้นั่นนั่งหอบแล้วฮะชัยเยลดุบหัวละโอ้แล้วนอร์เวย์แตะคืนหลังกับเบอร์ครับเซตใหม่ครับ
3: ตอนนี
4: ้เอาแล้วครับ
3: บราซิลต้องพยายามเพลสบอลคืนนะครับเหลือแค่6นาทีนะครับ
4: คุณกำลังดูภาพยนตร์เรื่องอภินิหารไวกิ้งพิชิตซัมบ้านะครับ
3: เหลือมากแล้ววันนี้ฮู้ฮู้มาอีกแล้วโอ้โหตอนนี้ต้องลุ้นต่อเวลาก่อนครับบราซิลสกอร์ตามหลังอยู่นะครับ
4: มีคุณไก่ร้อยเอ็ดบอกว่าไฟไม่จะไม่สำเพ็งแล้ว
3: โอ้โหตอนนี้ได้รถดับเพลิงด่วนเลย
4: จังหวะเคลียร์ขึ้นมาของนอร์เวย์ลูกนี้บราซิลยังช่วยกันดักไว้ได้ก่อนครับ
3: โอ้โหนี่ไงเรือมาแล้วเรือมาแล้วกองเชียร์บรรดาจันทร์กองเกิงมาแน่วันนี้ฮานอร์เวย์ชนะนะครับแต่ยังเหลือเวลานะครับบราซิล6นาทีพาบอลมาเองครับ
4: ไม่รวมทดเจ็บนะครับ
3: ดานิโลถ่ายมาที่วินิซิอุส
4: คืนเข้ามาตรงกลางดานิโลทะลุช่องมาแล้วพยายามจะเล่นเร็วของเอนดริกลูกนี้เอาโอ้โหนอร์เวย์สกัดเกือบเข้าประตูตัวเองครับบอลย้อยเกือบจะเข้าข้ามตัวออยานีแลนไปแล้วแต่ว่านีแลนถอยไปปัดออกมาได้ก่อนครับ
3: ผีเข้าวันนี้นีแลน
4: บราซิลอีกทีบราซิลทางขวาเนย์มายกมาลูกนิดโดนมองสกัดออกไปด้วยอาเยอร์ครับแต่ว่าบราซิลเก็บอีกครั้งนึงครับบอลออกมาทางซ้ายของเนย์มาฝากลูกนี้ลงเปิดเข้ากลางชาร์จไม่โดนสักคนครับโอ้โหจังหวะเปิดของคาเซมิโร่ลูกนิดไม่ได้ลุ้นอะไรเลยครับ
3: โอ้โหตรงนี้คือชิ่งกันเร็วแล้วก็หลุดไปในกรอบได้แล้วนะครับเนี่ยคือคาเซมิโร่ครับหลุดไปในกรอบกระโดดด้านซ้ายแล้วตักบอลหนีอาเยอร์แล้วมันผ่านไปหมดเลยครับมีเนมาร์กับวินิซิอุสรอช้าแต่ว่าถล่มไปโอ้โหฮาแลนด์เป่าปากแบบรอดมาได้ยังไงครับ โอ้แต่ว่าไอ้ยิงตรงนั้นของบราซิลก่อนหน้านี้บอลมันไปฉลับเกมรับนอร์เวย์ครับแล้วก็เกือบเสียบคานเข้าประตูครับแต่ว่านีแลนด์ยังถอยกลับมาแล้วปัดทิ้งไปได้ครับ
4: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับวันนี้ถ้าบราซิลตกรอบภาพการยิงอยู่ทดพลาดของบูโน่กิเบรสจะถูกฉายซ้ำแล้วซ้ำอีก
3: เรียบร้อยโอ้โหแต่นีแลนด์วันนี้ก็เซฟเยอะมากๆนะครับบอกเลยว่าผิดฟอร์
4: ม
3: ปกตินี่ไม่ขนาดนี้นะครับเอายันนีแลนด์โอ้โหแต่น่าจะลุกขึ้นมาเล่นต่อไหวครับประตูของนอร์เวย์
4: เหมือนจะโดนอัดเข้าไปที่บริเวณกรามครับเอายันนีแลนด์จังหวะนี้
3: 4นาทีที่เหลือครับไม่รวมช่วงทดเวลาครับครึ่งหลังบราซิล0นอร์เวย์1ครับเกิดขึ้นแล้วแต่เดี๋ยวดูครับตรงนี้ค้ำกันอยู่แล้วโอเดกาดแกะเพลสได้ให้ช่องมาเบอร์เก้ทิ้งไปที่โวเฟ่แล้วฮาแลนด์เปิ้ลมาทางซ้ายหมายแล้วครับนอร์เวย์แ
4: พทริกเบิร์กควบขึ้นมาจังหวะนี้ทางซ้ายมีตัววิ่งตัดหลังไปแล้วครับเป็นเชลดรุปแต่ว่าเบิร์กเลือกไหลเข้ากลางมาให้กับโอเดกาดโอเดการ์ดหาในขวาออกมาอุสเนตเฟเดริกอุสเนตมองเข้าไปยังไม่รีบเปิดมุมธงคือเราเข้ามาโอเดการ์ดอีกทีบอลมาทางขวาครับบ๊อบออสการ์บ๊อบแหวกแม่ลูกนี้ควายกลับมาเข้าทางโอเดการ์ดโยกจะยัดเลยลูกนี้ตามมาบล็อกออกหลังไม่ได้ก่อนครับบราซิลไปเตะมุมของนอร์เวย์ครับ
3: โอ้โหตอนนี้บราซิลละส่ำครับคือนอกจากจะเอาบอลไปบุกไม่ได้แล้วโดนนอร์เวย์สวนมาแล้วตรงนี้เรียกเตะมุมได้ครับแม่คึกคักเลยครับแฟนไวกิ้งครับ
4: วันนี้ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแล้วครับต่อจากนี้
3: แชมป์โลก5สมัยครับกำลังลำบากครับบราซิลเนี่ยแล้วโอ้โหแฟนๆบนถ่ายจันค่อนข้างมั่นใจแล้วครับนอร์เวย์เวลาเนี่ยเหลือ2นาทีเศษนะครับช่วงปกติ90นาที
4: ครับ
3: บอลที่อูสเนสครับคืนกลับมาอาเยอร
4: ์กำลังจะตกรอบด้วยทีมจากยุโรป6ครั้งติดต่อกันครับ
3: โอ้แล้ววันนี้
4: ไม่น่าเชื่อ
3: ถ้าจะเป็นเนี่ยมันเป็นยุโรปเกรดนอร์เวย์นะครับซึ่งต้องยอมแล้วว่าอาจจะไม่ได้เป็นเกรด A ของยุโรปแต่วันนี้เล่นดีมากครับ
4: ก่อนหน้านี้5ครั้งฟุตบอลโลกบราซิลตกรอบเพราะทีมจากยุโรปหมดเลยครับ
3: ขึ้นบอลมาใหม่ครับบราซิลดานิโล
4: แล้วถึงตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นทีมที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกครั้งสุดท้าย2002นะบราซิล
3: 24ปีที่แล้ว
4: ใช่ครับเอาละครับเวลาเหลือไม่มากแล้วครับบราซิลขึ้นมาของเนย์มาเปิดออกไปทางซ้ายลูกนี้วินิซุสจูเนียร์รออยู่ครับวินี่จี้ใส่กรอบวินี่โดนขวางไว้บอลสุดท้ายเดียววินิซุสออกด้วยครับ
3: ไม่ได้อะไรเลยครับบราซิลกำลังจะครบ90นาทีนะครับนาทีสุดท้ายอาจจะต้องมาหวังกับช่วงต่อทดเวลาแล้วครับว่าจะทดให้เท่าไหร่โอ้แล้วเนี่ย
4: จังหวะนี้เกือบโดนตีเสมอจริงๆครับ
3: โอ้นี่แล่นวันนี้นี่องลงครับบอกเลย
4: โอ้ถ้าเป็นแมนออโตแมทไม่มีใครห้ามเลยครับ
3: อ้าวนอร์เวย์มา
4: สวนกลับขึ้นมาทางซ้ายเชเยลดรุปจากซ้ายไหลเข้ากลางมาเออร์ลินฮาแลนด์ตังแล้วยิงเรียบร้อย2ประตูต่อ0จากเออร์ลิกบราวน์ฮาแลนด
3: ์สายคมกริบ
4: ขึ้นไปเป็นดาวซันโวร่วมกับเคลียร์เดวาเป้ที่7ประตูครับ
3: โอ้โหมุมมันแคบมากครับแต่ว่าเออร์ลินบราวน์ฮาแลนด์ยิงเรียบร้อยเลยครับบอลเนี่ยหนีอลิซงแล้วเข้าโคนเสาไกลเป็น 2-0 ครับให้นอร์เวย์หนีห่างนาที89ยิงปั๊บอันเช่อ้าปากค้างครับโอ้โห
4: โอ้ลูกนี้ส่งบราซิลกลับบ้านเลยหรือเปล่าครับเออร์ลินฮาแลนด
3: ์โอ้โหคือคมจริงๆครับจะบอกว่าเขาคือกองหน้าตัวเป้าเบอร์หนึ่งของโลกก็ณตอนนี้ไม่ผิดครับเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด
4: ์คือขอแค่ได้จับอ
3: ่
4: ะ
3: ใช
4: ่ขอแค่ได้จับจริงๆครับ
3: นี่นี่คือโอ้โหเชลลุป
4: อู้แล้วไปเชลลุปสองแอสซิสต์คร
3: ับ แล้วให้ตรงนั้นเนี่ยมันนอกกรอบด้วยซ้ำครับแล้วแต่งหาเหลี่ยมซ้ายกดหนีบล็อกเกมรับบราซิลแล้วเอทางด้านอลิซงเบเกอร์ก็ไม่ทันครับนี่นอกกรอบด้วยนะครับมาหาว่าเขาเข่งแต่ในกรอบแล้วได้ยิง
4: ล
3: อดวางขา
4: ลอดวางขาดานิโล
3: ดานิโลแล้วก็เสียบเสาครับ 2-0 ครับแซมบ้าลำบากแล้วครับ
4: หัวทองของจริง
3: ไงคุณไปบูลลี่เขาโอ้โห
4: เชื่อหมอนี่หมอ
3: ตายแล้วยังไงครับบราซิลโอ้โหเนี่ยกล้องจับมาทีละคนคาซิมิโร่บอกหัวจะปวดครับแล้วจับไปเอนดิกคือที่หลุดเดี่ยวก่อนหน้านั้นรวมถึงไหนจะจุดโทษของบูโน่กิมไลท์ทำไม่ได้สักครั้งเดียวเลยครับบราซิล3-4 โอกาสไม่ได้เลยแล้วตอนนี้โอ้โหฮาแลนด์ฉายครับยิงไป2ดอกนั่งแล้วตอนนี้อันเช่นั่ง
4: ทดเจ็บ7นาทีครับเกมที่แมตช์ไลฟ์บราซิล0นอร์เวย์2ครับถ้าอยากจะอยู่รอดต่อต้องมีประตูเลยครับสำหรับบราซิลวางยาวขึ้นหน้ามาจังหวะนี้โดนสกัดทิ้งไปได้ซะก่อนครับโอ้แล้วเท่ากับว่าบราซิลเนี่ยไอ้นอร์เวย์เนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้ยิงแล้ว12ประตูฮาแลนด์คนเดียว7ลูกนะครับยิงเกิน 50% ของทีมประตูของทีมตัวเองอีกนะครับ
3: แล้วฮาแลนด์ไอ้หนังยางมัดผมมันหลุดเมื่อกี้นี้ผมสลวยสวยเก๋เลย
4: โฆษณาแผ่นทีมต้องเข้านะครับ
3: โอ้โหยังไงครับบราซิลเอ้าตัดมาได้ล้มลงไปเล่นต่อครับได้เปรียบ
4: ยังไม่บอลของบราซิลจะลุยเข้ามาลูกนี้ดีดทิ้งเข้าไปก่อนครับ

0: รอดออกมายังเป็นบราซิลเก็บอีกทีนึงมีสักลูกก่อนไหมต่างปอมทางขวาของดานิโลยกเข้ามาสกัดไว้ได้ก่อนครับบอลกลับมาวินิขวางแล้วจะไหลลูกนี้โดนดักต้องเคลียร์ทิ้งออกไปครับคาร์แลนเบียดแล้วออกไปทางซ้ายบอลอยู่ที่แพทริกเบิร์กครับแพทริกเบิร์กพาหนีไม่ได้สวยครับแพทริกเบิร์กกูเล่นดีจริงๆครับแพทริกเบิร์กคนเดียวดิ 3-4 คนบราซิลไม่อยู่แล้วล้างเลี้ยงคืนกับหลังมาดินอร์เวย์ยิ่งได้เปรียบไปเรื่อยๆเลยครับ
1: คือตอนนี้นอบราซิลต้องชิงบอลกลับมาก่อนนะครับกลายเป็นข้างหน้าเนี่ยโอ้โหเอนดิกเริ่มไม่ได้บอลครับเนี่ยแล้วอ่ะตรงนี้เริ่มเก็บได้ครับกับอีก5นาทีที่เหลือครับ
0: เราอาจจะเคยเห็นทีมชาติเบลใช่ไหมคราวนี้เราได้เห็นทีมชาติฮาลันครับ
1: ครับไปเนมาครับจะช่วยทีมได้แค่ไหนเปลี่ยนแกนไปขวาครับ
0: บอลของบราซิลทางขวาตั้งปอมยกกลับเข้ามาให้ใครแล้วครับนั่นล้นไปหมดอุสเนตเตะจุดพลุออกไปเลยครับ
1: หันหน้าทางไหนเคลียร์ไปทางนั้นครับตอนนี้ครับชาวไวกิ้งโอ้โหเรือมาแน่นอนเตรียมไม้พายเลยตอนนี
0: ้มันกลายว่าทัวร์นาเมนต์นี้มันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบโชว์ฝีเท้าของนักเตะระดับไคจูอะแบบต้องเป็นพวกแบบมหัศจรรย์เท่านั้น
1: เลยอีลิตเขาโชว์กันฮาร์แลนด์เอ็มบัปเป้เมสซี่เอาลุยต่อบราซิลยังไม่หมดเวลานะครับ
0: ตรงกลาง
1: เนมา
0: ให้มาซ้ายครับดักลาสโตสนี่เลือกลักเลยครับบราซิลตอนนี้ไม่รู้ทำไงครับนำ2ลูกเนมาทางขวาฝากออกมาก่อนดานิโลยัดเข้าหลังครับลูกนี้ติดบล็อกไว้ก่อนยังเป็นบราซิลเก็บอีกทีดานิโลสโตสจิ้มได้แต่ว่าจิ้มออกไปแล้วครับ
1: โอ้โหคือตอนนี้เห็นชัดว่าเนมาร์เมื่อกี้ปกติเป็นระยะเก่งแล้วเขาแตะหาเหลี่ยมยิงอ่ะตอนนี้เขาช้าไปเยอะส่วนลูกยิงฮาแลนด์เนี่ยบอกว่าโอ้โหเต็มร้อยให้ล้านเลยครับคือมันหนีทั้งบล็อกลอดวางขาผู้เล่นบราซิลแล้วก็หนีมืออลิซงเบเกอร์แล้วเข้าโคนเสาไกลครับ
0: มุมดิกเลยครับเออร์ลิงบราฮาแลนด
1: ์โอ้โหเจ้าตัวยังโอ้โหยิงเข้าไปได้ยังไงครับยังงงโอ้แต่เป็น 2-0 ตรงนี้นี่ลำบากเลยครับบราซิลแล้วตอนนี้ทดมาแล้ว4นะครับจาก7แล้วเปลี่ยนเกมรับลงมาเพิ่มด้วยครับเลโอออสติการ์ดครับเซนเตอร์ของนอร์เวย์ลงมาเพิ่มเดี๋ยวต้องดูว่าใครจะออกนะครับตรงนี้บอลโด่งๆแล้วต้องหม่งทิ้งไปก่อนครับแนวรับบราซิล
0: คือเป็นคนที่ไม่ต้องเล่นให้เหนื่อยเออร์ลิงฮาแลนด์น่ะยืนอยู่ตรงแถวนั้นน่ะเดี๋ยวก็ส่งบอลถ้าได้ยิงก็เดี๋ยวเข้าเองอะไรเงี้ยไม่ต้องวิ่งไม่ต้องลงมาล้วงบอลไม่ต้องอะไรเลยครับส่วนนอร์เวย์ทางขวาขึ้นมาอีกทีนึงนี่เปลี่ยนตัวคนสุดท้ายแล้วนะครับเอา
1: ไอเยอร์ออกก็ตามตำแหน่ง
0: ใช่ครับส่วนตอนนี้โอริกาดมุมธงแล้วครับวนอยู่ทั้งนั้นนะครับมีบอกนอร์เวย์น่าจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมันเหลือ3อ่ะจังหวะนี้นอร์เวย์มาอีกทีเปิดเข้ากลางลูกนี้ยังดักไว้ได้อีกครับแก้กันบราซิลแก้มแล้วโดนนอร์เวย์เอามาอีกบ๊อบโชว์แล้วครับนอร์เวย์
1: คุณบอกบ๊อบมั่วโอ้โหบ๊อบโชว์ให้อดิคมดูใหญ่เลย
0: โอเรกาโดนเนมาจิ้มด้านหลังเข้าไปลูกนี้ใบเหลืองเลยครับเนมาน
1: ี่ครับโอเรกาคือโอ้โหจังหวะนี้สเต็ปหนีเนมาต้องฟาวครับแล้วเวลาเนี่ยมันใกล้ครบแล้วด้วยครับที่ทดเพิ่มนะครับแม่ดูแล้วไม่มีต่อเวลาครับวันนี้มีโอกาสสูงฟรีคิกของนอร์เวย์นะครับลืมกอบเพชรโทษด้านขวาครับโอเดการ์ดอยู่ที่บอลครับเหลี่ยมเท้าซ้ายฮาแลนด์เข้าไปประจำจุดเลยครับหรือจะแฮตทริกโอ้โหฮาแลนด์ทำเป็นเล่น
0: แฮตทริกในบราซิลนี่
1: ลุ้นจะแฮตทริกอยู่นะครับแล้วตอนนี้ยิง7ลูกเท่ากันหมดเลยครับฮาแลนด์เอ็มบาเป้แล้วก็เมสซี่ครับ
0: แต่เมสซี่ยังเหลือเกมในมืออีก1เกม
1: ใช่
0: นี่
1: ผู้ตัดสินให้สัญญาณมาครับนาทีสุดท้ายนะครับบราซิล0นอร์เวย์2ครับย้ำอีกครั้งครับ
0: แล้วคาร์ลอันเชลติเนี่ยต่อสัญญากับบราซิลตั้งแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มเลยครับ
1: อยู่ยาวๆ
0: เอานัวแล้วครับนัวแล้วจังหวะนี้เตะอัดกันแล้วนัวกันแล้วครับวินิชี้หน้าผู้ตัดสินเดี๋ยวโดนนะครับ
1: งานไม่หาครับบราซิลหาแต่เรื่อง
0: ผู้สินเอาไม่อยู่ครับอิสมาอิลเอลฟาส
1: ตอนนี้ห้ามกันเป็นห้ามมวยครับตอนนี้ผู้สิน เวลามันจะหมดอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นอย่างนี้ก็ยิ่งเข้าทางนอร์เวย์ครับบราซิลโอ้โหและเนย์มาร์กำลังจะมีโอกาสโดนใบเหลืองไปด้วยแล้วจะเป็นอาจจะเป็นบอลโลกรอบสุดท้ายของเจ้าตัวครับ
0: นี่ถ้านอร์เวย์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายก็สมกับราคาทีมที่ถูกมองว่าเป็นม้ามืดที่สุดทีมหนึ่งนะครับตั้งแต่ล้มอิตาลีมาในรอบคัดเลือกแล้วนะครับ

0: จะเพิ่มอีกสักนาทีหรือ2นาที
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่ตีครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะวันนี้ขออนุญาต
1: เสียงหายเลยเหรอครับพี่สีเป็นอะไรครับพี
0: ่หายไปเลยหายไปเลยครึ่งหนึ่งเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยมีเข้ารางนิดน้อยตอนจัดรายการสองทุ่มใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับแต่พอตื่นขึ้นมาวอร์มเสียงกลายเป็นอย่างนี้เลยค่ะ
1: โอ้โห
0: ก็เป็นหวัด
1: อาการเหมือนไข้หวัดกำลังจะเริ่มแล้วนะพี่สีถ้าเกิดว่าเสียงหายแบบ
0: ใช่ค่ะก็จิตคอมาสองวันแล้วก็ตื่นขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยเมื่อคืนไปปรึกษาหมออยู่เลยปรึกษาหมอที่จัดรายการหมอวิวัฒน์หมอก็แนะนำเอ้าตื่นขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยนะคะ
1: ตอนนี้
0: ก็รบกวนน้องดงหน่อยนะคะก็จะพยายามเป็นผู้ฟังที่ดี
1: ได้ครับได้ครับวันนี
0: ้เชิญค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวให้พี่สีพูดน้อยๆนะจะได
0: ้
1: เซฟเสียงไว้ก่อนนะครับ
0: คอยหัวเราะอย่างเดียว
1: ได้ทีนี้ก็ต้องทานนี่นะน้ำอุ่นแล้วก็พวกว่าพ่นคอพ่นยาอย่างเงี้ยนะพี่นะพ่นหนักบ้า
0: ใช่ค่ะ
1: เออพวกยาอมหรือว่าพวกอะไรแบบเนี้ยเออช่วยได้ใช่ครับ
0: จริงใช่ค่ะ
1: โอ้เหนื่อยนะอากาศอาจจะเปลี่ยนบ่อยนะนี่พี่สีไปนิดหนึ่งนะคุณรู้ฟังระวังด้วยนะครับ
0: ด้วยจริงจริงมีทั้งฝนแล้วก็ติดจากหลานพอหลานเพิ่งหายก็หลานหายก็เป็นอย่างเงี้ยทุกฤดูกาล
1: อ้าวครับผมนะฮะ
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะฮะวันนี้เรามาแบบนี่ยังช็อกสดๆร้อนๆเลยนะพี่เมื่อกี้ตื่นมาเนี่ยก่อนเข้ารายการเนี่ยนะครับไปเปิดผลฟุตบอลดูนั้นที่เพิ่งจบไปตอน 5:00 นเนี่ยนะครับเออคู่บราซิลเจอกับนอร์เวย์นะฮะปรากฏว่าแชมป์โลก5สมัยบราซิลเนี่ยแพ้ครับพี่ตกรอบนะครับโอ้โหตกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเออนอร์เวย์เอาชนะไปได้2-1นะฮะโอ้โหจากนี่เลยตัวกองหน้าตัวเก่งนะฮะเออร์ลิ่งฮาแลนด์ยิง2 ประตูครับแล้วก็ช่วงนาทีที่90+10ไปแล้วนะครับเนมาร์มาไล่ยิงไล่ตีตื้นขึ้นมา1 ลูกก็ไม่ทันแล้วครับบราซิลครับแชมป์โลก5สมัยตกรอบเป็นที่เรียบร้อยครับพี่โอ้โห
0: นะ
1: ครับบราซิลปีนี้เขามาแบบมีความหวังนะว่าคือพอจัดอเมริกาเนี่ยมันใกล้กว่าประเทศเขาด้วยนะแฟนบอลในสนามเนี่ยมันเอื้อนะเออมันเอื้อต่อการจะคว้าแชมป์โลกนะฮะเออแต่ปรากฏว่าก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันครับบราซิลตกรอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้อะฟุตบอลลูกกลมๆนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะพี่นะเขาบอกว่านอร์เวย์เนี่ยมาบอลโลกเนี่ยตั้งแต่ที่ดูว่าตั้งแต่ปี94นะครับพี่1994นะแล้วก็ไม่เคยได้มาบอลโลกอีกเลยนะกี่ปีเนี่ยโอ้โหนี่2026 30ปีมั้ย26เดี๋ยวก่อน2020โอ้30กว่าปีนะครับเออเพิ่งจะได้มาก็อ่ะดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยส่วนข่าวหน้าหนึ่งครับพี่สีวันนี้นะฮะโอ้หยุดไป2 วันนะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะแน่นอนว่าเรื่องของน้องแอร์โฮสเตสสาวเนาะที่ถูกจับเรื่องของเฮโรอีนพกเฮโรอีนนะครับก็เออใช่มีนะก็มีความคืบหน้าไปในตัวเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้สาวในขบวนการเนี่ยได้เกือบหมดแล้วเหลือแค่พวกแอดมินนะพี่ที่เป็นคนติดต่อเธอมาว่ารับพี่อยู่ขอไหมคะที่ใช้ชื่อว่าโรสอะไรพวกเนี้ยนะครับ
0: okay.
1: คนนี้ยังติดต่อไม่ได้แต่ว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะก็ต่อที่ผ่านมาก็จับไปได้หมดแล้วนะครับสุดท้ายแล้วคนที่เอาเฮโรอีนมาส่งให้เธอที่คอนโดนั่นแหละ ก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายนะครับเขาถูกนำตัวไปค้นที่อยุธยาเมื่อวันเสาร์นะครับแล้วก็บอกว่าเขาขอโทษน้องแอร์สาวนะเขาบอกว่าเขารู้ตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะว่าไอ้กระเป๋าช้างโอท็อป12ใบที่เอามาเนี่ยมันมีการแพ็คมันมีการซีลเฮโรอีนมาตั้งแต่ต้นทางเอามาให้น้องแอร์สาวเนี่ยเป็นคนหิ้วไปต่างประเทศดูดิใจคอเนาะคือถ้าไม่โดนจับนะฮะก็มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็รับเงินไปสบายๆ6เขาได้ค่าจ้าง 60,000 ในการเอากระเป๋าโอท็อปไปเนี่ยนะครับมาให้กับมาให้กับน้องแอร์มีนาเนี่ยเป็นคนทำการบินไปต่างประเทศนะครับโดยรับการว่าจ้างมาจากสามีภรรยาที่บอกว่าเมียเป็นคนลาวนะและสามีเป็นคนไทยอ่ะอยู่ทางแถบภาคอีสานแถวเชียงคานนะครับส่งมาให้เขาก็มีหน้าที่เอายาช่วงเนี้ยนะครับที่บรรจุไว้ในกระเป๋าไว้ในเสื้อเนี่ยอะไรเงี้ยไปส่งตามจุดต่างๆเพื่อรับหิ้วให้คนรับหิ้วรับไปรับเคราะห์ไปถ้ารอดก็โชคดีไปถ้าไม่รอดก็เป็นเหมือนน้องแอร์มีนาเนี่ยแหละฮะนะครับนะก็ได้ตัวละครในนี้เนี่ยเริ่มเห็นภาพกันหมดแล้วนะครับของขบวนการนี้อืมครับก็ส่วนว่าเธอจะรอดไหมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอันนี้เขาบอกว่าขึ้นอยู่กับทางการของออสเตรเลียเลยนะพี่ว่าจะมีการประสานขอข้อมูลของเราแล้วก็เอาไปใส่ในสำนวนเพื่อที่จะขึ้นศาลเนี่ยในเดือนกันยายนเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับก็เขาบอกว่าเราไม่อาจไปก้าวล่วงได้แล้วครับก็หลังจากนี้ก็เหลือพวกเครือข่ายที่อื่นๆนะครับที่ไปส่งตามจุดอื่นๆนะฮะเขาบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยนะครับปปส.บอกว่าเฝ้ามา2ปีแล้วพี่ศรีจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะติดตามรายงานข่าวของการส่งเฮโรอีนเนี่ยนะฮะข้ามชาติแบบนี้เนี่ยนะครับติดตามมาเนี่ยนะฮะ2ปีนะครับท่านรองเลขาธิการปปส.นะครับคุณอารีพักเงินบำรุงนะฮะท่านเป็นโฆษกปปส.ด้วยนะครับเขาบอกว่าไอ้สองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าเอาของข้ามมาจากฝั่งลาวแล้วก็ส่งมาให้กับเครือข่ายเพื่อเอามาส่งให้กับน้องอีกทีนึงเนี่ยนะฮะพวกปปส.เนี่ยขยายผลมา2ปีแล้วมีข้อมูลว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นหนึ่งในเครือข่ายกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินะครับ มีหน้าที่บรรจุหีบพัสดุพันธ์นะฮะคือรับเฮโรอีนรับยาเสพติดนะครับมาจากสปป.ลาวนะแล้วก็มาบรรจุใส่อย่างที่บอกบางทีแจกันก็มีนะมันซีลไว้ในแจกันไม่รู้มันทำไงนะฮะทำแจกันให้แตกแล้วก็ซีลเข้าไปนะฮะใส่ไว้ในเสื้อเย็บเสื้อใส่ไว้ในกระเป๋าอะไรเงี้ยเย็บเนี่ยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะแล้วก็เอามาส่งไปรษณีย์แบบเนี้ยเขาบอกว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยนะครับปปส.เนี่ยเฝ้าติดตามเครือข่ายนี้มาอย่างต่อเนื่องพฤติกรรมเขาจะส่งเข้ามาในกรุงเทพชั้นในซุกซ่อนเอาไว้เอามาพักยาไว้นะครับแล้วก็ลำเลียงส่งนะครับส่งยาเสพติดส่งยาเสพติดนะครับก็แบ่งหน้าที่กันทำนะครับเป็นขบวนการในการลำเลียงนะครับเขาบอกว่าพัสดุพันธุ์ส่วนใหญ่ที่ทำสำเร็จรูปมาจากสปป.ลาวนะมีการตั้งข้อสังเกตว่ามักจะปักพยัญชนะภาษาอังกฤษอะไรก็ไม่รู้หลักคำว่าไทยแลนด์อยู่บนของสิ่งนั้นนะพี่อย่างเช่นถ้าเสื้อเนี่ยก็จะเป็นเสื้อที่แบบถ้าเป็นเสื้อก็จะมีอาจจะเป็นรูปเสื้อรูปช้างแล้วเขียนไทยแลนด์ยืดอย่างเงี้ยพี่กระเป๋าอย่างเงี้ยเห็นไหมกระเป๋าก็จะมีช้างมีอะไรที่บ่งบอกความเป็นไทย อันนี้คือลักษณะจุดเด่นเลยที่เขาจะทำแบบนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นใครที่รับหิ้วอะไรพวกอย่างเนี้ยนะฮะบางทีเราก็อาจจะชะล่าใจนิดหนึ่งนะพี่นะคนรับพี่เขาเราก็คิดว่าอ๋อเขาคงฝรั่งเขาคงชอบเขาเอาไปขายส่งต่อไปเขาคงเอาไปแบบเอาไปขายได้มั้งรับพี่ไปเขาอะไรอย่างเงี้ย ค่ะอืออย่างที่เราก็ข้อสังเกตพี่ศรีนะว่าเอ๊ะทำไมรับหิ้วต้อง 8,800 8,800 นี่ของกระเป๋า12ใบถ้าเอาไปขายต่อมันจะคุ้มเหรออะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ครับเออดูมันดูแบบว่าเอาไปขายได้ใบนึงมันจะเท่าไหร่กันอะไรอย่างงี้เนาะเออแต่ว่าก
0: ี่บาท
1: เออมันจะสักกี่บาทกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนี่แหละเขาบอกให้ดูข้อสังเกตนี้นะให้ระวังนะใครมาฝากอะไรที่มันเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่มีคำว่าไทยแลนด์เนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นยาเสพติดที่ซุกซ่อนอยู่ข้างในก็เป็นได้นะครับก็นะฮะนี่ฮะก็มีอาชีพแปลกๆนะการรับหิ้วเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นเคสของแอร์สาวการบินไทยผมว่าเรื่องนี้ก็อาจจะยังไม่ถูกตีแผ่ขึ้นมาในสังคมเนาะพี่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้เออว่ามันเป็นนะครับอาชีพที่แบบเกี่ยวกับสายการบินพอดีอ่ะเนี่ยอีกอาชีพนึงที่ตำรวจเขาบอกว่าตอนนี้ต้องระวังแล้วก็อย่าไปทำนะถ้าเจอปุ๊บจับปั๊บนะครับมีคนโดนมาแล้วนะฮะเออโพสต์สตอรี่แปะลิงก์เว็บพนันอาชีพนี้จะมักจะเกิดกับพวกอินฟลูพวกที่มีคนติดตามเยอะๆเออนะครับนะก็พวกนี้มันจะเขาจะจ้างนะแค่วันละ300เพราะอะไรพี่สตอรี่เนี่ยเหมือนถ้าใครเล่น Instagram หรือเล่น Facebook เนาะละลงสตอรี่อ่ะมันจะอยู่ได้แค่24ชั่วโมงเออบางคนเขาก็ถือว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็หายไปหลักฐานตรงนี้ลงไปดิแต่วันละตั้ง300เออเขาจ้างวันละ300นะล่าสุดเนี่ยนะฮะอินฟูสาวนะครับไปโพสต์สตอรี่แปะเว็บลิงก์พนันได้ค่าจ้างวันละ300ตำรวจไปจับส่งฟ้องศาลสั่งขัง4เดือนไม่รอลงอาญานะครับ
0: โ
1: อ้โหขนาดแค่วันละ300เนี่ยแล้วก็ลงแค่สตอรี่นะไม่ได้แบบว่าลงเฟซค้างไว้นะลงสตอรี่แว็บเดียวอ่ะลงปึ๊บนะแล้วก็เปลี่ยนไปแล้ว1วันเดี๋ยวมันก็หายไปเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าเธอรับจ้างลงวันละ10ครั้งนะครับทำมานานกว่า1ปีแล้วได้ค่าจ้างวันละ300แต่มันได้ทุกวันไงวันละ300ได้ทุกวันน่ะเดือนนึงก็ 9,000 นะฮะปีนึงก็ 90,000 ก็สบายสบายเป็นงานที่สบายอ่ะใช่มั้ยล่ะ300ไม่ต้องเหนื่อยอ่ะโหบางคนกว่าจะได้เงิน300นี่เหนื่อยแทบตายนะพี
0: ่เออคือไม่ง่ายอย่างเงี้ยของเขานะง่ายมาก
1: เออนี่รับจ้างอย่างเดียวครับพี่จ้างอย่างเดียว
0: ค่ะ300ได้ทุกวันอือ
1: ใช
0: ่เป็นปีแล้วเหรอ
1: 1ปีพี่สีเอ๊ะยังไม่มีหน้าใหม่นะพี่สีเนาะ เดี๋ยวให้น้องกวางบอกหน่อยนะถ้ามีนะให้กวางแจ้งมาหน่อยละกัน
0: ค่ะ
1: ครับเผื่อใครอยากมาคุยนะฮะเดี๋ยวจะให้คุยกับพี่สีเยอะๆครับพี่ให้หน้าใหม่นะคุยกับพี่เยอะๆวันนี
0: ้อันนี้ไม่มี
1: เสียงแกไม่มีนะ
0: ฟังได้อย่างเดียวแล้วก็ออกไปอาบโทรมานะคะน้องเอิงพี่
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: โทรมาคุยได้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เมื่อวานนี้ฝ่ายปกครองนะครับสดๆร้อนๆนะครับตอนประมาณเกือบ1ทุ่มครับพี่นะครับฝ่ายปกครองของเพชรบุรีครับเอาหมายไปค้นฟาร์มไก่ฟาร์มไก่ดิไก่ไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับความไก่ชนแต่ว่านักพนัน17คนครับไปเปิดไฮโลเล่นกันอยู่ในฟาร์มไก่โอ้โหนะทำไมกล้าอย่างนี้นะครับว่า17คนนี้มันก็บ่อนย่อมๆนะเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ว่ามอบหมายเลยนะครับให้นายอำเภอท่ายางครับแล้วก็ทางปภ.ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับนำอส.นะเข้าไปเลยบุกจับกุมนะครับนักพนัน17คนเจ้ามือ1ผู้เล่น16นะครับอุปกรณ์ไฮโลครบชุดถังเก็บเงินกล้องวงจรปิดที่ดูต้นทางนะฮะ จออุปกรณ์การเสพบางคนนี่เล่นไฮโลไปเสพยาบ้าไปก็มีครับโอ้เป็นบ่อนที่ครบคันเลยนะฮะก็หลังจากได้รับรายงานมานะครับจากชาวบ้านในชุมชนนะครับว่าเสียงดังเล่นยาพนันกันแบบโจ่งครึ่มไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับเขาบอกว่าฟาร์มไก่แห่งนี้เนี่ยลักลอบนะครับนอกจากเป็นฟาร์มไก่ชนแล้วเนี่ยนะครับเปิดที่มีการเล่นการพนันด้วยโอ้โหนะฮะอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวนี้ก็เรียบร้อยนะครับโดนจับไปสินะฮะเนี่ยลักลอบเล่นการพนันครับผมอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ก็ไม่รู้จะเห็นใจหรือว่าคือตอนนี้ข่าวนี้ผมเห็นนะพี่ตีความเห็นในโซเชียลน่ะแบ่งเป็นสองฝ่ายคือเป็นหมู่บ้านทาวน์เฮาส์ครับบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยเหมือนลักษณะไม่มีคนอยู่เจ้าของแบบซื้อไว้ซื้อไว้แต่ว่าตัวเองไม่ได้มาอยู่คนก็เอารถมาจอดที่หน้าบ้านเขาจอดรถหน้าบ้านนะแต่ไม่ได้เข้าไปในบ้านนะจอดรถไว้ที่หน้าบ้านนะครับปรากฏว่าวันดีคืนดีครับเศษปูนบนหลังคาหล่นลงมาใส่รถคันนี้ครับปักเข้าใส่กระโปรงหน้ารถอ่ะพี่นะฮะทีนี้เจ้าของรถเขาก็เหมือนออกมาตัดพ้อถามหาความรับผิดชอบอย่างนี้จะไปอย่างนี้จะเอาผิดกับเจ้าของบ้านได้ไหมล่ะ ของบ้านบอกฉันไม่รู้อ่ะก็หนึ่งเศษปูนหล่นเนี่ยมันก็อุบัติเหตุนะสองแล้วคุณมาจอดรถหน้าบ้านฉันอ่ะแล้วจะให้ฉันรับผิดชอบอะไรอ่ะเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมานะครับผู้ใช้ Facebook รายนี้นะครับก็เอากล้องวงจรปิดจากบ้านตัวเองคือบ้านเขาเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะครับแต่รถเขาก็เลยก็มาจอดไว้นะก็มองออกมาเห็นแล้วนะแล้วก็กล้องวงจรปิดของบ้านเขาก็ยิงออกมาที่หน้าบ้านมันก็เลยเห็นเหตุการณ์นะครับว่ามีวัสดุลักษณะเป็นปูนหรือกระเบื้องไม่รู้ล่ะจากเหมือนจากด้านบนหลังคานะฮะมันตกลงมาตกลงมาถึงหน้ารถเขาเลยที่จอดอยู่ด้านนอกหน้าบ้านนะครับบอกว่าเขายังไม่ได้รับการติดต่อเพื่อรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆผู้โพสต์ระบุว่ากฎหมายไทยบอกว่าสิ่งที่ตลกสิ่งหนึ่งก็คือเราจอดรถไว้ฝั่งตรงข้ามบ้านตัวเองวงเล็บไม่ได้จอดประจำบ้านไม่มีคนอยู่นานๆทีเจ้าของจะเข้ามานะครับแล้วอยู่วัสดุในบ้านหลังตรงข้ามเนี่ยนะครับก็ตกลงมาใส่มีหลักฐานแต่เอาผิดอะไรไม่ได้เลยหนึ่งเขาบอกเขาแจ้งนิติบอกว่าเจ้าบ้านปฏิเสธจะรับผิดชอบให้ไปแจ้งความเอาขอไปแจ้งตำรวจบอกรับเรื่องได้แค่ลงบันทึกประจำวันแต่ว่าแจ้งความไม่ได้นะมันเป็นคดีแพ่งสามเขาจ้างทนายฟ้องจะจ้างทนายฟ้องทนายบอกฟ้องได้แต่ค่าทนายเนี่ยมากกว่าค่าเสียหายรถนะแล้วถึงถ้าถึงศาลเนี่ยก็เรียกได้แค่ค่าเสียหายซ่อมรถอย่างเช่นซ่อม10,000ก็เรียก10,000แต่ค่าทนายไป30,000แล้วนะคุณจะฟ้องเหรอ
0: เนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: เขาก็บอกว่าเขาหมดหนทางนี่แหละแต่พอเขาพูดแบบนี้ไป
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
1: สายมาแล้วใช่ไหมครับ
3: บอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: จากไหนคร
2: ับ
1: พ
2: ี่อ๋อผมลีครับ
1: พี่ลีใช่ไหมครับ
2: ฮัลโหล
1: ครับครับพี่ลีจากจังหวัดไหนครับ
2: อ๋อกรุงเทพครับอยู่เสรีนี่แหละหมู่บ้านเสรี
1: หมู่บ้านเสรี
2: อ่อนนุช
1: อ่อนนุชใช่ไหมพี่อ่อนนุช
2: ใช่คืออย่างเงี้ย
1: ครับผม
2: ผมจะถามเกี่ยวกับเรื่องไทยพัดเนี่ย
1: ครับ
2: คือเวลาเขามีไทยพัดทำไมของมันขึ้นราคากันสูงน่ากลัวเลย
1: เอาแจ้งเลยแจ้งกระทรวงพาณิชย์เลยเขาบอกว่าใครฉวยโอกาสเนี่ยเดี๋ยวเขามาจับให้นะยังไงที่ขึ้นยังไง
2: ผมอยากให้เขามาตรวจสอบได้เช่นข้าวแกงสูงละ40ก็ขึ้นเป็น50เลยทันที
1: อ้าว
2: เหรอน่าเกลียดมากคือเราซื้อ
0: เป็นจังเลย
1: ขึ้น
2: แล้วก็โด
1: นร้านนี้พี่กินประจำใช่ไหม
2: ใช่ใช่
1: เมื่อก่อนมัน40
2: ใช่แล้วอยู่ๆขึ้น50ไม่มีแจ้งครับเจ็บเฉย
1: ขึ้นช่วงเดือนที่แล้วที่ไทยพัฒน์มีเลยเนี่ยแหละ
2: สดๆเลยฮะสดๆร้อนๆเลย
0: สดๆ
2: เพราะยังมีตลาดนัดทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์แต่ขึ้นเงินทุกแก้วเลย
1: สดร้อนไงสดใหม
2: ่เออสดๆเลยแบบน่าเกลียดมากคือไม่มีการ
1: ร้านแถวไหนพี่ร้านแถวไหน
2: ในหมู่บ้านเสรีเนี่ย
1: ในตลาด
2: นั่นเนี่ยจะมีอยู่2วันเองพฤหัสกับเสาร์
1: ถ้ามาจะตลาดนัดนะครับพฤหัสกับเสาร์เนี่ยเหรอพี่เหรอ
2: แต่พอติดราคาปุ๊บมันจะโหดเลย
0: จะโหดไหม
2: อย่างปลาสบายเงี้ยตัวนึงซื้อ80 101ตอนนี้ขึ้นมาเป็น130 140 150 160คือมันน่ากินมันเวอร์ไปสมมติว่าเราไม่อยากซื้อเลยผมอยากให้มีเจ้าที่มาตรวจสอบได้ไหมคือถ้าเราแจ้งไปเงี้ยเหมือนระบุร้านชื่อร้านมันน่าเกลียดใช่ไหม
1: ถ้าแจ้งเจ้าหน้าที่
2: ดูกันเองเลยว่า
1: แจ้งเจ้าหน้าที่ระบุได้ระบุได้พี
0: ่
2: ผมไม่กล้าระบุแล้วมันน่าเกลียดมันโจมตีเกิน
1: เ
2: พราะอย่างนี้มันชัดเจนคือถ้ามาเดินนะจะเห็นเลยแล้วราคาไม่ติดด้วยบางที
1: แต่ว่ากลุ่มการค้าภายในทางกระทรวงพาณิชย์เขาบอกเลยนะเขาอยากเจอนะไอ้พวกร้านแบบนี้ที่แบบว่าแอบฉวยโอกาสขึ้นราคา
2: คืออยากให้เจ้าที่อ่ะปลอมแปลงเดินเข้ามารวมมาเขาอ่ะมีแค่สองวันหนึ่งพฤหัสกับเสาร์ตอนเย็นรับรองเจอ 100% อยากให้มาตรวจเองแล้วจะเห็นกับตาเลยว่าทำไมถึงฉวยโอกาสกันหมดเหมือนทุเรียนนะที่มาตั้งขายเราตีราคาไว้100ถ้าป้าหนึ่งขึ้นพอมีไทยพับปุ๊บ120เลขจ้าง179โอ้ยฟังแล้วตกใจ
1: โอ้คือเมื่อก่อน
2: ถ้ามีเจ้าที่จะดีกว่าถ้าให้ผมแจ้งนี้ผมอันตรายกว่าเยอะ
1: ได้ก็จะได้เป็น
2: เพราะตอนนี้ยอมรับร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ละที่เมื่อก่อนชามละ50ขึ้นเป็น65เฉยตรงนี้แหละ
1: หรือเขาขึ้นในช่วงวัตถุดิบมันน้ำมันมันแพง
2: ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะน้ำมันลงแล้วลงแล้ว
1: น้ำมันลงแล้วน้ำมันลงแล้วตอนนี้
2: เออขึ้น
1: ของไม่ลง
2: น่าเกลียดขึ้นแบบไม่ลง
0: ขึ้นแล้วไม่ลงเลย
2: ใช่ขายราคาตามใจฉันนะ
1: มัน
2: ไม่น่าเชื่อและตลาดนั้นเราคนไทยครับเรากินกัน
1: เป็นเท่าเดิมนะ
2: เติมมาลูกค้าเดิมไม่ใช่ลูกค้าขาจรมันเป็นขาประจำ
0: แต
2: ่เราเจอแบบนี้
1: เราก็รู้แล้วว่าร้านนี้ขายเท่าไหร
2: ่มันเสียความรู้สึกไปเลยไงว่าทำไมเขาทำอย่างนี
1: ้
2: เคยซื้อเมื่อกี่ปีก็ราคานี้มาตลอดไม่เคยขึ้นบนจะขึ้นจะขึ้นตรงไทยพัฒน์นี่เลยกลายเป็นว่ามีไทยพัฒน์นี่แย่ตรงนี้ไง
1: งั้นเราก็ไม่ซื้อร้านนี้ได้ไหมพี่ถ้าคนในหมู่บ
2: ้
1: าน
2: ได้ผมไม่ซื้อได้แต่ความรู้สึกไงเราไม่ซื้อเจ้าเดียวใช่ไหมแล้วก็ไม่พอใจกับเขาอยู่แล้วสมมติแต่คนอื่นล่ะเดินเข้ามาพวกไม่ไรไทยพัฒน์ก็ถือว่าประหยัดแต่ในมุมกลับกันอ่ะคนขายมันรวยไม่ไหวแล้วจริงๆรวยเขาไปใหญ่อีกไอเราคนเราก็จะจนกับจนต่อไป
1: อ่ะผมแจ้งไว้เป็นข้อมูล
2: น
1: ี่เหรอว่า
2: ใครแก้ไม่ได้นะรัฐบาลนี่มันต้องแก้ตรงนี้ก่อน
1: เออ
2: เพราะมันขึ้นกันเองมันไม่แก้อะไร
1: ใครเจอแบบพี่ที่คือขึ้นราคาเองหรือว่าขายของแล้วมันแพงไม่ตรงกับป้ายเนี่ยนะฮะโทรไปที่สายด่วน1569โหเขาอยากเจอมากเลยฮะพวกที่ใช้ไทยพันธ์แล้วมาฉวยโอกาสขึ้นราคาแบบนี้มันน่า
2: หมกไม่ผมอยากให้ตรงนี้เป็นสื่อกระแสให้เจ้าหน้าที่เขาทราบว่าลองแวะเข้ามาสุ่มดูมันต้องมีเจ้าหน้าที่ต้องสุ่มได
1: ้แค่นี่คือเป็นตลาดนัดของหมู่บ้านนะพี
2: ่วันไหนก็ได้ลองเข้ามาสุ่มดูแล้วจะรู้เลยว่าราคามันโหดไม่โหด
0: โหดจริงๆจ้ะใช่คร
2: ับ ใช่มันโหด
1: เลยถุงละ60ใช่มั้ย
2: นักเกียรติ
1: ถุงละ50หรือ60พี่แกงถุงละ50
2: 4.5 4ขึ้น10บาทขึ้น5บาทยังเลยพอรู้มันรวยใช่มั้ยมันขึ้นอยู่10บาทอ่ะมันเป็นไปได้ไงแล้วถุงเท่าเดิมแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเราซื้อครั้งเดียวเราก็จบเราไม่อยากซื้อแล้ว
0: ค่ะน่าจะมีเยอะอยู่
2: ใช่เยอะเยอะมากเลยแหละไม่ใช่น้อยอ่ะของผมเจอเลยฮะของผมเดินนี่เจอเลย
1: ได้แต่ว่า
2: เจ้าที่จัดการได้ยิ่ง
1: พวกเราผู้บริโภคเรารู้นะพวกคุณจะทำอะไรเนี่ยเรารู้นะเราคอยสังเกตกันนะครับ
2: เราทำอะไรไม่ได้ต้องให้แจ้งเผื่อเจ้าที่จะมาเมื่อไหร่ผมก็ไม่ทราบ
1: โอ้นะฮะ
2: ครับผมขอบคุณมากคร
1: ับขอบพระคุณครับพี่ครับแจ้งข่าวสารนะฮะ
4: จากตุลาการศาล
5: อ่อนเลยถามหมอกลับไปกินเด็กได้ไหม

0: ำเพลงนี
1: ้ครับแกขอเพลงเหมือนเสียงแกเลยนะ
0: ใช
1: ่แกขอเพลงไว้เหมือนเสียงที่แกเล่าแกเสียงสไตล์แกเลยอ่ะ
0: สนุกมากฝากพ่อค้าแม่ค้านะคะ
1: ครับผมเนาะอย่าถือโอกาสนะจริงเงินไทยพัฒน์มันก็ได้เท่าเดิมนะคุณขายของใช่ไหมมันไม่ได้ว่าคุณได้ลดลงเลยนะเราจ่ายน้อยลงแต่ว่ารัฐบาลก็มาสมทบให้เฉยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วผมไปถามพ่อค้าแม่ค้านะว่าเราจ่ายไทยพัฒน์กันเนี่ยเงินเข้าเมื่อไหร่กี่วันได้เขาบอกว่าสมมติวันนี้เราตึ๊ดจ่ายเงินกันเนี่ยนะพี่จะมีเงินมาเข้ามาสองรอบไม่รู้เป็นเหมือนกันทุกคนป่ะนะพ่อค้าแม่ค้าแต่มันผมคุยกับพ่อค้าที่ซอยสี่เนี่ยตีหนึ่งเนี่ยจะเข้าละรอบหนึ่งแล้วก็ประมาณสิบโมงเช้าก็จะเข้ามาอีกรอบหนึ่งก็เหมือนรอบตีหนึ่งเนี่ยให้เพื่อเอามาหมุนเงินให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาซื้อของเลยมาไปขายวันรุ่งขึ้นก่อนแล้วพอสิบโมงเช้าเงินก็จะเข้ามาอีกรอบหนึ่งมันก็จะหมุนอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ขายของต่อนะครับวันรุ่งขึ้นก็ขายจบวันเดี๋ยวตีหนึ่งเงินเข้าสิบโมงเช้าเงินเข้าอีกรอบหนึ่งมันก็อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ช้านะพี่ไม่ได้แบบว่าโอ้โหต้องรอวันที่สิบห้าของเดือนไปเบิกกันคุณจะมาขึ้นราคาทำไมใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยก็ฉวยโอกาสแปลว่าฉวยโอกาส
0: ไม่ดีนะคะ
1: ขาผมเนี่ยฉวยโอกาสกันนะครับมาที่เหตุเสียชีวิตแบบวันนั้นเห็นข่าวแล้วก็นะฮะที่บอกว่าจะว่าบางคนก็มองเป็นเรื่องโอ้ยตลกมีคนส่งมาให้ผมไงจามอนอย่าไปทำอย่างนี้นะดูที่เสียชีวิตในรถนะผู้ชายเนี่ยเสียชีวิตแบบว่าโดยที่อวัยวะยังสวมถุงยางอนามัยอยู
0: ่
1: นะฮะแต่ว่ามันก็แปลกตรงที่แต่มันก็แปลกที่ผู้หญิงก็เสียชีวิตด้วยนะพี่แล้วก็น้ำลายฟูมปากคือถ้าจะบอกว่ามีอะไรกันในรถเนี่ยมันก็อาจจะเป็นพูดตรงๆมันก็เป็นรสนิยมของคนที่ชอบอะไรแบบนี้นะตื่นเต้นเหรอหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ล่ะนะฮะแต่พี่แต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ว่าเสียชีวิตถึงสองคนเนี่ยอันนี้มันก็ต้องไปดูกันแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรยังไงอ่ะนะครับเห็นบอกล่าสุดเนี่ยผลชันสูตรออกแล้วนะครับกรณีที่มีชายหญิงคู่หนึ่งเสียชีวิตอยู่ในรถนะครับที่แถวบางแวกเขตภาษีเจริญนะครับก็เสียชีวิตทั้งสองคนเลยผู้ชายอายุ44ผู้หญิงอายุ27เองอ่ะคือถ้าเกิดว่าบอกว่าผู้ชายเนี่ยเสียชีวิตคาถุงยาอนามัยเนี่ยแล้วหัวใจวงหัวใจวายอะไรมันยังพอเข้าใจได้แต่ว่าผู้หญิงเสียชีวิตด้วยเนี่ยมันเลยกลายเป็นคดีปริศนาขึ้นมานะครับก็เขาบอกในรถเนี่ยเจออีกล่องยาบำรุงสำหรับผู้ชายอ่ะนะครับก็ผู้ชายก็คงจะมีการโดปมีการอะไรเข้าไปด้วยนะฮะนะก็วันนี้ไม่ใช่เมื่อวันนี้ที่เมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปรับศพนะครับก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าว่าเสียชีวิตแบบไม่มีใครคาดคิดคุณพ่อของผู้ตายเนี่ยนะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่โทษใครเลยนะโทษไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าลูกสาวก็เสียชีวิตไปแล้วส่วนผู้ชายเนี่ยก็คือเป็นแฟนของลูกสาวก็รับรู้มานานแล้วว่าเขาคบหากันนะครับส่วนเรื่องคดีความยังไม่ได้มีการพูดคุยเดี๋ยวขอนำศพลูกเนี่ยนะครับกลับไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาก่อนนะครับแล้วก็ญาติฝ่ายชายเนี่ยก็ไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลใดๆนะครับไม่สะดวกนะฮะทีนี้เขาบอกว่าผลการชันสูตรเนี่ยนะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแพทย์ระบุว่าเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลวนะครับเชื่อว่าเนี่ยคือไอตัวยาบำรุงที่ว่าเนี่ยมีการแกะกินหนึ่งเม็ดมีการแกะกินหนึ่งเม็ดด้วย
0: กินคู่เหรอ
1: กินคู่มันเออแต่ผู้หญิงก็น้ำลายฟูมปากนะพี่นะฮะเนี่ยแล้วก็ผลชนสูตรก็ออกมาเนี่ยว่าระบบไหลเวียนโลหิตกับระบบหายใจล้มเหลวไม่รู้ว่ากินไอ้ยายานี่พวกอันตรายเหมือนกันนะมันจะเหมือนพวกไวอากราอะไรอย่างงี้ไหมพี่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวคงมีผลตรวจออกมานะครับตอนนี้เขาคงจะส่งไปตรวจแล้วแหละว่าไอ้ซองยาที่กินเข้าไปหรือว่ายาที่กินเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันคืออะไรนะครับเออแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันต้องมีผลแน่ๆแหละเพราะว่าผลชนสูตรเขาบอกว่าระบบหายใจล้มเหลวอะ
0: เออไม่สบายใจพร้อมกันอย่างเงี้ย
1: ใช่เนี่ยฮะใครที่ใช้พวกยาพวกนี้นะบางทีเนี่ยออยเมื่อก่อนจับบ่อยนะพี่ออยจับบ่อยนะไอ้แมลงวันสเปนไอ้พวกไวอาก้าอะไรพวกนี้นะคุณผู้ชายที่ชอบใช้อะไรพวกนี้เนี่ยโอ้ระวังนะเนี่ยหัวใจล้มเหลวนะเออมันคงกินเข้าไปมันคงแรงนะมันทำให้เราแบบมันคงไปทำอะไรมีปฏิกิริยาในร่างกายเราสักอย่างอะ
0: ไม่แปลกว่าทำไมเสียชีวิตพร้อมกันนั่นแหละ
1: แล้วอยู่แสดงว่าอาจจะให้ทานทั้งคู่นะมันจะได้แบบคิดว่าเขาอะคือไม่รู้อะเราก็ไม่รู้อะว่าไงเดี๋ยวรอผลดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าฝ่ายหญิงน้ำลายฟูปากด้วยเนี่ยเนาะนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อีกข่าวหนึ่งพี่ตีวันนี้เขาบอกหน้าหนึ่งไทยรัฐลงเลยนะฮะยิงหัวเรียงตัวนี่เป็นพาดหัวใหญ่ของไทยรัฐนะครับยิงหัวเรียงตัวเมียดับผัวใหม่เจ็บเออส่วนอดีตสามีที่เป็นมือปืนโหดเนี่ยนะฮะระเบิดขมับตัวเองเป็นศพที่สองเต้นลัดล่ม
0: โอ้โห
1: นะฮะผมเลยคิดเข้าไปอ่านเลยครับว่าโอ้โหทำไมเกิดอะไรขึ้นนะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณบ่ายสองนะแถวๆบ้านที่สี่นะครับมีนบุรีนี่เองนะครับก็ตำรวจรับแจ้งเหตุนะครับว่ามีเหตุยิงกันเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายรายนะครับในบ้านหลังเดียวกันอยู่ในพื้นที่เขตคลองสามวานะครับย่านมีนบุรีนะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นนะครับห้องโถงข้างล่างนะฮะหน้าห้องน้ำพบศพนะพบศพนายรังสรรค์คนนี้แหละเป็นคนก่อเหตุนะครับนอนจมกองเลือดอยู่นะฮะมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ขมับขวานะครับ1นัดเจอปืน1กระบอกนะครับตกอยู่ด้วยนะฮะตรงบันไดเจอศพแฟนเขานะครับแฟนเก่าเขานะครับชื่อว่าปิยนุชอายุ36ปีนะครับก็นอนจมกองเลือดถูกยิงเข้าที่ขมับเหมือนกันนะครับนะฮะส่วนที่โซฟานะครับเจอนายวรโชตวรโชตคนนี้เป็นเหมือนกับแฟนใหม่แฟนใหม่นะครับนอนจมกองเลือดอยู่แต่ว่ายังไม่เสียชีวิตนะนอนหายใจรวยรินอยู่เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนะฮะแต่ที่เกิดเหตุเนี่ยเจอกระสุนตกอยู่4ปลอกนะครับจากการสอบสวนอดีตแม่ยายนะครับก็คือแม่ของน้องที่โดนยิงเสียชีวิตเนี่ยนะครับแม่ยายเขาละเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะลูกสาวนะครับก็นั่งคุยกับแฟนใหม่ก็คือนายวรโชตอยู่ที่ห้องโถงนี่แหละนะฮะจู่ๆรังสรรค์เปิดประตูบ้านเข้ามาอ้างว่าจะมาเอาของในห้องนอนของลูกสาวซึ่งคนเนี่ยสองคนนี้เขาเลิกกันไปแล้วนะแม่ยายว่าอย่างนั้นนะเขาเลิกกันไปแล้วแล้วลูกสาวก็มีแฟนใหม่นะก็พาแฟนใหม่มาที่บ้านแฟนเก่านะครับตัวของรังสรรค์เนี่ยเปิดประตูเข้ามาบอกว่าจะมาเอาของนะครับพอได้ของแล้วเนี่ยนะฮะรังสรรค์ก็ลงมาปรากฏว่าชักปืนออกมาด้วยครับพกปืนมาแต่ข้างนอกก็แหละนะฮะเอาปืนมายิงใส่แฟนใหม่2นัดแล้วก็หันมาเล็งไปที่ลูกสาวที่แฟนเก่านะฮะยิงไปอีก1นัดจากนั้นคงรู้สึกผิดก็เลยจ่อเข้ามาตัวเองแล้วก็ยิงตัวเองตายตามโอ้โหนี่แม่นั่งอยู่ในบ้านนะยังดีว่ามันไม่ทำอะไรแม่ไม่ทำอะไรแม่ยายนะนี่ฮะเหตุการณ์ทั้งหมดนี่แม่ยายนั่งอยู่ในบ้านนะครับ
0: แต่เขาหน้ามืดแล้วนะ
1: ตอนนั้นมืดแล้วพี่ตอนนั้นคงหึงหวงนะครับผู้สื่อข่าวบอกว่าอย่างนี้ตัวรังสรรค์เนี่ยนะฮะเขาอยู่กินกับคุณปิยนุชมามีลูกชายกันมา1คนนะครับก็ทำงานทำมาหากินอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์รังสรรค์นะครับก็เข้ามาขับไรเดอร์หาเลี้ยงครอบครัว 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะนายรังสรรค์เนี่ยจับได้ว่าแฟนเนี่ยนะครับแอบไปคบหากับผู้ชายคนใหม
0: ่
1: นะก็เลยมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงจนกระทั่งตัวของฝ่ายหญิงเนี่ยหนีกลับมาอยู่ที่บ้านแม่อ๋อบ้านนี้เป็นบ้านแม่นะครับพอรังสรรค์รู้นะครับว่าหนีกลับมาอยู่กรุงเทพนะแถมยังพาแฟนใหม่เนี่ยนะครับมาอยู่ที่บ้านด้วยมาอยู่บ้านแม่คบหากันด้วยเนี่ยนะฮะเขาก็เลยเกิดความหึงหวงนะครับนั่นแหละแล้วก็ก่อเหตุในที่สุดโอ้โหนะเห็นบอกว่ายิงแล้วตัวนายรังสรรค์เนี่ยนอกจากขับไรเดอร์แล้วเนี่ยนะฮะขายลอตเตอรี่อยู่ที่เพชรบูรณ์ด้วยนะฮะตัวเนี่ยช่วงต้นเดือนเหมือนเนี่ยเขาจะมากรุงเทพเพื่อมาเอาโควต้าลอตเตอรี่นะครับที่สำนักงานสลากนะ
0: คร
1: ับโอ้โหเพราะว่ารังสรรค์เนี่ยนะครับบอกกับแม่นะว่าจะขอมาพาลูกชายนะครับจะมารับลูกชายไปเที่ยวปรากฏว่าพอมาแล้วอาจจะเห็นพอมาที่บ้านแล้วอาจจะเห็นภาพแฟนใหม่เข้ามานั่งอยู่ในบ้านด้วย
0: โอ้โหแล้วมีอาวุธมาด้วยนี่นะ
1: แต่เขาตั้งใจพกมานะพี่สิเนาะก็น่าจะแบบว่าน่าจะคิดมาโกรธแค้นมาระดับหนึ่งแล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: ถึงพกปืนถึงพกปืนมาขนาดนี้นะครับโอ้โหพอมีปืนนะมันก็เวลาจะตัดสินหาอะไรมันก็เนี่ยนะฮะ
0: ใช่ความกล้าก็จะมาค่ะ
1: ใช้ปืนนะครับ
0: โอ้ยขอบคุณทุกท่านนะคะมีสูตรสมุนไพรยาแก้ไอแก้หวัดเพียบเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปเพียบเลยใบชะพูใบชะพูมีใบชะพูมีที่บ้านค่ะ
1: เป็นแฟนน่ารักมากนะเป็นแฟนลูกทุ่งมหานครนี่ให้สูตรมานะฮะอันนี้เป็นสูตรช่วยให้มีเสียงหรือว่าให้เสียงไม่มีเลยฮะ
0: โอ้ยนี่ก็เลยมานั่งเป็นเพื่อนน้องต้งเฉย
1: ได้เลยพี่สีมา
0: อ
1: ยู่เป็นเพื่อนมาอุ่นใจนะครับ
0: เป็นเพื่อนกันนะเสียงไม่มีเดี๋ยวพักแป๊บน้อยช่วงหน้าลุงก็อยู
1: ่ได้เลยครับนะให้พี่สีไปครับเอาสูตรยาของแซนมากินก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ได้ค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: การเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ

6:11 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกลับมาช่วงที่2นะครับวันนี้ข่าวยามเช้าของเรานะครับอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงเต็มนะครับวันนี้ทักทายทุกท่านนะครับฟังจากวิทยุทั่วประเทศนะคลื่นอสมทของเรานะครับรวมไปถึงใน Facebook ตอนนี้580ท่านโดยประมาณนะครับ577นะครับอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้อีกประมาณ50นาทีนะครับก็จะ7โมงนะฮะเช้าวันจันทร์กรุงเทพเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อนะยังไม่ได้ออกไปไหนนะแต่คิดว่านะคิดว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยรถมันคงจะติดนะครับใครที่ไม่ต้องมาเผชิญชีวิตในเมืองกรุงนี่นะแม่ตื่นเช้ามาฟังเสียงนกเสียงกานะครับกวาดบ้านอยู่หน้าบ้านมองไปเห็นทุ่งนาเห็นพระอาทิตย์นี่มันก็มีความสุขไปอีกแบบนะนะครับก็ทักทายพี่ๆทุกท่านในเฟซนะครับพี่อารมณ์นะครับบอกว่าทักทายทุกท่านไปตัดยางก่อนค่ะนะครับแสดงว่าฝนไม่ตกนะพี่เนาะช่วงนี้ฝนรู้สึกจะซาซาลงไปแล้วนะใช่ไหมนะครับสวัสดีพี่เปลื้องนะครับพี่เฉลียวครับพี่กัลยาสวัสดีนะครับนะฮะพี่คัชรินนะครับทักทายทุกท่านเลยแล้วขอบคุณทุกคนที่ให้สูตรยานะครับตอนนี้พี่สีไปชงยากันละไปชงยาอมนะเอาสมุนไพรนะครับแล้วก็คงจะควบคู่กันไปกับยาแผนปัจจุบันด้วยนะเขาบอกว่าให้กินน้ำอุ่นๆใช่ไหมแล้วก็จะละลายเสมหะแล้วกินอะไรที่มันพ่นคออะไรพวกนี้นะครับก็จะช่วยได้นะครับดูแลสุขภาพกันนะทุกคนเนี่ยฮะขณะพี่สีจะตื่นเช้าทุกวันเป็นประจำนะแล้วก็นะครับพักผ่อนนะคือหมายถึงว่าเขารู้เวลานะคนที่รู้เวลานะมันก็ป่วยได้นะคนเรามันก็ป่วยได้มีสิทธิ์ป่วยได้นะงั้นใครที่ทำงานยิ่งบอกว่าต้องออกไปข้างนอกกลางดงกลางแดดอะไรแบบนี้นะครับก็นะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับมาชวนข่าวบันเทิงนะครับข่าวบันเทิงของเราวันนี้มาอัปเดตข่าวแรกกันที่คุณเมพิชนาธก่อนคุณผู้ฟังคุณเมพิชนาธนี่เธออัปเดตตัวเองด้วยนะว่าอายุครรภ์ตอนนี้6เดือนแล้วนะครับท้อง6เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าอาการแพ้ท้องเนี่ยยังมีเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังแพ้ใครที่จำโมเมนต์ได้ไหมท้องแล้วแพ้อะไรกันบ้างคุณผู้ชายไม่แพ้ใช่ไหมคุณผู้ชายเราไม่ค่อยแพ้เฮ้ยจะบางคนแพ้แทนภรรยาก็มีใช่ไหมอย่างคุณเมย์เนี่ยเขาแพ้แต่บางวันเขาแพ้ยาสีฟันสมมติว่าเสือช่วงแปรงฟันเนี่ยเขาจะพูดอืดประโอมมากแพ้ยาสีฟันเนี่ยแพ้ยังไงก็แพ้ท้องเนี่ยแพ้เหมือนเดิมแปรงฟันเช้าแปรงฟันเย็นเจอยาสีฟันเข้าไปมันจะอ้วกมันจะพูดอืดประโอมเธอแพ้ยาสีฟันนะแต่ไม่แปลงก็ไม่ได้นะคนเรานะเฮ้ยแปลงนี่คนข้างๆก็จะนะครับเธอบอกว่าอัปเดตวันนี้ค่ะท้องบะจ่างครบ6เดือนเต็มวงเล็บนามสมมุตินึกว่าให้ลูกชื่อบะจ่างนะนะครับอาการแพ้ท้องยังเหมือนเดิมแต่น้อยลงค่ะแล้วก็ง่วงนอนตลอดเวลานอนเท่าไหร่ก็ไม่พอเธอว่ากันนะนั่งรถเป็นหลักท้องใหญ่ขึ้นมากเริ่มกลับมาออกกำลังกายชีวิตช่วงนี้ออกงานบ้างประปรายส่วนใหญ่คือไปโรงพยาบาลนะครับก็อัปเดตชีวิตพร้อมกับโชว์รูปอันเดอร์ซาวด์นะครับของหนูน้อยนะครับอายุครรภ์6เดือนนะคุณพ่อโชว์รูปผมไม่ได้ตามข่าวขออภัยจริงไม่รู้ลูกสาวหรือลูกชายนะจริง6เดือนของรู้เพศแล้วล่ะนะครับแต่ว่าสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับคุณเมย์ก็สดใสนะเป็นคุณแม่ที่ยังสวยนะครับท้องก็เริ่มโตขึ้นละคือถ้าไปข้างนอกเนี่ยเดินก็รู้แน่นอนนะครับไม่มีใครมากล้ามาชนแน่นอนนะเพราะว่าท้องเริ่มป่องแล้วนะครับเริ่มป่องแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเฝ้ารอนะครับอีก3เดือนนะอีก3เดือนอายุครรภ์6เดือนใช่ไหมประมาณสัปดาห์เขาบอกว่า
คนเราก็สัปดาห์ที่38นะฮะก็จะเริ่มที่จะไม่รู้ว่าจะผ่าหรือคลอดเองเนี่ยก็38 39ไปจนถึง40แล้วแต่เลิกในช่วงนั้นเลยแล้วแต่คนเลยนะครับพอครบ38สัปดาห์เนี่ยคุณหมอสามารถที่จะให้คลอดละหนึ่งให้คลอดนะครับคลอดได้ละนะครับส่วนพี่โน้ตนะครับนี่ฮะโน้ตอุดมที่เราบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีเดี่ยวไมโครโฟนใช่ไหมล่าสุดเนี่ยเห็นบอกไปออกรายการคุณสอยุทธนะแล้วก็ไปโปรโมทแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการถูกลูกน้องโกงไปอ่ะนะครับเขาบอกโกงไปหมดตัวเลยนะเออก็เลยต้องกลับมาจัดเดี่ยวไมโครโฟนครั้งนี้อีกนะครับทีนี้ช่วงนี้เนี่ยนะฮะคุณโน้เขามีข่าวว่าเอ๊ะสรุปว่าคบแบบเขาเป็นคู่จิ้นหรือว่าคู่จริงเนี่ยกับคุณโยอรุณีนะฮะคุณโยนี่ก็เป็นเหมือนอินฟูสาวนะอินฟูที่เขาแบบตลกอ่ะนะครับที่เขาทำร้านอาหารอยู่ที่ถนนข้าวสารน่ะนะฮะเมื่อวานคุณโยไปออกรายการนะครับไปออกรายการแล้วก็มีการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับคุณโน้ตอุดมแต้พาณิชย์ฝ่ายชายเนี่ยเคยบอกว่าผมนี่รักเขามากหมายถึงรักคุณโยมากนะ นะครับคุณโยไปออกรายการแซ่บโชว์นะคุยแซ่บโชว์ทางช่องวันนะครับนะก็ไม่เคยฟังเรื่องนี้จากพี่โยเหมือนกันนะว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะฮะก็คุณโยบอกว่าล่าสุดนี่ถึงขนาดไปเจอแม่พี่โน้ตมาแล้วนะนะครับไปเจอแม่พี่โน้ตมาแล้วนะฮะก็ไปถึงเนี่ยก็ให้หวยแม่ก่อนเลยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเล่นหวยเหมือนกันถูกคอซะด้วยนะเข้าถูกทางซะด้วยนะครับถ้าเราฟังพี่โน้ตมาบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแม่พี่โน้ตนี่เขาก็เป็นคอหวยนะนะเนี่ยก็ไปถึงก็คุยเรื่องหวยนะครับแม่ปลื้มไหมนะเขาบอกว่าถามว่าตอนนี้ปลื้มไหมเนี่ยก็ยังไม่รู้ใจคุณแม่นะอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาให้เรานั่งพื้นไม่ให้นั่งโซฟาอะไรแบบเนี้ยก็ยังไม่ค่อยรู้ใจกันนะก็เดี๋ยวต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับพิธีกรถามตรงประเด็นขึ้นเลยนะครับว่าอ้าวแล้วที่ใส่ผ้าชุดเจ้าสาวเนี่ยมันยังไงเตรียมตัวไว้หรือเปล่านะครับเขาบอกไม่เลยเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะฮะคุณโน้ตเนี่ยเขาเรียกคุณโน้ตว่าเฮียนะเฮียเขาชวนไปขึ้นเวทีนะแล้วเพื่อนเขาชื่อคุณฝนเนี่ยเขาก็ไปทำพิธีกรนะครับเราก็บอกหุ้ยแล้วเราไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะนะทำไงดีนะนั่นแหละก็เลยเหมือนกับว่าเอางี้ถ้าไม่รู้จะคุยอะไรเนี่ยก็ใส่ชุดเจ้าสาวขึ้นไปจะได้มีเรื่องอะไรคุยเขาบอกก็ไม่มีอะไรนะครับดูแล้วคู่นี้น่าจะเป็นแค่คู่จิ้นคุณผู้ฟังคงเป็นคู่จิ้นกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมว่านะเขาต้องไปเดี๋ยวไมโครโฟนเนี่ยต้องไปแน่เพราะว่าเธอก็เป็นคนที่เล่าเรื่องอะไรได้ตลกเป็นคนที่มีศิลปะในการเล่าเวลาเป็นคนเล่าเรื่องแล้วมักจะจบด้วยความตลกอ่ะความตลกนะครับงั้นก็ไม่แปลกที่เดี๋ยวจะได้เห็นเธอในเวทีเดียวไมโครโฟนอย่างแน่นอนนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับไปดูอาการของเขาบอกนักร้องเนี่ยคนจะเป็นนักร้องเนี่ยนะฮะมันจะมีอะไรถ้าเกิดว่าต้องเข้าโรงพยาบาลนะหนึ่งเสียงไม่มีเนาะเสียงหายใช่ไหมสองตกเวที นี่ฮะล่าสุดครับวงบิ๊กแอสนะครับพี่เจ๋งบิ๊กแอสนะครับก็ไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับ
ที่ไหนไม่รู้นะแต่ว่ามีคลิปออกมานะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยกระโดดมันจัดคือชาวร็อกไงชาวร็อกเล่นเพลงร็อกไม่ยอมร้องลูกทุ่งลูกทุ่งนี่สบายสบายเต้นโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะนี่ฮะพอเป็นชาวร็อกนี่นะฮะกระโดดล่วงลงมานะครับตกลงมาอยู่ที่พื้นโอ้เขาบอกว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันเลยนะต้องหยุดการแสดงเลยนะครับแล้วก็เพื่อนวงบิ๊กแอดนะครับพี่หมูบิ๊กแอดเนี่ยเป็นคนโพสต์แจ้งข่าวนะครับว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยส่งผลให้ร่างกายของหนุ่มเจ๋งเนี่ยนะฮะกระแทกพื้นโดยเฉพาะขาข้างเดิมที่เคยประสบอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บมาก่อนทำให้เกิดบาดเจ็บซ้ำเข้าไปที่แผลเก่าขึ้นมาคือตอนแกกระโดดอยู่บนเวทีเนี่ยนะฮะเข่าขวาเนี่ยลักษณะเหมือนกับมีอุปกรณ์ช่วยพยุงอยู่ละใส่เหมือนใส่อะไรไม่รู้อ่ะนะครับอยู่ที่เข่าอ่ะสีดำดำแผ่นนึงเนี่ยนะฮะเหมือนกับรัดเข่าเอาไว้อยู่แล้วแล้วปรากฏว่าพอตกเวทีเนี่ยกระโดดมันจัดเนี่ยนะฮะตกเวทีก็มันคงจะไปซ้ำกับแผลที่เขาพันเอาไว้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเล่นคอนเสิร์ตวันไหนอย่างไรนะเดี๋ยวต้องคอยติดตามอาการกันนะครับสำหรับวงบิ๊กแอร์เพราะว่าล่าสุดเนี่ย Facebook เนี่ยผมเข้าไปดูเนี่ยนะฮะเขาโพสต์คลิปไว้นะครับพี่เจ๋งเนี่ยล่วงลงไปแล้วตรงกลางมันเหมือนคือกลางเวทีมันมีแผ่นกลมๆอ่ะเหมือนเท่าคนตกไปได้อ่ะแล้วแกตกลงไปอยู่ที่กลางเวทีนะฮะก็ไม่รู้ว่าเวทีทำไมมันถึงทะลุลงไปได้นะอาจจะมันจัดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บุ๋มลงไปตกเวทีลงไปโอ้โหแล้วขึ้นมาในแกขากระเพกร้องเพลงไม่ไหวเลยนะพี่นะครับคุณผู้ฟังนะฮะก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปนะเวลาคนไทยเราเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะผมจะบอกว่าเอานะฟาดเคราะห์ไปฟาดเคราะห์นะครับสำหรับนี่ฮะพี่เจ๋งบิ๊กแอสนะครับก็ต้องรีบหายนะเพราะว่านะที่เรารู้ว่าวงบิ๊กแอสเนี่ยนะครับคุณแดกเนี่ยเขาก็นะกลับมาแล้วนะหมายถึงว่าพร้อมที่จะมีคอนเสิร์ตยงคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยนะฮะกลับมารวมวงกันคนก็เฝ้ารออยู่นะพี่เจ๋งกับพี่แดกร้องคู่กันนะครับเป็นตำนานของบิ๊กแอสทั้งคู่นะฮะก็ขอให้หายไปไวแล้วกันนะครับหายไปไวได้กลับมานะสร้างผลงานนะครับให้กับคนดูได้อีกนะครับนอกจากบันเทิงวันนี้เดี๋ยวพาไปฟังกีฬากันสักหน่อยนะครับเพราะว่าหยุดเสาร์อาทิตย์ไปนะโหฟุตบอลก็เตะเอาเลยนะฮะก็เริ่มกำลังจะเข้าสู่ตอนนี้เป็นรอบ16ทีมอยู่นะคุณผู้ฟังนะสำหรับฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็เริ่มได้ทีมที่จะเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับก็มีฝรั่งเศสนะครับมีนอร์เวย์ที่เมื่อเช้านี้ก็เอาชนะอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นรายการเนาะนะครับล็อกถล่มเลยนะฮะล้มบราซิลได้นะครับตอนนี้8ทีมเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเข้าไปเจอกับโมร็อกโกนะครับในสายบนนะฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับนอร์เวย์เอาชนะบราซิลไปได้เมื่อเช้าก็เดี๋ยวรอเจอนะครับคู่7โมงเนี่ยนะอีกไม่กี่นาทีเนี่ยนะฮะเม็กซิโกเจ้าภาพนะครับจะเจอกับอังกฤษนะครับไทยชนะก็เข้าไปเจอกันกับนอร์เวย์นะฮะในรอบ8ทีมส่วนสายล่างเนี่ยนะครับสายล่างนี่เตะพรุ่งนี้นะโปรตุเกสเจอสเปนนะครับโปรตุเกสเจอสเปนแล้วก็สหรัฐเจอกับเบลเยียมนะฮะคู่นี้ใครชนะก็มาเจอกันโอ้โหนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอาร์เจนตินานะครับเจอกับอียิปต์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียนะครับคู่นี้ใครชนะก็มาเจอกันในรอบ8ทีมโอ้ก็งวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะงวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับนักฟุตบอลหลายคนก็เป็นตำนานอย่างคริสเตียโนโรนัลโดนะครับล่าสุดเนี่ยมีคนบอกเฮ้ย
เดี๋ยวครั้งหน้านะอีก4ปีข้างหน้าตอนนี้โรนโดได้41แล้วนะโรนโดในอายุ41นะคุณผู้ฟังอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยอายุ45มันมีความน่าสนใจตรงนี้ว่าโปรตุเกสจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะฮะจะร่วมกับสเปนแล้วก็โมร็อกโกนะครับแล้วก็โปรตุเกสมันจะเป็น2ทวีปแต่ว่าประเทศเขาติดกันเขาข้ามมันนิดเดียวเนาะเป็น2ทวีปที่อยู่ใกล้กันโมร็อกโกเนี่ยก็จะอยู่บนสุดของแอฟริกาอยู่ติดกับยุโรปนะฮะข้ามมาก็เป็นโปรตุเกสสเปนละนะฮะเออก็จะจัดฟุตบอลโลกนะเป็นเจ้าภาพคนก็บอกหุยต่อซะหน่อยไม่ล่ะอีกสักปีไม่ล่ะอีกสักครั้งไม่ล่ะตอนนั้น45นะ45นี่วิ่งบอลไหวไหมเนี่ยคนไทยนี่เขาถูกจัดเป็นประเภทแบบฟุตบอลผู้สูงอายุนะอายุ45เนี่ยเออนะครับล่าสุดมีคำยืนยันจากคริสเตียโนโรนัลโดออกมาแล้วนะครับว่าฟุตบอลโลกคนนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของตัวเองอย่างแน่นอนนะครับแฟนโปรตุเกสก็จะไม่ได้เห็นนะจะไม่ได้เห็นโรนัลโดนะครับลงเตะในประเทศของตัวเองอย่างแน่นอนนะตอนที่เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2030ชาวบ้านเสียดายก็เสียดายนะเออนะครับว่าเหมือนกับเป็นมันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศแล้วนะฟุตบอลกับคริสเตียโนโรนัลโดนะฮะแต่ว่าต้องเข้าใจแหละเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้โรนัลโดเขา41แล้วอ่ะพี่นะครับเออ41แล้วก็ครั้งนี้ก็เห็นแล้วนะว่าท้ายๆเกมเนี่ยบางเกมเนี่ยดูจะเหนื่อยๆไม่ไหวแล้วนะครับซึ่งโรนัลโดให้สัมภาษณ์นะครับยืนยันว่าทัวร์นาเมนต์นี้จะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของตัวเองอย่างแน่นอนฉะนั้นการเจอกับสเปนในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยใส่กันเต็มที่แน่นะครับวันที่ผมอำลาฟุตบอลทีมชาติจะมาถึงอยู่แล้วไม่ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมจะอำลาด้วยความสบายใจแบบ 100% เพราะผมทุ่มเททุกอย่างให้ฟุตบอลไปแล้วผมไม่จำเป็นต้องมีมันในชีวิตด้วยซ้ำและผมก็มีชีวิตที่ดีแต่มันก็เป็นเรื่องของผู้ที่มีใจรักผมเล่นฟุตบอลเพราะว่าผมรักฟุตบอลและฟุตบอลโลกหนนี้จะเป็นที่จดจำของผมมากที่สุดเพราะความคลั่งไคล้ของผู้คนมันมากกว่าครั้งไหนๆมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับคุณผู้ฟังโรนัลโดเล่นฟุตบอลโลกมาแล้ว6สมัยสมัยแรกปี2006ปี2006เราทำอะไรกันอยู่ฮะ20ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วผมเพิ่งเรียนจบเลยนะ20ปีที่แล้วเนี่ยย้อนกลับไป21เรียนจบยัง21เดี๋ยวนึกก่อนนะฮะเอออายุ21เนี่ยผมเพิ่งเรียนจบนะโรนัลโดเล่นฟุตบอลโลกจำไม่ได้นะฮะปี2006เออนะครับนะครับ6สมัยเข้าไปแล้วคนอะไรนะเล่นบอลโลกต้อง6สมัยนี่มันกี่ปี64 24ปีโอ้โหนะนี่แหละนะก็ถือว่าเป็นตำนานอีกหนึ่งคนนะครับนะแต่ว่าก็ประกาศว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับในฟุตบอลโลกนะฮะก็พูดถึงฟุตบอลโลกก็มีความทรงจำหลายๆอย่างนะหลายๆอย่างนะครับนอกจากโรนัลโดแล้วเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าหนึ่งนะอีกหนึ่งนะตำนานคือลีโอเนลเมสซี่นะก็ต้องดูด้วยนะครับว่าครั้งหน้ายังไงคือครั้งหน้าเนี่ยเจ้าภาพหลักอย่างนี้เขาจะเป็นสามประเทศนะครับสเปนโปรตุเกสโมร็อกโกใช่ไหมแต่เผอิญว่าในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นการครบรอบ100ปีที่มีฟุตบอลโลกมานะฮะเพราะฉะนั้นฟีฟ่าเขาเกิดกิมมิกว่าเฮ้ย100ปีเราก็ไปจัดย้อนกลับไปที่ประเทศแรกที่จัดฟุตบอลโลกสิดี1930น่ะอุรุกวัยอาร์เจนตินาบราซิลแถบนู้นน่ะรู้สึกว่าอีก3ประเทศนี้ก็เลยจะได้จัดฟุตบอลโลกอีกประเทศละหนึ่งแมตช์นะครับเพื่อเป็นการเหมือนกับย้อนลำลึกครบร้อยปีฟุตบอลโลกฟีฟ่าเขาเกิดไอเดียขึ้นมาว่านอกจาก
3ประเทศนี้แล้วมันยังวุ่นวายไม่พอเราไปจัดอีก3ประเทศอีกทวีปนึงดีกว่าเพื่อให้มันเกิดภาพขึ้นมาว่านี่คือ100ปีฟุตบอลโลกยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่100ปีเอ้ยไปจัดที่อุรุกวัยนะถือว่าอุรุกวัยเซนติน่าแล้วก็บราซิลด้วยนะฮะนี่แหละเพราะฉะนั้นทั้งโปรตุเกสทั้งอาร์เจนตินาเนี่ยเขาก็มีตำนานฟุตบอลของเขานะทั้งคริสเตียโนโรนัลโดทั้งลิโอเนลเมสซี่นะครับเพราะฉะนั้นก็รู้ละเมสซี่นี่ยัง39อีก4ปีก็43คน43วิ่งไหวไหมไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูสภาพตอนนั้นแต่ว่าโรนัลโดประกาศไปแล้วแน่ๆ1คนนะฮะครั้งหน้าไม่อยู่แล้วแต่ว่าเมสซี่นี่ยังไม่ได้ประกาศก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับส่วนทีมชาติอังกฤษที่กำลังจะเตะในอีกไม่กี่นาทีนี้นะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะมันก็มีประเด็นว่านักฟุตบอลเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาไวอากร้านะครับคือไม่ได้ว่าไวอากร้านี่เราก็เพิ่งรู้นะพี่นะครับคุณผู้ฟังว่าเฮ้ยมันไม่ได้ใช้สำหรับแบบว่าในด้านเพศอย่างเดียวนะเขาบอกว่าการเตะกับเม็กซิโกเนี่ยนักเตะอาจจะต้องใช้ยาไวอากร้าเพื่อเพิ่มการขยายหลอดเลือดเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่จะลงเตะกันเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเตะในระดับสนามที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,240 เมตรโหนะครับเนื่องด้วยสภาพอากาศแบบนั้นเนี่ยอาจจะทำให้การหายใจนะระบบการหายใจของนักเตะเนี่ยมันต่างไปจากเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีกระแสข่าวมานะครับว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยอาจจะเลือกใช้การแก้ปัญหานะครับด้วยการใช้ไวอากร้านะครับในเกมปะทะกับเม็กซิโกนะเพื่อให้นักเตะเนี่ยนะครับมีสมรรถภาพทางร่างกายที่เหมือนเดิมเขาบอกว่ายาดังกล่าวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการขยายหลอดเลือดในปอดนะเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ที่ทำให้หลอดเลือดเนี่ยหดตัวมันจะเหนื่อยน้อยลงคือถ้ายิ่งเล่นในสนามที่สูงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีในอเมริกาใต้นะมีประเทศหนึ่งครับโบลิเวียไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนนะบราซิลอาร์เจนตินาเนี่ยถ้าไปเยือนโบลิเวียเนี่ยนะมักจะประสบปัญหาเพราะว่าโบลิเวียเนี่ยเขาเป็นประเทศที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิ่งไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเราฟิตเต็มร้อยแต่คุณวิ่งไปเนี่ยเฮ้ยคุณจะเหนื่อยคุณจะหอบคุณจะหมดแรงแต่เจ้าภาพเนี่ยเขาจะมีความคุ้นชินกับประเทศเขาเขาจะไม่เป็นนะมันก็จะมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีกระแสข่าวว่าเอ๊อย่างเงี้ยทีมชาติอังกฤษเนี่ยจะต้องใช้ยาเพื่อช่วยหรือเปล่ายาที่ใช้นี่คือไวอากร้านะครับล่าสุดนะครับนักข่าวก็เลยไปสอบถามกับผู้จัดการทีมชาติอังกฤษนะครับโทมัสทูเคิลนะฮะถึงกับยิ้มแบบเจื่อนๆนะครับถูกสื่ออังกฤษถามว่าตกลงแล้วนักเตะของยูเนี่ยต้องเทคไวอากร้าก่อนลงสนามจริงไหมทูเคิลตอบว่าข้อมูลเรื่องนี้ยังมาไม่ถึงผมเลยเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นความจริงครับผู้จัดการทีมออกมาปฏิเสธแต่ถ้ามันไม่มีมูลมันจะมีข่าวหรือใช่ไหมไม่รู้นะสื่อสีเขาก็ตีข่าวกันแล้วล่ะนะครับว่าก็ในเมื่อมันไม่ได้ผิดกฎมันไม่ได้เป็นเรื่องของการโดปยาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่มันจะช่วยในทางการแพทย์ให้นักเตะเนี่ยเหนื่อยน้อยลงอย่างเงี้ยในที่สูงอ่ะก็ไม่รู้ล่ะนักข่าวก็เลยไปถามจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษว่าคุณใช้ยาไวอากร้าจริงไหมนะครับจอร์แดนท่านบอกว่าสงสัยว่าผมไวอากร้าจะช่วยผมได้จริงๆแหละแล้วแกก็หัวเราะนะครับแล้วก็บอกว่าผมล้อเล่นผมพูดเล่นนะครับนักเตะทีมชาติอังกฤษก็บอกว่ายอมรับว่าสภาพแวดล้อมที่เล่นในระดับสูงกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยนะครับจะส่งผลไม่มากก็น้อยนะครับนักเตะจะรับรู้ได้นะครับว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในร่างกายผมเองก็รู้สึกได้นิดหน่อยแม้แต่ตอนที่เพิ่งลงเครื่องมาที่โรงแรมแค่เดินไปมาก็รู้สึกถึงความแตกต่างแล้วนะครับสำหรับผมเองผมรู้สึกว่าในช่วง 10-15 นาทีแรกของร่างกายเนี่ยจะรู้สึกแปลกๆแต่พอผมซ้อมไปเรื่อย
มันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเราก็ไปโฟกัสกับการฝึกซ้อมแทนตัวนักเตะก็ออกมาปฏิเสธครับว่าไม่ได้ใช้ไวอากร้าโอ้ไวอากร้านี่อ๋อมันขยายหลอดเลือดใช่ไหมขยายหลอดเลือดมันเลยทำให้เวลาเราคือเราเคยได้ยินแต่เอาไปใช้ในเรื่องของแบบการมีเพศสัมพันธ์นะทางเพศเนาะเออมันจะทำให้เราแบบว่าได้นานขึ้นและอะไรอย่างงี้ขึ้นเนาะเพราะว่าหลอดเลือดมันขยายนี่หรอเออนะฮะอ๋อทั้งหมดทั้งมวลนะเออนะครับก็เจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธนะครับส่วนว่าทีมชาติอังกฤษไม่ได้ใช้นะทีมชาติอังกฤษไม่ได้ใช้ไวอาก้านะคุณผู้ฟังนะครับแม่พอสื่ออังกฤษเนี่ยเขาจะมีแบบว่าสื่อหลักเนาะแล้วก็จะเป็นพวกสื่อแบบหนังสือพิมพ์ที่เป็นพวกแบบว่าข่าวลือข่าวเมาส์ข่าวเจาะข่าวอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหนังสือพิมพ์เดอะซันเนี่ยนะเขาจะเป็นสื่อที่แบบใครที่ชอบเสพแบบข่าวที่มันแบบหวือหวาหน่อยข่าวจริงไม่จริงไม่รู้ล่ะเออแต่เขาก็ไปส่งนักข่าวไปสัมภาษณ์อะไรอย่างงี้มาให้นะเออนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีข่าวแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยออกมานะครับเออออกมาเพราะว่าแท็บลอยด์หรือว่าหนังสือพิมพ์ของเขาเนี่ยเขายังขายได้เนาะคนก็จะชื่นชอบนะครับอีกเรื่องนึงที่ควันหลงฟุตบอลโลกอัปเดตกันสักนิดแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังนะครับคือเมื่อวานเนี้ยทีมชาติฝรั่งเศสเตะกับปารากวัยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเกมฟุตบอลแมตช์นึงที่บางคนถึงใช้คำว่าอัปยศอ่ะคือฝ่ายหนึ่งเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเขาเล่นบอลเพื่อจะเอาชนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าสู้ไม่ได้เนี่ยก็มาด้วยแท็กติกเล่นแบบเล่นแรงอ่ะเล่นแรงเล่นนอกเกมเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าติดปลายดาบนิดนึงสมมติเสียบก็เสียบหนักๆแล้วก็จะมีลูกแถมตอดลูกตอดลูกแถมนิดหน่อยมือไม้สะบัดแข้งขาเหวี่ยงไปโดนหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะปลักไวทำฟาวไป28ครั้งนะ28หรือ30ครั้งเนี่ยโดยประมาณเนี่ยนะฮะเออแต่ผู้ตัดสินเนี่ยนะครับไม่ให้ใบเหลืองปรากวัยแม้แต่ใบเดียวกับกลายเป็นฝรั่งเศสเนี่ยนะครับถูกยั่วยุจนโดนใบเหลืองไป3ใบแล้วบอกว่าผู้ตัดสินในเกมนี้เนี่ยเป็นคนเอเชียด้วยนะเสียชื่อตรงนี้นะเออเป็นชาวอุซเบกิสถานนะครับเขาบอกว่าเป็นการตัดสินที่ค้านสายตาแล้วก็ต่ำกว่ามาตรฐานที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ตัดสินได้แย่ที่สุดอ่ะนะฮะสำหรับผู้ตัดสินคนนี้เนี่ยนะฮะเออนะครับผู้ตัดสินคนนี้ชื่อว่าอิลกิชตันเซฟนะครับเป็นผู้ตัดสินชาวอุซเบกิสถานต้องจำชื่อแกไว้นะเพราะว่าแกเนี่ยมีสิทธิ์มาตัดสินระดับสโมสรในเอเชียนะครับ AFC พวกเนี้ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเคยมาตัดสินในเกมสโมสรของ BU มาแล้วนะครับแล้วก็เคยให้ใบแดงนักเตะไทยทิติพันธ์พ่วงจันทร์เนี่ยนะฮะโดนใบแดงมาแล้วนะครับวันนั้นเนี่ยนะฮะโค้ชทัศน์ตะวันศรีปานเนี่ยฮะคุณตะวันศรีปานเนี่ยชื่อเดิมกันเนี่ยนะมานั่งในห้องแถลงข่าวแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะครับหลังจบเกมอะว่าผู้ตัดสินยอมรับนะครับว่าให้ใบแดงผิดพลาดแต่ให้ไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ขอโทษทางทีมสโมสรจากไทยด้วยดูดิมาตรฐานหมอนี่เนี่ยมันตั้งแต่ระดับสโมสรในเอเชียนะไม่รู้ถูกคัดเลือกไปตัดสินบอลโลกได้ยังไงนะฮะเนี่ยจนไปสร้างชื่ออีกแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยผู้คนพูดถึงเป็นอย่างมากเพราะว่านักเตะของฝรั่งเศสเนี่ยโดนยั่วยุโดนเข้าหนักใส่พอกรรมการไม่ให้ใบเหลืองเนี่ยมันก็เข้าแท็กติกเขาสิเพราะว่าเขามาแบบเล่นแรงอยู่แล้วอะเล่นแรงแต่ไม่ถึงกับนอกเกมแล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันนะเล่นแรงเล่นตุกติกมันก็เป็นแท็กติกหนึ่งแหละเพียงแต่ว่าคนมองว่าเฮ้ยปารากวัยเนี่ยไม่มาแบบไม่เล่นบอลเลยมาแบบเล่นแรงอะมาแบบเล่นแรงนะครับเพราะฉะนั้นชื่อนี้เลยถูกจดจำนะครับเดี๋ยวดูแล้วกันว่าฟีฟ่าจะลงโทษว่าไม่ให้เขาทำการตัดสินอีกหรือไม่นะครับเพราะว่าถือว่าตัดสินได้ค้านสายตาถึงจะไม่ได้ผิดกฎอะไรก็ตามนะครับแต่ว่ามันปล่อยเกมไหลจนนักเตะเสี่ยงได้รับบาดเจ็บกรรมการนี่มีส่วนนะเขาบอกว่ารอบแรกเนี่ยกรรมการอุซเบกคนนี้ลงตัดสิน2นัดนะรู้ป่ะแจกใบเหลืองนัดละใบเพราะฉะนั้นต
รางวัลเขาศึกษามาแล้วว่ากรรมการคนนี้ให้ใบเหลืองยากแท็กติกของเราคืออัดหนักเว้ยอัดหนักฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสจับบอลโดนทำโดนเข้าทำเกมมันก็เลยแบบมันไม่ไหลลื่นนะแต่ว่าไม่ได้มันก็เขาเลือกที่จะมาแท็กติกแบบนี้นะก็ต้องยอมไปนะครับครบถ้วนนะครับวันนี้บันเทิงกีฬาปิดก่อนครับก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตพักฟังเพลงสดกันเลย1เพลงแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้อยู่คนเดียวนะเดี๋ยวจะได้เตรียมอ่านข้อความแล้วก็เตรียมกลับมาในช่วงท้ายกันอีกหนึ่งช่วงแล้วกันนะครับเดี๋ยวพักฟังเพลงสดกันเลยครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
6: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: Pulsar
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
8: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
9: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาส่งท้ายกันในช่วงสุดท้ายนะครับโอ้โหเพิ่งเข้าใจนะเวลาหนีพี่สีไปนะแล้วทิ้งพี่สีอยู่คนเดียวนะฮะจัดคนเดียวนี่มันเหงายังไงนะแต่ว่าไม่เป็นไรคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันเยอะนะครับวันนี้นะใน Facebook เนี่ยยังโหหลายร้อยท่านนะครับกราบขอบพระคุณนะครับวันนี้คุยเป็นเพื่อนกันเข้ามาเนาะเห็นผมอยู่คนเดียวใช่ไหมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับนี่นั่งอ่านคอมเมนต์ทุกคนเลยนะนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันมา2ชั่วโมงเต็มๆนะครับทิ้งท้ายนะเป็นอุทาหรณ์เรื่องราวเนี่ยนะครับที่อยุธยาครับนะฮะคนต่างจังหวัดที่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นหลักเนาะนี่ล่าสุดนะฮะมีคุณแม่คนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์นะครับซ้อนลูกไปปรากฏว่ายางรัดผมลูกร่วงคือยางรัดผมลูกเนี่ยบางคนเขาก็จะแบบว่าเป็นกิฟต์แบบบางคนก็ซื้อลายน่ารักมาเนาะเวลาหล่นแล้วก็เสียดายเนาะแม่ก็จอดรถแล้วก็วิ่งไปเก็บไอ้ยางรัดผมเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งที่ตามมาเนี่ยนะครับผมไม่ได้ตามมากระชั้นหรอกแต่เขาขับมาตามปกติเนี่ยอีกคันหนึ่งก็มากันพ่อแม่ลูกเหมือนกันไม่เห็นว่าคุณแม่เนี่ยนะฮะมาก้มเก็บไอ้ยางรัดผมพุ่งชนเข้าไปนะครับเจ็บทั้งหมดเลย4คนนะฮะใน4คนเนี่ยมีสาหัส2คนด้วยนะครับโอ้โหคุณแม่ที่ก้มไปเก็บเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่สาหัสเพราะว่าโดนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยพุ่งชนเข้าไปนะครับส่วน3พ่อแม่ลูกที่ขี่มาเนี่ยนะฮะก็มีบาดเจ็บนะครับบาดเจ็บหนัก1แล้วก็เจ็บแบบมีแผลถลอกอีก2นะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคุณฟังเหตุการณ์นี้นะเออคือไม่ได้เกิดเออแต่มันเกิดกลางคืนด้วยนะมันจะบอกว่ามันก็ไม่ได้เกิดกันบ่อยๆนะแต่ว่า3ทุ่มอ่ะมันก็ถ้ามันมืดมันไม่มีไฟเนี่ยเราไปเก็บอะไรกลางถนนนี่ก็ต้องระวังนะเมื่อวานผมก็เจอนะผมขับรถเก๋งอยู่เนี่ยมีพี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจอดที่ซ้ายแล้วเขาก็วิ่งออกมาเก็บอะไรไม่รู้นะฮะเออแต่ว่ามันอยู่คนละเลนกันเราคิดว่าโอ้ยแต่เราอันนี้เราเห็นแล้วเพราะมันติดกลางวันนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเออน่าจะมองไม่เห็นนะครับก็กู้ภัยก็นำตัวนะครับทั้ง4คนเนี่ยนะฮะส่งโรงพยาบาลนะครับก็ประกอบด้วยนะคนขับมอเตอร์ไซค์ในอาการสาหัสนะครับนอนหมดสตินะมีเลือดออกที่ศีรษะส่วนคุณแม่ที่โดนชนนั้นก็นะครับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับเจ็บสาหัสไปอีก1รายแล้วก็น้องผู้ชายนะเด็กชายที่ซ้อนมาด้วยนะกับคุณแม่ก็บาดเจ็บไปด้วยนะครับเหตุการณ์นี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์นะเป็นอุทาหรณ์เกิดที่ย่านโรจนะนะครับในโรจนะนี่นิคมเนาะแถวนั้นก็รถก็วิ่งกันค่อนข้างเร็วนะมันเป็นถนนแบบ6เลนน่ะนะครับวิ่ง6เลนน่ะผมเคยไปเส้นนั้นอยู่นะเออนะเอาจะลงไปเก็บของอะไรก็คือแต่แบบว่าถ้าย้อนกลับไปได้ยางรัดผมเส้นเดียวเธอคงไม่ลงไปเก็บหรอกครับเพียงแต่ว่านะตอนนั้นนะคุณฟังนะบางทีมันแบบว่าเสียดายที่บอกอ่ะเออมันเสียดายอ่ะยางรัดผมก็เสียดายอ่ะเออนะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุกันได้นะครับส่วนที่ชลบุรีนี่ก็ต้องอ่านเลยแล้วก็ฝากด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเห็นเป็นหูเป็นตาหน่อยนะอาชีพคือของคนไทยที่เขาห้ามนะเป็นพ่อค้าแม่ค้าใช่ไหมห้ามต่างด้าวขายนะช่างตัดผมอย่างเงี้ยห้ามเหมือนกันนะปรากฏว่าที่ชลบุรีนะครับเจ้าหน้าที่เขาไปเจอที่ศรีราชาครับชาวเมียนมาเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตแต่เขาก็ขายของแต่ของเมียนมานะขายให้กับแรงงานพี่น้องชาวเมียนมาด้วยกันน่ะซึ่งอย่างนี้มันก็เข้าข่ายแย่งอาชีพคนไทยผมไม่เพียงเท่านั้นนะพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจซูเปอร์แห่งนี้เนี่ยนะครับที่ศรีราชาที่บ่อวินเนี่ยนะฮะเจอร้านตัดผมนี่ของคนเมียนมาเหมือนกันโอ้โหร้านตัดผมนี่ยิ่งหนักเลยนะเพราะว่าเป็นอาชีพสงวนของคนไทยเหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็นั้นดำเนินการจับกุมนะครับแล้วก็ แจ้งเตือนนะครับว่านี่เป็นอาชีพสงวนของคนไทยนะครับห้ามมาเปิดร้านแข่งคนไทยแบบนี้อีกส่งเรื่องไปทำบันทึกที่ตัวอำเภอศรีราชานะครับทั้งเจ้าของร้านซูเปอร์แล้วก็เจ้าของร้านตัดผมนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วกันเนาะนะครับไม่ใช่ว่าตัดทางทำมาหากินนะแต่ว่าในประเทศเราอ่ะมันก็เป็นอาชีพสงวนแล้วก็คนไทยก็หากินลำบากกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฝากเอาไว้